0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณครูปลายทางและเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้นักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: นักเรียนต้นทางพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเช่นกันใช่ไหมคะวันนี้ค่ะคุณครูนั้นนำพืชมานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางมาช่วยกันสังเกตค่ะอยากทราบไหมคะว่าพืชที่คุณครูนำมานั้นคือพืชชนิดใดถ้าอยากทราบแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนเห็นต้นพืชหรือยังคะ
1: เห็นแล้วค
2: ่
1: ะ
2: เห็นแล้วเอ๊ท่านนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางบอกคุณครูได้ไหมคะว่าพืชที่เรียนเห็นนี้คือต้นอะไรต้นทางต้นอะไรคะดาวกระจายมีอะไรอีก
3: ทานตะว
2: ัน ต้นอะไรคะต้นอะไรคะดาวเรืองต้นอะไรต้นนี้คือนะคะต้นบานชื่นนั่นเองค่ะต้นบานชื่นใครถูกคะไม่ใช่พวกใครถูกหนูถูกหรอคะอ่ะเยี่ยมมากค่ะอันนี้คือต้นบานชื่นนะคะเอาละค่ะนักเรียนดูนะคะทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันสังเกตหน่อยว่าต้นบานชื่นนี่นะคะแต่ละส่วนของต้นบานชื่นนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรแต่ละส่วนเดี๋ยวมาดูส่วนที่เป็นส่วนดอกกันก่อนส่วนดอกนะคะเอ๊ส่วนดอกของต้นบานชื่นมีกลีบดอกไหมคะ
3: ม
2: ี
3: ค
2: ่ะแล้วกลีบดอกมีสีอะไรเอ่ย
3: ส
2: ีอะไรคะ
3: ส
2: ี
3: แดง
2: สีแดงสีแดงสีส้มสีอะไรสีแดงอมส้มแต่ลงสีอะไรเอ่ยที่เราเห็นชัดเจนเลยคือเป็นสีส้มใช่ไหมคะสีส้มนะอาจจะมีสีแดงปนนิดนึงนะคะอ่ะแล้วส่วนอื่นล่ะมีไหม
3: ม
2: ีเกสรเกสรมีสีอะไรคะ
3: เกสรสีเหลือง
2: เกสรมีสีเหลืองเนาะแล้วมีส่วนอื่นอีกไหมคะมีอะไรคะมีลำต้นไหมคะ
3: มี
2: ลำต้นลำต้นสีอะไรคะ
3: สีเข
2: ีย
3: ว
2: ดูที่ลำต้นพืชนะคะลำต้นมีสีเขียวมีใบไหม
3: ม
2: ีใบมีลักษณะเป็นอย่างไรคะใบ
3: ใ
2: บยาวๆใช่ไหมคะใบยาวรีและมีสีสีเขียวนั่นคือลักษณะนะคะส่วนต่างๆของพืชว่าแต่นักเรียนบอกคุณครูได้ไหมคะที่เรียนตอบมานะคะส่วนต่างๆของพืชที่มีลักษณะแตกต่างกันเนี้ยได้มาอย่างไรที่เรียนตอบมาว่าใบมีสีเขียวดอกมีสีส้มเนี่ยลำต้นมีสีเขียวลักษณะเหล่านี้ค่ะได้มายังไงคะ
3: ได้มาจากต้นพ่อต้นแม
2: ่โอ้คิดว่าน่าจะได้มาจากต้นพ่อต้นแม่ใช่ไหมปลายทางล่ะคะคิดว่าส่วนต่างๆเหล่านี้ได้มาอย่างไรนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรานะคะมาหาคำตอบกันจากกิจกรรมนี้บางคนก็ตอบแล้วนะคะว่าได้มาจากต้นพ่อต้นแม่บางคนก็ยังสับสนอยู่ว่าได้มายังไงนะคะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบจากกิจกรรมกันนะว่าได้มาอย่างไรนะคะกิจกรรมในวันนี้นะคะชื่อกิจกรรมของเรานะคะก็คือลักษณะทางพันธุกรรมพืชมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์กันก่อนนะคะจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้เมื่อเรียนแล้วเรียนจะสามารถอธิบายเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืชได้นะคะต่อไปจะสังเกตนะคะลักษณะต้นลูกต้นพ่อและต้นแม่และลองความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของลักษณะของพืชรุ่นลูกกับรุ่นพ่อแม่ค่ะ สำหรับวัสดุอุปกรณ์ในวันนี้นะคะก็คือบัตรภาพต้นพืชที่เป็นต้นพ่อต้นแม่แล้วก็ต้นลูกนั่นเองค่ะเอาล่ะอยากทราบไปอย่างเขาว่ากิจกรรมวันนี้เนี่ยทำอย่างไร
3: อยากทราบ
2: อยากทราบแล้วนั้นไม่รอช้าค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะกิจกรรมในวันนี้จะอยู่ในหน้า49ค่ะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถนำชุดกิจกรรมเปิดไปในใบงานหน้า49ได้เลยกิจกรรมที่เราจะทำในวันนี้นะคะก็จะมีด้วยกัน2ข้อค่ะ2ข้อเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่า2ข้อนั้นต้องทำอะไรกันบ้างให้นักเรียนนั้นอ่านในใจหลังจากอ่านแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันว่าจะต้องทำอย่างไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วลงมืออ่านได้เลยค่ะ

0: ถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนลองบอกคุณครูสิคะวันนี้ต้องทำอะไรบ้างเมื่ออ่าน2ข้อแล้วพอจะสรุปให้ครูฟังได้ไหมคะทำอะไรบ้างคะไม่ต้องอ่านให้คุณครูฟังให้เรียนพูดตามความเข้าใจเลยว่ากิจกรรมวันนี้ต้องทำอะไรบ้างทำอะไรคะอ่านสถานการณ์และทำไมต
1: ่อ
0: ร่วมกันวิเคราะห์วิเคราะห์อะไรคะการสืบพันธุ์ของพืชถูกต้องค่ะอันดับแรกเลยคือต้องร่วมกันอ่านสถานการณ์นะคะแล้วก็วิเคราะห์ตอบคำถามค่ะตอบคำถามเกี่ยวกับอะไรออโต้ตอบคำถามเกี่ยวกับอะไรคะตอบคำถามเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืชถูกต้องไหมคะถูกต้องนะต่อไปค่ะหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนอ่านสถานการณ์แล้วนักเรียนต้องแบ่งหน้าที่กันใช่ไหมแบ่งหน้าที่กันทำอะไรอ่ะ
2: ทำเพื่อการสังเกต
0: ช่วยกันสังเกตถูกต้องสังเกตอะไรคะ
2: บัตร
0: ภาพอะไรบัตรภาพพืชค่ะพืชต้นลูกพืชต้นห่อและพืชต้นแม่พอสังเกตบัตรภาพแล้วทำอะไรต่อไปต้องนำมาทำอะไรคะมาจัดกลุ่มจัดกลุ่มอะไรก็จัดกลุ่มพืชต้นลูกพืชต้นพ่อและก็พืชต้นแม่ที่คิดว่าน่าจะเป็นครอบครัวเดียวกันเอามาไว้ด้วยกันนะคะซึ่งจะมีหลายครอบครัวเลยนะคะต้นพืชหลายต้นต้นแม่หลายต้นต้นพืชต้นพ่อหลายต้นพืชต้นลูกหลายต้นเลยให้นักเรียนในกลุ่มนั้นช่วยกันจัดครอบครัวให้เขาหน่อยนะคะโดยเมื่อนักเรียนจัดครอบครัวมาแล้วนะคะว่ามีพืชต้นลูกต้นพ่อต้นแม่แล้วหลังจากนั้นสุวรินต้องทำอะไรต่อไปคะหนูต้องระบุอะไรคะ
3: ระบ
0: ุ
3: ล
0: ัก
3: ษณะที
0: ่
3: เหมือนหรือแตกต่างของพืช
0: เก่งมากค่ะนักเรียนจะต้องระบุค่ะลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันทั้งของพืชต้นลูกพืชต้นพ่อแล้วก็พืชต้นแม่นะคะพร้อมทั้งให้อะไรด้วยให้เหตุผลประกอบการอธิบายด้วยว่าเอ๊ะทำไมถึงจัด3ต้นเนี้ยมาไว้ในครอบครัวเดียวกันล่ะนะคะยากไหมกิจกรรมวันนี
2: ้
0: ไม่ยากนะคะเอาล่ะเดี๋ยวมาดูนะคะตอนช่วงแรกกันก่อนช่วงแรกนะนักเรียนต้องอ่านสถานการณ์ถูกต้องไหมคะใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์กันก่อนค่ะสถานการณ์จะอยู่ในหน้าที่51นะคะเมื่อเรียนอ่านสถานการณ์แล้วนะคะนักเรียนก็วิเคราะห์แล้วก็ตอบคำถามค่ะเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืชจากสถานการณ์นะคะซึ่งคำถามก็จะมีด้วยกันกี่คำถามคะ
2: 2
0: คำถามคำถามแรกคือ
2: การสืบพันธุ์ของพืชเกิดได้อย่างไร
0: การสืบพันธุ์ของพืชเกิดได้อย่างไรคำถามที่2คือ
2: การกำหนดต้นพ่อและต้นแม่ของพืชกำหนดได้อย่างไร
0: ตอบ2ข้อนะคะวิเคราะห์แล้วก็ตอบคำถามเนาะนะคะเอาล่ะตรงส่วนนี้เรียนเข้าใจไหมคะเข้าใจนะคะช่วงแรกของเราสรุปกิจกรรมปลายทางวันนี้ในช่วงแรกค่ะให้นักเรียนนั้นอ่านสถานการณ์นะคะร่วมกันวิเคราะห์แล้วก็ตอบคำถามเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืชแล้วก็บันทึกผลค่ะหลังจากนั้นให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายนะคะก็ต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะคะเปิดโอกาสให้นักเรียนนั้นได้ร่วมกันอภิปรายค่ะพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วไปอ่านสถานการณ์และตอบคำถามกันเลยค่ะ

0: เป็นไงบ้างคะนักเรียนเรียบร้อยกันหรือยังคะ2ข้อนะคะตอบคำถามเรียบร้อยแล้วเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมกันอภิปรายนะคะเอาละค่ะสำหรับคำถามแรกนะคะอ่านแล้วนะนักเรียนบอกคุณครูได้ไหมคะว่าจากสถานการณ์ที่นักเรียนอ่านนะคะเกี่ยวกับอะไรคะ
1: สืบพันธุ์ของพืช
0: เยี่ยมค่ะถ้าอ่านและตอบคำถามได้แสดงว่าเราอ่านแล้วคือเข้าใจสรุปเป็นว่าเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืชนั่นเองเรามาดูซินะคะข้อ 1.1 การสืบพันธุ์ของพืชเกิดได้อย่างไรเอาอ่านแล้วเข้าใจไหมว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรจากสถานการณ์ใครพอจะตอบได้บ้างคะเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะสรวิทย์ตัวแทนกลุ่ม3เดี๋ยวกลุ่มอื่นต้องผลัดกันตอบนะคะส่วนกลุ่มอื่นเพิ่มเติมได้นะนะคะอ่ะดูสรวิทย์ตอบว่าอะไรครับ
2: การนำเอาเกสรเพศผู้มาป้ายที่เกสรยอดเกสรเพศเมียค่ะ
0: การนำเกสรเพศผู้มาป้ายที่ยอดเกสรเพศเมียนี่คือเรียกว่าการสืบพันธุ์ของพืชตามความเข้าใจกับสรวิทย์ใช่ไหมคะจากการอ่านสถานการณ์คนอื่นล่ะคะเหมือนกับสรวิทย์เลยไหมเหมือนกันเปรียบเลยไหมคะมีแตกต่างจากนี้ไหมลูกมีไหมมีไหมคะปลายทางล่ะคะเป็นอย่างไรกันบ้างอ้าวอ่านแล้วนะคะการสืบพันธุ์ของพืชเกิดได้อย่างไรตอบว่าอะไรนะคะเกิดจากการผสมกันค่ะนะคะของเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียของพืชเหมือนกับที่สรวิทย์ตอบเลยนะคะเกสรเพศผู้ส่วนใดของเกสรเพศผู้คะ
1: เร
0: นูของเกสรเพศผู้ใช่ไหมเข้ามาแตะลงบนอะไรนะ
1: ย
0: อดเกสรเพศเมียต่อไปค่ะถ้าจะกำหนดต้นพ่อนะคะแล้วก็กำหนดต้นแม่ของพืชเนี่ยเราต้องกำหนดอย่างไรคะกำหนดยังไงนักเรียนเขียนว่าอะไรข้อนี้กำหนดอย่างไรตอบว่าอะไรกันคะให้คนอื่นบ้างลูกเยี่ยมตอบว่าอย่างไรกลุ่ม3ตอบไปแล้วอยากได้ยินเสียงของกลุ่มอื่นบ้างและคนอื่นๆบ้างที่เป็นที่อาสาตอบกลุ่ม2เชิญค่ะ
3: ดอกที่เพนเจ้าของเรนูคือต้นพ่อค่ะส่วนดอกที่เกสรได้รับการผสมจนกลายเป็นผลคือต้นแม่ค่ะ
0: มีคำตอบอื่นอีกไหมคะคนอื่นมีไหมคะจะเพิ่มเติมจากเพื่อนมีไหมก็อื่นปรบมือให้ทั้ง2คนก่อนนะคะทั้งสรวิทย์แล้วก็เพื่อนนะคะกลุ่มที่4กลุ่มที่2นะกลุ่มที่2กลุ่มที่3นะการกำหนดต้นพ่อและต้นแม่ของพืชกำหนดได้อย่างไรนะคะคือกำหนดต้นพ่อของพืชจากต้นที่เป็นที่มาของเกสรเพศผู้เหมือนที่เพื่อนตอบเลยก็คือเป็นต้นที่เป็นเจ้าของเรนูถูกต้องค่ะเจ้าของเรนูก็คือเป็นพืชต้นอะไรนั่นเองต้นพ่อเรนูจะอยู่ต้นไหนคะต้นพ่อก็คืออยู่ที่เกสรเพศผู้นะคะส่วนกำหนดต้นแม่ของพืชนะคะจากต้นที่เป็นที่มาของเกสรเพศเมียก็คือต้นที่

0: เมื่อได้รับการผสมแล้วต้นที่ออกผลนั่นเองต้นนั้นเราจะกำหนดให้เป็นต้นอะไรคะต้นแม่นะคะอ่ะเป็นยังไงบ้างผ่านไหมใครที่จะตอบเหมือนเพื่อนเขียนเหมือนเพื่อนของกลุ่มที่2นะคะได้นะถูกต้องเลยนะคะอ้าวต่อไปค่ะข้อที่2เข้ามาให้นักเรียนนั้นสังเกตและต่อไปให้เรียนสังเกตแล้วสังเกตแล้วก็จัดกลุ่มพืชค่ะต้นลูกกับพืชต้นพ่อและต้นแม่ที่น่าจะเป็นครอบครัวเดียวกันทุกคนวางปากกาตอนนี้คุณครูไปข้อ2แล้วเดี๋ยวหนูจะไม่ทราบว่ากิจกรรมต่อไปนั้นต้องทำอะไรนะคะกลุ่มที่2วางปากกาครบทุกคนหรือยังคะวางแล้วน่ารักมากค่ะนะคะเรามาดูค่ะมาดูบัตรภาพต้นลูกกันก่อนนะคะบัตรภาพต้นลูกมีทั้งหมดกี่ต้นคะ
1: 4
0: ต้นนี้เหมือนกันไหมถ้าดูจากภาพไม่เหมือนกันมีต้นลูกต้นที่1ต้นที่2ต้นที่3และต้นที่4มาดูบัตรภาพพืชต้นพ่อกันบ้างบัตรภาพพืชต้นพ่อมีทั้งหมดกี่ต้นคะ
1: 4
0: ต้นเหมือนกันเลยเหมือนกันไหม4ต้นนี้ไม่เหมือนกันต่อไปมาดูค่ะบัตรภาพพืชต้นแม่กันบ้างทายซิต้นแม่จะกี่ต้น
1: 4
0: ต้นแม่จะมี4ต้นเช่นกัน4ต้นเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเอาละนะคะกิจกรรมค่ะให้นักเรียนนะคะจัดกลุ่มใช่ไหมคะจัดกลุ่มจากบัตรพืชซึ่งตรงนี้นะคะมีอยู่ในใบงานของนักเรียนนักเรียนปลายทางนะคะถ้าไม่มีบัตรภาพพืชก็สังเกตจากภาพที่อยู่ในใบงานได้แต่สำหรับต้นทางคุณครูมีบัตรภาพให้นักเรียนนั้นช่วยกันนะคะช่วยกันสังเกตนะแต่สำหรับปลายทางถ้าไม่มีบัตรภาพไม่เป็นไรนักเรียนก็สามารถจับกลุ่มแล้วก็แบ่งหน้าที่กันได้นะคะเพราะว่ามี4ต้นมี4ต้นทั้งต้นลูกต้นพ่อแล้วต้นแม่ใช่ไหมคะดังนั้นจะมีกี่ครอบครัว4ครอบครัว4ครอบครัวนั้น1ครอบครัวจะประกอบไปด้วยต้นพืชต้นลูกพืชต้นพ่อและพืชต้นแม่3ต้นใน1ครอบครัวนะมีทั้งหมด4ครอบครัวเมื่อนักเรียนจับกลุ่มได้แล้วให้นักเรียนสังเกตนะคะแล้วก็บันทึกผลลงไปในใบงานทีนี้ค่ะต่อไปการบันทึกผลบันทึกผลอย่างไรนะคะครอบครัวที่1อ่ะนะคะครอบครัวที่1ณรงค์ศักดิ์หันมาดูนะคะครอบครัวที่1ค่ะครอบครัวที่1เนี่ยคือครอบครัวของลูกต้นที่เท่าไหร่คะณรงค์ศักดิ์ต้นที่เท่าไหร่คะครอบครัวของพืชต้นลูกต้นที่เท่าไหร่คะต้นที่เท่าไหร่อยู่ในครอบครัวต้นที่1คือต้นที่1อยู่ในครอบครัวที่1ครอบครัวของพืชต้นลูกต้นที่1ของครอบครัวต้นที่1กับต้นพ่อต้นที่เท่าไหร่นั่นคือหน้าที่ของนักเรียนในกลุ่มที่ต้องไปดูหรือสังเกตแล้วต้นแม่ต้นที่เท่าไหร่นั่นคือนักเรียนต้องไปสังเกตแล้วก็จัดกลุ่มครอบครัวนี้ให้หน่อยงงไหมงงไหมคะเข้าใจไหมเข้าใจนะนะคะต่อไปวิธีการบันทึกได้เรียนดูค่ะการบันทึกลักษณะส่วนต่างๆของพืชต้นลูกเมื่อสักครู่ตอนครั้งแรกที่ครูให้ดูส่วนต่างๆของพืชนั่นแล้วก็ลองสังเกตตรงนี้ต้องสังเกตให้ละเอียดนะคะเพราะเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปจะต่อเนื่องกับกิจกรรมนี้นะคะในชั่วโมงต่อไปสังเกตละเอียดเช่นกลีบดอกนะกลีบดอกเขามีกี่กลีบหรือสีของดอกก็ได้นะคะสีของดอกแล้วมาดูตรงนี้ค่ะลักษณะของพืชต้นลูกเมื่อเปรียบเทียบกับต้นพ่อต้นแม่ดังนั้นเอาลักษณะของต้นลูกเช่นดอกเนี่ยมาเปรียบเทียบกับพืชของต้นพ่อต้นแม่ดูว่าเหมือนกับต้นพ่อไหมถ้าเหมือนกับต้นพ่อนั่นเองก็ทำเครื่องหมายถูกลงไปในช่องของเหมือนกับต้นพ่อถ้าเหมือนกับต้นแม่ก็ทำเครื่องหมายลงไปในต้นแม่แต่เมื่อดูแล้วเอ๊ะเหมือนทั้งสองต้นเลยทั้งต้นพ่อต้นแม่ขีดทั้งสองช่องได้ไหมได้ตามที่นักเรียนสังเกตแล้วถ้าสังเกตแล้วอ้าวคุณครูไม่เห็นเหมือนต้นพ่อต้นแม่เลยล่ะก็ทำไมคะก็ทำเครื่องหมายถูกลงไปในช่องที่อะไรที่แตกต่างจากพืชต้นพ่อและต้นแม่โดยให้ได้สิ่งที่สังเกตเท่านั้นไม่ใส่ความเห็นตัวเองลงไปความเห็นตัวเองคืออะไรเช่น

0: สีดอกใช่ไหมคะสีดอกของต้นพืชต้นหนึ่งเนี่ยสีดอกเป็นสีแดงสวยดอกสีแดงสวยดอกสีแดงเรียวยาวสวยเพราะฉะนั้นนี้คำว่าสวยคือลงความเห็นลงไปใช่ไหมคะซึ่งดอกสีแดงเรามองว่าสวยแต่เพื่อนของคนอื่นจำเป็นต้องมองว่าสวยเหมือนเราไหมไม่เขาจะมองไม่สวยก็ได้นั่นคือใส่ความเห็นลงไปว่าสวยแต่ถ้าพูดว่าดอกสีแดงทุกคนก็มองเห็นด้วยตาของเราหมดเลยว่าอันนั้นคือเป็นดอกสีอะไรคะดอกสีแดงก็คือการสังเกตนั้นได้ฝึกทักษะการสังเกตของนักเรียนด้วยนะคะอ้าวตรงส่วนนี้เข้าใจไหมคะมีใครงงไหมแล้วหนูจะเขียนอะไรไปคะคุณครูลักษณะส่วนต่างของพืชต้นลูกหนูก็สังเกตหนูเห็นอะไรบ้างอ่ะหนูเห็นดอกหนูเห็นกลีบดอกหนูเห็นใบไหมหนูเห็นเส้นใบเส้นใบก็ได้นะคะลักษณะของใบก็ได้ลำต้นต้องอยู่ที่หน้าที่นักเรียนสังเกตแล้วแล้วแบ่งหน้าที่ให้ดีมีทั้งหมดกี่ครอบครัว
1: 4
0: ครอบครัวนะคะคุยครอบครัวและที่สำคัญเลยให้นักเรียนนั้นเขียนเหตุผลที่จัดให้พืชทั้ง3ต้นนี้อยู่ในครอบครัวเดียวกันเหตุผลเนี่ยเพราะอะไรถึงจัดมาไว้ในครอบครัวเดียวกันนะคะซึ่งจะทำลักษณะแบบนี้เหมือนกันเลยทั้งครอบครัวที่2ก็คือต้นลูกต้นที่เท่าไหร่คะต้นที่2ครอบครัวที่3ก็คือต้นลูกต้นที่3ครอบครัวที่4ก็คือต้นลูกต้นที่4ส่วนต้นพ่อกับต้นแม่หนูก็ค่อยไปหาเอาว่าเป็นพืชต้นที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็บันทึกผลลงไปเหมือนกันหมดเลยดังนั้นแบ่งหน้าที่ให้ดีมี4ครอบครัวใครจะทำครอบครัวไหนถ้าให้เร็วคือนักเรียนก็จัดบัตรภาพก่อนเนาะใช่ไหมคะแบ่งกลุ่มก่อนแล้วก็ค่อยสังเกตดูให้ละเอียดอย่างละเอียดนะคะและที่สำคัญอย่าลืมเขียนอะไรด้วยเขียนเหตุผลของพืชด้วยว่าทำไมถึงจัด3ต้นนี้อยู่ในครอบครัวเดียวกันนะคะอ่ะตรงส่วนนี้นะคะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อม
0: นะพร้อมแล้วเข้าใจแล้วสรุปกิจกรรมปลายทางในวันนี้ค่ะให้แต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่สังเกตบัตรผ้าพืชต้นลูกพืชต้นพ่อและพืชต้นแม่และจัดกลุ่มพืชต้นลูกกับพืชต้นพ่อและพืชต้นแม่ที่น่าจะเป็นครอบครัวเดียวกันโดยระบุลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันของพืชต้นลูกกับพืชต้นพ่อและต้นแม่พร้อมให้เหตุผลในการจัดกลุ่มด้วยนะคะแล้วก็บันทึกผลลงไปในใบงานสำหรับคุณครูปลายทางต้องรบกวนให้คุณครูนั้นคอยสังเกตการทำงานร่วมกันของนักเรียนค่ะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือแนะนำหรือตอบข้อสงสัยเมื่อนักเรียนซักถามในการสังเกตบัตรภาพพร้อมไหมคะทั้งต้นทางและปลายทางถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ็นยังไงบ้างคะนักเรียนเรียบร้อยกันหรือยังคะเรียบร้อยไหมคะต้นทางปลายทางเรียบร้อยไหมคะเอายังมีบางส่วนนะคะที่นักเรียนนั้นยังต้องเขียนอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่ามีทั้งหมดเนี่ย4ครอบครัวดังนั้นนักเรียนถ้าแบ่งหน้าที่กันทำถ้าแบ่งหน้าที่กันทำนักเรียนจะทำเสร็จเร็วเพราะนั้นครูบอกว่าให้แบ่งหน้าที่กันทำแล้วก็ทำตามหน้าที่ที่เรานั้นได้แบ่งกันเอาไว้อ่ะดังนั้นทั้งต้นทางและปลายทางหันมาที่หน้าจอพร้อมๆกันเลยค่ะวางปากกาก่อนนะคะมาร่วมกันอภิปรายก่อนนะนักเรียนมีวิธีการในการจัดกลุ่มพืชต้นลูกกับต้นพ่อต้นแม่อย่างไรคะมีวิธีการยังไงอ่ะให้คิดในกลุ่มมียังไงวันไหนวันนี้กลุ่มไหนที่ยังไม่ได้นำเสนอเลยกลุ่ม4กลุ่ม5และกลุ่ม1นะคะเตรียมตัวค่ะมีวิธีการยังไงอ่ะหรือคนอื่นจะตอบก็ได้นะได้นะคะคนอื่นขอคนอื่น2คนนี้ตอบตลอดแล้วเก่งมากค่ะลูกขอคนอื่นบ้างค่ะมีวิธีการอย่างไรคะปัญญาปัญญาจับไมค์ค่ะวิธีการของปัญญาปัญญาใช้วิธีการใดบ้างในการที่จะจับต้นพ่อแม่ลูกมาไว้อยู่ครอบครัวเดียวกันหนูมีวิธีการสังเกตอย่างไรบ้างคะ
1: สังเกตลักษณะที่เหมือนกันค่ะ
0: อ๋อสังเกตลักษณะที่เหมือนกันยกตัวอย่างได้ไหมเช่นอะไรลูก
1: สีดอกค่ะ
0: สีดอกเนาะเพราะว่าชัดเจนที่สุดใช่ไหมคะลำดับแรกแล้วมีอะไรไหมคะ
1: สีใบแล้วก็ลักษณะของใบค่ะ
0: อ๋อสีใบลักษณะของใบมีกลุ่มอื่นจะเพิ่มเติมเพื่อนไหมลูกมีกลุ่มอื่นสังเกตนอกเหนือจากปัญญาไหมปัญญาสังเกตลักษณะใบสีใบใช่ไหมคะดอกด้วยมีใครสังเกตนอกเหนือจากนี้ไหมสรวิทย์ปัญญานั่งลงค่ะสรวิทย์สังเกตอะไรคะนอกเหนือจากปัญญานะ
2: จำนวนของกลีบดอกครับ
0: อ๋อจำนวนของกลีบดอกกลุ่มอื่นมีสังเกตจำนวนของกลีบดอกไหมคะมีไหมมีอื่นอีกไหมคะมีไหมมีใครไปถึงเส้นใบไหมเส้นใบพืชมีไหมคะขอบใบพืชมีไหมมีไม่มีอ๋อมีเหมือนกันมีใช่ไหมคะนะเอาละค่ะนั่นคือวิธีการที่แตกต่างกันในการจัดกลุ่มเดี๋ยวสิ่งที่เรียนได้จัดกลุ่มครั้งนี้ค่ะนักเรียนต้องนำเสนอในชั่วโมงต่อไปนะคะแล้วก็คุยกับเพื่อนนะคะว่าเพราะอะไรที่นักเรียนนั้นจัดกลุ่มพ่อแม่ลูกนี้มาไว้ในครอบครัวเดียวกันวันนี้ถ้าเกิดว่านักเรียนทำ

ไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรก็กลับไปทำให้เรียบร้อยนะคะทั้ง4ครอบครัวเอาค่ะพลังงานนักเรียนมาดูค่ะแบบประเมินตนเองวันนี้นักเรียนได้ทำอะไรไปร่วมกันทำอะไรคะร่วมกันกำหนดหน้าที่นักเรียนได้มีการร่วมกำหนดหน้าที่ไหมคะมีไม่มีแล้วยอมรับบทบาทหน้าที่และช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มในการรวบรวมข้อมูลไหมคะวันนี้นักเรียน

0: เยี่ยมค่ะนะคะณรงค์ศักดิ์วันนี้ทําได้เป็นอย่างไรคะอะไรนะคะปรับปรุงตรงส่วนไหนคะลูกหนูจะปรับปรุงตรงส่วนไหนคะเพราะอะไรถึงปรับปรุงคะเพราะอะไรเพราะอะไรคะณรงค์ศักดิ์อะไรนะคะอ๋อก็จะช่วยเพื่อนน้อยหน่อยใช่ไหมวันนี้ครั้งหน้าจะทำไมคะจะแก้ไขไหมแก้ไขโดยการทำไมคะช่วยเพื่อนให้มากกว่านี้นะงานจะได้เสร็จเร็วขึ้นอ่ะตรงนี้นะคะก็แตกต่างกันออกไปอ้าวมาสรุปบทเรียนค่ะวันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างตั้งแต่ต้นจนมาถึงชั่วโมงช่วงท้ายนี้อ่ะให้เวลาคิดคุยกับเพื่อนในกลุ่มค่ะตอนนี้เราจะไม่ทำของเก่าแล้วเราจะมาสรุปบทเรียนกันแล้วเดี๋ยวครูจะสุ่มเลขที่ในการสรุปบทเรียนดังนั้นหนูต้องคิดร่วมกับเพื่อนในกลุ่มค่ะสรุปบทเรียนวันนี้หนูเรียนรู้อะไรมาบ้างลองลำดับสิเราทำอะไรมาบ้างตั้งแต่แรกเลย1 2 3 4เราทำอะไรมารู้อะไรบ้างมีกลุ่มไหนจะนำเสนอไหมคะมีกลุ่มไหนอาสาไหมคะอาสามีอาสามีอาสาอีกไหมวันนี้ยังไม่เห็นนะกลุ่ม5นะคะกลุ่ม1และกลุ่ม4อ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนอาสากลุ่ม3อ่ะกลุ่ม3กลุ่มอื่นฟังนะคะเพื่อเพิ่มเติมจากเพื่อนนะครูอาจจะสุ่มเรียกที่กลุ่มอื่นนะคะ
1: การสืบพันธุ์ของพืชค่ะและการแยกของพืชค่ะ
0: และการอะไรนะคะ
1: การแยก
0: แยกอะไรลูก
1: พืชของดอก
0: สังเกตลักษณะใช่ไหมคะจากบัตรภาพพืชใช่ไหมคะอ้าวการสืบพันธุ์ของพืชพืชมีการสืบพันธุ์ไหมคะสืบพันธุ์อย่างไรเอ่ยใช้อะไร
2: ใช
0: ้
2: เรน
0: ูเรนูอยู่ที่ไหนอยู่เกสรเพศผู้นะคะใช่ไหมคะผสมกับอะไรคะ
2: เกสร
0: เพศเมียหลังจากเมื่อผสมแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดเป็นผลในผลมีอะไร
2: เมล็ด
0: สามารถเติบโตได้หรือไม
2: ่
0: แล้วต้นลูกที่ได้มาจะมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
2: คล
0: ้
2: ายก
0: ับ
2: ต
0: ้
2: นพ่อ
0: คล้ายกับต้นพ่อต้นแม่นะคะอ่ะมาดูตรงนี้ค่ะอ่านพร้อมกันค่ะทั้งต้นทางและปลายทาง

0: โดยนั่นคือสิ่งที่เรานั้นได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรายังอยู่ในเรื่องของลักษณะทางพันธุกรรมของพืชมีอะไรบ้างนะคะสิ่งที่ต้องเรียนก็คือใบงานค่ะเรื่องลักษณะทางพันธุกรรมของพืชนะคะเอาละค่ะตรงส่วนนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากนะคะท่านนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะกลับไปทำให้เรียบร้อยนะคะในส่วนที่ยังสังเกตยังไม่เรียบร้อยนะคะเพราะว่าตรงส่วนนี้มีอยู่ในใบงานด้วยใช่ไหมคะใช่ไหมคะนักเรียนสามารถกลับไปสังเกตได้เอาละค่ะสำหรับวันนี้คุณครูขอฝากไว้เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนหมดความเคารพ

0: นในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือ

0: ชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเราจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting placePLANTING PLACE planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade SHADE shade แปลว่าร่มเงา season SEASON seasonแปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: ต้นฉบับรามเกียรติ์ที่สันนิษฐานว่าเป็นฉบับกรุงเก่าในหอสมุดแห่งชาติมีเพียงเล่มเดียวเท่านั้นเป็นหนังสือสมุดไทยขาวปกและสันหนังสือทารักแล้วหุ้มห่อปกหนังสือด้วยผ้าสีขาวทับอีกชั้นหนึ่งเขียนเส้นอักษรด้วยเส้นหมึกหน้าละ6บรรทัดโดยนายฉายโสนเนื้อหาของต้นฉบับรามเกียรติ์เล่มนี้ว่าด้วยตอนพระรามประชุมพลจนถึงตอนองคตสื่อสารซึ่งผู้เขียนบันทึกข้อความตอนท้ายเล่มไว้ว่าไม่หมดเสร็จเรื่องราวรามเกียรติ์ส่วนต้นฉบับรามเกียรติ์ที่เป็นฉบับกรุงธนบุรีนั้นมี4เล่มด้วยกันนับเป็นฉบับหลวงทั้งสิ้นเพราะมีการบันทึกหลักฐานวันเดือนปีที่ทรงพระราชนิพนธ์ตลอดจนมีการแสดงเจตนารมณ์ว่าเป็นพระราชนิพนธ์ทรงแต่งชั้นต้นเป็นประถมยังซามพอดีอยู่เนื้อหาของรามเกียรติ์ฉบับกรุงธนบุรีหอสมุดแห่งชาติมีเล่ม2เป็นเล่มแรกและบันทึกหลักฐานไว้ที่หน้าแรกว่าเป็นตอนหนุมานเกี้ยววานรินทร์จนถึงตอนเท้ามลีวราชมา ต่อด้วยเล่ม3ตอนท้าวมาลีวราชพิพากษาความจนถึงตอนทศกัณฐ์เข้าเมืองแล้วต่อเล่ม4ตอนทศกัณฐ์ตั้งพิธีทรายกรดพระลักษณ์ต้องหอกกระบิลพัทจนถึงตอนผูกผมส่วนเล่มสุดท้ายมีเนื้อความซ้ำตอนกับเล่มที่4ทุกประการสภาพต้นฉบับรามเกียรติ์ฉบับกรุงธนบุรีเป็นหนังสือสมุดไทยดำทุกเล่มบันทึกข้อความหน้าละ4บรรทัดด้วยเส้นทองจำนวน3เล่มที่มีเนื้อหาต่อเนื่องกันส่วนเล่มสุดท้ายที่มีเนื้อความซ้ำกับเล่ม4ของชุดแรกบันทึกข้อความด้วยเส้นหรดานมีสีที่แตกต่างออกไปเป็นสีเหลืองไม่มีแวววาวเหมือนเส้นทองและต้นฉบับเล่มที่เป็นเส้นหรดานนี้บันทึกหลักฐานว่านายบุญดันอาลักษ์ชุบเส้นตัวอักษรเมื่อวันศุกร์เดือน11แรม7ค่ำจุลศักราช1142ปีชวดโทศกตรงกับพุทธศักราช2323ซึ่งชุบหลังจากที่ทรงพระราชนิพนธ์นานถึง10ปี
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชเวตีพระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีโจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนุ่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีซึ่งมีพระเจ้าแปรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแปรทัพชาทานที่ทรงฐานกำลังช้างพระเจ้าแปรมิได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากช้างพระเจ้าแปรตามทันช้างพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแปรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแปรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแปรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของงาว
0: ฮะ
1: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ย่าลูเมกเราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
0: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
1: แม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

0: หมดของความเคารพ
1: สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับโดยพบกับครูวิวิทยาปัญญายืนและวันนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางและปลายทางนะครับจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการซักและตากเสื้อผ้านะครับก่อนอื่นนั้นครูวิขอถามนักเรียนที่อยู่ต้นทางและปลายทางก่อนนะครับวันนี้ครูวิมอบหมายให้นักเรียนเตรียมอะไรมาครับ
2: เสื้อผ้า
1: เตรียมอะไรมานะครับ
2: เสื้อผ้า
1: เตรียมมาครบทุกคนหรือเปล่าครับไหนชูให้ครูดูหน่อยครับตอนนี้นักเรียนทุกคนได้เตรียมเสื้อผ้าสำหรับที่จะซักมาแล้วนะครับเอาละครับก่อนอื่นที่เราจะซักเสื้อผ้าในวันนี้นะครับครูวิขอแจ้งถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้กันเลยนะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่3ข้อนะครับประกอบไปด้วยข้อที่1นะครับนักเรียนสามารถจำแนกข้อดีข้อเสียของการซักผ้าด้วยมือและด้วยเครื่องได้นะครับข้อที่2นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติการซักผ้าด้วยมือและตากเสื้อผ้าได้ด้วยตนเองนะครับและข้อที่3นักเรียนเห็นความสำคัญของการซักและตากเสื้อผ้าครับเชื่อได้ว่าทั้งปลายทางต้นทางสามารถทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนื้อหากันนั้นนะครับครูวิจะมาชวนนักเรียนที่อยู่ต้นทางและปลายทางเล่นก่อนที่จะเรียนนะครับพร้อมไหมครับ
2: พร้อม
1: ถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกิจกรรมนี้กันเลยนะครับกิจกรรมนี้นะคะครูวิจะให้นักเรียนสังเกตภาพ2ภาพนะครับแล้วถามว่าข้อใดคือวัสดุอุปกรณ์การซักเสื้อผ้านะครับนักเรียนสงสัยไหมครับ
3: สงส
1: ัยใช่ไหมครับว่ามันจะเป็นภาพที่1หรือภาพที่2นะครับครูวิอยากจะถามนักเรียนว่าภาพที่1หรือภาพที่2ครับคือวัสดุอุปกรณ์การซักเสื้อผ้าครับภาพที่1ใช่ไหมครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางตอบเสียงดังฟังชัดเจนว่าเป็นภาพที่1ล่ะครับแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะครับคิดว่าเป็นภาพที่เท่าไหร่ครับถูกหรือเปล่าครับเรามาดูเฉลยกันเลยนะครับถูกต้องแล้วนะครับก็คือภาพที่1ภาพที่1ที่นักเรียนเห็นนั้นคือภาพอะไรครับผงซักฟอกใช่ไหมครับใช้ในการซักผ้าสำหรับภาพที่2นั้นไม่ใช่นะครับเป็นอุปกรณ์ใช้ในการรับประทานอาหารนะครับข้อต่อไปนะครับภาพที่1หรือภาพที่2ครับ
2: ภาพที่2
1: ภาพที่2ถูกหรือผิดครับเรามาดูเฉลยกันเลยนะครับถูกต้องแล้วนะครับแล้วภาพที่1เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรครับเป็นแปรงสำหรับขัดส้วมหรือขัดห้องน้ำใช่ไหมครับแล้วภาพที่2นั้นก็คือแปรงที่ใช้สำหรับในการซักผ้าเก่งมากเลยนะครับแล้วข้อต่อไปนะครับภาพที่

0: ภาพที่2ครับ
1: ภาพที
0: ่1ตอบว่าภาพที่เท่าไหร่ครับ
1: 1
0: ใครบอกว่าภาพที่2บ้างครับยกมือไม่มีเลยนะครับส่วนใหญ่เป็นภาพที่1นะครับเรามาดูเฉลยกันเลยนะครับถูกต้องแล้วนะครับเป็นภาพที่1เป็นภาพของกะละมังนะครับใช้ในการรองรับน้ำเวลาที่เราซักผ้านะครับสำหรับภาพที่2นั้นเป็นภาพของแก้วน้ำนะครับใช้ในการใส่น้ำนะครับแล้วก็เวลาที่เราจะดื่มเราก็ต้องใส่ในแก้วน้ำนี้นะครับข้อต่อไปนะครับภาพที่1หรือภาพที่2ครับ
1: ภาพที่
0: 2ใช่ไหมครับภาพที่1นั้นเป็นภาพเกี่ยวกับเครื่องเย็บกระดาษนะครับภาพที่2ก็คือภาพของตะกร้าใช้สำหรับในการใส่เสื้อผ้านะครับเวลาที่เราสวมใส่เสร็จแล้วเราก็จะเอาไปใส่ในตะกร้าไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับและข้อสุดท้ายนะครับภาพที่1หรือภาพที่2ครับ
1: ภาพที
0: ่1นะครับเก่งมากเลยนะครับก็คือไม้แขวนเสื้อนะครับใช้สำหรับแขวนเสื้อเวลาที่เราจะตากเสื้อผ้าหรืออาจจะเก็บผ้าไว้ในตู้นะครับสำหรับภาพที่2นั้นเป็นภาพของไม้ถูพื้นนะครับใช้ในการทำความสะอาดครับเอาละครับตอนนี้ขอให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางยืดตัวให้ตรงนะครับมาฟังคำถามชวนคิดกันอีกหนึ่งคำถามนะครับนักเรียนคิดว่าถ้าเราไม่ซักเสื้อผ้าจะเป็นอย่างไรทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับถ้าเราไม่ซักเสื้อผ้าเสื้อผ้านั้นจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วนะครับก็สามารถที่จะตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยนะครับและถ้านักเรียนที่อยู่ต้นทางได้คำตอบแล้วนะครับยกมือขึ้นสูงๆครับตอนนี้เราได้คำตอบแล้วนะครับจากตัวแทนกลุ่มที่5ครับเชิญตัวแทนกลุ่มที่5ตอบได้เลยครับ
2: จะทำให้เสื้อผ้าสกปรกและเหม็นอับค่ะ
0: เก่งมากเลยนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับและขอตัวแทนกลุ่มที่1อีก1คนครับเชิญเลยครับ
3: และจะไม่มีเสื้อผ้าใส่ค่ะ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดมากเลยนะครับนี่ก็คือคำตอบจากนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถตอบได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับเรามาดูความหมายของการซักเสื้อผ้ากันบ้างนะครับการซักเสื้อผ้านั้นนะครับก็คือการทำความสะอาดและดูแลรักษาเสื้อผ้าอย่างหนึ่งซึ่งต้องทำเป็นประจำนะครับเพื่อให้มีเสื้อผ้าที่แห้งสะอาดมีกลิ่นหอมสำหรับสวมใส่ในครั้งต่อไปได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ดูแลเสื้อผ้าของเราเลยนั้นเสื้อผ้าของเรานั้นก็จะสกปรกมีกลิ่นเหม็นนะครับหรือมีแบคทีเรียหรือเชื้อราต่างๆด้วยนะครับเอาละครับมาถึงคำถามอีกหนึ่งคำถามนะครับที่อยากจะชวนนักเรียนปลายทางและต้นทางคิดนะครับคำถามชวนคิดนั้นนะครับนักเรียนมีวิธีการเตรียมก่อนซักเสื้อผ้าอย่างไรบ้างทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนมีวิธีการเตรียมก่อนการซักเสื้อผ้าอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วกฎกติกาเช่นเดิมนะครับยกมือแล้วก็ตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางได้เลยครับต่อไปนะครับขอตัวแทนนักเรียนที่อยู่ต้นทางตอบสัก2กลุ่มได้ไหมครับตอนนี้เราได้ตัวแทนกลุ่มที่3แล้วนะครับเชิญเลยครับ
4: แยกเสื้อผ้ากับกางเกงค่ะ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับสุดยอดเลยนะครับและขอตัวแทนกลุ่มที่1อีก1คนนะครับเชิญเลยครับ
5: แยกสีผ้าครับ
0: เก่งมากเลยครับต้องแยกสีผ้านะครับเสื้อสีและก็ขาวออกจากกันนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสุดยอดเลยนะครับเอาละครับเรามาดูการเตรียมก่อนการซักเสื้อผ้านะครับจะมีวิธีการอย่างไรนะครับข้อที่1 ก่อนการซักผ้าควรล้วงกระเป๋าของเสื้อผ้าทุกตัวนะครับเพราะเสื้อผ้าของเรานั้นอาจจะมีกระดาษชำระมีเศษเงินมีปากกาหรือคอฟฟี่ต่างๆไปอยู่ในกระเป๋าเราจึงจะต้องเตรียมการก่อนนะครับโดยนำสิ่งเหล่านั้นออกจากกระเป๋าเสื้อและกางเกงทุกครั้งนะครับข้อที่2นะครับหากมีเสื้อผ้ากางเกงเสื้อชำรุดนะครับให้แยกออกจากกันนะครับแล้วก็ซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำไปซักนะครับและข้อที่3นะครับควรแยกประเภทของเสื้อผ้านะครับเช่นเสื้อไว้1กองนะครับกางเกงไว้1กองและรวมไปถึงผ้าสีผ้าขาวก็ควรแยกออกจากกันด้วยนะครับข้อที่4นะครับควรเตรียมสถานที่ให้พร้อมรวมไปถึงเครื่องมือนะครับก่อนที่จะลงมือซักเสื้อผ้านะครับเพราะจะทำให้สะดวกสบายในการซักมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องเหนื่อยและใช้แรงมากนะครับสำหรับประเภทของการซักเสื้อผ้านั้นนะครับสามารถจำแนกได้2ประเภทดังนี้เลยนะครับประเภทที่1ก็คือการซักผ้าด้วยมือนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ต้นทางเคยซักผ้าด้วยมือไหมครับ
1: เคย
0: ใครเคยซักบ้างยกมือให้ครูดูหน่อยครับเก่งมากเลยนะครับและวันนี้เราก็จะได้ฝึกปฏิบัติอีก1ครั้งด้วยนะครับสำหรับประเภทที่2นั้นนะครับก็คือการซักผ้านะครับด้วยเครื่องซักผ้านะครับนี่ก็จะใช้เครื่องนะครับในการซักนะครับมีนักเรียนปลายทางและต้นทางเคยซักไหมครับซักด้วยเครื่องซักผ้าครับเขายกมือหน่อยครับโอ้โหทั้ง2รูปแบบ2ประเภทเคยทำมาหมดแล้วนะครับทั้งซักด้วยมือแล้วก็ซักด้วยเครื่องนะครับเก่งมากเลยนะครับเรามาดูการซักเสื้อผ้าด้วยมือกันนะครับก็คือการทำความสะอาดเสื้อผ้าโดยใช้แรงงานคนซึ่งสามารถทำความสะอาดเฉพาะส่วนได้ดีเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาที่นักเรียนกินช็อกโกแลตใช่ไหมครับแล้วตกบนเสื้อนักเรียนก็ซักผ้าด้วยมือสามารถที่จะกำจัดสิ่งสกปรกเฉพาะจุดได้นะครับโดยใช้แปรงไปกำจัดบริเวณเสื้อของเราได้นะครับเสื้อผ้าของเรานั้นก็จะสะอาดมากยิ่งขึ้นนะครับหรือปกเสื้อเวลาที่เราออกกำลังกายมากๆนะครับปรากฏว่าคราบสกปรกจะไปติดบนขอบเสื้อหรือปกเสื้อฉะนั้นแล้วเราจึงจะต้องซักผ้าด้วยมือโดยการใช้แปรงนะครับในการกำจัดคราบสกปรกเหล่านั้นนะครับสำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการซักผ้าด้วยมือนั้นนะครับประกอบไปด้วยเนื้อคือกะละมังนะครับสำหรับกะละมังนั้นนะครับใช้ใส่น้ำสะอาดนะครับทั้งแช่ผ้าด้วยนะครับ2ก็คือแปรงสำหรับซักผ้านะครับมีทั้งแปรงขนอ่อนแล้วก็ขนแข็งนะครับใช้สำหรับขัดถูเสื้อผ้าที่สกปรกเช่นปกเสื้อขอบแขนเสื้อเป็นต้นนะครับหรือบริเวณที่เลอะคราบสกปรกต่างต่อไปนะครับสารซักฟอกนะครับใช้ในการชำระสิ่งสกปรกบนเสื้อผ้ามีทั้งชนิดน้ำแล้วก็ชนิดผงนะครับชนิดต่อไปคือสารแต่งผ้านะครับใช้สำหรับให้ผ้าขาวนะครับมีกลิ่นหอมคงรูปเช่นน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือครามนะครับตะกร้าใส่ผ้านะครับใช้สำหรับใส่เสื้อผ้าที่กำลังจะนำมาซักและทำความสะอาดนะครับรวมไปถึงใส่เสื้อผ้าที่ซักเสร็จแล้วเป็นต้นนะครับสำหรับขั้นตอนการซักผ้าด้วยมือนั้นนะครับมีขั้นตอนดังนี้เลยนะครับขั้นตอนที่1 นะครับแยกผ้าขาวและผ้าสีออกจากกันโดยเราจะเริ่มซักผ้าขาวก่อนนะครับขั้นตอนที่2 นะครับนำผ้ามาแช่ในน้ำสะอาดก่อนที่จะซักนะครับจะช่วยกำจัดคราบสกปรกได้ง่ายขึ้นครับ3นำน้ำสะอาดใส่กะละมังเทสารซักฟอกลงในน้ำสะอาดนะครับแล้วใช้มือตีฟองจนเกิดฟองครับขั้นตอนที่4นะครับนำเสื้อผ้าที่แช่ในน้ำสะอาดเมื่อสักครู่นะครับมาใส่กะละมังที่มีสารซักฟอกใช้มือขยี้หรืออาจจะใช้แปรงนะครับในการขัดแล้วก็แช่ผ้าทิ้งไว้นะครับ5นะครับใช้แปรงซักผ้านะครับขัดถูเบาๆบริเวณที่มีรอยเปื้อนจนกว่าจะสะอาดนะครับ6นะครับบิดเสื้อผ้าเอาน้ำสารซักฟอกออกจากผ้าที่เราซักนะครับ7นำเสื้อผ้ามาซักในน้ำสะอาดอีก2ครั้งหรือจนกว่าสารซักฟอกนั้นจะหมดจากผืนผ้า8นะครับนำมาแช่สารแต่งผ้าประมาณ5ถึง10นาทีนะครับ ก้าวนะครับบิดหรือสะบัดผ้าเบาๆเพื่อให้ผ้านั้นหมาดแล้วนำมาใส่ตะกร้าเพื่อนำไปตากให้แห้งครับนี่ก็คือขั้นตอนของการซักผ้าด้วยมือนะครับต่อไปนะครับการซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้านะครับก็คือการซักผ้าด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่งซึ่งสามารถช่วยทุ่นแรงได้ดีเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่มีเวลาหรือมีเวลาจำกัดก็จะนำเสื้อผ้าไปใส่ในเครื่องซักผ้านะครับเครื่องซักผ้านั้นก็จะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งสามารถจำแนกได้2ประเภทนะครับก็คือเป็นแบบถังเดียวแล้วก็แบบ2ถังนะครับแบบถังเดียวนั้นก็คือทั้งซักและก็อบในตัวนะครับสำหรับแบบ2ถังนั้นนะครับก็จะมีการซัก1ถังแล้วก็อบอีก1ถังก็จะต้องแยกถังในลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับขั้นตอนการซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้านั้นนะครับมีขั้นตอนดังนี้เลยนะครับขั้นตอนที่1สำรวจความเรียบร้อยของเครื่องซักผ้าก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบน้ำหรือระบบไฟต่างๆนะครับปลั๊กไฟต่างๆจะต้องไม่ชำรุดนะครับ2นะครับนำผ้ามาใส่เครื่องซักผ้าตามน้ำหนักหรือความจุที่บอกไว้นะครับไม่ควรที่จะใส่เกินนะครับเพราะอาจจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องซักผ้าของเรานั้นชำรุดได้ง่ายนะครับ3นะครับใส่สารซักฟอกลงไปในเครื่องซักผ้านะครับ4นะครับตั้งรายการทำงานตามคำแนะนำของเครื่องซักผ้านะครับ5นะครับเมื่อซักเสร็จแล้วนะครับให้นำเอาผ้าออกจากเครื่องแล้วก็นำไปตากนะครับหลังจากนั้นอย่าลืมว่าเราจะต้องเปิดปลั๊กไฟให้เรียบร้อยด้วยนะครับสำหรับการตากเสื้อผ้านั้นนะครับก็คือเพื่อป้องกันเสื้อผ้านะครับไม่ให้มีกลิ่นอับชื้นโดยใช้อุปกรณ์ดังนี้นะครับเช่นที่หนีบผ้าและราวตากผ้าเป็นต้นนะครับสำหรับขั้นตอนการตากผ้านะครับ1เลยครับสะบัดผ้า 2-3 ครั้งนะครับเพื่อให้เสด็จน้ำหรือผ้าไม่ยับมากเกินไปนะครับ2กลับผ้าด้านในออกด้านนอกทุกตัวนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ผ้ามีสีซีดนะครับ3นำเสื้อผ้ามาใส่ไม้แขวนเสื้อนะครับแล้ววางพาดบนราวตากผ้าครับ4ใช้ที่หนีบผ้าหนีบไว้เพื่อไม่ให้เสื้อผ้าของเราปลิวเวลาที่โดนลมแรงๆนะครับนี่ก็คือขั้นตอนของการตากเสื้อผ้านะครับเอาละครับตอนนี้นะครับครูวิจะขอสาธิตการซักเสื้อผ้าด้วยมือให้นักเรียนทั้งปลายทางและต้นทางชมนักเรียนพร้อมที่จะรับชมไหมครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมการสาธิตการซักผ้าด้วยมือกันเลยครับวิธีการซักผ้าด้วยมือนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับขั้นที่1เลยที่นักเรียนจะต้องเตรียมนั้นก็คือการเตรียมเสื้อผ้าสำหรับที่จะต้องซักใช่ไหมครับสิ่งแรกเราจะต้องแยกประเภทของเสื้อสีและก็เสื้อผ้าขาวออกจากกันก่อนนะครับวันนี้ครูวิเลือกใช้ผ้าขาวนะครับเพื่อที่จะได้กำจัดสิ่งสกปรกได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับต่อมาก็คือเตรียมกะละมังแล้วก็ใส่น้ำไว้นะครับจำนวน5กะละมังนะครับน้ำที่1ก็คือเป็นน้ำที่ใช้ในการแช่เสื้อผ้านะครับเพื่อให้คราบสกปรกหลุดออกได้ง่ายนะครับน้ำที่2ก็ใช้ในการใส่สารซักฟอกครับน้ำที่3และน้ำที่4ก็คือน้ำที่ใช้ล้างสารซักฟอกและน้ำสุดท้ายนะครับน้ำที่5ใช้สำหรับในการแช่สารแต่งผ้านะครับสิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้เลยนั้นก็คือเรียกว่าอะไรครับนักเรียนโอ้โหเก่งมากเลยนะครับก็คือน้ำยาซักผ้านะครับหรือสารซักฟอกนะครับหรือมีอีกหนึ่งอย่างนั้นก็เรียกว่าผงซักฟอกนะครับซึ่งมี2ชนิดให้นักเรียนได้เลือกเลยจะใช้แบบน้ำหรือจะใช้แบบผงก็ได้นะครับและสารแต่งผ้านะครับนี่ก็จะทำให้ผ้าของเรานั้นหอมแล้วก็นุ่มด้วยนะครับแล้วกรณีที่มีคราบสกปรกเยอะๆมากๆนะครับเราก็ต้องใช้แปรงซักผ้านะครับในการช่วยขัดด้วยนะครับเรามาดูขั้นตอนที่1กันเลยนะครับว่าเราจะทำอย่างไรกันนะครับขั้นตอนที่1ของการซักผ้าด้วยมือนั้นนะครับเราจะต้องนำเสื้อนะครับที่เราเตรียมไว้นี้นะครับไปแช่ไว้ในถังนะครับหรือกระมังที่ต้องการแช่นะครับประมาณ 5-10 นาทีก่อนเพื่อที่จะให้คราบสกปรกคราบเลือดคราบช็อกโกแลตต่างๆนั้นหลุดได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะช่วงแขนของเสื้อ ปกของเสื้อนะครับหรือรอยเลือดต่างๆนั้นนะครับหลุดได้ง่ายยิ่งขึ้นครับหลังจากที่เราได้แช่ผ้าไว้สักครู่แล้วนะครับเราก็จะมาเตรียมขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการเทสารซักฟอกลงไปในน้ำนะครับเพียงเล็กน้อยนะครับหลังจากที่เราได้เทสารซักฟอกไปแล้วนะครับนักเรียนก็ควรที่จะเก็บแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับกันหกเลอะเทอะนะครับแล้วก็ใช้มือนะครับของเรานะครับตีนะครับในน้ำให้เกิดฟองนะครับเกิดฟองแล้วนะครับเราก็จะพักไว้สักครู่นะครับเราก็จะมานำผ้าที่เราแช่ไว้เมื่อสักครู่ครับมาแช่ไว้ในน้ำสารซักฟอกครับในส่วนตรงนี้อาจจะต้องขยี้เล็กน้อยนะครับแล้วก็บิดให้หมาดครับเด็กๆนี่จะทำให้ผ้าของเรานั้นซักได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนำไปแช่นะครับยังน้ำสารซักฟอกนะครับแล้วก็คอยสังเกตดูนะครับว่าส่วนไหนที่เลอะที่สุดสกปรกที่สุดนะครับโดยเฉพาะปกเสื้อนะครับหรืออาจจะเป็นแขนเสื้อในส่วนนี้นะครับเราก็ใช้มือของเรานะครับขยี้ไปนะครับหากสกปรกมากๆนะครับสิ่งสำคัญเด็กๆอย่าลืมนะครับเราอาจจะต้องใช้แปรงนะครับในการขัดช่วยด้วยนะครับนี่คุณครูวิจะใช้แปรงนะครับในการขัดด้วยนะครับเพื่อให้ผืนผ้าของครูวินั้นสะอาดยิ่งขึ้นนะครับจะเน้นบริเวณที่เป็นปกเสื้อเลยนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็ตัวเสื้อนะครับ

ลับมาทำด้านหลังอีกหนึ่งครั้งนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับแล้วก็ทำการขยี้นะครับสังเกตแล้วว่าเสื้อนั้นน่าจะสะอาดแล้วใช่ไหมครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับก็ขยี้อีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็บิดนะครับน้ำสารซักฟอกให้หมดนะครับก่อนที่จะเอาไปแช่หรือล้างน้ำสะอาดครับบิดให้หมาดเลยนะครับในส่วนนี้แล้วเราก็จะนำไปแช่นะครับแล้วก็ล้างในน้ำสะอาดน้ำที่หนึ่งเลยนะครับตรงนี้ต้องขยี้ด้วยนะครับเพื่อให้สารซักฟอกนะครับหลุดออกจากพื้นผ้านะครับแล้วก็บิดนะครับแล้วก็นำมาล้างในน้ำที่สองครับเด็กๆเมื่อนำผ้าลงไปในน้ำที่สองแล้วสังเกตได้ว่าไม่ค่อยมีฟองแล้วใช่ไหมครับบ่งบอกถึงว่าเสื้อของเรานั้นเริ่มสะอาดแล้วนะครับอาจจะใช้มือขยี้อีกเล็กน้อยนะครับแล้วก็แช่ไว้สักครู่นะครับระหว่างที่รอแช่นี้นะครับเด็กๆก็สามารถที่จะเอาสารแต่งผ้านะครับไปใส่ในน้ำที่ห้าเพื่อที่จะเตรียมไว้เลยนะครับสารแต่งผ้าที่ครูเลือกใช้ในวันนี้นะครับเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับเพื่อที่จะให้ผืนผ้าของคุณวินั้นนุ่มและก็หอมสะอาดนะครับหรือถ้าเป็นผ้าขาวถ้านักเรียนต้องการใช้ครามเพื่อให้ผ้าขาวก็สามารถใช้ในน้ำที่5นี้ได้เลยนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเด็กๆก็ใช้มือนะครับผสมให้น้ำยาปรับผ้านุ่มกับน้ำเข้ากันนะครับแล้วเราก็มานำผ้าที่เราซักสะอาดเสร็จแล้วนะครับลงไปแช่นะครับบิดน้ำให้หมาดด้วยนะครับโอ้โหน้ำยาปรับผ้านุ่มครูวิหอมมากเลยนะครับแล้วเราก็นำไปแช่ในน้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับประมาณ 5-10 นาทีครับเมื่อครบแล้วนะครับนักเรียนก็เอาออกจากกะละมังได้เลยนะครับแล้วก็ทำการบิดให้หมาดเลยนะครับพยายามอย่าให้มีน้ำเหลือนะครับในบนผืนผ้านะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาสู่ขั้นตอนของการตากผ้านะครับนักเรียนจะนำไปตากแบบนี้เลยได้ไหมครับไม่ได้นะครับจะต้องมีการกลับเสื้อด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไปตากแบบนี้นะครับจะส่งผลให้เสื้อของเรานั้นซีดได้นะครับเราจึงจะเอาด้านในมาตากไว้ด้านนอกด้านนอกกลับไว้ด้านในครับเรากลับเสื้อรอเลยนะครับตอนนี้ครูวิได้กลับเสื้อไว้แล้วนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะไปที่ราวตากผ้ากันนะครับเพื่อไปเอาไม้แขวนเสื้อนะครับแล้วก็นำไม้แขวนเสื้อนะครับใส่ไปยังตัวเสื้อนะครับแล้วก็จัดทรงนะครับแล้วสิ่งสำคัญอยากจะให้รูปทรงของเสื้อของเรานั้นดีนะครับเราอาจจะต้องสะบัดผ้าด้วยนะครับทำเบาๆนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับนี่แล้วเราก็จะนำไปตากได้เลยครับนี่ก็คือวิธีการซักผ้าด้วยมือและการตากเสื้อผ้าครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการสาธิตการซักผ้าด้วยมือนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับง่ายหรือยากครับเด็กๆง่ายมากเลยใช่ไหมครับเอาละครับมาถึงขั้นตอนของการปฏิบัติกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับบทบาทของนักเรียนนั้นนะครับครูวิจะให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการซักผ้าด้วยมือนะครับซึ่งเราจะต้องฝึกเป็นรายบุคคลนะครับบทบาทของครูปลายทางนั้นนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบนะครับความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์นะครับของการซักเสื้อผ้าก่อนที่จะให้นักเรียนลงมือปฏิบัตินะครับ2กําหนดกิจกรรมการซักผ้าด้วยมือนะครับซึ่งขอให้นักเรียนนั้นฝึกเป็นรายบุคคลนะครับ3ช่วยควบคุมและดูแลนักเรียนขณะฝึกปฏิบัติกิจกรรมการซักผ้าด้วยมือนะครับพร้อมกับประเมินให้คะแนนได้เลยนะครับสำหรับขั้นตอนของการปฏิบัติใบงานนะครับในกรณีถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางไม่สะดวกฝึกทำกิจกรรมนะครับครูวิก็จะมีใบงานให้นักเรียนทำนะครับบทบาทของนักเรียนนั้นนะครับให้นักเรียนทำใบงานที่3เรื่องการซักและตากเสื้อผ้านะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับระหว่างที่รอนักเรียนนะครับ
เพื่อนๆทำกิจกรรมนะครับก็สามารถทำกิจกรรมนี้รอได้นะครับบทบาทของครูปลายทางนั้นนะครับครูวิขอคุณครูปลายทางนะครับช่วยแจกใบงานที่3เรื่องการซักและตากเสื้อผ้าให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับให้คำแนะนำนักเรียนในการทำใบงานและก็ให้คะแนนได้เลยนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางพร้อมทำกิจกรรมแล้วก็สามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: นี้ก็หมดเวลาของการทำกิจกรรมแล้วนะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางซักผ้าได้ครบทุกคนเลยนะครับแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางล่ะครับเสร็จแล้วหรือยังครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้ช่วงสรุปบทเรียนครับสำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับครูวิสรุปได้ว่าการซักและตากเสื้อผ้าอย่างถูกขั้นตอนจะทำให้เสื้อผ้าสะอาดไม่มีกลิ่นเหม็นหรือมีกลิ่นอับชื้นสีสันสดใสนะครับไม่เสียรูปทรงและใช้งานได้นานสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางและต้นทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการรีดและเก็บเสื้อผ้าครับสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปเนี่ยนะครับก็คืออุปกรณ์การฝึกการรีดและเก็บเสื้อผ้านะครับได้แก่หนึ่งเลยคือเสื้อผ้าประเภทต่างๆนะครับอาจจะเป็นเสื้อกางเกงก็ได้นะครับ2เตารีดไฟฟ้า3โต๊ะรีดผ้า4กระบอกฉีดน้ํา5ไม้แขวนเสื้อครับใบงานที่4เรื่องการรีดและเก็บเสื้อผ้าครับพร้อมกับแบบประเมินตนเองนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนหมดของความเคารพ
2: Hello.

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

วัสดีนักเรียนภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนุชลักษณ์สุขเจริญนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะต่อจากคาบที่ผ่านมาเลยนั่นเองนะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของธนาคารนั่นเองนะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันว่าบทบาทหน้าที่ของแต่ละธนาคารเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแต่ก่อนที่จะเรียนรู้ในวันนี้เราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะที่เด็กๆนะคะจะเรียนรู้การมีอะไรบ้าง1เลยอธิบายบทบาทและหน้าที่ของธนาคารประเภทต่างๆได้2จำแนกบทบาทหน้าที่ของธนาคาร

0: การประเภทต่างๆเพื่อการใช้บริการได้และ3สามารถเลือกใช้บริการธนาคารแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสมนั่นเองวันนี้นักเรียนก็จะรู้ว่าธนาคารแต่ละประเภทเหมาะสมอย่างไรบ้างนะคะแต่ก่อนที่จะมาเรียนรู้กันนะคะเด็กๆจำประเภทของธนาคารได้ไหมคะจำได้ไหมเอ่ยในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนปลายทางจำได้ไหมเอ่ยประเภทของธนาคารนักเรียนในห้องเรียนจำได้ไหมคะจำได้ประเภทของธนาคารมีกี่ประเภทลูก
1: สาม
0: ประเภทถูกไหมคะประเภทแรกมีอะไรเอ่ยหนึ่ง
1: ธนาคาร
0: กลางหรือธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเองสองคือธนาคาร
1: ธนาคาร
0: พาณิชย์และสามค
1: ือ
0: ธนาคารเฉพาะกิจนั่นเองนะคะวันนี้เราก็จะมาดูบทบาทหน้าที่ต่างๆนั่นเองนะคะอาจจะมีบทบาทหน้าที่ที่เราอาจจะยังไม่คุ้นเคยหรือไม่รู้จักนะคะในแต่ละธนาคารวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันเราจะมาเริ่มจากคำถามก่อนนะคะในคำถามชวนคิดของเราในวันนี้เลยนะคะนักเรียนคิดว่าธนาคารมีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้างใครตอบคุณครูได้บ้างธนาคารมีบทบาทหน้าที่อะไรเขาทำอะไรได้ไหมคะกลุ่มที่3ยืนตอบได้เลยค่ะ
2: รับฝากเงินให้ประชาชนแล้วก็ให้ประชาชนกู้ยืมเงินได
0: ้ค่ะขอบคุณมากค่ะเพื่อนกลุ่มที่3บอกว่านั่งลงได้ค่ะมีการฝากเงินนะคะที่ประชาชนเข้ามาฝากมีการกู้ยืมเงินมีอะไรอีกลูกบทบาทหน้าที่มีอีกไหมคะนอกจากการฝากการกู้ยืมมีอีกไหมคะมีอีกไหมเอ่ยตอนนี้ได้2คำตอบนะคะเพื่อนตอบได้2คำตอบแล้วเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบกันในวันนี้เพื่อนบอกว่าได้ฝากเงินนะคะมีฝากเงินก็ต้องมีการถอนเงินใช่ไหมคะถอนเมื่อยามจำเป็นนั่นเองนะคะต่อมากู้ยืมเงินนะคะการให้สินเชื่อต่างๆนั่นเองนะคะเราตอบไปแล้ว1คำถามนะคะวันนี้นะคะบทบาทหน้าที่ที่เราจะเรียนรู้ที่เราทวนกันไปเลยข้างต้นนะคะในข้อแรกเลยนะคะ1นะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับธนาคารกลางหรือธนาคารแห่งประเทศไทยในบทบาทนั่นเองค่ะ2จะเรียนรู้บทบาทของธนาคารพาณิชย์ค่ะและ3เลยนะคะคือธนาคารเฉพาะกิจนะคะว่าทั้ง3ธนาคารนี้นะคะมีบทบาทอย่างไรกันบ้างนะคะอาจจะมีข้อแตกต่างกันวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเราจะเริ่มกันที่บทบาทแรกเลยนะคะบทบาทแรกนะคะจะเกี่ยวกับบทบาทของธนาคารนะคะธนาคารแต่ละประเภทเนี่ยมีบทบาทแตกต่างกันถ้านักเรียนเรียนรู้นะคะแล้วจดบันทึกตามวิเคราะห์ตามเด็กๆก็จะรู้ว่าธนาคารแต่ละธนาคารแตกต่างกันอย่างไรบ้างในที่นี้นะคะทั้ง3ประเภทเลยนะคะอ่ะเรามาเริ่มดูประเภทที่1กันประเภทที่1คือธนาคารกลางนะคะหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นธนาคารที่จัดตั้งขึ้นนะคะเพื่อประโยชน์โดยรวมของประเทศนะคะเรามาดูบทบาทของธนาคารกลางหรือธนาคารแห่งประเทศไทยกันว่าธนาคารแห่งนี้นะคะมีบทบาทหน้าที่เนี่ยทำอะไรบ้างนั่นเองนะคะ1เลยออกธนบัตรมาใช้ในประเทศธนบัตรวันนี้ใครได้เงิน20บาทเป็นธนบัตรบ้างมีไหมคะมีเลยนะคะเอามือลงนะคะนี่แหละนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมีหน้าที่ในการออกธนบัตรนะคะธนบัตรอย่างเช่น20บาทนะคะ50บาท100บาท500บาทและ 1,000 บาทนั่นเองนะคะธนาคารนี้นะคะมีหน้าที่นะคะผลิตจัดพิมพ์นั่นเองค่ะบทบาทหน้าที่ที่2ของธนาคารแห่งนี้เลยนะคะเป็นนายธนาคารของรัฐบาลคอยดูแลด้านการเงินของหน่วยงานของรัฐบาลนะคะก็จะมีการเข้ามาดูแลนะคะในเรื่องเงินนะคะของรัฐบาลควบคุมด้านการเงินนั่นเองนะคะบทบาทที่2นะคะต่อมาบทบาทที่3 เป็นนายธนาคารของธนาคารพาณิชย์ในการรับฝากเงินและควบคุมการดำเนินงานนักเรียนจำธนาคารพาณิชย์ได้ไหมลูก
1: จำได
0: ้เมื่อคาบที่แล้วเราเรียนธนาคารพาณิชย์ไปแล้วธนาคารพาณิชย์ประกอบไปด้วยธนาคารอะไรบ้างลูกได้แก่ธนาคารกรุงเทพธนาคารอะไรคะทหารไทยธนชาตธนาคารอะไรอีกธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยใช่ไหมคะนี่แหละคือธนาคารพาณิชย์นั่นเองนะคะต่อมาบทบาทในข้อที่4นะคะของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ควบคุมปริมาณเงินในประเทศให้เหมาะสมนะคะก็จะมีการดูแลเงินในประเทศนะคะให้เหมาะสมนะคะในประเทศของเรานั่นเองนะคะต่อมานอกจากบทบาทหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วยังมีบทบาทของธนาคารพาณิชย์นั่นเองนะคะพอถึงธนาคารพาณิชย์นักเรียนจะคุ้นเคยหน้าตาของธนาคารแล้วนะคะธนาคารพาณิชย์เป็นธนาคารที่มีบทบาทหน้าที่หลักในการฝากเงินในการถอนเงินแล้วก็การให้กู้ยืมเงินนั่นเองนะคะในที่นี้นอกจากนี้แล้วนะคะและยังมีการให้บริการด้านอื่นๆอีกนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าบริการทางด้านอื่นๆเนี่ยธนาคารจะมีบทบาทอะไรเข้ามาดูแลกันบ้างนะคะของธนาคารพาณิชย์นั่นเองนะคะ1เลยนะคะบริการโอนเงินนะคะภายในและระหว่างประเทศก็คือภายในประเทศของเรานะคะแล้วก็ต่างประเทศอย่างเช่นเราโอนจากธนาคารแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งนั่นเองนะคะธนาคารพาณิชย์ก็มีการดูแลด้วยนั่นเองบทบาทต่อมานอกจากมีการดูแลเกี่ยวกับการโอนเงินฝากเงินแล้วนะคะมีการดูแลนะคะหรือมีหน้าที่บทบาทเกี่ยวกับบริการชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ใช่ไหมคะค่าอินเทอร์เน็ตต่างๆนั่นเองนะคะแล้วธนาคารพาณิชย์เนี่ยไม่ใช่แค่ฝากเงินถอนเงินอย่างเดียวนะคะก่อนที่เราจะฝากเงินถอนเงินเราต้องมีสมุดอะไรก่อนลูกสมุดบัญชีแสดงว่าเราต้องทำไมก่อนไปทำสมุดบัญชีโดยการเปิดสมุดบัญชีใช่ไหมคะเราถึงมีสมุดนั้นนะคะเพื่อใช้ในการฝากเงินหรือว่าถอนเงินต่างๆนะคะแล้วธนาคารพาณิชย์นะคะนักเรียนยังจำได้ไหมทบทวนนะคะเป็นการทบทวนในตัวนะคะในการยกตัวอย่างวันนี้ธนาคารพาณิชย์จะประกอบไปด้วยธนาคารอะไรบ้างเรามาทบทวนเนาะเผื่อบางคนเนี่ยอาจจะจำสับสนกับธนาคารเฉพาะกิจนะคะเราก็ลองมาทบทวนในคาบนี้ดูนะคะหรือเป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมไปด้วยนะคะธนาคารแรกธนาคารอะไรลูกธนาคารกรุงไทยจัดอยู่ในประเภทของธนาคารพาณิชย์นั่นเองต่อมาธนาคารที่2คือธนาคารกรุงเทพนะคะเราทบทวนนะจากคาบที่แล้วในคาบนี้เราก็ทบทวนอีก1รอบนะคะต่อมาธนาคารไทยพาณิชย์ต่อมาค่ะ
1: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
0: ชื่อเต็มๆนะคะธนาคารกรุงศรีอยุธยานั่นเองนะคะแต่เด็กๆชอบเรียกแค่กรุงศรีอย่างเดียวเพราะนักเรียนเห็นตัวหนังสือด้านบนแบบนี้อย่างเดียวใช่ไหมคะดังนั้นแล้วเรารู้ชื่อเต็มแล้วเราก็ต้องพูดชื่อเต็มให้ถูกต้องนะธนาคารต่อมาคือธนาคารกสิกรไทยดูสัญลักษณ์นะคะดูสัญลักษณ์ดูสีแต่ละธนาคารก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนั่นเองธนาคารต่อมาคือธนาคารทหารไทยธนชาตินะคะสัญลักษณ์คือตัวย่อใช่ไหมคะมีอะไรสีของธนาคารเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะนักเรียนก็สามารถดูนะคะศึกษาไม่ว่าจะเป็นชื่อธนาคารนะคะสัญลักษณ์ หรือว่าสีของธนาคารนะคะซึ่งก็มีความแตกต่างกันอยู่แล้วในเอกลักษณ์นะคะเราเรียนรู้ไปแล้วนะคะเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของธนาคารพาณิชย์นะต่อไปจะเป็นบทบาทหน้าที่ของธนาคารเฉพาะกิจนั่นเองนะคะบทบาทหน้าที่ของธนาคารเฉพาะกิจเป็นสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่คล้ายกับธนาคารพาณิชย์นั่นเองนะคะมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการประชาชนนะคะเฉพาะอย่างนะคะเช่นอะไรบ้างมันจะมีธนาคารที่แยกออกไปอีกใช่ไหมลูกอ่ะเราก็จะมาดูกันว่าเฉพาะอย่างเนี่ยในการบริการของแต่ละธนาคารเนี่ยมีอะไรบ้างได้แก่อะไรบ้างนะคะเราเริ่มกันที่ธนาคารแรกธนาคารอะไรลูก
3: ธนาคาร
0: ออมสินนั่นเองนะคะธนาคารออมสินเนี่ยมีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยคือมีการรับฝากเงินเห็นไหมจะเห็นว่าเหมือนกับธนาคารพาณิชย์เลยมีความคล้ายกันนะคะรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไปออกพันธบัตรออมสินนะคะสลากออมสินรับฝากเงินเหมือนการถอนเงินเหมือนกันในหน้าที่นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีบทบาทอื่นๆเช่นการออกพันธบัตรนะคะสลากออมสินต่างๆด้วยนะคะนี่คือหน้าที่ของธนาคารออมสินนะคะที่อยู่ในธนาคารเฉพาะกิจนั่นเองค่ะธนาคารต่อมานะคะยังอยู่ในธนาคารเฉพาะกิจนะคะธนาคารต่อมาที่เด็กๆชอบเรียกตัวย่อว่าอะไรลูกกสิกรหรอไหนเราดูธนาคารสิลูกเรียกว่าอะไรลูกทกสไม่ใช่กสิกรเนาะเพราะว่าสีเหมือนกับกสิกรใช่ไหมคะสีเหมือนกับธนาคารกสิกรแต่จริงๆแล้วนะคะคือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่เด็กๆเรียกกันว่าทกสนั่นเองนะคะมีการทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะคือให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เกษตรกรโดยการให้กู้ยืมเงินนะคะเพื่อลงทุนทางด้านเกษตรกรนะคะไม่ใช่แค่กู้ยืมเงินอย่างเดียวธนาคารนี้นะคะสามารถฝากเงินได้ถอนเงินได้นะคะสามารถหยิบยืมได้เวลาเกษตรกรเนี่ยเดือดร้อนนั่นเองในที่นี้นะคะก็สามารถไปพูดคุยกับธนาคารแห่งนี้ได้ค่ะนอกจากธนาคารทกสแล้วนะคะต่อมาคือธนาคารอาคารสงเคราะห์นักเรียนเคยเห็นหน้าตามาแล้วจากคาบที่แล้วใช่ไหมคะธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะทำหน้าที่ให้บริการกู้ยืมนะคะเพื่อนำไปซื้อที่ดินนะคะบ้านพักอาศัยหรือต้องไปซ่อมแซมบ้านพักของเรามีการต่อเติมหรือขยายอาคารต่างๆในที่นี้ก็สามารถเข้าไปพูดคุยกับธนาคารแห่งนี้ได้และธนาคารแห่งนี้นะคะยังมีหน้าที่หรือบทบาทเกี่ยวกับการรับฝากเงินจากประชาชนด้วยอย่างเดียวไม่ใช่ให้กู้ยืมอย่างเดียวนะคะธนาคารมีการฝากเงินเหมือนกันอย่างเช่นธนาคารนี้ก็เข้าไปฝากเงินได้ประชาชนทุกๆคนนะคะสามารถนะคะไปใช้บริการในธนาคารแห่งนี้นั่นเองนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าทั้ง3ธนาคารที่เราเริ่มเรียนกันมาเนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันมั้ยคะแตกต่างกันไม่เอ่ยแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินนะคะธนาคารทกสขออนุญาตพูดชื่อย่อนะคะหรือธนาคารอาคารสงเคราะห์เห็นไม่เอ่ยจะเห็นได้ว่าหน้าที่เนี่ยมันแตกต่างกันและทั้ง3ธนาคารนะคะถ้าเราเรียนรู้แล้วก็วิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันตอนนี้เดินทางมาถึงธนาคารเฉพาะกิจนะคะ3ธนาคารแล้วนะคะซึ่งมีความแตกต่างกันถ้านักเรียนได้สังเกตหรือวิเคราะห์ตามนะคะต่อมาธนาคารต่อมานะคะจะเป็นธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยคุณครูเชื่อว่าหน้าตาธนาคารนี้นักเรียนอาจจะไม่ค่อยได้พบเจอใช่ไหมคะวันนี้เราลองมาดูหน้าที่ก่อนเผื่อวันหนึ่งเราเดินทางไปที่ไหนกับผู้ปกครองอาจจะไปพบเจอธนาคารแห่งนี้ก็ได้เราก็จะได้รู้ว่าธนาคารแห่งนี้ทำหน้าที่อะไรมีบทบาทอะไรบ้างนะคะในธนาคารแห่งนี้นะคะมีการทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออกนำเข้าและการลงทุนเพื่อ การพัฒนาประเทศแสดงว่ามีการส่งออกอะไรลูกส่งออกอะไรสินค้าไม่ใช่ส่งออกอย่างเดียวมีการนำเข้าสินค้ามาจากที่ไหนด้วยลูก
2: ต
0: ่างประเทศนั่นเองนะคะธนาคาร

แห่งนี้แหละก็มีหน้าที่ดูแลตรวจสอบสินค้าใช่ไหมคะเราต้องตรวจสอบก่อนว่าสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศต้องทำไมด้วยลูกต้องมีความปลอดภัยต้องถูกกฎหมายนะคะในที่นี้ด้วยนะคะก็ต้องมีการตรวจสอบดูแลต่างๆด้วยในที่นี้นะคะนอกจากนี้แล้วธนาคารแห่งนี้นะคะยังมีการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการนะคะรับประกันการส่งออกด้วยนั่นเองนะคะอย่างเช่นประเทศไทยเราจะส่งออกอะไรสินค้าอะไรไปยังต่างประเทศนะคะธนาคารแห่งนี้ก็จะมีหน้าที่ดูแลรับประกันสินค้าว่าสินค้าเนี้ยที่ส่งออกไปนะคะมีคุณภาพมาตรฐานจริงๆนะนะคะแล้วก็มีการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการนั่นเองในเมื่อนะคะผู้ประกอบการนะคะอาจจะมีทุนทรัพย์ที่น้อยนะคะก็อาจจะมีการปรึกษากับธนาคารแห่งนี้ได้นะคะขอความช่วยเหลือได้นั่นเองค่ะต่อมาธนาคารที่5แล้วนะคะธนาคารที่5คือธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะคะมีการทำหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั่นเองก็คือธุรกิจนะคะในขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะคะก็มีการดูแลนะคะให้ความช่วยเหลือเช่นเดียวกันนะคะต่อมานอกจากนี้แล้วนะคะธนาคารแห่งนี้ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ยังมีการให้สินเชื่อค้ำประกันร่วมลงทุนให้คำปรึกษาหรือแนะนำนะคะหรือให้บริการที่จำเป็นอื่นๆอีกนะคะในที่นี้ก็สามารถเข้าไปพูดคุยได้นะคะในธนาคารแห่งนี้นะคะต่อมาธนาคารสุดท้ายธนาคารสุดท้ายคือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะทำหน้าที่จัดตั้งขึ้นเพื่อนะคะเป็นช่องทางด้านการเงินสำหรับชาวสำหรับชาวมุสลิมนะคะหรือบุคคลที่นับถือศาสนาอิสลามนั่นเองนะคะดำเนินการตามหลักของศาสนาอิสลามในการให้บริการทางการเงินนั่นเองนะคะนอกจากการให้บริการทางด้านการเงินเช่นการฝากเงินนั่นแหละค่ะมีหน้าที่เหมือนการถอนเงินเหมือนกันแล้วก็มีการให้สินเชื่อประเภทต่างๆอย่างครบวงจรแก่ผู้ลงทุนเลยนะคะในที่นี้นักเรียนจะเห็นได้ว่าเราเรียนธนาคารเฉพาะกิจกี่ธนาคารลูกกี่ธนาคารลูกกี่จำได้ไหมคะเดี๋ยวเราลองมาไล่กัน1เพื่อนกลุ่มที่3บอกว่าเรียนธนาคารเฉพาะกิจ6ธนาคารเลยนะคะลองมาทบทวน1คือธนาคารออมสิน2คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารที่3คือธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่4คือธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยธนาคารที่5คือธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยและสุดท้ายที่ขึ้นอยู่เลย6คือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะธนาคารเฉพาะกิจจะมีทั้งหมด6ธนาคารทุกธนาคารมีบทบาทเฉพาะนะคะในหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองนะคะในที่นี้จะเห็นได้ว่าจะแตกต่างกันเลยตั้งแต่ประเภทที่1ประเภทที่2และประเภทที่3นั่นเองนะคะหรือธนาคารเฉพาะกิจเนี่ยอาจจะมีความคล้ายคลึงกับธนาคารอะไรลูกคล้ายคลึงกับธนาคารอะไรธนาคารพาณิชย์เพราะว่ายังมีการฝากเงินถอนเงินใช่ไหมคะกู้ยืมเงินได้นะคะแต่ธนาคารเฉพาะกิจก็จะมุ่งหน้าแก่ผู้ประกอบการหรือผู้ที่จะลงทุนในธุรกิจในด้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจต่อเติมบ้านใช่ไหมคะสร้างบ้านก็สามารถเข้าไปพูดคุยได้นั่นเองนะคะเมื่อเราเรียนรู้แล้วนะคะเราจะมาดูขั้นปฏิบัติของเรานะคะคำชี้แจงให้นักเรียนสรุปบทบาทหน้าที่ของธนาคารลงในแผนภาพดังนี้นั่นเองนะคะ

เรามาดูคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนกันให้นักเรียนสรุปบทบาทหน้าที่ของธนาคารลงในแผนภาพดังนี้คำชี้แจงครูปลายทาง 1. ครูให้นักเรียนสรุปบทบาทหน้าที่ของธนาคารในแผนภาพดังนี้ 2. ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมเรามาดูหน้าตาใบงานกันนะคะใบงานที่4นะคะในหน่วยที่2เจอไม่เอ่ยเจอไหมคะใครยังไม่เจอบ้างอ่ะเราเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทไปนะคะเรามาทบทวนก่อนเราเรียนไปกี่บทบาทก่อนที่จะทำกิจกรรมอ่ะเราเรียนไปทั้งหมดกี่บทบาทคะ4บทบาทใช่ไหมเอ่ย3บทบาทนั่นเอง1คือธนาคารธนาคารกลางหรือธนาคารแห่งประเทศไทย2คือธนาคารพาณิชย์และ3คือธนาคารธนาคารเฉพาะกิจนั่นเองนะคะให้นักเรียนสรุปในสิ่งที่เราเรียนนะคะว่ามีข้อแตกต่างอย่างไรแล้วในแต่ละธนาคารเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

หลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำกิจกรรมใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูแนวคำตอบแนวคำตอบอาจเป็นแนวเฉยๆนะลูกนะเด็กๆอาจจะมีการเขียนเพิ่มเติมข้อมูลให้เราเรียนรู้กันไปทั้ง3บทบาทหน้าที่ก็ได้นั่นเองนะคะมาดูในแนวคำตอบของเรานะคะก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะนักเรียนก็สามารถเขียนรายละเอียดได้นะคะบางกลุ่มครูน้ำเห็นกลุ่มที่1เขียนถึงความแตกต่างของธนาคารเฉพาะกิจในภาพรวมว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรกันบ้างนะคะเมื่อเราได้เรียนรู้แล้วนะคะเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของธนาคารเรามาสรุปบทเรียนในวันนี้กันนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยควบคุมปริมาณเงินและสินเชื่อของประเทศและจัดพิมพ์ธนบัตรธนาคารพาณิชย์เป็นธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการฝากเงินถอนเงินและให้กู้ยืมเงินบริการโอนเงินภายในประเทศและระหว่างประเทศและบริการรับชำระนะคะสาธารณูปโภคต่างๆนั่นเองค่ะประเภทที่3ที่เราเรียนรู้กันไปธนาคารเฉพาะกิจสถาบันการเงินที่ตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานตามนโยบายรัฐเพื่อการพัฒนา

0: ันในครั้งต่อไปใบงานที่5เรื่องการต่างๆของธนาคารนั่นเองนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในคาบนาว่าเราควรทำตัวอย่างไรเมื่อเข้าใช้บริการธนาคารนั้นๆ นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทุกคนพร้อมเคารพ

0: Safety Kiss ตอนหมวกกันน็อก
1: โอ้อันนั้นละ
0: โอ้ยโอ้ยขนมปังเยอะเลยเรานั่งมอเตอร์ไซค์ไปกินกันดีกว่าขนมปังอ่ะเดี๋ยวไปซื้อเลย
2: ไปไหนกัน
0: ซื้อขนมปังให้เรา
2: หยุดอยู่ตรงนั้นเลย2คนพ่อลูกค่ะลืมอะไรหรือเปล่าคะ
1: ลืมอะไรถูกใจลืมอะไร
3: ชัวร์สับก็เอาไปแล้ว
0: บังก็เอาไปเลย
2: แต่หมดเลยไม่ต้องเฉยเฉยเรื่องอื่นเลยค่ะขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องทำยังไงคะ
0: โอ้สวมหมวกกันน็อก
2: ไปจัดการเลยค่ะ
0: ลืมได้ไงถูกใจเนี่ยให้ถูกใจแล้วไปซื้อขนมปังกันเดี๋ยวขับ
2: yes,
0: มอเตอร์ไซค์
2: yes,
0: ไปเลย yes.
2: รถเลยอยู่ทั้งคู่
3: อะไรคะแม่กระเป๋าตังก็ไปแล้วหมวกก็นักก็ไปแล้วเพื่อนสับก็ไปเอาแล้ว
1: ก็ไปเอามาแล้วนะ
2: สวมหมวกกันน็อกแบบนี้กันได้ยังไงคะมานี่ทั้งคู่เลยมานี่ค่ะนั่งลงแม่จะบอกให้ค่ะว่าวิธีการสวมหมวกกันน็อกที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นยังไงรู้ไหมว่าการที่เราเนี่ยจะโดยสารรถจักรยานยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยหมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยจำเป็นมากเลยเพราะว่ามันช่วยลดแรงกระแทกในการที่เวลาเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยสมองของเราเนี่ยไม่รับการกระทบกระเทือนมากมันป้องกันสมองของเราไงลูก
3: แต่หนูก็ใส่หมวกแล้วนะคะแต่มันผิดตรงไหนคะแม
2: ่ผิดตรงที่ว่าเวลาที่เราจะเลือกหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเนี่ยเราก็ต้องเลือกดูจากนี่จะต้องมีมอกนี่เป็นสัญลักษณ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วก็อีกอย่างนึงนะเราก็จะต้องเลือกให้ถูกกับขนาดของศีรษะของเราอย่างถูกใจอย่างเงี้ยค่ะจะสวมใส่ใบใหญ่อย่างนี้ได้ยังไงนะคะอันนี้มันของแม่ไม่ใช่ของหนูค่ะ
1: แม่ถูกใจว่าพ่อก็ว่าแล้วใบใหญ่ๆ
2: นั่นน่ะสิปายไปเอาของหนูมาค่ะ
4: ไม่ไหวเลยเนี่ยเห็นไหมคะ
1: นี่ใบไซส์มันต้องใกล้ๆกันนี่
2: นี่เห็นไหมเนี่ยเราต้องเลือกให้พอดีกับขนาดศีรษะของเราด้วยค่ะเห็นไหมคะ
5: วิธีการใส่เนี่ยเราก็ต้องใช้มือ2มือเนี่ยจับตรงสายรัดใต้คางนี่ตรงแผ่นยางต้องอยู่ตรงใต้คางนี้ค่ะนี่เสร็จแล้วเราก็เสียบเข้าไปปรับให้กระชับพอดีนะคะนี่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: ใส่ให้เรียบร้อยช้าเลย
2: อ่ะแล้วว่าแต่ลูกดูสิเนี่ยนี่ของพ่อก็เหมือนกันเห็นไหมคะ
1: ไม่ใส่แล้วนั่นหลุดไม่ได้ไงนะ
2: ไม่ได้ใส่ตั้งแต่แรกก็บอกเถอะ
3: แต่พ่อยังไม่ได้ใส่ตั้งแต่พ่อหยิบแล้ว
2: ใช่ค่ะต้องใส่ด้วยนี่พ่อก่อนที่จะใส่นี่เราต้องตรวจสอบดูก่อนว่าตรงนี้มันอยู่ตรงใต้คางไหมต้องรัดให้ตรงตำแหน่งพอดีนี่ค่ะแล้วก็ใช้สองมือรัดเข้าไปเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วอ๋อแต่แม่มีวิธีการตรวจสอบว่าเราเนี่ยใส่หมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยได้แน่นกระชับดีหรือเปล่าม
5: ีท่าบอกแต่เดี๋ยวเรามาทำท่าพร้อมกันเลยดีกว่านี่คุณแม่ก็มีใช้สองมือเสียบเข้าไปแผ่นมือใต้คางปุ๊บ
2: ยืนนี่วิธีการตรวจสอบท่าที่หนึ่งศีรษะไปด้านหน้าเงยศีรษะไปด้านหลังเอียงศีรษะไปด้านซ้ายเอียงศีรษะไปด้านขวากระโดดและหมุนศีรษะไปมาโอ้โหเป็นไงคะ
1: ไม่มีขยักขยักเลย
2: นั่นน่ะสิคุณแม่มีเพลงเอาท่ามาประกอบเพลงกันดีกว่า
1: เพลงด้วยเหรอ
2: ใช่แล้วอ้าวมิวสิกมา

0: แม่พูดถึงวิธีการใส่แล้วนะพ่อนี่หมวกนิรภัยเนี่ยเขามีวิธีการดูแลรักษานะเพราะว่าเขามีอายุงานการใช้เนี่ยแค่3ปีเท่านั้น
1: อ๋อ3ปีต้องเปลี่ยนแล้วเหรอเนี่ย
0: ใช่เพื่อคงประสิทธิภาพการใช้งานของเขาไม่งั้นเนี่ยเกิน3ปีไปแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันก็จะลดลงด้วยค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยเวลาเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ควรจะใช้ผ้าเนี่ยชุบน้ำบิดหมาดๆเนี่ยเช็ดข้างนอกเช็ดข้างในนะจะได้ดูสะอาดสะอาดแล้วก็ผึ่งไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกแล้วถ้าเกิดว่าหมวกของเราเนี่ยตกลงมาจากที่สูงเราก็ควรที่จะเปลี่ยนใหม่โดยทันทีเพราะว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยจะลดลงถ้าเกิดว่าเราใส่ไปแล้วเนี่ยเราเกิดอุบัติเหตุมันอาจจะกระแทกพื้นไปแล้วหรือใช้ไปแล้วเงี้ยเราก็ควรจะเปลี่ยนใหม่ทันทีค่ะ
2: แม่คะ
0: จ๋า
2: อย่างนี้หนูไปซื้อขนมปังได้ยังคะ
0: อ่ะไปได้แล้วค่ะ
1: ไปถูกใจนะโอ้โห

0: หรือเปล่าคะ
1: แน่นปึกเลยแน่นปึกเลย
0: โอ้ถ้าเกิดว่ามันหลวมไปก็ขยับขึ้นมานิดนึงนะคะให้กระชับขึ้นนะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะ

หารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

อนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาวิที่5กับคุณครูคณิตาหนุนนันท์หรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ย
1: วิเคราะห์วรรณกรรม
2: เอาละค่ะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำร่วมกันนะคะเด็กๆปลายทางเดี๋ยวหนูทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเด็กๆต้นทางกันเลยนะลูกกิจกรรมนี้มีชื่อว่าอ่านเป็นเห็นคุณค่าคุณครูจะให้เด็กๆนะคะอ่านนิทาน1เรื่องค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรานะคะมาค้นหาข้อคิดกันเรามาช่วยกันวิเคราะห์เรื่องที่อ่านกันว่าเรื่องนี้เขากล่าวถึงอะไรและเขาให้ข้อคิดอะไรแก่เราบ้างเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาเด็กๆนะคะในการอ่านค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมพร้อมๆกันเลย

0: หมดเวลาสำหรับการอ่านนิทานแล้วค่ะเด็กๆคะนิทานนะคะก็เป็นวรรณกรรมอย่างหนึ่งนะคะวันนี้เราก็จะมาช่วยกันนะคะวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องหมาป่าอกตัญญูค่ะทำไมเรื่องนี้เนี่ยหมาป่าจึงอกตัญญูนะคุณครูขอตัวแทนนักเรียน5คนค่ะออกมาหน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะใครก็ได้ค่ะลูกมาเร็วมาร่วมกิจกรรมสนุกกันแล้วค่ะเดี๋ยวมีรางวัลให้ด้วยนะมีรางวัลให้ด้วยนะ5คนค่ะไอ้แล้วลูกอัน3คนแล้ว3คนแล้วอีก2คนเอหรือจะให้ครูสุ่มนะมาแล้วค่ะกลุ่มที่1เอกลุ่มที่2มีตัวแทนไหมคะกลุ่มที่2มีตัวแทนไหมลูกอ่ะมาค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรานะคะมาดูกันเรื่องนี้ตื่นเต้นไหมลูกเราออกมาเรามาทำกิจกรรมสนุกกันนะคะอ่ะละลายความเครียดก่อนแล้วความเครียดก่อนเอาหมุนรอบตัวเอง1รอบหัวเราะตัวเอง1รอบอาชูมือขึ้นหมุนรอบตัวเอง1รอบอะทั้งหมดหันไปทางซ้ายยังชูมืออยู่นะแล้วก็วางไปเอามือวางไปที่ไหล่ของเพื่อนค่ะวางไปที่ไหล่ของเพื่อนแล้วก็นวดหันหลังกลับแล้วก็นวดให้เพื่อนต่อลูกนวดเป็นยังไงคะสบายขึ้นไหมลูกหันหน้ากลับมาสบายขึ้นไหมลูกสบายหรือเจ็บคะ เอาไหนเอาไหมค่ะพร้อมหรือยังลูก
1: พร้อมนะคะ
0: เมื่อกี้เราอ่านนิทานเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะ
1: หมาป่าอกตัญญูค่ะ
0: หมาป่าอกตัญญูเดี๋ยวเรามาลองวิเคราะห์กันดูนะคะเด็กๆว่านิสัยของหมาป่าในเรื่องนี้นั้นเป็นอย่างไรนิสัยของหมาป่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรลูกใครจะตอบ5คนนี้ใครชิงตอบเพื่อนยกมือก่อนนะจ๊ะใครไวใครได้นะลูกนะต่อค่ะ
2: หมาป่ามีนิสัยไม่ซื่อสัตย์ค่ะ
0: หมาป่ามีนิสัยไม่ซื่อสัตย์นะคะไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องอะไรลูก
2: เขาเรียกอะไร
0: ไม่เป็นไรใจเย็นๆใจไม่ซื่อสัตย์เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะตอนที่เขาขึ้นมาแล้วเป็นยังไง
2: เขาโทษเด็กเลี้ยงแกะค่ะ
0: เขาโทษเด็กเลี้ยงแกะไหมคะไม่ซื่อสัตย์แล้วหนึ่งนะคะกลับไปนั่งที่ได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเอาละค่ะใครไวก็ได้กลับไปนั่งก่อนนะลูกนะต่อไปหมาป่ามีนิสัยอย่างไรอีกลูกหมาป่ามีนิสัยอย่างไรอีกเอามือจับหูสองคนนั้นนี่คือทำไมคะอยู่คนละโลกกันเหรอลูกขยับเข้ามาค่ะขยับเข้ามาค่ะเอามือจับหูคำถามข้อสุดท้ายยากนะบอกไว้เลยนะว่ายากนะกล้วยจับหูลูกไม่ใช่ดึงหูนะคะเอาละค่ะ1 2 3ใครเอ่ยหมาป่ามีนิสัยอย่างไรอีกลูก
3: ไม่มีความหยาบคายครับ
0: หมาป่าไม่มีความหยาบคายหรือหมาป่ามีความหยาบคายลูก
3: หมาป่ามีความหยาบคายครับ
0: มีความหยาบคาย
3: และไม่สำนึกบุญคุณของผ ู้ที่ช่วยครับ
0: และไม่สำนึกบุญคุณของผู้ที่ช่วยใช่ไหมคะอ่ะเก่งมากอ่ะเด็กๆอ่ะหนูรับรางวัลไปเลยลูกเมื่อสักครู่นี้นักเรียนคนแรกคะเดี๋ยวหนูมารับรางวัลก่อนลูกไม่ต้องหยิบปากกาครูไปนะเอาแค่ขนมนะคะอ่ะนั่งลงได้เลยค่ะสามคนแล้วมาตรงกลางเลยลูกมาตรงกลางเดี๋ยวครูถือไม้ให้พร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมนะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนะคะข้อนี้นะคะทำกิจกรรมนั่นก็คือทำท่าทางของหมาป่าข้อสุดท้ายยากนะลูกข้อสุดท้ายยากนะคะเด็กๆดังนั้นข้อนี้แค่ให้เรียนแบบท่าทางของหมาป่าใครอยากรอดเอามือจับหูเด็กๆช่วยดูนะลูกเด็กๆช่วยดูนะคะเด็กๆช่วยดูนะครูนับ1ถึง3นะลูกนะ1 2 3ใครเอ่ย
4: แก้ว
0: แก้วมาข้างหน้าเลยลูกไหนทำท่าหมาป่าดูซิ เอาใหม่หนูทำท่าให้เพื่อนๆปลายทางดูด้วยลูกหมาป่าเป็นไงยังไงลูกเก่งมากค่ะเอาไปอ๋อคุณเชิญกลับไปนั่งได้เลยค่ะต่อไปลูกเหลือ2คนนะคะผู้ชนะเลิศนะเอาล่ะเดี๋ยวครูจะถามละไม่เล่นละไม่เล่นละเราเข้าสู่โหมดจริงจังละหมาป่าเนี่ยจากเรื่องหมาป่าอกตัญญูเด็กๆหนูสองคนอ่านนิทานเรื่องนี้แล้วนักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างคะใครจะตอบก่อนลูกให้เพื่อนตอบก่อนนะ
3: ควรมีความกตัญญูกับผู้ที่เหลือค่ะ
0: ควรมีความกตัญญูต่อผู้ที่ช่วยเหลือใช่ไหมคะรับรางวัลไปเลยลูกตอบได้ไม่ได้ครูให้รางวัลไว้ก่อนนะคะปากกาอย่าหยิบปากกาครูนะหยิบขนมนะคะต่อไปลูก
5: เราควรมีความซื่อสัตย์ต่อผู้ที่ช่วยเหลือเราค่ะ
0: เราควรที่จะมีความซื่อสัตย์ต่อผู้ที่ช่วยเหลือเราเก่งมากค่ะมารับรางวัลเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะลูกเป็นอย่างไรกันบ้างคะแค่นักเรียนกล้าแสดงออกมาหน้าชั้นเรียนนะคะนักเรียนก็จะได้รับนะคะสิ่งต่างๆมากมายนะลูกไม่ว่าจะเป็นความกล้าหาญนะคะหรือว่านักเรียนเนี่ยก็ได้เผยแพร่ความคิดของตัวเองเนี่ยให้เพื่อนๆได้ฟังด้วยว่าจากที่นักเรียนนะคะอ่านเรื่องหมาป่าอกตัญญูนั้นนักเรียนได้ข้อคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างซึ่งข้อคิดที่นักเรียนได้ตอบมานั้นเป็นข้อคิดที่ถูกต้องค่ะเราควรที่จะซื่อสัตย์นะคะและรู้จักบุญคุณนะคะต่อผู้ที่ทำไมลูกต่อผู้ที่ช่วยเหลือเรานะคะถ้าเราไม่ซื่อสัตย์ไม่รู้จักบุญคุณหรือรู้จักขอบคุณผู้ที่ช่วยเหลือเราในภายภาคหน้าหากเกิดเหตุที่ลำบากอีกเด็กๆคิดว่าบุคคลเหล่านั้นเขาจะช่วยอีกไหมลูกเขาจะช่วยอีกไหมคะไม่ช่วยเด็กๆปลายทางล่ะคะไหนลองตอบคุณครูดูสิคะว่าถ้าเราเนี่ยไม่รู้จัก ขอบคุณหรือตอบแทนบุญคุณผู้ที่มีพระคุณหรือผู้ที่ช่วยเหลือเราเนี่ยเด็กๆคิดว่าในภายภาคหน้าหากเราตกระกำลำบากหรือตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากนั้นจะมีคนมาช่วยไหมเอ่ยให้เด็กๆนะคะตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเอาละค่ะเรื่องนี้นะคะก็อย่างที่เด็กๆนะคะทั้ง5คนนะคะได้กล่าวไว้หมาป่ามีนิสัยเป็นอย่างไรมีนิสัยก็คือไม่ซื่อสัตย์นะคะแล้วก็ไม่รู้จักบุญคุณคนดังนั้นเรื่องนี้ก็จะกล่าวถึงการที่สอนให้เรานะคะรู้จักเกี่ยวกับการตอบแทนหรือเราเนี่ยควรซื่อสัตย์ต่อผู้มีพระคุณนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันเลยนะลูกจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนั่นก็คือ 1. นักเรียนจะต้องบอกหลักการสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ 2. นักเรียนจะต้องเขียนสรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ 3. นำคุณค่าและข้อคิดที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเอาละค่ะและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเดี๋ยวเรานะคะมาทบทวนกันนะคะว่าการสรุปความรู้นั้นเป็นอย่างไรให้เด็กๆนะคะดูหน้าจอเลยนะคะการสรุปความรู้นะคะหรือทฤษฎีนะคะที่ปรากฏอยู่ในเรื่องที่อ่านเนี่ยเรามักสรุปโดยการเขียนเป็นความสั้นๆนะคะชัดเจนให้ได้ใจความหรือง่ายๆเลยนะคะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องอ่านเรื่องนั้นแล้วจะต้องจับใจความให้ได้นั่นเองว่าเรื่องนั้นกล่าวถึงเรื่องอะไรหรือใจความสำคัญที่นักเรียนได้อ่านเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆใจความเหล่านั้นเขากล่าวว่าอย่างไรนะคะต่อไปลูกเรามาดูการสรุปข้อคิดกันค่ะหลังจากที่เราจับใจความเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกดังนั้นเราก็จะมาหาอะไรเวลาเราอ่านเราจะต้องหาอะไรเอ่ยหาข้อคิดนะคะที่ได้จากเรื่องที่อ่านซึ่งข้อคิดเหล่านี้นะคะมักจะแฝงอยู่ในเนื้อเรื่องนั่นเองยิ่งเป็นนิทานนะคะลูกก็มักจะแฝงอยู่ในเนื้อเรื่องนะคะหรือถ่ายทอดผ่านตัวละครใดตัวละครหนึ่งนะคะให้เราเนี่ยได้ข้อคิดหรือสะท้อนความคิดเหล่านั้นนะคะกลับมาเอาละค่ะต่อไปค่ะเรามาดูนะคะทบทวนเกี่ยวกับเรื่องคุณค่าของเรื่องที่อ่านค่ะเด็กๆจ๋า
6: จ๋า
0: เด็กๆจ๋า
6: จำ
0: ได้ไหมเอ่ยว่าการวิเคราะห์คุณค่าจากเรื่องที่อ่านมีทั้งหมดกี่ด้านกี่ด้านเอ่ย1 2 3 4มีกี่ด้านลูกมีทั้งหมด4ด้านด้วยกันอ่ะไหนลองดูซิด้านที่1คือด้านอะไรลูก
7: ค
0: ุ
7: ณค
0: ่
7: าทางด
0: ้
7: าน
0: วรรณศิลป์หรือคุณค่าทางด้านการใช้ภาษาการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายหรือการใช้ภาษาที่มีการเล่นคำนะคะหรือว่าการเล่นสระให้มีการสัมผัสคล้องจองสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์อ่ะข้อ2ค่ะลูกข้อ2คืออะไร
7: ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม
0: คุณค่าทางด้านสังคมและวัฒนธรรมมีใครตอบได้บ้างเอ่ยคุณค่าทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเป็นอย่างไร
7: อย
0: ่
7: างเช่นความเชื่อต่าง
0: ๆคุณค่าทางด้านสังคมและวัฒนธรรมนะคะเราอาจจะวิเคราะห์ได้นะคะว่าในเนื้อเรื่องนั้นมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสังคมและวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเชื่อหรือการใช้ชีวิตต่างๆของคนในสมัยเหล่านั้นหรือเปล่านะคะเอาละค่ะต่อไปลูกเป็นคุณค่าด้านไหนอีกนะคุณค่าด้านมีคุณค่าทางด้านการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอ่ะคุณค่าด้านนี้นะคะจะเป็นคุณค่าที่ ในด้านที่4นะลูกในด้านที่4เนี่ยไอ้ด้านการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยส่วนใหญ่มันก็คืออะไรข้ออะไร
7: ข
0: ้อคิดนั่นเองหรือข้อดีที่เราได้จากเรื่องนั่นเองอะเหลืออีก1ด้านเหลืออีก1ด้านลูก
7: ด้านเนื้อหา
0: คุณค่าทางด้านเนื้อหาอ่ะไหนใครตอบคุณครูได้บ้างคุณค่าทางด้านเนื้อหาคืออะไรลูกติ๊กตอกเด็กๆปลายทางลองตอบคุณครูปลายทางดูสิคะว่าคุณค่าทางด้านเนื้อหาคืออะไรอ่ะหนูตอบเลยลูก
7: ความรู้ที่แฝงอยู่ในเรื่องนั
0: ้นความรู้ที่แฝงอยู่ในเรื่องนั้นๆ นะคะอ่ะเก่งมากลูกเดี๋ยวเรามาทบทวนครั้งหนึ่งนะคะอย่างแรกเลยคุณค่ามันจะมีคุณค่าทางด้านเนื้อหาก็คือเมื่อเราอ่านแล้วเราได้รับความรู้อะไรจากเรื่องเหล่านั้นบ้าง2คุณค่าทางด้าน
7: วรรณศิลป์
0: อ่ะคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์เป็นคุณค่าอย่างไรนะลูกเป็นคุณค่าแบบไหนแบบไหนนะเอแบบไหนนะด้านไหนลูกมีใครตอบได้บ้างเมื่อสักครู่นี้คุณครูอธิบายไปแล้วการใช้คำการใช้ภาษารวมไปถึงการเปรียบเลยการเปรียบเทียบนะคะสิ่งเหล่านี้เราจะเรียกว่าคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์นะคะต่อไปคุณค่าทางด้านสังคมและวัฒนธรรมก็เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อนะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องวิถีชีวิตของคนในยุคสมัยเหล่านั้นนะคะต่อไปคุณค่าด้านการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันก็คือเมื่อเราอ่านเรื่องเหล่านั้นแล้วเป็นอย่างไรลูกเราสามารถนำข้อคิดเหล่านั้นไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างและนี่นะคะก็เป็นการสรุปนะคะเกี่ยวกับคุณค่าที่นักเรียนนะคะจะต้องวิเคราะห์ในวรรณกรรมที่เรากำลังจะอ่านต่อไปนี้นะคะเอาละค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเรานะคะมาทำกิจกรรมพัฒนาทักษะกันค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการสรุปความรู้การหาข้อคิดและคุณค่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมพัฒนาทักษะกันนะลูกซึ่งคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่12ให้เด็กๆปลายทางได้เลยนะคะใบงานที่12นะคะจะอยู่ที่หน้า79นะคะแล้วก็หน้า80นะคะต่อไปหลังจากนั้นนะคะให้คุณครูปลายทางสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำแก่การทำงานของนักเรียนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องและให้คุณครูปลายทางนะคะเก็บใบงานเหล่านี้นะคะไปตรวจและประเมินใบงานด้วยค่ะต่อไปนะคะคำชี้แจงของนักเรียนนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่12ค่ะนั่นก็คือหน้าที่79และหน้าที่80ค่ะให้นักเรียนนะคะทำใบงานเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยนะคะตอนที่1ไปพร้อมๆกันนะคะส่วนตอนที่2เดี๋ยวคุณครูนะคะจะเก็บไปตรวจนะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูคำชี้แจงกันเลยนะลูกคำชี้แจงนะคะอ่านเด็กๆอ่านพร้อมกันลูก1 2 3

เก่งมากค่ะนี่คือคำชี้แจงนะคะซึ่งบะหมี่ชามเดียวเนี่ยมันจะมีใบงานนะคะทั้งหมด2ตอนด้วยกันนะลูกนะให้เด็กๆนะคะลงมืออ่านและวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่องบะหมี่ชามเดียวได้เลยค่ะ

เอาละค่ะหมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนะคะร่วมการตรวจสอบความถูกต้องตอนที่1นะคะในส่วนของตอนที่2ให้คุณครูปลายทางนะคะเก็บชุดกิจกรรมของนักเรียนนะคะไปตรวจเพราะว่าเป็นคำถามปลายเปิดนะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: าแล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูคำถามสรุปบทเรียนของวันนี้กันค่ะคำถามสรุปบทเรียนของวันนี้นะคะนั่นก็คือนักเรียนได้อะไรจากการอ่านวรรณกรรมบ้างให้เด็กๆปลายทางนะคะตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆจ๋าไหนต้นทางมีใครอยากจะตอบคุณครูบ้างเอ่ยว่าเราได้อะไรจากการอ่านวรรณกรรมบ้างอะกลุ่มที่4ใช่ไหมคะไหนมีใครอยากจะอาสาบ้างเอ่ยกลุ่มที่4ลูกเราได้อะไรจากการอ่านวรรณกรรมบ้างคะ
1: ได้ข้อคิดครับ
0: ได้ข้อคิดเมื่อเราได้ข้อคิดแล้วเราสามารถทำอะไรได้บ้างคะ
1: นำไปปรับใช้ครับ
0: นำไปปรับใช้ปรับยังไงลูก
1: ปรับใช้ในชีวิตประจำวันครับ
0: หนูลองพูดรวมกันอีกครั้งสิคะ
1: ได้ข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันครับ
0: เก่งมากค่ะนั่งลงได้ค่ะเอาละค่ะจากการอ่านวรรณกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านนิทานการอ่านนวนิยายหรือการอ่านวรรณคดีต่างๆนะคะเด็กๆเมื่ออ่านแล้วมักจะได้ข้อคิดหรือความรู้รวมไปถึงคุณค่าทางด้านต่างๆขึ้นอยู่กับจุดประสงค์นะคะที่เราเนี่ยต้องการที่จะอ่านในเรื่องนั้นๆคุณครูก็ขอฝากให้เด็กๆนะคะกลับไปอ่านหนังสือทบทวนเกี่ยวกับเรื่อง

0: ถึงนักเรียนต้นทางด้วยนะลูกเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งถัดไปกันนะคะบทเรียนครั้งถัดไปเราจะขึ้นหน่วยที่4ค่ะหน่วยที่4ภาษาพัฒนาชีวิตซึ่งเราจะเรียนในเรื่องภาษาพูดภาษาเขียนสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่ 1. เรื่องภาษาพูดภาษาเขียน 2. ใบงานที่ 1. เรื่องภาษาพูดภาษาเขียนซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

โรคที่เราสามารถพบได้บ่อยในแพรี่ด็อกนะคะเป็นได้ตั้งแต่ในโรคของทางเดินอาหารนะคะเช่นอาจจะมีลักษณะของอึที่ผิดปกติเนื่องจากการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมคนเข้าใจว่าแพรี่ด็อกลงท้ายด้วยด็อกคือหมานะคะเพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาอาหารสุนัขให้กับแพรี่ด็อกกินซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์ฟันแทะนะคะไม่สามารถที่จะย่อยอาหารสุนัขได้หากแพรี่ด็อกกินเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะก็จะส่งผลทำให้ตับและไตของแพรี่ด็อกมีความเสียหายเกิดขึ้นสภาพของขนของแพรี่ด็อกก็จะมีความผิดปกติอย่างเช่นกลุ่มของแพรี่ด็อกตัวนี้เป็นต้นนะคะแพรี่ด็อกตัวนี้ได้รับการกินอาหารสุนัขมามากกว่า1-2 ปีก็จะทำให้ลักษณะของโครงสร้างอะไรต่างๆเขาผิดปกติลองดูนะคะลักษณะของขนของเขาเองจะเป็นลักษณะของขนหย่องและฟูไม่เป็นเงาเป็นมันสีน้ำตาลหรือสีทองเหมือนตัวที่เคยให้ดูไปแล้วส่วนโรคอื่นๆที่เราจะสามารถพบได้ในทางเดินอาหารของแพรี่ด็อกเองได้แก่กลุ่มของโรคบิดที่มีการปนเปื้อนมานะคะโรคบิดจะมีการปนเปื้อนของตัวโปรโตซัวที่ปนมากันกับอาหารปนมากับน้ำนะคะจะถูกขับถ่ายออกมาผ่านทางอุจจาระนะคะโรคนี้ถ้าแพรี่ด็อกตัวไหนที่มีความแข็งแรงมากแพรี่ด็อกจะสามารถกำจัดเชื้อกลุ่มนี้ค่อนข้างได้นะคะแต่อาจจะไม่หมดเลย 100% บางตัวจะแสดงลักษณะของอึเป็นปกติบางตัวจะแสดงลักษณะของอึเหลวอย่างไรก็ตามนะคะหากโรคนี้มีการได้รับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะก็จะส่งผลเสียกับแพรี่ด็อกเช่นกันหากเราพบว่าลักษณะของอึแพรี่ด็อกมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นมีลักษณะนิ่มขึ้นกลิ่นผิดปกติไปเหม็นขึ้นมีลักษณะของความเหลวมากขึ้นมีมูกปนออกมาควรที่จะต้องพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดถ้าหากปล่อยให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียนะคะอาจจะเกิดปัญหาของการเสียชีวิตของแพรี่ด็อกได้เช่นกันโดยเฉพาะแพรี่ด็อกเด็กๆนะคะที่เราเพิ่งรับเข้ามาเลี้ยงใหม่โรคอื่นๆที่เราจะสามารถเจอได้อีกนะคะเป็นกลุ่มของตัวโรคผิวหนังโรคผิวหนังมักจะพบในแพรี่ด็อกที่เพิ่งมีการนำเข้ามานะคะเนื่องจากลักษณะของทางแถบอเมริกากับประเทศเรามีลักษณะที่จะต่างกันประเทศเราค่อนข้างที่จะร้อนชื้นนะคะร่วมกับการเดินทางมาค่อนข้างไกลของสัตว์ก็จะเกิดความเครียดทุกอย่างพอรวมกันแล้วก็จะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนลงนะคะเชื้อราก็จะสามารถมีการเจริญเติบโตหรือมีการติดกลุ่มของเชื้อราได้มากเช่นกันนะคะโรคอย่างอื่นที่เราสามารถเจอได้ก็คือโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการติดพื้นกรงนะคะอาจจะทำให้ขาของเขาเสียไปเหมือนแพรี่ด็อกตัวนี้นะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นว่าแพรี่ด็อกตัวนี้ขาหลังทางฝั่งด้านขวาจะมีการยื่นออกมาผิดปกตินะคะตัวนี้เกิดเนื่องจากขาติดซี่กรงแล้วเจ้าของทิ้งเอาไว้นานค่ะกว่าที่จะพามาพบสัตวแพทย์เนื่องจากกระดูกมันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้แล้วท้ายที่สุดถ้ามีการลากขาแบบนี้ไปนานๆแล้วเกิดแผลกดทับอีกสิ่งหนึ่งที่เราแนะนำนะคะก็คือการตัดขาออกนะคะเพื่อที่จะลด

การเกิดแผลกดทับนะคะเนื่องจากแพรรี่ด็อกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะโรคที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายกันกับกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆทั่วไปก็จะได้แก่กลุ่มของโรคพิษสุนัขบ้านะคะเนื่องจากการติดจากสัตว์เช่นกลุ่มของหนูท่อหนูบ้านมีการนำเชื้อโรคมาสู่แพรรี่ด็อกของเราแพรรี่ด็อกมีโอกาสที่จะสามารถส่งต่อโรคพิษสุนัขบ้าถึงคนได้ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยกับสัตว์และเราก็คือการพาแพรรี่ด็อกไปฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี

อย่างไรก็ตามวิธีการที่จะทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีสุขภาพดีควรพาแพรี่ด็อกมาพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-6 เดือนเพื่อที่จะทำการถ่ายพยาธิและทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปีละ1ครั้งค่ะ

็นวิถีความเป็นไทยว่าวน้อยลอยบนฟ้าช่างตื่นตาชวนตื่นใจสวยงามทะเลไทยรักษาไว้

ักษาไว้ให้

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเทอมลมดื่มนมขนมชมยิ้มไอศกรีมส้มตำต้มงามชิมที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กลมเพราะมีตัวหมอม้าเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the R2E5. Welcome back to our English class with me, Miss Kanokwan Misi Pong. สวัสดีนะคะเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางแล้วก็ครูปลายทางทุกคนค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่ไทยวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองโอเค Everybody, are you ready?
1: Yes.
0: พลังมาเต็มมาก Are you ready?
1: Yes. Okay,
0: if you are ready, let's see our topic for today. เนื้อเรื่องเนี่ยคล้ายๆกับครั้งที่แล้วเลยใช่ไหมเอ่ย Okay, can you read it together? 1, 2, 3.
1: Was he going to school?
0: Three. Two.ฉะนั้นวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของ what we bring to school to เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะทบทวนในเรื่องของอะไรครั้งที่แล้วเนี่ยเราทบทวนในเรื่องของอะไรเอ่ยสิ่งของที่เรานำมาที่โรงเรียนนั่นเอง who can remember the things we bring to school ใครบอกคุณนกได้บ้างว่าที่เราเรียนครั้งที่แล้วมีอะไรบ้างสิ่งของ
2: school bag
0: very good school bag what else
2: calculator
0: great
2: eyeglasses
0: wallet very good
2: sharpener
0: pencil case eraser water bottle okay อยากได้ยินเสียงจากกลุ่ม4บ้างอ่ะมีอะไรคะที่เรานำมาโรงเรียนเอาใกล้ตัวเราได้เลยนะคะสิ่งที่เด็กๆนำมาโรงเรียนมีอะไรบ้างเอ่ยอย่างที่นักเรียนอยู่ข้างหน้านักเรียนคืออะไรคะ
2: ruler
0: very good
2: map
0: right
2: book
0: school bag very good
2: toy
0: water bottle okay one last word textbooksโอเค great นักเรียนก็ได้ทบทวนคำศัพท์กันไปแล้วกับสิ่งของที่เรานำมาโรงเรียนทีนี้ค่ะเราจะมาดูว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันด้วยกิจกรรมนี้นั่นเองวันนี้นะคะ we will do this activity and we will play this game reorder the words คำว่า reorder คืออะไรนำจัดเรียงใหม่นั่นเองนำคำศัพท์มาเรียงใหม่ให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์นั่นเองโดยที่คุณนกนะคะจะมีคำศัพท์มาให้นักเรียนโดยที่คำศัพท์นั้นยังเรียงในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องฉะนั้นนักเรียนปลายทางดูที่หน้าจอได้เลยส่วนนักเรียนต้นทางค่ะหยิบคำศัพท์ออกมาได้เลยค่ะเราจะเริ่มกันที่ข้อที่1 นะคะในแต่ละข้อ I will give you 15 seconds คุณนกให้เวลาเด็กๆต้นทางและปลายทางในการช่วยกันเรียงประโยคช่วยกันเรียงคำให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ใน15วินาทีนั่นเองฉะนั้นเด็กๆลองดูที่ข้อที่1เลยค่ะเด็กๆต้นทางเจอหรือยังเอ่ยข้อที่1ฉะนั้นถ้าเจอข้อที่1แล้วคลี่ออกมาค่ะจัดวางให้เพื่อนๆในกลุ่มทุกคนได้เห็นนะคะทีนี้ถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว Let's see number 1 My is pen this เรียงลำดับได้เลยค่ะ 15 secondsเรียงลำดับให้ถูกต้องค่ะมันยังเป็นโลกที่ยังไม่ถูกต้องโอเค finish ไหนกลุ่มไหนเป็นตัวแทนตอบคุณนกได้บ้างอ่ะขอเป็นกลุ่ม2ก่อนนะคะช่วยบอกประโยคที่สมบูรณ์ให้ฟังหน่อย
3: This is my pen
0: ไหนใครได้เหมือนเพื่อน This is my penOkay, very good. ฉะนั้นประโยคที่ถูกต้องค่ะออกเสียงตามค่ะ This is my pen.
1: This is my pen.
0: สังเกตไหมคำที่คุณนกทำสีแดงไว้คำว่า my มีความหมายว่าอย่างไรคะเด็กๆนี่คือเพนคืออะไรคะปากกาของฉันแสดงว่า my แปลว่าของฉันนั่นเองโอเค Ready for number 2 Ready?ถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้ว let's go is chair that your เรียงให้ถูกต้องค่ะ นักเรียนปลายทางบอกคุณครูปลายทางได้เลยนะคะโอเคค่ะขอเป็นตัวแทนกรุ๊ป4ค่ะประโยคนี้เรียงให้ถูกต้องได้อย่างไรพูดพร้อมกันก็ได้ค่ะเปิดไมค์เราพูดพร้อมกันได้เลยฉะนั้นประโยคนี้เรียงว่าอะไรคะ
2: That is your chair
0: Very good That is your chair ไหนกลุ่มไหนได้แบบนี้บ้างอ่ะฉะนั้นคุณลูกถามหน่อยคำที่เป็นสีแดงคำว่า your มีความหมายว่าอย่างไร your ของคุณฉะนั้นประโยคนี้แปลว่าอะไรคะนั่นคืออะไรของคุณคะ share เก้าอี้ของคุณนั่นเองโอเค ready for number 3 ready โอเค if you are ready 1 2 go our is big classroomช่วยกันเรียงได้เลย Our is big classroom โอเค finish ไหนใครได้คำตอบคิดว่าคำตอบตัวเองถูกต้องอยากจะลองนำเสนอได้เลยมีไหมคะ Group 2 again โอเค all right
2: It's our big classroom
0: It's our big classroom. Add ยังไม่ถูกต้องฉะนั้นไหนคะเรียงแบบนี้ลองสลับใหม่ค่ะสังเกตไหมว่าคำที่ขึ้นต้นประโยคต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ฉะนั้นบอกใบ้แล้วเรียงลำดับใหม่ค่ะลองเรียงอีกหนึ่งรอบไหนใครมั่นใจแล้วอ่ะลองตอบได้เลย
2: Our is big classclassroom
0: มีการเรียงสลับกันเล็กน้อยยังไม่ใช่ไหนกลุ่มไหนหาคำตอบได้ถูกต้องสังเกต2ข้อที่ผ่านมาคำที่เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของจะนำหน้าอะไรgroup 2 again
2: our classroom is big
0: our classroom is big ฉะนั้นเด็กๆช่วยเรียงใหม่หน่อยค่ะ our classroom is bigประโยคที่ถูกต้องนั่นเอง Our classroom is big เนื่องจากประโยคนี้มีความหมายว่า classroom คืออะไรนะคะ classroom ห้องเรียนของ our พวกเรา is big ทำไมเอ่ยใหญ่นั่นเองสังเกตไหมว่าคำที่แสดงความเป็นเจ้าของมักจะนำหน้าอะไรคะคำนามนั่นเองนะฉะนั้นNumber four. Ready? Let's go. Ruler is white is. ช่วยกันนะคะภายในกลุ่มช่วยกันนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะtime's up. ไหนใครอยากลองนำเสนอกลุ่มหนึ่งก่อน
2: His is white ruler
0: ยังไม่ใช่ไหนใครมีคำตอบแตกต่างจากเพื่อน Group 2
2: His ruler is white
0: His ruler is white ฉะนั้นเด็กๆเรียงใหม่ค่ะ His ตามด้วย ruler is white His ruleris white เนื่องจากคำว่า ruler แปลว่าอะไรนะไม้บรรทัดของใครคะ his ของเขาผู้ชายเป็นอย่างไรคะ white สีขาวนั่นเองสังเกตคำว่า his นำหน้าคำนามคือคำว่า ruler นั่นเองฉะนั้น next to number 5 ready let's goNew skirt is her. ไหนกลุ่มไหนตอบได้บ้างขอเป็นกลุ่ม one. Group one again.
2: Her skirt is new.
0: Her skirt is new. ไหนใครได้แบบนี้บ้างนะคะ Her skirt is new. ประโยคนี้มีความหมายว่าอย่างไรคะเด็กๆ Skirt คืออะไรคะ Skirt.skirt กระโปรงกระโปรงของใครคะของเขาผู้หญิงเป็นอย่างไรคะ new ใหม่นั่นเองฉะนั้นคำว่า her ที่แปลว่าของเขาผู้หญิงมาขยายคำว่า skirt นั่นเองนะคะสุดท้ายแล้วค่ะข้อสุดท้ายฉะนั้นข้อสุดท้ายลองดูอีกหนึ่งครั้งนะคะ ready let's go school bags are blue there ช่วยกันในกลุ่มได้เลยไหนใครได้คำตอบแล้วGroup 2, Group 1, Group 3, Group 4, and Group 5. ครูอยากได้ยินเสียง Group 5. Okay, can you say the sentence? นักเรียนช่วยบอกประโยคหน่อยค่ะ ถูกผิดไม่เป็นไรเลยภาษาอังกฤษเป็นการเรียนรู้ใหม่เสมอนะคะ ถูกผิดไม่เป็นไรแก้ไขได้
2: Here's the school bag.
0: Their school bag
2: is...
0: Are okay. Their school bags are blue. Okay. Their school bags are blue. นะคะคำนี้ Their school bags are blue. ฉะนั้นประโยคที่ถูกต้อง Their school bags are blue. กระเป๋าของใครคะ Their. พวกใครไม่ใช่พวกเราแล้ว
4: พวกเขา
0: สีน้ำเงินนั่นเองอ่ะทีนี้คำที่ผ่านมาที่เป็นตัวสีแดงเนี่ยมันเป็นการที่แสดงความเจ้าของนั่นเองแต่ทีนี้วันนี้แบบนี้เราเรียนกันมาหมดแล้วใช่ไหมเอ่ยทีนี้วันนี้เราจะลองมาเรียนแบบใหม่บ้างในการแสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองฉะนั้นสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำได้ในวันนี้ค่ะนักเรียนจะต้องถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงความเป็นเจ้าของของสิ่งของต่างๆนั่นเองนะคะโดยที่วันนี้คุณนกมีสถานการณ์ให้เด็กๆดูรูปภาพและฟังเสียงดูซิสถานการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นนะคะฟังเสียงดีๆนะคะโอเคค่ะลองดูค่ะ
5: We found this notebook in the classroom
0: เกิดอะไรขึ้นคะ We found thisnotebook in the classroom พวกเราเนี่ยทำไมคะ found เจออะไรเอ่ยเจอสมุดจดในห้องเรียนทีนี้ดูสิคนที่สองพูดว่าอะไร
5: Whose notebook is it?
0: Whose notebook is it? Okay, say it together. Whose notebook is it?
1: Whose notebook is it?
0: เด็กๆคิดว่าคนที่สองพูดว่าอะไรเขาน่าจะถามถึงสมุดจดบันทึกนี้เป็นของใครคำไหนมีความหมายว่าของใคร Who's very good คำว่า Who's แปลว่าของใครนั่นเองทีนี้ลองดูสิคะว่าทั้งสองคนที่เหลือจะพูดว่าอะไร
6: It's Kang's notebook
0: It's Kang's notebook เขาคิดว่าสมุดจดบันทึกเป็นของใครของเก่งแล้วดูสิคะว่าแดเนียลคิดว่าใช่ไหมอ่ะฟังดีๆนะ
7: I don't think so. I think it's Nano's notebook. Kang's notebook is green.
0: เขาเห็นด้วยไหม Daniel บอกว่าอะไร I don't think so. หมายความว่าอะไรเอ่ย ฉันไม่เห็นด้วย เขาคิดว่ามันเป็นสมุดจดบันทึกของใครคะ เชื่ออะไรเอ่ย Nano. เพราะของสมุดของเก่งเนี่ยสีอะไรเอ่ย สีเขียว ฉะนั้นคำที่บอกว่าเป็นของใครคือคำว่า whose.และทีนี้ถ้าเราจะแสดงความเป็นเจ้าของเราสามารถใช้อะไรได้สิ่งนี้เรียกว่า apostrophe s ในการแสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองนั่นคือสิ่งที่เด็กๆจะต้องเรียนวันนี้นั่นเองนะคะลองดูโครงสร้างประโยคนี้ค่ะ listen to me first whose pencil case
1: whose pencil case
0: whose pencil case is it
1: It
0: เขาถามหาอะไรเอ่ยเจ้าของอะไรคะ
1: เจ
0: ้าของกระเป๋าดินสอเนี่ยเป็นของใครอ่ะลองดูสิคะคำว่า whose คือการแสดงความเป็นเจ้าของจากนั้นตามด้วยคำนามถ้าสมมติคุณนก หยิบปากกาขึ้นมา1ด้ามนักเรียนจะต้องเปลี่ยนเป็นอะไรคะแสดงความเป็นเจ้าของหน่อยเป็น whose pen is this one more time whose pen is it สมมติปากกาด้ามนี้เป็นของคุณนกคุณนกจะตอบว่าอะไรเอ่ยลองดูนะคะคนนี้เขาตอบว่า it's Pokpong's pencil case มันคือกระเป๋าดินสอของปกป้องถ้ามันคือปากกาของคุณนกพูดว่าอะไรเอ่ย is teacher Nok's อันนี้ใช้ pencil case ไหม is teacher Nok's pen okay very good is teacher Nok's pen ฉะนั้นเช่นเดียวกันเวลาที่เราจะบอก it's ในที่นี้แทนคำว่าอะไรเอ่ย pencil case it's ตามด้วยชื่อของคนนั่นคือปกป้องหรือเมื่อสักครู่นี้คือชื่อของ teacher Nok ใช่ไหมคะจากนั้นตามด้วย apostrophe s เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของและตามด้วยสิ่งของที่เรากล่าวถึงนั่นเองนี่คือโครงสร้างนะคะที่เด็กๆจะต้องทำได้ในวันนี้และเมื่อสักครู่จากที่นักเรียนได้เห็นในบทสนทนาในห้องเรียนมีคำเหล่านี้ด้วยฉะนั้นเด็กๆอ่านตามค่ะ I agree
1: I agree
0: I agree
1: I agree
0: I think so
1: I think so
0: I think so
1: I think so
0: คำเหล่านี้สำนวนเหล่านี้แสดงความเห็นด้วยนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อค่ะถ้าสิ่งของของเรามีมากกว่า1อย่างล่ะฉะนั้นอ่านตามก่อนนะคะ whose
1: Textbooks.
0: เขาพูดถึงอะไรเอ่ยหนังสือเรียนนั่นเองหนังสือเรียนเหล่านี้เป็นของใครนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหนังสือเรียนเหล่านี้เป็นของใครทีนี้ listen to me first there
1: Jenny's textbooks
0: แสดงว่าหนังสือเรียนเหล่านี้เป็นของใครคะเด็กๆ
1: okay.
0: เป็นของเจนนี่นั่นเองแต่สังเกตไหมเอ่ยว่าทำไมคุณนกไม่ใช้ it's แล้วคุณนกใช้ thereเพราะว่าอะไรเพราะอะไรมีมากกว่า1คะเพราะหนังสือเรียนของเรามีมากกว่า1เล่มนั่นเองฉะนั้นเราจึงใช้ there นั่นเองทีนี้ดูซิเพื่อนเห็นด้วยไหมโอเค say it together I don't think so นั่นคือแสดงความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยนั่นเองถ้านักเรียนไม่ใช้สำนวนนี้นักเรียนสามารถใช้สำนวนนี้ได้นั่นเองค่ะ I don't agree ทีนี้เราจะมาลองฝึกกันแล้วจะมีบางคำที่จะหายไปทีนี้เราลองดูนะคะว่าเด็กๆยังจำได้อยู่ไหมเมื่อเราต้องการถามคำถามที่จะต้องการหาเจ้าของของสิ่งนั้นเราขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอะไรนะโอเค very good whose okay whose calculator ตรงนี้จะต้องเติมอะไรนะจำได้ไหมเอ่ย is very good ฉะนั้นพูดเต็มประโยคได้ว่า whose calculator is it ลองดูสิคะว่าเป็นของใครฉะนั้นเครื่องคิดเลขมี1เครื่องเราใช้ว่า it's okay one more time it's
1: Jane's
0: คำว่าอะไรหายไปนะเครื่องคิดเลขคือคำว่า
1: Calculator
0: ฉะนั้นเด็กๆพูดเต็มประโยคด้วยตัวเองค่ะ1 2 3
1: is Jane's calculator
0: สรุปแล้วเครื่องคิดเลขนี้เป็นของใครของเจนนั่นเองทีนี้เพื่อนบอกว่าเห็นด้วยไหม ไม่เห็นด้วยคำตรงนี้หายไปค่ะ I don't
1: think
0: aren't
1: think
0: okay I don't think so
1: I don't think so
0: I don't think so
1: I don't think so
0: คือไม่เห็นด้วยนั่นเองนะคะขออีกหนึ่งตัวอย่างค่ะโอ้ไม่มีแล้วฉะนั้นค่อยๆไปขอคำแรกก่อนของใครคือคำว่าคือคำว่า
1: whose
0: จากนั้นแว่นสายตายังจำได้อยู่ไหมเอ่ย eyeglasses แต่ทีนี้แว่นสายตาคุณนกบอกไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วว่าจัดเป็นคำนามพระหูพจน์เราจะใช้ is ได้อยู่ไหมเราใช้คำว่าอะไรคะvery good ฉะนั้นประโยคนี้ listen to me first whose eyeglasses
1: Whose eyeglasses are these?
0: ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเป็นของใครเขาให้มาว่า Alex ฉะนั้นเด็กๆลองตอบด้วยตัวเองค่ะเราใช้อะไรในคำที่หนึ่ง They are นะคะฉะนั้นเป็นของ Alex พูดว่า
1: Alex
0: แว่นตา Eyeglasses very good they are Alex eyeglasses นั่นเองดูสิว่าคนนี้เห็นด้วยไหมเห็นด้วยนั่นเองถ้าเห็นด้วยประโยคแรก I อะไรเอ่ยขึ้นต้นด้วยตัว A I agree very good I agree หรือสำอีกหนึ่งสำนวนค่ะ I think so นั่นเองฉะนั้นนักเรียนคิดว่านักเรียนทำได้ไหมI will random. Okay, Earth, can you come in front of the class? Okay, and this one. ตอนนี้สมมุติว่าคุณนกยังไม่ทราบว่าปากกานี้เป็นของใครคุณนกอยากถามหาเจ้าของค่ะฉะนั้นถามหาเจ้าของให้หน่อยใช้คำว่าอะไรคะ
1: Whose
0: pen is it สมมุติคุณนกเจอแล้วปากกานี้เป็นของเอิร์ธนั่นเองคุณนกจะพูดว่า

0: กอร์ถัดไปคุณนกหาอุปกรณ์ก่อนเอ Can I borrow this? Thank you. Okay. And status, can you come in front of the class? เอ๊สิ่งนี้เราเรียกว่าอะไรคะ
1: Notebook.
0: ใช่ไหมเอ่ยหนังสือเรียน textbook แต่นี้หนังสือเรียนหนึ่งเล่ม textbook โอเคคุณนกหาเจ้าของไม่เจอคุณนกต้องถามว่าอะไรเอ่ย Whose textbook is it เอ๊อุ๊ยเจอแล้วเป็นของเด็กชายธนชาตินั่นเองคุณนกจะบอกว่าอะไรคะชื่อเล่นเพื่อนก็ได้ฉะนั้น it'sStatus textbook very good thank you very much นักเรียนก็สามารถใช้ประโยคเหล่านี้นะคะในการถามหาเจ้าของแล้วก็แสดงความเป็นเจ้าของได้นั่นเองฉะนั้น we will see the first activity we will use worksheet 6 whose is this whose is this please open your workbook to page 67Okay, 67. In this activity, you have to answer the questions. เราจะมาตอบคำถามกันเราจะมาหาเจ้าของของสิ่งของกันนั่นเอง Okay, let's see number one. The question number one is, whose calculator is this? เขาถามหาอะไรคะ calculator? เครื่องคิดเลขอ่ะฉะนั้นเด็กๆเห็นไหมเอ่ยเครื่องคิดเลขเป็นของใครคะดูจากลูกศรได้เลยเป็นของใครเอ่ยเป็นของจุ๊บแจงฉะนั้นเราจะตอบได้ว่า it's ตามด้วยชื่อของเจ้าของค่ะจุ๊บแจง calculator it's จุ๊บแจง calculator นักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางเขียนไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะนี่คือตัวอย่างข้อที่หนึ่งค่ะ it's จุ๊บแจง calculator เรียบร้อยแล้วหรือยังถ้าใครเรียบร้อยแล้วลองดูค่ะข้อที่สองคุณนกยังไม่เฉลยจะให้เด็กๆทำเองทีนี้เรามาดู number 3ข้อที่สามพร้อมกันค่ะ Can you say the question together? Read it together 1, 2, 3 Whose pencil sharpener is this? ฉะนั้น pencil sharpener What is pencil sharpener? คืออะไรเอ่ยกบเหล่าดินสอฉะนั้นเป็นของใครคะลองดูจากลูกศรได้เลย
1: ปกป
0: ้องแต่สังเกตไหมประโยคนี้คุณนกไม่ได้ให้อะไรมาเลยฉะนั้นเราจะใช้อะไรแทนคำว่า pencil sharpener ดีคะใช้คำว่าอะไรดี it's very good ฉะนั้น it's ตามด้วยชื่อของเจ้าของนั่นคือปกป้อง it's ปกป้องแล้วตามด้วยสิ่งของนั่นก็คือPencil sharpener, very good. It's ปกป้อง pencil sharpener. นักเรียนต้นทางปลายทางเขียนไปพร้อมกันได้เลยนะคะ

ที่เราจบประโยคเพื่อจะทำให้ประโยคนั้นสมบูรณ์เราต้องใส่อะไรเอ่ยจุด full stop นั่นเองฉะนั้นเด็กๆอย่าลืมตรงนี้นะคะอ่ะทีนี้เหลืออีกกี่ข้อคะที่เด็กๆจะต้องทำด้วยตัวเอง number 2 number 4 and number 5ครูจะให้เวลาเด็กๆสักครู่หนึ่งในการทำกิจกรรมนี้ด้วยตัวเองค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

็กๆทุกคนเนี่ยทำเรียบร้อยแล้วฉะนั้นเราลองมาตรวจคำตอบกันค่ะข้อที่2 whose eyeglasses are these เอ๊ะเขาถามถึงอะไรนะ eyeglasses แว่นสายตาฉะนั้นเป็นของใครคะ they're Gang's eyeglassesจุดที่เด็กๆมักจะลืมคือ apostrophe s นั่นเองใช่ไหมคะฉะนั้นถ้าเราไม่มี apostrophe s เนี่ยจะไม่ถือเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของนะฉะนั้นเด็กๆ เติมไปสมบูรณ์ด้วยค่ะ They're gang's eyeglasses Finish Okay next to number 4Whose wallet is this? Wallet คืออะไรเอ่ยกระเป๋าสตางค์เป็นของใครคะของมะลิกระเป๋าสตางค์มี1ชิ้นฉะนั้นใช้อะไรแทน It's จากนั้นตามด้วยชื่อของเจ้าของนั่นคือมะลิมะลิแบบมี apostrophe s นั่นเองแล้วตามด้วยสิ่งของนั่นคือคำว่า wallet นั่นเอง it's Malik's wallet okay finish let's see number 5 whose scissors are these เอ๊ะเขาถามถึงอะไรคะ scissors กรรไกรฉะนั้นกรรไกรเป็นของใครคะดาเนียลแต่กรรไกรเนี่ยเมื่อสักครู่คุณนกได้ทบทวนไปแล้วว่าเป็นคำนามพหูพจน์มีมากกว่า1ฉะนั้นเราใช้ it's ได้ไหมไม่ได้เราต้องใช้ there จากนั้นตามด้วยชื่อของเจ้าของค่ะ Daniels แล้วตามด้วยสิ่งของนั่นคือ scissors นั่นเองถ้าใครถูกต้องทำเครื่องหมายถูกได้เลยถ้าใครผิดแก้ไขถูกต้องด้วยนะคะฝากคุณครูปลายทางค่ะดูความถูกต้องในการทำใบงานของเด็กๆด้วยนะคะโอเคถ้าเด็กๆพร้อมแล้วตรวจคำตอบได้เลยแล้ว please put down your pen and sit straight ยืดตัวตรงวางปากกาค่ะเพราะว่ากิจกรรมถัดไปของเราจะทำเป็นกลุ่ม in this activity you have to work in groups ฉะนั้นเราทำงานคนเดียวไหมเราต้องทำงานร่วมกับเพื่อนนะคะ create two conversations according to the pictures สังเกตว่าเรามี2รูปภาพให้เด็กๆเนี่ยช่วยกันแต่งบทสนทนาโดยที่คุณนกจะมีตัวอย่างให้เด็กๆดูก่อนดีไหมอ่ะดูจากรูปภาพแล้วเนี่ยเด็กๆคิดว่าเขาน่าจะถามหาถึงสิ่งของอะไรเอ่ยของเล่นถ้าเราจะถามว่าของเล่นเหล่านี้เป็นของใครถามว่าอะไรคะ whose ของเล่น toys are these เนื่องจากของเล่นของเรามีมากกว่า1ชนิดนั่นเอง whose toys are theseจากนั้นตรงนี้ค่ะ I think they are Gang's toys ตรงคำว่าเก่งตรงนี้เด็กๆสามารถเปลี่ยนเป็นชื่อเพื่อนในกลุ่มก็ได้ชื่อใครก็ได้นะคะนะถัดไปตรงนี้ให้ลองดูสิคะว่าเด็กๆจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้ถ้าเห็นด้วย you can say I think soถ้าไม่เห็นด้วย I don't think so I don't think so นะคะจากนั้นนี่คือภาพที่1หลังจากนั้นภาพที่2ค่ะลองดูซิเขาน่าจะถามหาเจ้าของอะไรเอ่ยเครื่องคิดเลขฉะนั้นเครื่องคิดเลขนี้เป็นของใครถามว่าอะไรเอ่ย Whose calculator is it หรือ is this ก็ได้ฉะนั้นตรงนี้ I think it's Malik's calculator ตรงนี้เด็กๆก็เปลี่ยนเป็นชื่อคนอื่นก็ได้นะคะชื่อใครก็ได้ชื่อเพื่อนเราก็ได้จากนั้นตรงนี้ให้ลองดูค่ะว่าเห็นด้วยไหมถ้าเห็นด้วยบอกว่า I agree ถ้าไม่เห็นด้วยบอกว่า I don't agree นั่นเองโอเคไหมทีนี้เดี๋ยวขอสรุปกิจกรรมค่ะที่เด็กๆจะต้องทำนักเรียนทำใบงานที่7ค่ะเรื่อง Who is the owner of
เป็นกลุ่มนะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันแต่งบทสนทนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ทั้งสองนั่นเองจากนั้นเมื่อในกลุ่มช่วยกันแต่งบทสนทนาเรียบร้อยแล้วให้เราฝึกพูดโดยแบ่งตัวละครกันได้เลยนะคะสำหรับคุณครูปลายทางค่ะคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนในขณะที่เรียนทำกิจกรรมด้วยแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องในการทำใบงานของนักเรียนด้วยนะคะและคุณครูปลายทางค่ะสามารถใช้แบบประเมินที่2ประเมินการพูดประโยคของนักเรียนได้เลยถ้าพร้อมแล้วปรึกษากันในกลุ่มได้เลยค่ะ Let's do it เด็กๆสามารถใช้แพทเทิร์นเดียวกับคุณนกได้เลยเปลี่ยนชื่อก็ได้แล้วดูสิเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนักเรียนปรึกษากันในกลุ่มเลยว่าเอ๊ะสิ่งของนี้จะเป็นของใครดีของพี่มั้ยปรึกษากันในกลุ่มได้เลยในกลุ่มเนี่ยจะต้องมี conversation หรือว่าบทสนทนาแบบเดียวกันนะคะฉะนั้นพูดคุยกันในกลุ่มด้วย

0: โอเคค่ะนักเรียนถ้านักเรียนนะคะยังทำกิจกรรมนี้ไม่เรียบร้อยฝากคุณครูปลายทางด้วยนะคะให้เวลานักเรียนในการทำกิจกรรมนี้แล้วก็ฝากครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะวันนี้ค่ะเรามีตัวอย่างนะคะเพื่อนหนึ่งกลุ่มนะคะจะมานำเสนอประโยคบทสนทนาในรูปภาพที่หนึ่งนั่นเองขอเชิญเพื่อนได้เลยค่ะโอเค please clap your hand for your friendsนักเรียนปลายทางนะคะสามารถดูไปพร้อมๆกันได้เลยวิธีการพูดถามหาเจ้าของนั่นเองโอเค ready let's go
1: whose toy are these
2: I think they are ของขวัญ toys
1: I think so
0: ฉะนั้นกลุ่มนี้เขาบอกว่าของเล่นเป็นของใครคะเพื่อนชื่ออะไรของขวัญ นั่นเองแล้วเพื่อนคนนี้เห็นด้วยไหม I think so เห็นด้วยนั่นเองโอเคเยี่ยมมากค่ะขอบคุณมากค่ะทีนี้อันนี้ค่ะคือตัวอย่างของการพูดบทสนทนานั่นเองนะคะกิจกรรมถัดไปค่ะ Let's wrap up เราจะมา wrap up กันวันนี้เราได้เรียนสำนวนไปเยอะแยะมากมายเลยนะคะ Remember these expressions ลองดูสิคะว่าเด็กๆจำสำนวนนี้ได้ไหมสำนวนของเรามีทั้ง agreement ก็คือเห็นด้วยและ disagreement คือไม่เห็นด้วยเด็กๆลองอ่านสำนวนที่หนึ่งค่ะ 1, 2, 3 I think so เด็กๆคิดว่าประโยคนี้สำนวนนี้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแสดงความเห็นด้วยนั่นเองโอเค number 2 I don't think so แสดงความไม่เห็นด้วยถัดไป I one more time I agree เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
3: เห็นด้วย
0: และสุดท้ายค่ะ I don't agree
3: ม
0: ีความหมายว่าอย่างไรคะไม่เห็นด้วยทีนี้ถ้าสมมติเด็กๆจะถามว่าหนังสือเรียนเล่มนี้เป็นของใครเด็กๆสามารถถามได้อย่างไรคะขึ้นต้นด้วยคำว่า whose หนังสือเรียน textbook is it ฉะนั้นสมมติว่าคุณต้องบอกว่าเป็นของกล้องพูดว่าอะไรคะ It's Gong's textbook โอเคเยี่ยมมากอย่าลืมนะคะนำประโยคเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้ถ้าเราอยากจะตามหาสิ่งของนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะเรียนกันเรื่องของ our class rules our class rule คืออะไรนั้นเด็กๆสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ก่อนได้เลยนะคะสำหรับสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมใบความรู้ที่5ค่ะเรื่อง our class rulesใบงานที่8เรื่อง Our Class Rules และแบบประเมินตนเองนั่นเองคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานให้นักเรียนได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะและช่วงสุดท้ายค่ะพบกับช่วง

0: วยเพราะอะไรเอ่ยรู้ไหมจะได้เป็นการเตือนตัวเราไม่ให้ลืมสิ่งของนั่นเองฉะนั้นสิ่งของส่วนตัวของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียนหรืออะไรก็ตามแต่ขอให้เราดูแลรักษาให้ดีเพราะว่าสิ่งของทุกสิ่งเนี่ยล้วนมีคุณค่ามีมูลค่านั่นเองนะคะโอเค That's it for today
1: Class ready

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยม
0: ัน
1: คนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โอ้นี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there and they made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการสาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อม

ยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนเป้เป้จอมซน
2: เนี่ยฮะ

Huh?

ว่านาฬิกาเรือนไหนที่เปเป้ทำเสียเฉลยนาฬิกาเรือนนี้เองครับที่เปเป้จอมซนทำเสีย

0: สงสารพระสุริโยไทยจังเลย
1: ตะวันเนี่ยจิตใจดีจริงๆนะแต่ไม่ต้องเสียใจไปหรอกลูกเพราะท่านทรงเสียสละชีพเพื่อชาติบ้านเมืองนับเป็นวีรกรรมที่กล้าหาญมากเลย
2: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหรอครับคุณปู่อยุธยารบชนะทุกครั้งเลยไหมครับ
1: 20กว่าปีหลังจากสมัยสมเด็จพระสุริโยไทยอยุธยาได้ทำศึกกับหงสาวดีและสูญเสียเอกราชในพุทธศักราช2112ทำให้อยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดีถึง15ปีเลยนะ
2: แล้วได้คืนเป็นยังไงเหรอครับ
1: หลานเคยได้ยินชื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไหม
0: เคยค่ะเคยค่ะที่เป็นหนังใช่ไหมคะคุณครูเคยเปิดให้ดูที่โรงเรียน
2: จริงดิได้ดูหนังที่โรงเรียนด้วยหรออ
1: ้าวนั่นใครมาล่ะเดี๋ยวกูไปดูก่อนนะแล้วจะกลับมาเล่าเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ฟังไป
0: หนังสนุกมากเสียดายที่เมฆไม่ได้ดู
2: นี่ไปดูของจริงเลยดีกว่า
0: ไม่ได้นะเมฆมันอันตรายถ้าไปโผล่กลางสนามรบจะทำไงฮะ
2: โถแค่นี้ก็ป๊อดเหรองั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
0: ้โอ้ยฟังกันบ้างสิ
2: โอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: เอาเฮ้ยไอ้หนูเองมาจากไหนเนี่ยนั่งลงเร็ว
0: อย่าลงเมฆเราอยู่ในกองทัพรีบนั่งลงเร็วเมฆ
4: เมืองแครงพุทธศักราช2127รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา
5: ข้าแต่เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยพระเจ้าหงสาวดีมิได้ตั้งอยู่ในครองสุจริตมิตรภาพขัตติยราชประเพณีประพฤติทางทุจริตคิดจักทำพยันตรายแก่เรานับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกันแต่วันนี้ไปตราบเท่ากาลปวสาน
0: แล้วท่านทรงทำอะไรน่ะเทน้ำทำไมหรอเขาเรียกว่าหลังทักซิโนทกเป็นเครื่องหมายการประกาศอิสรภาพนะ

0: พระนเรศวร
1: นี่คือชนะสงครามแล้วเหรอจะบ้าเหรอนี่เพิ่งเริ่มสงครามใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งหากล่ะแม่แม่นั่นประตูมิติจะเปิดแล้วได้เวลากลับกันแล้วว้ายังไม่อยากจะกลับเลยอ่ะหยุดต่อไม่ได้หรอนี่เพิ่งเริ่มเองนะไม่ได้กลับกันเถอะฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วรีบไปกันเถอะเดี๋ยวนะทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะนี่มัวแต่กลัวเดี๋ยวก็ติดอยู่ที่นี่ไม่ได้กลับหรอกโอ๊ยทำไมเดี๋ยวนี้ชอบหล่นลงมาตลอดเลยแม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะที่นี่ที่ไหนเนี่ยฉันอยากกลับโลกอนาคตแล้วฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วฉันกลัวฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
2: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธิให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิด

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนุชลักษณ์สุขเจริญนะคะวันนี้เราก็จะยังอยู่ในเรื่องของธนาคารเช่นเดิมนะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับบริการต่างๆนะคะภายในธนาคารนั่นเองนะคะว่านักเรียนเนี่ยเข้าใช้บริการในด้านใดบ้างนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่จะเรียนรู้กันในวันนี้เราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนค่ะวันนี้เราก็จะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันจุดประสงค์การเรียนรู้1อธิบายเรื่องบริการในด้านต่างๆของธนาคารได้2จำแนกประเภทของการใช้บริการด้านต่างๆของธนาคารได้และ3เห็นความสำคัญของการวางแผนการฝากเงินถอนเงินและบริการต่างๆในระบบธนาคารนั่นเองวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันนะคะแต่ก่อนที่จะเรียนรู้บริการด้านต่างๆของธนาคารนะคะวันนี้นะคะเราลองมาทำกิจกรรมกลุ่มกันก่อนนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้กันเราจะมาทำกิจกรรมกลุ่มกันก่อนก็คือร่วมด้วยช่วยกันเรียนรู้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกติกากันนะคะกติกาในข้อที่1เลยก็คือแบ่งกลุ่มนะคะตามความเหมาะสมภายในห้องเรียนของเรานักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะคุณครูสามารถแบ่งกลุ่มนักเรียนได้เลยตามความเหมาะสมในห้องเรียนนะคะจะเป็น3คน4คน5คนหรือ6คนก็ได้นะคะ2นะคะให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายในหัวข้อดังนี้นั่นเองนะคะ1เลยที่เราจะ

0: พี่ปายกันในกลุ่มของเรานะคะก็คือการฝากเงินหัวข้อที่2คือการถอนเงินและหัวข้อที่3ก็คือดอกเบี้ยต่างๆนั่นเองนะคะเราจะอภิปรายทั้งหมดกี่หัวข้อคะนักเรียนภายในห้องเรียน3หัวข้อหัวข้อที่1คือ
1: การฝากเง
0: ินหัวข้อที่2คือการถอนเงินและหัวข้อที่3คือ
1: ดอกเบ
0: ี้
1: ยต
0: ่
1: างๆ
0: ดอกเบี้ยต่างๆนั่นเองนะคะเรารู้แล้วนะคะว่าเราแบ่งกลุ่มและจะต้องศึกษาหัวข้ออะไรบ้างนะคะเรามาดูข้อตกลงในการทำงานกลุ่มกันที่คุณครูน้ำจะพูดย้ำเสมอเมื่อเราทำงานกลุ่มนั่นเอง 1. ใช้คำพูดที่เหมาะสม 2. ร่วมมือกันทำงานอย่างตั้งใจตลอดการทำงานและ 3. แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนั่นเองนะคะเด็กๆเห็นไหมเอ่ยว่ามีหัวข้ออะไรบ้างที่ศึกษาดูนะคะฝากเงินถอนเงินนะคะดอกเบี้ยต่างๆช่วยกันคิดนะคะช่วยกันระดมความคิดมีแค่3หัวข้อเดี๋ยวในวันนี้นะคะคุณครูจะแจกแผ่นภาพกลุ่มละ1แผ่นเห็นไหมคะเด็กๆจะต้องช่วยกันอภิปรายในกลุ่มเมื่ออภิปรายเรียบร้อยแล้วนำข้อมูลที่เราได้มาเขียนลงในไหนลูกในแผ่นใบกิจกรรมนี้นะคะตามหัวข้อที่คุณครูใส่ไว้ให้นั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกให้กลุ่มละ1แผ่นนะคะใครมีหน้าที่เขียนนะคะจัดการแบ่งหน้าที่กันเลยนะคะเมื่อนักเรียนได้ทุกกลุ่มแล้วนะคะเมื่อนักเรียนได้ทุกกลุ่มแล้วนักเรียนสามารถลงมือพูดคุยกันนะคะเมื่อได้ข้อมูลแล้วก็เขียนได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยมี3หัวข้อที่ศึกษาการฝากเงินอย่างไรถอนเงินใช่ไหมคะดอกเบี้ยต่างๆเป็นอย่างไรก่อนที่เราจะเรียนรู้กันเรารู้อะไรบ้างใน3หัวข้อนี้ลองเขียนลงมาเป็นความคิดภายในกลุ่มนะคะตอนนี้เราต้องช่วยเหลือกัน

หลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะคะก็จะมีบางกลุ่มนะคะก็ระดมความคิดนะคะมีทั้งรู้ในความหมายแล้วก็ไม่รู้นั่นเองนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้กันนั่นเองถ้ามีความหมายไหนนะคะในข้อไหนที่เพิ่มเติมนักเรียนก็อาจจะเขียนลงในข้อมูลนะคะแผ่นใบกิจกรรมของเราได้นั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางเหมือนกันนะคะสามารถเขียนลงในใบกิจกรรมเพิ่มเติมได้นะคะอ่ะเมื่อสักครู่นี้เราทำกี่หัวข้อลูก3หัวข้อนั่นเองใช่ไหมคะนี่แหละคือสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะอ่ะสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้เลยนะคะก็คือบริการต่างๆของธนาคารนั่นเองนะคะ1เลยก็คือการฝากเงินนะคะ2คือการถอนเงินและ3คือดอกเบี้ยต่างๆนะคะใน3หัวข้อนี้ที่คุณครูให้เด็กๆระดมความคิดเราก็จะมาเรียนรู้กันด้วยนั่นเองนะคะเราจะเริ่มกันที่หัวข้อที่1เลยนะคะก็คือการฝากเงินนะคะการฝากเงินของประชาชนกับธนาคารพาณิชย์นะคะเป็นการออมเงินประเภทหนึ่งที่เป็นที่นิยมและรู้จักกันนะคะการออมที่คนส่วนใหญ่นิยมฝากในระบบของธนาคารพาณิชย์จะมีอยู่2ประเภทนะคะประเภทแรกเลยคือตัวสีน้ำเงินนักเรียนเห็นไหมลูกการฝากเงินนะคะนักเรียนสามารถเพิ่มเติมลงในใบที่นักเรียนทำกิจกรรมได้นะคะอ่ะก็คือการฝากแบบออมทรัพย์หรือสะสมทรัพย์นั่นเองนะคะในที่นี้นักเรียนจะเห็นได้ตรงไหนนักเรียนจะเห็นได้ตรงปกสมุดของธนาคารสมุดบัญชีเงินฝากนะคะว่านักเรียนเนี่ยมีการฝากเงินแบบใดถ้านักเรียนฝากเงินแบบออมทรัพย์ก็จะมีการเขียนว่าการฝากเงินแบบออมทรัพย์นั่นเองนะคะหรือสะสมทรัพย์ก็สามารถใช้ได้นั่นเองนะคะต่อมาประเภทที่2นักเรียนเห็นตัวสีเขียวไหมลูกเห็นใช่ไหมคะก็คือการฝากเงินประจำแบบประนันเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้กันว่าทั้ง2ประเภทนี้มันมีความแตกต่างกันอย่างไรมันมีความเหมือนกันอย่างไรแล้วในอนาคตนักเรียนจะเลือกฝากเงินแบบไหนกันนั่นเองนะคะเรามาเริ่มดูกันที่ประเภทที่1เลยนะคะของการฝากเงินประเภทที่1ของการฝากเงินคือการฝากแบบออมทรัพย์นะคะหรือสะสมทรัพย์นั่นเองนะคะเป็นการฝากเงินที่มีระยะเวลากำหนดนะคะขอโทษค่ะเป็นการฝากเงินที่ไม่มีระยะเวลากำหนดนะคะและจำนวนครั้งในการฝากเงินถอนเงินผู้ฝากสามารถฝากเงินได้ทุกวันตามต้องการนั่นเองนะคะแสดงว่าต้องมีเวลาไปฝากไหมเราไปฝากตอน 9:00 น.ได้ไหมลูกได้นั่นเองไปถอนตอน 4:00 น.ได้ไหมคะได้นั่นเองนะคะไม่มีเวลากำหนดนั่นเองไม่มีวันกำหนดด้วยนะคะอ่ะตรงนี้จะเป็นสมุดบัญชีที่ครูน้ำนำมาให้นักเรียนดูด้านหน้านะคะถ้านักเรียนสังเกตนะคะก็จะมีการเขียนว่าบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์นั่นเองนะคะตรงกับหัวข้อที่เราเรียนเลยนะคะนักเรียนลองกลับไปดูได้นะคะกลับไปดูของคุณพ่อคุณแม่ได้ว่าสมุดบัญชีธนาคารของคุณพ่อคุณแม่ด้านหน้าปกสมุดเขียนอย่างไรกันบ้างมีข้อมูลอะไรนะคะอันนี้คือประเภทที่1นะคะต่อมานะคะการฝากแบบประเภทที่2นะคะก็คือเงินฝากประจำเงินฝากประจำเนี่ยจะเป็นเงินนะคะที่นำไปฝากกับธนาคารตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดการฝากประเภทนี้จะไม่สามารถถอนเงินได้จนกว่าจะครบระยะเวลาตามกำหนดนะคะแสดงว่าเงินฝากประจำเนี่ยเราก็จะต้องมีการกำหนดระยะเวลากับธนาคารนั่นเองนะคะ

0: ฎอย่างไรเขาบอกว่าเป็นเงินฝากที่ผู้ฝากจะถอนเงินได้นะคะเมื่อสิ้นกำหนดระยะเวลาตามที่ตกลงกับธนาคารเช่นเราทำข้อตกลงกับธนาคารบอกว่าจะฝากเงินแบบประจำ3เดือน6เดือน1ปี2ปีเป็นต้นไปนั่นเองนะคะเราถึงจะสามารถถอนเงินเหล่านี้ออกมาได้แต่ถ้าสมมติว่าเรามีความจำเป็นใช่ไหมคะเขาได้บอกไว้ว่าอย่างไรก็ตามถ้าผู้ฝากหากมีความจำเป็นจะต้องถอนเงินก่อนระยะเวลากำหนดผู้ฝากจะไม่ได้รับผลตอบแทนที่ธนาคารกำหนดผลตอบแทนคืออะไรลูกคืออะไรผลตอบแทนคืออะไรที่เราจะได้จากธนาคารอ่ะกลุ่มที่3ตอบว่าดอกเบี้ยนั่นเองถ้าสมมติว่าเราบอกกับธนาคารข้อตกลงบอกว่าจะฝากเงินนะคะระยะเวลา1ปีในการฝากเงินประจำแต่เราเนี่ยต้องการถอนเงินก่อน1ปีถอนได้ไหมลูกได้ไหมคะได้แต่เราจะไม่ได้อะไรลูกไม่ได้ดอกเบี้ยเงินฝากนั่นเองนะคะในที่นี้นี่คือการฝากเงินแบบประจำนักเรียนจะเห็นได้ว่าการฝากเงินแบบออมทรัพย์กับการฝากเงินแบบประจำแตกต่างกันไหมลูกแตกต่างกันการฝากเงินแบบออมทรัพย์เป็นยังไงลูก
1: ฝากเม
0: ื่
1: อไหร
0: ่ก็ได้ถอนเมื่อไหร่ก็ได้มีระยะเวลากำหนดไหมลูก
1: ไม
0: ่มีแต่การฝากแบบประจำเป็นยังไงคะ
1: มี
0: เวลาที่เรากำหนดกับธนาคารไว้นั่นเองนะคะตามข้อตกลงแต่ถ้าสมมติว่าการฝากประจำเราจะถอนก่อนก็ได้นั่นเองนะคะแต่เราเนี่ยอาจจะไม่ได้รับค่าตอบแทนจากธนาคารกำหนดไว้นั่นเองก็คือดอกเบี้ยนะคะอ่ะเราเรียนรู้ไปแล้วว่าการฝากเงินมีกี่ประเภทถูกต้องไหมคะและในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการฝากเงินต้องเตรียมสิ่งใดบ้างถ้าฝากเงินผ่านธนาคารถ้าเราไปธนาคารเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะนักเรียนเห็นบอร์ดกระดานไหมลูกเห็นไหมเอ่ยเห็นบอร์ดกระดานทุกคนนะคะดังนั้นแล้ววันนี้ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กันว่าไปธนาคารเนี่ยไปฝากเงินจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะนักเรียนเขียนลงบอร์ดกระดานของเราเลยว่าเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างแล้วเราจะมาพูดคุยกันนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลย

0: นักเรียนภายในกลุ่มนะคะก็ช่วยกันระดมความคิดแล้วว่าถ้าเราเนี่ยไปฝากเงินที่ธนาคารเนี่ยจะต้องเตรียมสิ่งใดบ้างทำตัวอย่างไรบ้างนะคะอ่ะคุณครูอยากได้ตัวอย่างสัก 1-2 กลุ่มมีไหมเอ่ยมีตัวแทนกลุ่มไหมคะด้านหลังยกมือครูเห็นกลุ่มที่4ใช่ไหมคะหนูกลุ่มหนูเขียนอะไรไปบ้างในการยกตัวอย่างนะคะลองพูดให้เพื่อนๆฟังหน่อยพูดอยู่กับกลุ่มของตัวเองได้เลย
1: สิ่งที่ต้องเตรียม 1. สมุดบัญชี 2. เงินครับ 3. บัตรประชาชนครับ
0: เพื่อนบอกว่าเตรียมมา3สิ่งใช่ไหมคะใครตอบเหมือนเพื่อนบ้างมีเห็นไหมหลายกลุ่มเลยเอามือลงนะคะนำมือลงเรามาดูกันว่าสิ่งขอบคุณมากค่ะกลุ่มที่4สิ่งที่เราตอบกันนะคะจะเป็นอย่างไรที่เราจะต้องเตรียมไปหรือไปถึงธนาคารแล้วจะต้องทำตัวอย่างไรกันบ้างนะคะมาดูกันเลย1เลยนะคะเตรียมบัตรประชาชนเห็นเปล่าเหมือนเพื่อนกลุ่มที่4ตอบเลยและเตรียมสมุดบัญชีของธนาคารด้วยนั่นเองนะคะวิธีที่1นะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมสมุดบัญชีบัตรประชาชน2เมื่อเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะเราอยู่บ้านได้ไหมลูกเตรียมทุกอย่างแล้วเราอยู่บ้านได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: เราต้องไปไหนลูกเราต้องเดินทางไปยังธนาคารที่เราฝากเงินสาขาใดก็ได้เพราะว่าธนาคารมีเหมือนกันใช่ไหมลูกแต่อาจจะต่างสาขาในบางพื้นที่เช่นอาจจะมีสาขาหัวหินใช่ไหมลูกสาขากุยบุรีนั่นเองนะคะอันนี้ข้อที่2นะคะเราต้องเดินทางไปที่ธนาคารนะคะต่อมาเมื่อเดินทางไปถึงแล้วอยู่ๆเราเอาสมุดบัญชีไปให้พนักงานเลยได้ไหมลูกไม่ได้เราก็จะต้องมีการกรอกรายละเอียดลงในใบฝากเงินและรอเรียกคิวเราต้องกดบัตรคิวก่อนนะลูกนะเราก็ทำการกรอกให้เรียบร้อยว่าเราจะฝากเงินจำนวนเท่าไหร่10,000 20,000 2,000 ต่างๆนะคะเมื่อเขียนเรียบร้อยแล้วเราก็มากดนะคะบัตรคิวที่มีลักษณะแบบนี้ถ้าใครไปกับคุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยเห็นเคยพบเจอใช่ไหมคะเรากรอกรายละเอียดแล้วในวิธีที่3นะคะต่อมาวิธีที่4เมื่อทำทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราได้คิวเรียกของเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีการยื่นใบฝากเงินสมุดเงินฝากและบัตรประชาชนเราต้องยื่นทั้งหมดกี่สิ่งคะ
2: 3
0: สิ่งที่คุณครูนำมาให้ดูเลยนะคะในที่นี้นี่คือวิธีที่4นั่นเองนะคะต่อมาวิธีที่5เราฝากเงินเราก็จะต้องมีการตรวจสอบจำนวนเงินและตรวจสอบยอดเงินในสมุดเงินฝากเราไปฝากเงินใช่ไหมลูกแล้วนำเงินสดไปฝากที่ธนาคารเราก็ต้องตรวจสอบอะไรลูก
2: ตรวจสอบ
0: จำนวนเงินในไหนเนี่ย
2: ใน
0: สมุดบัญชีของเราต้องเปิดดูว่าเงินเข้าครบไหมเราฝาก 1,000 ก็ต้องดูว่ายอดฝาก 1,000 จริงหรือไม่ในที่นี้ต้องตรวจสอบทุกครั้งเลยนั่นเองนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้นะคะเผื่อในอนาคตนะคะเราต้องใช้แน่นอนอยู่แล้วนะคะเราเรียนรู้การฝากเงินไปแล้วนะคะการฝากเงินมี2ประเภทใช่ไหมลูกคืออะไรบ้างไหนลองทวนสิการฝากแบบไหนคะ
2: การฝาก
0: ออมทรัพย์หรือสะสมทรัพย์ประเภทที่2คือการฝากแบบประจำนั่นเองนะคะเรารู้แล้วว่าถ้าเราไปธนาคารจะทำอย่างไรนั่นเองนะคะเมื่อมีการฝากเงินแล้วก็ต้องมีการถอนเงินนั่นเองนะคะการถอนเงินเลยก็คือการที่เบิกเงินไว้กับธนาคารนะคะออกมาใช้จ่ายนะคะในการถอนเงินผ่านธนาคารจะมีขั้นตอนอะไรบ้างนักเรียนเคยไปถอนเงินกับคุณพ่อคุณแม่บางคนเคยไปนะคะแต่วิธีจะเป็นอย่างไรนะคะบางคนอาจจะเห็นหลากหลายวิธีนะคะเราลองมานะคะ ดูสิว่าวิธีการถอนเงินต้องเตรียมสิ่งใดบ้างถ้าถอนเงินผ่านธนาคารเมื่อสักครู่นี้ฝากเงินใช่ไหมลูกแล้วถอนเงินต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะอ่ะลงมือเขียนในบอร์ดกระดานได้เหมือนเดิมเลยนะคะ

0: ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ลองเขียนวิธีการถอนเงินนะคะต้องเตรียมสิ่งใดบ้างถ้าเราไปถอนเงินที่ธนาคารนั่นเองนะคะเมื่อสักครู่นี้ฝากเงินไปแล้วเราก็จะมาทางด้านถอนเงินเรามาดูกันในข้อที่1เลยเตรียมอะไรลูกเตรียมสมุดบัญชีเหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะแล้วอีกหนึ่งอย่างคือต้องเตรียมบัตรประชาชนนะคะเตรียมหรือยังเราเตรียมเขียนไหมลูกเขียนนะคะต่อมาสิ่งที่ต้องเตรียมต่อไปคือเราจะต้องไปถอนเงินที่ธนาคารเราก็ต้องเดินทางไปที่ไหนลูกไปที่ธนาคารที่เราฝากเงินสาขาใดก็ได้นะคะในที่นี้ต่อมา 3. กรอกรายละเอียดลงในใบถอนเงินแล้วก็รอเรียกคิวเหมือนเดิมนะคะเขียนเปล่ากลุ่มไหนเขียนเรามีใบฝากเงินแล้วเราก็จะต้องมีใบถอนเงินเหมือนกันนะคะต่อมานะคะยื่นใบถอนเงินนะคะสมุดเงินฝากและบัตรประชาชนเรายื่นกี่อย่างในนี
1: ้
0: 3อย่างนั่นเองนะคะเรายื่น3อย่างต่อมาเมื่อเรายื่นเรียบร้อยแล้วนะคะตรวจสอบเงินและตรวจสอบยอดเงินในสมุดเงินฝากด้วยเพราะว่าเราไปถอนเงินมาแล้วถอนเงินเราจะได้เงินอะไรมาลูกเงินสดเลยเป็นธนบัตรใช่ไหมคะเราก็ต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยว่าเราถอนเงินมาเราได้เงินครบตามจำนวนไหมไม่ใช่แค่ตรวจสอบเงินที่เราได้มาอย่างเดียวเราต้องตรวจสอบอะไรด้วยลูกตรวจสอบอะไรลูกสมุดบัญชีว่าเราถอนเงินมาแล้วเรายังมีเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีเท่าไหร่นั่นเองนะคะก็เป็นการตรวจสอบนั่นเองนะคะเมื่อนักเรียนเดินทางไปที่ธนาคารไม่ว่าจะเป็นการฝากเงินหรือถอนเงินนะคะควรตรวจสอบทุกครั้งนะคะเราเรียนรู้ไปแล้วฝากเงินแล้วก็ถอนเงินแต่อีกหนึ่งหัวข้อเรายังไม่ได้เรียนคือหัวข้ออะไรลูกอะไรเอ่ยเราเรียนฝากเงินถอนเงินไปแล้วอีกหนึ่งหัวข้อคือดอกเบี้ยต่างๆนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่าดอกเบี้ยต่างๆจะมีอะไรบ้างประกอบไปด้วยอะไรบ้าง1เลยคือดอกเบี้ยเงินฝาก2คือดอกเบี้ยกู้ยืมเคยได้ยินมั้ยลูก2ชื่อนี้เคยได้ยินในชื่อไหนข้อ1หรือข้อ2ลูกข้อ1ข้อ1ก็เคยได้ยินข้อ2ก็เคยได้ยินนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทั้ง2หัวข้อ2ประเภทนี้จะแตกต่างกันอย่างไรกันบ้างนะคะเริ่มกันที่ดอกเบี้ยเงินฝากเลยนะคะเด็กๆดูนะคะดอกเบี้ยเงินฝากจะได้จากที่ไหนนะคะได้อย่างไรเขาบอกว่าดอกเบี้ยเงินฝากเป็นค่าตอบแทนที่ธนาคารจะต้องจ่ายแก่ผู้ฝากเมื่อเรานำเงินไปฝากกับธนาคารจะคิดดอกเบี้ยของเงินฝากให้กับเราแสดงว่าดอกเบี้ยเงินฝากเราจะได้รับตอนไหนลูกเมื่อนำเงินไปฝากดอกเบี้ยเนี่ยจะได้รับเป็นปีนะคะเป็นปีนะคะที่ธนาคารเนี่ยที่จะให้ดอกเบี้ยกับเรานั่นเองนะคะต่อมาประเภทที่2ก็คือจะเป็นดอกเบี้ยกู้ยืมดอกเบี้ยกู้ยืมนะคะเกิดขึ้นจากธนาคารนำเงินที่รับฝากไปให้บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆกู้ยืมโดยผู้กู้ยืมจะต้องจ่ายดอกเบี้ยกู้ยืมให้แก่ธนาคารแสดงว่าดอกเบี้ยกู้ยืมเราจะได้จากธนาคารหรือเราจะต้องให้กับธนาคาร
1: ให
0: ้กับธนาคารเมื่อเราไปกู้ยืมนะคะเราก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับธนาคารนั่นเองนะคะแล้วก่อนที่จะสู่ช่วงปฏิบัติเนี่ยเราลองมาสรุปดอกเบี้ยต่างๆก่อนดอกเบี้ยมีกี่ประเภทลูก2ประเภท1คือดอกเบี้ยเงินฝาก2คือ
1: ดอกเบ
0: ี้ยกู้ยืมทั้ง2อย่างนี้แตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันนั่นเองนะคะดอกเบี้ยเงินฝากคือสิ่งที่เราฝากเงินแล้วเราได้ดอกเบี้ยจากธนาคารแต่ดอกเบี้ยกู้ยืมคือสิ่งที่เราจะต้อง จ่ายให้กับธนาคารนั่นเองนะคะอ่ะในวันนี้เราจะมาดูในขั้นปฏิบัติของเราในคำชี้แจงให้นักเรียนสรุปนะคะการฝากเงินถอนเงินและดอกเบี้ยต่างๆนั่นเองค่ะคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนให้นักเรียนสรุปการฝากเงินถอนเงินและดอกเบี้ยต่างๆคำชี้แจงครูปลายทางครูให้นักเรียนสรุปการฝากเงินถอนเงินและดอกเบี้ยต่างๆ 2. ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมนะคะเด็กๆมาดูหน้าตาของใบงานที่เท่าไหร่ลูก
1: ใบงาน
0: ที่5จะมีกรอบช่องให้กี่ช่องลูก4ช่องอ่ะ4ช่องในช่องแรกคือช่องอะไรลูกการดูในจอลูกหันมาดูในจอการอะไรลู
1: ก
0: ฝากเงินช่องที่2คือการถอนเงินช่องที่3คือดอกเบี้ยดอกเบี้ยเงินฝากและช่องที่4คือดอกเบี้ยกู้ยืมเห็นไหมคะครูแยกประเภทดอกเบี้ยให้เรียบร้อยแล้วจะครบทั้งหมด4ช่องเลยนะคะที่เราได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ได้สรุปตามหัวข้อนั้นๆไปแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเราลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: หลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำใบงานแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูแนวคำตอบกันในวันนี้นะคะหลังจากที่เราเรียนรู้กันมานั่นเองนะคะนักเรียนก็สามารถตรวจสอบแนวคำตอบได้นะคะอย่าลืมนะคะเขียนว่าการฝากเงินนะคะมีกี่ประเภทอย่าลืมนะเพิ่มเติมลงไปได้นะคะการถอนเงินดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยกู้ยืมนั่นเองนะคะลองตรวจสอบคำตอบดูนะคะเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถส่งให้กับคุณครูภายในห้องเรียนนะคะหรือนักเรียนปลายทางก็ส่งให้กับคุณครูปลายทางเพื่อทำการตรวจสอบอีก1ครั้งก็ได้นั่นเองนะคะเมื่อเราเรียนรู้แล้วเราจะมาสรุปบทเรียนกันในวันนี้นะคะในหัวข้อที่เราเรียนรู้กันในหัวข้อแรกเลยก็คือการฝากเงินนะคะคือการนำเงินไปเก็บสะสมไปฝากไว้กับธนาคารทำให้เงินไม่สูญหายและได้รับดอกเบี้ยเงินฝากเป็นผลตอบแทนนะคะในหัวข้อที่2ที่เราเรียนก็คือการถอนเงินคือการเบิกเงินที่ฝากไว้กับธนาคารออกมาเพื่อใช้จ่ายนั่นเองค่ะและต่อมาก็คือดอกเบี้ยเงินฝากนะคะเป็นค่าตอบแทนที่ธนาคารจะต้องจ่ายแก่ผู้ฝากเมื่อเรานำเงินไปฝากกับธนาคารจะคิดดอกเบี้ยของเงินฝากให้กับเรานะคะและสุดท้ายเลยนะคะก็คือดอกเบี้ยกู้ยืมเกิดขึ้นจากธนาคารนำเงินที่รับฝากไปให้บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆกู้ยืมโดยผู้กู้ยืมนะคะจะต้องจ่ายดอกเบี้ยกู้ยืมให้แก่ธนาคารนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้กันมานั่นเองไม่ว่าจะเป็นเงินฝากนะคะการฝากเงินถอนเงินและดอกเบี้ยต่างๆทั้ง2ประเภทนี้นั่นเองนะคะและบทเรียนในครั้งต่อไปบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเงินและสกุลเงินในประเทศไทยนั่นเองว่าในประเทศไทยของเรานะคะใช้เงินแบบใดกันบ้างนะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปคือใบงานที่6เรื่องเงินและสกุลเงินในประเทศไทยนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดของคอพารอ
2: ค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันเดรี่ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณครูและนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้นะคะเรากลับพบกันในรายวิชาศิลปะสาระดนตรีนาฏศิลป์นะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะวันนี้พบกับคุณครูจันทิมาอนุกูลหรือว่าครูแต๊กนั่นเองค่ะเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาระทัศนศิลป์ไปแล้วใช่ไหมคะกับครูอะไรเอ่ยครูอาร์ใช่ไหมคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันนะคะกับสาระดนตรีนาฏศิลป์นะคะกับครูแต๊กนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะเนื้อหาวิชาที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะเป็นในเรื่องของประเภทของวงดนตรีนั่นเองค่ะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราก่อนวันนี้นะคะในเรื่องของประเภทของวงดนตรีค่ะเด็กๆนะคะจะต้องเรียนรู้เรื่องของเครื่องดนตรีก่อนด้วยใช่ไหมคะก่อนจะมาเป็นวงเนี่ยก็ต้องมีเครื่องดนตรีมาก่อนนะคะถึงจะมารวมกันเป็นวงดนตรีนะคะข้อหนึ่งเลยนะคะเด็กๆจะต้องระบุเครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทยแต่ละประเภทค่ะ2ค่ะจำแนกเครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทยแต่ละประเภทค่ะและ3ค่ะตระหนักและเห็นคุณค่าการนำเครื่องดนตรีไปใช้ประโยชน์ค่ะและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะของเราวันนี้ที่เด็กๆของค่ะจะได้เรียนรู้กันพร้อมไหมคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะคะปลายทางก็น่าจะพร้อมแล้วนะคะวันนี้นะคะในเรื่องของสาระดนตรีของเรานะคะประเภทของวงดนตรีนะคะวันนี้คุณครูมีคำถาม1คำถามมาให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะได้ตอบกันนะคะว่าเด็กๆเนี่ยเคยนะคะพบเห็นเครื่องดนตรีไทยอะไรบ้างยกมือแล้วตอบได้เลยนะคะทีละกลุ่มนะคะกลุ่มที่1ก่อนข้อ1ชนิดค่ะ
3: ประเภทตีค่ะ
2: คุณครูคำว่าเครื่องดนตรี
3: ระนาดเอกค่ะ
2: ระนาดเอกถูกต้องนภัทรกลุ่มที่1กลุ่มขอกลุ่มละ2คนห้ามซ้ำกันนะคะปลายทางตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะ
4: จะเคครับ
2: จะเคนะคะถูกต้องต่อไปกลุ่มที่2กลุ่มที่2ค่ะ
5: ของค่ะ
2: ของนะคะถูกต้องขออีก1คนค่ะกลุ่มที่2
6: ขิมค่ะ
2: ขิมถูกต้องค่ะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะ
7: ระนาดทุ้มค่ะ
2: ระนาดทุ้มเมื่อสักครู่นี้เพื่อนกลุ่มที่1บอกว่าระนาดแปลว่าเป็นระนาดเอกใช่ไหมคะต่อไปค่ะ
8: กลองยาวค่ะ
2: กลองยาวนะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะ
9: ชิงค่ะ
2: ชิงถูกต้องไหมคะใช่แล้วนะคะเป็นเครื่องดนตรีไทยค่ะ
10: กระจับปี
2: กระจับปีโอ้เก่งมากๆเลย

0: ่อไปกลุ่มที่5ค่ะอะไรเอ่ย
1: ซออู้ค่ะ
0: ซออู้ขออีก1คนค่ะ
1: กลองแขกค่ะ
0: กลองแขกปรบมือให้กับทุกคนที่ตอบนะคะทุกกลุ่มเลยอันนี้เด็กๆ เคยพบเห็นไหมคะเคยเห็นไหมคะที่ตอบมาเนี่ยเครื่องดนตรีที่เด็กๆตอบมาเนี่ยเคยพบเห็นไหมคะเคยนะคะเคยเห็นที่ไหนคะ
2: ที
0: ่โรงเรียนใช่ไหมคะแล้วที่อื่นล่ะคะเคยเห็นไหมคะ
2: เคย
0: กองยาวแบบเนี้ยเราเคยไปพบเห็นที่อื่นไหมคะ
2: เคย
0: นะคะเคยเห็นที่ไหนคะตามงานมีตามงานด้วยใช่ไหมคะงานอะไรคะเวลาเขาเล่นกันงานบวชถูกต้องการแห่ขันมากแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ในพิธีต่างๆนั่นเองนะคะและนี่ก็คือเครื่องดนตรีที่เด็กเคยพบเห็นมานั่นเองทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าเครื่องดนตรีที่เด็กพูดมาตอบคุณครูมานะคะมีประเภทอะไรบ้างจัดอยู่ในกลุ่มของประเภทอะไรบ้างนะคะถามความรู้เดิมด้วยนะคะเครื่องดนตรีไทยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะกี่ประเภทคะ4ประเภทมีอะไรบ้าง
3: เคร
0: ื่อง
3: ด
0: ี
3: ด
0: มีเครื่องดีด
3: เคร
0: ื่
3: อง
0: สีเครื่องตีสุดท้ายก็คือเครื่องเป่านั่นเองนะคะท่องง่ายๆคือดีดสีตีเป่านะคะดีดสีตีและเป่านะคะทีนี้เรามาดูว่าแต่ละประเภทมีเครื่องดนตรีอะไรบ้างนะคะเรามาดูประเภทแรกเลยนั่นก็คือประเภทของเครื่องดีดนะคะนี้มาดูประเภทของเครื่องดีดนะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างของเครื่องดนตรีเท่านั้นนะคะเด็กๆก็ต้องจำในเรื่องของเครื่องดนตรีแต่ละประเภทด้วยเพราะว่าเดี๋ยวช่วงท้ายเราจะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องทราบเรื่องของประเภทของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดด้วยนะคะก็จะมีจะเคนะคะกลุ่มที่1ตอบว่าจะเคใช่ไหมคะจะเคนะคะจะจัดอยู่ในกลุ่มของเครื่องดีดนะคะเครื่องดีดเนี่ยเวลาเราจะบรรเลงเราจะใช้วิธีใดคะทำให้มันเกิดเสียงขึ้นมา
2: ด
0: ีเราจะใช้วิธีการดีดใช้อะไรดีดคะนิ้วดีดหรือใช้วัสดุนะคะถ้าเป็นจักเข้ก็จะเรียกว่าไม้ดีดนะคะไม้ดีดนะคะถ้าเกิดเป็นซึ่งอันนี้คือเครื่องดนตรีหนึ่งอย่างนั่นก็คือซึ่งนะคะเป็นเครื่องดนตรีภาคเหนือนะคะเขาก็จะใช้อะไรดีดคะเป็นแผ่นไม้นะคะหรือว่าปิกนั่นเองนะคะมีลักษณะคล้ายอะไรเอ่ย
2: ก
0: ี
2: ตาร์
0: กีตาร์ของเครื่องดนตรีสากลนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือซึ่งต่อไปมีอะไรอีกพินเพี้ยเด็กๆรู้จักไหมคะพินเพี้ยและกระจับปีกระจับปีนะคะสังเกตดูนะคะบางคนสับสนนะคะว่ากระจับปีเนี่ยเอปีมันต้องเป่าสิใช่ไหมคะแต่จริงแล้วกระจับปีนะคะเป็นลักษณะเหมือนอะไรเอ่ยกีตาร์นั่นเองนะคะจัดอยู่ในกลุ่มประเภทของเครื่องดีนะคะและพินเพี้ยเด็กดูพินเพี้ยลักษณะของพินเพี้ยนะคะเราจะใช้ผู้ชายเป็นผู้เล่นเท่านั้นทำไมถึงใช้ผู้ชายเป็นผู้เล่นเท่านั้นเพราะว่าเราจะไม่สวมเสื้อในการเล่นนะคะเราจะใช้ตรงกะลากลางกะลาตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเราจะใช้กะลานะคะครอบไว้ที่หน้าอกแล้วก็ดีดแบบนี้นะคะเราจึงใช้แค่ผู้ชายเป็นผู้เล่นเท่านั้นนะคะเป็นเครื่องดนตรีของภาคเหนือนั่นเองค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างนะคะของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดต่อไปประเภทเครื่องสีนะคะประเภทเครื่องสีนะคะตัวอย่างคือวันนี้คุณครูนำมาซออูเมื่อกี้เพื่อนบอกแล้วนะคะซออูแล้วก็มีซอดวงทำยังไงให้มันเกิดมีเสียง

0: ขึ้นมาคะ
1: ส
0: ีใช้อะไรสีคะเขาเรียกว่าอะไรคะ
1: ใช
0: ้ไม้สีเด็กๆสังเกตดูนะคะตรงที่เขาเอาไว้สีเนี่ยเขาเรียกว่าคันชักตรงนี้นะคะทำมาจากหางม้านะคะเอามาขึงนะคะแล้วก็สีไปที่สายนะคะเกิดการเสียดสีกันนะคะจนเกิดเสียงขึ้นมานะคะการแบ่งประเภทของเครื่องดนตรีเนี่ยเราบรรเลงทำให้มันเกิดเสียงวิธีไหนก็จะจัดอยู่ในกลุ่มนั้นนะคะจำง่ายๆเลยนะคะต่อไปซออะไรคะซอสามสายนะคะซอสามสายซอสามสายทำไมเขาถึงเรียกซอสามสายเพราะจำง่ายๆเลยเพราะว่ามี3สายนั่นเองนะคะลักษณะเหมือนคันธนูเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของเครื่องสีดทีนี้เรามาดูต่อไปประเภทของเครื่องตีกันบ้างนะคะประเภทที่3นะคะก็คือประเภทของเครื่องตีเครื่องตีเนี่ยจะมีเยอะมากที่สุดนะคะเยอะกว่าทุกเครื่องเลยนะคะเครื่องตีนะคะมีอะไรบ้างนะคะเครื่องตีจะแบ่งออกได้อีก3ประเภทนะคะเครื่องตีเนี่ยจะแบ่งย่อยไปอีก3ประเภทนั่นก็คือเครื่องตีที่ทำจากทำจากอะไรคะทำจากไม้แล้วมีอะไรอีกทำจากโลหะและทำจากหนังนั่นเองนะคะทำจากไม้นะคะทำจากโลหะแล้วก็ทำจากหนังหนังนี่คือทำมาจากหนังอะไรเดี๋ยวทราบไหมคะหนังสัตว์ต่างๆเช่นหนังวัวหนังควายหนังข้างนะคะหนังงูก็มีเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นประเภทของเครื่องตีนะคะเราจะแยกออกเป็น3ประเภทนั่นก็คือทำจากไม้ทำจากโลหะและทำจากหนังนะคะทีนี้เรามาดูที่ทำจากไม้บ้างทำจากไม้นะคะตัวอย่างที่ครูนำมานั่นก็คือระนาดเอกกับระนาดทุ้มนะคะเด็กๆสังเกตดูลักษณะเห็นไหมคะเราต้องใช้อะไรตีคะ
1: ใช้ไม
0: ้ต้องมีไม้ในการตีนะคะทำให้เกิดเสียงนะคะเวลาตีก็ตีตรงพื้นระนาดนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือประเภทเครื่องตีที่ทำจากไม้นะคะต่อไปเครื่องประกอบจังหวะที่ทำจากไม้นะคะเป็นอยู่ในกลุ่มของเครื่องตีที่ทำจากไม้นั่นเองนั่นก็คือกลับคู่และกลับพวงเด็กๆเคยพบเห็นไหมคะกลับเคยเห็นไหมคะเคยเห็นนะคะเป็นไม้สองอันเอามาตีกันนะคะเป็นเครื่องประกอบจังหวะนั่นเองแล้วก็จะมีกลับพวงมีลักษณะคล้ายอะไรเอ่ยคล้ายพัดคล้ายไหมคะนะคะกลับพวงจะมีลักษณะคล้ายพัดนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูเครื่องตีที่ทำจากโลหะกันบ้างมีอะไรคะเรียกว่าคล้องวงใหญ่แล้วก็มีคล้องวงเล็กนะคะคล้องวงใหญ่และคล้องวงเล็กลักษณะเด็กๆสังเกตคล้องทำมาจากไม้นี่นาใช่ไหมคะแต่มีโลหะด้วยทำไมจัดอยู่ในกลุ่มของทำจากโลหะคะไปทางตอบนะคะทำไมคะเวลาเราตีตรงไหนคะตรงโลหะตรงลูกของมันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เลยจัดอยู่ในกลุ่มของเครื่องตีที่ทำจากโลหะนั่นเองนะคะเวลาตีใช้อะไรตีต้องมีไม้ตีเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือคล้องวงต่อไปนะคะเครื่องประกอบจังหวะกันบ้างเด็กๆเคยพบเห็นไหมคะ
1: เคย
0: นะคะมีอะไรบ้างมีชิงแล้วก็ฉาบนะคะฉาบเนี่ยก็จะแบ่งเป็นฉาบเล็กแล้วก็ฉาบใหญ่ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นเครื่องตีที่ทำจากโลหะนั่นเองต่อไปประเภทเครื่องตีที่ทำจากหนังกันบ้างเด็กๆลองดูนะคะมีอะไรบ้าง

0: ะโพนไทยกลองแขกนะคะเมื่อสักครู่นี้มีเพื่อนตอบมานะคะกลองแขกแล้วก็ตะโพนไทยที่ได้สังเกตดูเห็นไหมคะทำมาหนังนะคะเวลาเราตีตรงไหนคะตีตรงหนังใช่ไหมคะตรงหนังด้านข้างเส้นๆใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ไหมคะไม่ใช่นะคะต้องตีตรงหน้าหนังของมันนะคะทำให้เกิดเสียงแล้วก็จะมีวิธีการตีที่แตกต่างกันนะคะต่อไปนะคะมีอะไรอีกมีกลองชาตีแล้วก็มีกลองยาวนะคะกลองยาวเด็กๆเคยพบเห็นใช่ไหมคะเยอะแยะเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นเครื่องตีที่ทำจากหนังนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูประเภทสุดท้ายประเภทสุดท้ายคือเครื่องอะไรเอ่ยเครื่องเป่านะคะเครื่องเป่านั่นเองนะคะทีนี้มาดูนะคะเครื่องเป่าคุณครูนำมามีอะไรบ้างเขาเรียกว่าอะไรคะคลุยเพียงอเด็กๆเคยพบเห็นไหมคะเคยเห็นบ่อยเลยใช่ไหมคะคลุยเพียงอแล้วก็มีอะไรอีก
1: คล
0: ุยอู้นะคะคลุยอู้เครื่องเป่าเนี่ยเขาจะแยกออกเป็นอีก2ประเภทนั่นก็คือที่มีลิ้นกับไม่มีลิ้นนะคะคุยเนี่ยจัดอยู่ในเครื่องเป่าที่ไม่มีลิ้นนะคะส่วนถ้าเกิดเป็นปีเด็กๆสังเกตดูเห็นไหมคะด้านบนเห็นไหมคะอันนี้คือเครื่องเป่าที่มีลิ้นนะคะซึ่งลิ้นเนี่ยเราทำมาจากใบตาลนะคะเอามาตัดแต่งนะคะแล้วก็เป่าผ่านใบตาลนะคะแล้วก็กดให้มันเกิดเสียงขึ้นมานะคะอันนี้ก็คือมีอะไรบ้างมีปีในปีนอกนะคะมีปีชวาปีมอนนะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นที่ครูนำมาให้เด็กๆได้ดูกันนะคะมีอะไรอีกปีชวาแล้วก็ปีมอนเด็กๆสังเกตดูเห็นไหมคะปีชวาแล้วก็ปีมอนนะคะต่อไปเราจะนำเครื่องดนตรีเหล่านี้ค่ะมาผสมกันเป็นวงดนตรีขึ้นมานะคะแต่ละวงนะคะแต่ละประเภทก็จะแตกต่างกันนะคะโดยวงดนตรีไทยนะคะเราจะแบ่งได้ออกเป็น3ประเภทนั่นก็คือมีอะไรบ้างคะเรียกว่าวงอะไรคะ
1: ว
0: งปี่พาดนะคะต่อไปวงเครื่องสายและวงมโหรีนะคะก็จะมีวงปี่พาดนะคะวงเครื่องสายวงมโหรีนะคะทีนี้เรามาดูว่าแต่ละวงเนี่ยมีลักษณะอย่างไรเขานำเครื่องดนตรีอะไรไปผสมกันให้เกิดวงนี้ขึ้นมานะคะวงปี่พาดนะคะจะเป็นวงดนตรีไทยนะคะที่ใช้เครื่องเป่าเป็นหลักในการบรรเลงและมีเครื่องตีในการให้จังหวะซึ่งวงปี่พาดนะคะยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นอีกหลายรูปแบบเลยนะคะก็จะมีวงปี่พาดชาตรีวงปี่พาดไม้แข็งนะคะวงปี่พาดไม้นวมอันที่2สังเกตดูนะคะว่าวงปี่พาดไม้แข็งกับไม้นวมมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรไหนลองเดาซิทราบไหมคะไม้ค่ะไม้ในการตีเช่นระนาดเราจะใช้ไม้แข็งในวงปี่พาดไม้แข็งเสียงมันก็จะเป็นยังไงเสียงเป็นยังไงคะดังนะคะเสียงดังเสียงแหลมเสียงชัดแต่ถ้าเป็นไม้นวมจะเป็นการใช้ไม้นวมในการตีเสียงก็จะเป็นยังไงคะเบากว่านั่นเองนะคะต่อไปมีวงปี่พาดดึกดำบรรพ์วงปี่พาดนางหงนะคะแล้วก็วงปี่พาดมอญนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของวงปี่พาดนั่นเองค่ะทีนี้คุณครูมีการบรรเลงค่ะวงปี่พาดมาให้เด็กๆได้ชมกันนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ

ค่ะปรบมือให้กับนะคะวิดีโอชุดนี้ด้วยค่ะวันนี้นะคะคุณแต่ก็ขอขอบคุณนะคะสื่อนะคะที่ใช้เพื่อการศึกษานะคะการบรรเลงวงปีพาทไม้แข็งนะคะเผยแพร่โดยกลุ่มดุริยางค์ไทยนะคะสำนักการสังคีตกรมศิลปากรนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีตัวอย่างใช่ไหมคะเป็นการบรรเลงวงปีพาทไม้แข็งทีนี้ถึงคำถามของเราบ้างนะคะในวงนี้มีเครื่องดนตรีอะไรบ้างคะเครื่องดนตรีอะไรบ้างคะระนาดเอกระนาดทุ้มของวงเล็กมีของวงเล็กมีอะไรอีกคะของวงใหญ่มีอะไรอีกตับโพนไทยชิงอะไรคะทราบไหมคะเด็กสังเกตเมื่อสักครู่นี้คุณครูวีเป็นกลองใช่ไหมคะกลองชาตรีแต่ลูกเล็กแต่นี้ลูกใหญ่เขาเรียกว่ากลองทัดนะคะแล้วมีอะไรอีกปีเป็นปีในนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของวงปีพาดนะคะที่ครูนำมาให้เด็กๆได้ชมกันนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อค่ะต่อไปวงที่สองคือวงเครื่องสายนะคะวงเครื่องสายนะคะจะเป็นวงดนตรีไทยที่ใช้เครื่องสายเป็นหลักนะคะในการบรรเลงแล้วก็มีเครื่องเป่านะคะประกอบทำนองนะคะแล้วก็มีเครื่องตีนะคะในการให้จังหวะนั่นเองเครื่องสายเป็นหลักเด็กๆลองสังเกตดูเครื่องอะไรบ้างที่มีสายจักเข้ถูกต้องมีอะไรอีกคะซออู้ซอด้วงมีอะไรอีกซอสามสายอันนี้ก็คือเป็นเครื่องสายนะคะเป็นหลักนะคะอันนี้เขาเรียกว่าวงเครื่องสายนะคะทีนี้วงเครื่องสายนะคะจะแบ่งได้ออกเป็นหลายประเภทเลยนะคะมีอะไรบ้างมีวงเครื่องสายเล็กวงเครื่องสายเครื่องคู่วงเครื่องสายผสมนะคะแล้วก็วงเครื่องสายปีชวานะคะยกตัวอย่างเช่นวงเครื่องสายปีชวาแปลว่าในวงนั้นจะต้องมีปีชวาเข้าไปผสมด้วยนะคะถูกต้องเลยแล้ววันนี้ค่ะครูแต๊กก็มีตัวอย่างของการบรรเลงวงเครื่องสายนะคะมาให้เด็กๆได้ชมกันแล้วอย่าลืมว่าเราจะต้องสังเกตเครื่องดนตรีนะคะในวงที่ครูนำมาให้เด็กๆได้ชมกันด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะ

0: ปรบมือให้กับวิดีโอชุดนี้ด้วยนะคะการบรรเลงนะคะวงเครื่องสายนะคะการบรรเลงวงเครื่องสายโดยกลุ่มดุริยางค์ไทยนะคะสำนักการสังคีตกรมศิลปากรนั่นเองค่ะเด็กๆคะเครื่องดนตรีในวงเครื่องสายนะคะที่คุณครูนำให้เด็กๆได้ชมกันมีอะไรบ้างเคมีอะไรคะซออู้ซอดวงมีอะไรคะกับอะไรคะกลับพวงถูกต้องมีอะไรคะมีอะไรอีกชิงเครื่องประกอบจังหวะนะคะมีชิงแล้วก็มีขุยด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีกลองเด็กๆสังเกตกลองเมื่อสักครู่นี้ไหมคะเขาเรียกว่าโทนรัมมนานะคะโทนรัมมนานะคะจะใช้ประกอบจังหวะในวงเครื่องสายนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของวงเครื่องสายนะคะต่อไปสุดท้ายวงอะไรคะ
1: วงมโหร
0: ีนะคะวงมโหรีนะคะจะเป็นการผสมผสานระหว่าง4ประเภทเลยเครื่องดนตรีทั้ง4ประเภทนำมาผสมกันนะคะเป็นวงมโหรีขึ้นมานะคะนี้เรามาดูว่าวงมโหรีเนี่ยแยกออกเป็นอะไรบ้างนะคะวงมโหรีขนาดเล็กนะคะวงมโหรีเครื่องคู่นะคะแล้วก็วงมโหรีเครื่องใหญ่นะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะประเภทของวงมโหรีนั่นเองนะคะวงมโหรีคืออะไรคะเป็นวงที่รวมนะคะเครื่องดนตรีทั้ง4ประเภทเลยนะคะมาบรรเลงรวมกันนั่นเองแล้ววันนี้ครูแต๊กก็มีตัวอย่างของวงมโหรีมาให้เด็กๆได้ชมกันเช่นเดิมนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ

0: รบมือให้กับการบรรเลงชุดนี้ด้วยค่ะอันนี้ก็คือเป็นสื่อนะคะวิดิทัศน์ที่ใช้เพื่อการศึกษานะคะเป็นการบรรเลงวงมโหรีนะคะเพลงเพชรน้อยโดยวิเศษดนตรีค่ะและนี่ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะของวงดนตรีนะคะทั้ง3ประเภทเลยมีอะไรบ้างมีวงปี่พาดนะคะ2วงเครื่องอะไรคะเครื่องสายและ3วงมโหรีนั่นเองค่ะวันนี้นะคะครูแต๋ก็มีกิจกรรมนะคะกิจกรรมดีๆมาให้เด็กๆได้ทำกันนะคะเป็นในเรื่องของเครื่องดนตรีและวงดนตรีนั่นเองนะคะโดยวันนี้นะคะกิจกรรมของครูนะคะก็คือจะให้เด็กๆนะคะทำแผนผังความคิดนะคะประเภทของเครื่องดนตรีนะคะประเภทของเครื่องดนตรีนะคะลงในสมุดหรือในกระดาษ A4 ก็ได้นะคะให้ไปทางเตรียมขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมกันนะคะแล้วก็ฝากคุณครูไปทางนะคะดูแลในการทำกิจกรรมให้ครูแต๋ด้วยนะคะเด็กๆคะคุณครูให้ทำแผนผังความคิดเรื่องเครื่องดนตรีใช่ไหมคะประเภทของเครื่องดนตรีโดยประเภทของเครื่องดนตรีแบ่งออกเป็นกี่ประเภททบทวน4ประเภทมีอะไรบ้างเครื่องดีดเครื่องสีเครื่องตีและเครื่องเป่านะคะโดยให้นักเรียนยกตัวอย่างเครื่องดนตรีแต่ละประเภทมา3ชนิดนะคะอย่างละ3ชนิดเท่านั้นนะคะทั้ง4ประเภทเลยนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เอาเลยค่ะเด็กๆคะเรียบร้อยไหมคะเสร็จเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยไหมคะบางคนก็ยังไม่เรียบร้อยใช่ไหมคะไม่เป็นไรเราสามารถนำกลับไปทำต่อที่บ้านเป็นการบ้านได้นะคะเด็กๆคะทบทวนอีกหนึ่งรอบให้ทุกคนวางดินสอลงตอนนี้ปลายทางด้วยนะคะทบทวนเครื่องดนตรีไทยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะ
1: 4
0: ประเภทมีอะไรบ้างเครื่องดีดยกตัวอย่างเครื่องดีดมาคนละ1ชนิดจะเคต่อไปมีอะไรอีกเครื่องสีเครื่องสีมีอะไรบ้างคะ
1: ซออ
0: ู้มีอะไรอีก
1: ซอด
0: ้
1: วง
0: ซอสามสายต่อไปเครื่องตีทำจากไม้ระนาดเอกอะไรคะกระพ่วงระนาดทุ้มนะคะต่อไปทำจากโลหะกันบ้างโลหะมีอะไรบ้างคะเครื่องตีทำจากโลหะ
1: ช
0: ิงถูกต้องฉาบ
1: ของวง
0: ใหญ่ของวงเล็กใช่ไหมคะต่อไปเครื่องตีที่ทำจากหนังกันบ้างมีอะไรบ้างคะ
1: ตะโพนไทย
0: ตะโพนไทยกลองแขกถูกต้องกลองยาวปลายทางตอบด้วยนะคะมีอะไรคะกลองชาตีถูกต้องนะคะต่อไปเครื่องเป่ากันบ้างนะคะเครื่องเป่าจะแยกออกเป็น2ประเภทนั่นก็คือมีลิ้นกับไม่มีลิ้นนะคะถ้าไม่มีลิ้นคืออะไรขลุ่ยเพียงออนั่นเองนะคะขลุ่ยอู้ถ้าเกิดมีลิ้นล่ะคะ
1: ม
0: ีอะไรบ้างปี่ชวาปี่ในปี่นอกปี่มอนเก่งมากๆเลยค่ะทีนี้เรื่องวงกันบ้างวงดนตรีล่ะคะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะมีอะไรมีวงอะไรบ้างคะวงปี่พาดวงเครื่องสายและวงมโหรีนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะในครั้งหน้านะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องของโน้ตดนตรีกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาสนุกกันเกี่ยวกับโน้ตดนตรีนะคะวันนี้นะคะให้เด็กๆกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็อย่าลืมทำกิจกรรมของครูแต๊กให้เสร็จเรียบร้อยด้วยนะคะปลายทางด้วยนะคะวันนี้นะคะครูแต๊กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนหมดทำความเคารพ

0: ไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง 195-197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ออมเงินไว้ซื้อของที่จำเป็นกันนะ
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งออมเงินที่เหลือจากค่าขนม

0: มและเงินที่ได้จากการช่วยคุณยายขายขนมนับหนึ่งจะเอาเงินไปซื้ออุปกรณ์เรียนแต่นับหนึ่งมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่กันนะนับหนึ่งแค่กระปุกออมสินออกมาแล้ว
1: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งนับเงินไปพร้อมๆกันนะว่าออมเงินได้ทั้งหมดเท่าไหร่พร้อมทั้งเขียนแสดงจำนวนเงินเป็นทศนิยมและตัวหนังสือ

0: ธนบัตรฉบับละ100บาทจำนวน4ฉบับเราคำนวณโดยเอา4คูณ100เท่ากับ400บาทมีธนบัตรฉบับละ20บาทจำนวน5ฉบับเราคำนวณโดยเอา5คูณ20เท่ากับ100บาทมีเหรียญ10บาทจำนวน10เหรียญเราคำนวณโดยเอา10คูณ10เท่ากับ100บาทมีเหรียญ1บาทจำนวน20เหรียญเราคำนวณโดยเอา20คูณ1เท่ากับ20บาทและสุดท้ายมีเหรียญ50สตางค์จำนวน3เหรียญเราคำนวณโดยเอา3คูณ50เท่ากับ150สตางค์หรือ1บาท50สตางค์หรือ 1.50 บาทคำตอบที่ได้คือนับ1ออมเงินได้ทั้งหมด621บาท50สตางค์หรือ 621.50 บาทท
1: ุกคนนับเงินได้ถูกต้องเก่งมาก
0: ๆเย้ นับเงินเสร็จแล้วงั้นเราไปที่ร้านขายเครื่องเขียนกันนะทุกคน
1: ตอนนี้นับ1นำเงินที่ออมไว้มาซื้ออุปกรณ์การเรียนเป็นเงิน128บาท75สตางค์ทุกคนลองช่วยนับ1คิดหน่อยนะว่านับ1เหลือเงินทั้งหมดเท่าไหร่

0: เราจะคำนวณโดยเอาเงินออมทั้งหมดที่เรานับได้621.50 บาทลบด้วยจำนวนเงินที่เราใช้ซื้อของไป128.75 บาทคำตอบก็คือนับ1จะเหลือเงิน492.75 บาทหรือ492.75 บาท
1: ถูกต้องทุกคนเก่งมากรับนี่ไปเลยดินสอสีสมุดวาดเขียนและกบเหลาดินสอเอาไปวาดรูประบายสีตามจินตนาการกันเลย
0: ทุกคนทำได้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้

0: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆเหมาะค่ะและเราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนักเรียนนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะนักเรียนต้นทางพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะ
1: พร
0: ้อมแล้วนะคะเยี่ยมค่ะนะคะก่อนที่จะเรียนรู้การคุณครูขอทบทวนนักเรียนนิดนึงค่ะในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนทำกิจกรรมอะไรไปเอ่ยได้ร่วมกับเพื่อนๆทำอะไรคะทำอะไรเอ่ยลืมหรือยังสังเกตบัตรภาพพืชใช่ไหมคะสังเกตบัตรภาพพืชแล้วก็จัดกลุ่มพืชต้นพ่อต้นแม่แล้วก็ต้นลูกไว้ในครอบครัวเดียวกันถูกต้องไหมนะคะแล้วก็ให้เหตุผลด้วยใช่ไหมคะว่าเอ๊ะเพราะอะไรถึงจัดพืชต้นพ่อต้นแม่ต้นลูกเนี้ยมาไว้ในครอบครัวเดียวกันนักเรียนทำเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วทั้งต้นทางและปลายทางนะคะดังนั้นค่ะกิจกรรมในวันนี้ก็จะต่อเนื่องกับในชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะแต่จะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนั้นเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะยังอยู่ในกิจกรรมเรื่องลักษณะทางพันธุกรรมของพืชมีอะไรบ้างนะคะจุดประสงค์ของกิจกรรมวันนี้นักเรียนเรียนแล้วจะสามารถทำอะไรได้คือนักเรียนจะสามารถบอกความหมายของลักษณะทางพันธุกรรมและอธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนะคะพูดโน้มน้าวเพื่อให้ผู้อื่นคล้อยตามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของลักษณะของสิ่งมีชีวิตรุ่นลูกกับรุ่นพ่อแม่ได้นะคะแล้วก็สามารถลงความเห็นจากข้อมูลและระบุลักษณะทางพันธุกรรมของพืชได้นั่นเองค่ะอยากทราบหรือยังคะว่ากิจกรรมวันนี้จะทำเกี่ยวกับอะไรจะทราบหรือยังคะอยากทราบแล้วนะคะกิจกรรมในวันนี้นะคะคืออยู่ในหน้าที่49และหน้า50ค่ะก็คือข้อที่3ถึงข้อที่7นะคะนะกิจกรรมดูแล้วมากนิดนึงแต่ว่าพอเรียนทำจริงๆแล้วไม่มากนะคะนักเรียนนะไม่เยอะเนาะดังนั้นค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเดี๋ยวดูกิจกรรมในข้อที่3ก่อนช่วงแรกนะเอาข้อที่3ก่อนค่ะนะคะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางอ่านข้อ3ข้อเดียวก่อนนะคะอ่านในใจอ่านข้อ3ว่าวิธีการทำกิจกรรมทำอย่างไรแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันค่ะแค่ข้อ3ข้อเดียวนะคะพร้อมแล้วอ่านได้เลยค่ะ

0: เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยทั้งต้นทางและปลายทางใช่ไหมคะเดี๋ยวนักเรียนลองพูดตามความเข้าใจของนักเรียนดูซิว่าเอ๊ะอ่านข้อ3แล้วตามความเข้าใจแล้วเนี่ยนักเรียนต้องทำอะไรบ้างณรงค์ศักดิ์ต้องทำอะไรบ้างคะ
1: รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะต่าง
0: ๆแล้วไงต่อคะ
1: จากรุ่นพ่อรุ่นแม่ไปสู่รุ่นลูก
0: ตามความเข้าใจของเราจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ไปสู่
1: ร
0: ุ่นลูกนะคะแล้วยังไงต่อคะยังไงต่อครับ

0: หลังจากนั้นทำอะไรอ่ะ
1: อ่านใบความรู้เรื่องลักษณะทางพันธุกรรมหรือค้นหาจากแหล่งข้อมูลอื่น
0: ๆแล้วหลังจากนั้นล่ะคะทำไงคะ
1: ใช้เหตุผลประกอบนำเสนอผลการจัดกลุ่มของพืชของกลุ่ม
0: อันดับแรกปรบมือกับเพื่อนก่อนค่ะเอาล่ะอันนี้ฝึกนะคะให้นักเรียนนั้นอ่านแล้วพูดตามความเข้าใจของเราเพื่อทดสอบตัวเองด้วยว่านักเรียนอ่านแล้วเนี่ยเข้าใจหรือไม่นะหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะเอาล่ะค่ะเหมือนที่ณรงศักดิ์บอกเราต้องรวบรวมข้อมูลใช่ไหมคะเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับอะไรเอ่ยใช่ถูกต้องค่ะโดยอ่านใบความรู้ในเรื่องของลักษณะทางพันธุกรรมนะคะหรือนักเรียนจะสืบค้นจากแหล่งข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมก็ได้นะคะหลังจากนั้นเมื่ออ่านใบความรู้แล้วให้นักเรียนทำอะไรต่อไปคะให้เลือกอะไร
2: เลือกข้อมูลมาใช้เป็นเหตุผลและประกอบการนำเสนอผลการจัดกลุ่มพืชของกลุ่ม
0: ใช่วันนี้จะต้องมีการนำเสนอจากที่นักเรียนนั้นได้จัดกลุ่มพืชไปในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะดังนั้นนักเรียนอ่านใบความรู้แล้วตรงนี้นักเรียนมีความรู้และนักเรียนสามารถนำตรงส่วนนั้นนะคะมาประกอบการนำเสนอของนักเรียนได้นั่นคือข้อที่สามใบความรู้ค่ะนักเรียนใบความรู้จะมีด้วยกัน2หน้านะคะคือหน้า59และหน้า60นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะคะเดี๋ยวลงมาดูใบความรู้กันก่อนนะคะการอภิปรายนะคะเกี่ยวกับการแต่งท่อลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตซึ่งเรียนอ่านใบความรู้แล้วนะคะนักเรียนก็จะทราบแล้วว่าลักษณะที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมของพืชเนี่ยได้แก่อะไรบ้างตรงนี้ให้นักเรียนนั้นทำอย่างไรต่อไปคะหลังจากอ่านใบความรู้ให้แล้วให้ทำไหมให้ตอบคำถามหรือบันทึกลงไปพร้อมทั้งให้เหตุผลด้วยว่าเพราะอะไรถึงคิดว่าลักษณะต่างๆเหล่านี้เป็นลักษณะทางพันธุกรรมของพืชตรงส่วนนี้เข้าใจไหมคะเข้าใจเนาะตรงช่วงแรกนะคะสรุปค่ะกิจกรรมปลายทางในวันนี้นะคะให้นักเรียนนั้นรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการแต่ทอดลักษณะต่างๆจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกโดยอ่านใบความรู้นะคะเรื่องลักษณะทางพันธุกรรมหรือสืบค้นข้อมูลจากแหล่งอื่นๆเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เลือกข้อมูลมาใช้เป็นเหตุผลเพื่อประกอบการนำเสนอผลการจัดกลุ่มพืชของกลุ่มตนเองที่ได้จัดเอาไว้ในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายค่ะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะก็ต้องรบกวนให้คุณครูนั้นเปิดโอกาสค่ะให้นักเรียนนั้นได้ร่วมกันอภิปรายพร้อมหรือยังคะทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วดังนั้นไปอ่านใบความรู้และตอบคำถามได้เลยค่ะ

เรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูค่ะเดี๋ยวมาร่วมกันอภิปรายกันก่อนนะคะทุกคนนะคะวางปากกากับทั้งต้นทางและปลายทางเดี๋ยวลองดูซิว่าเมื่ออ่านใบความรู้แล้วนักเรียนมี

0: ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะลงมาดูค่ะเมื่อนักเรียนนะคะอ่านใบความรู้แล้วทราบไหมคะว่าเนื้อหาในใบความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะอะไรนะคะลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนะคะตรงส่วนนี้เราจะต้องทราบเนาะเราอ่านแล้วเนื้อหาในใบความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะแล้วใจความสำคัญของใบความรู้นี้คืออะไรคะทราบไหมใจความสำคัญของเรื่องนี้เลยคืออะไรคะอะไรนะคะการผสมพันธุ์พืชมีอื่นอีกไหมการอะไรคะการสืบพันธุ์ของพืชการถ่ายทอดพันธุกรรมของพืชมีอะไรคะใจความสำคัญสำคัญของใบความรู้นี้ก็คือลักษณะต่างๆของพืชนั่นเองนะคะหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่มีการถ่ายทอดจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกซึ่งเป็นลักษณะทางพันธุกรรมอ่านแล้วเจอไหมคะในใบความรู้อ่านแล้วเจอไหมเจอนะคะแล้วใบความรู้กล่าวถึงบุคคลใดคะออโต้
1: เกรกอร์เมนเดลครับ
0: ถูกต้องไหมคะเพื่อนถูกต้องนะคะเกรกอร์เมนเดลนั่นเองนะคะเอาละค่ะตรงส่วนนี้ค่ะการทดลองนะคะของเกรกอร์เมนเดลมีประโยชน์อย่างไรการทดลองของเขาเขามีประโยชน์ยังไงคะทำให้นักเรียนนั้นได้รู้อะไรรู้อะไรอ่ะลักษณะต่างๆของอะไรคะของพืชที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากใครรุ่นพ่อและรุ่นแม่ใช่ไหมใช่ค่ะคือลักษณะต่างๆเลยที่ปรากฏอยู่ในรุ่นลูกซึ่งเป็นลักษณะที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อและแม่นั่นเองนะคะลักษณะทางพันธุกรรมคืออะไรคะอ่านและทราบไหมว่าลักษณะทางพันธุกรรมคืออะไรคืออะไรเอ่ยคืออะไรคะลักษณะต่างๆได้รับมาจากใครคะลักษณะที่ถ่ายทอดจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกนั่นคือเป็นลักษณะทางพันธุกรรมแต่ว่าจะเป็นลักษณะใดบ้างตรงส่วนนั้นนักเรียนจะต้องอ่านนะคะและจะทราบนะคะว่าเอ๊ะลักษณะใดบ้างนะคะเอาละค่ะการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมค่ะของสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้อย่างไรคือขึ้นได้ยังไงคะเกิดจากเก่งมากเกิดจากการสืบพันธุ์เมื่อสิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์นะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนั่นเองนะคะก็จะเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศก็คือของพืชต้นพ่อใช่ไหมคะเรนูของพืชต้นพ่อมาผสมกับอะไรคะยอดเกสรเพศเมียของพืชต้นแม่นั่นเองนะคะที่นักเรียนนั้นได้เรียนรู้ผ่านมาต่อไปสัตว์และมนุษย์ค่ะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกับพืชหรือไม
2: ่เหม
0: ือ
2: น
0: อย่างไรคะเหมือนยังไงอ่ะมีการสืบพันธุ์หรือการสืบพันธุ์แล้วยังไงต่อ
2: ลักษณะ
0: ก็ถูกถ่ายทอดมาจากใครอ่ะพ่อและแม่เหมือนกันนะคะเหมือนที่เรียนตอบเลยนะคะมนุษย์และสัตว์มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกับพืชเลยค่ะโดยได้รับลักษณะต่างๆมาจากการถ่ายทอดที่มาจากพ่อและแม่นะคะและลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตรุ่นลูกค่ะมีความสัมพันธ์กับรุ่นพ่อแม่อย่างไรมีความสัมพันธ์อย่างไรคะเมื่อสิ่งมีชีวิตรุ่นพ่อแม่ถ่ายทอดมาอย่างรุ่นลูกนั้นดังนั้นรุ่นลูกจะมีความสัมพันธ์กับรุ่นพ่อแม่อย่างไร
2: ม
0: ีลักษณะแบบไหนบ้างแล้วนะที่คล้ายที่ยังไงเหมือนใครเหมือนพ่อเหมือนแม่และมีที่เหมือนทั้งคู่ไหม
2: ม
0: ีนะคะนั่นคือลักษณะที่มีความสัมพันธ์กันก็คือลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตรุ่นลูกค่ะอาจเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนทั้งพ่อทั้งแม่หรืออาจจะทำไมคะแตกต่างจากรุ่นพ่อแม่ก็ได้นะคะเอาล่ะดังนั้นค่ะลักษณะทางพันธุกรรมของพืชได้แก่อะไรบ้างตอบได้อย่างได้แก่อะไรบ้างคะคิดว่าน่าจะได้แก่อะไรบ้าง
3: รูปร่าง
0: นภัสตอบค่ะ
3: มีรูปร่าง
1: แล้วก็ลักษณะที่เหมือนกับต้นพ่อและต้นแม
0: ่ค่ะเห็นรูปร่างลักษณะที่เหมือนต้นพ่อต้นแม่อ่ะนางลองค่ะมีอย่างอื่นอีกไหมคะนอกจากรูปร่างมีอะไรอีกคะ
2: ดอก
0: มีลักษณะของดอกมีอะไรอีก
2: ส
0: ี
2: ดอก
0: สีดอกใบลำต้นหมดยังเกสรของอะไรคะเกสรของอะไรนะเรามาดูซิว่าใช่ไหมรูปร่างเหมือนที่เพื่อนบอกเลยค่ะรูปร่างลักษณะใบสีใบลักษณะดอกสีดอกแม้กระทั่งเส้นใบนะคะหรืออะไรคะลำต้นเอ๊เพราะอะไรอะคะลักษณะต่างเหล่านี้ถึงเราจัดว่าเป็นลักษณะทางพันธุกรรมของพืชเพราะอะไรคะ
2: พอได้รับการถ่ายทอดมาจากต้นพ่อแล้ว
0: สรวิทย์ตอบเสียงดังเลยเพราะอะไรนะคะได้รับการถ่ายทอดมาจากต้นพ่อและและต้นแม่มาดูซิใช่ไหมถูกต้องค่ะก็ได้รับมาจากต้นพ่อและต้นแม่ทำให้พืชเหล่านี้นะคะของต้นลูกก็จะมีลักษณะบางลักษณะที่เหมือนกับพ่อหรือเหมือนกับแม่บางลักษณะก็เหมือนทั้งพ่อและแม่แล้วก็บางลักษณะก็มีความอะไรคะคล้ายกับทั้งพ่อและแม่ของพืชชนิดนั้นหรืออาจจะแตกต่างได้ไหมได้หรือไม่ได้ได้อาจจะแตกต่างได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้มาจากการสังเกตของพวกเราแหละใช่ไหมคะได้มาจากการสังเกตเนาะนะคะซึ่งลักษณะต่างๆเหล่านี้ค่ะก็ได้รับมาจากการถ่ายทอดลักษณะมาจากต้นพ่อต้นแม่สู่ต้นลูกนั่นเองอ่ะตรงส่วนนี้พอเข้าใจไหมคะนะคะดังนั้นนักเรียนฟังคุณครูกับเพื่อนอภิปรายแล้วนะคะแล้วก็ได้เฉลยไปบางส่วนแล้วตรงนี้นักเรียนเดี๋ยวกลับไปเขียนเพิ่มเติมได้นะคะให้มีใจความได้สมบูรณ์เนาะต่อไปค่ะทำอะไรวิธีทำข้อที่4 5 6 7นั้นทำอะไรต่อไปเดี๋ยวนักเรียนต้นทางและปลายทางลองอ่านในใจกันดูค่ะว่าทำอะไรบ้างนะคะ4 5 6 7นะคะพร้อมแล้วอ่านได้เลยค่ะ

0: ียบร้อยแล้วยังคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะว่าแต่เอ๊ะทำอะไรบ้างคะวันนี้ตามความเข้าใจกับนักเรียนกิจกรรมวันนี้ทำอะไรบ้างคะ
1: พ
0: ู
1: ดนมหนาวอ๋อ
0: พูดนมหนาวพูดนมหนาวเกี่ยวกับอะไรทราบไหม
1: จ
0: ุดประสงค์ของการพูดนมหนาวทำไงคะพูดนมหนาวเกี่ยวกับการจัดกลุ่มพืชของนักเรียนใช่ไหมในชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมคะพูดนมหนาวไปเพื่ออะไรอ่ะอ๋อให้เพื่อนต่างกลุ่มทำไมนะคล้อยตามว่าเราจัดกลุ่มเพื่อนแบบนี้แล้วนะแบบเนี้ยคิดว่าน่าจะถูกแล้วนะคะโน้มน้าวให้เพื่อนเชื่อนั้นต้องมีวิธีการพูดยังไงนะคะให้เพื่อนต่างกลุ่มนี้เชื่อนะคะมีอะไรอีกหมดหรือยังอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันดับแรกเลยนักเรียนนั้นทำอะไรคะร่วมกันอภิปรายนะคะแล้วก็กำหนดลักษณะของการพูดโน้มน้าวดังนั้นคุณครูจะให้เวลาให้แต่ละกลุ่มนะคะว่าคิดว่าเอ๊ะเราจะพูดโน้มน้าวยังไงดีนะคะโน้มน้าวยังไงดีให้เพื่อนเนี่ยเชื่อกลุ่มอื่นเชื่อในสิ่งที่กลุ่มเรานั้นจัดกลุ่มพืชออกมาที่เป็นลักษณะแบบนี้จะให้เพื่อนเชื่ออย่างไรนะคะก็คือให้ผู้อื่นคล้อยตามเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การพูดของเรานี่แหละนะคะหลังจากนั้นให้ทำอะไรคะให้แต่ละกลุ่มทำอะไรนำเสนอผลการจัดกลุ่มพืชของตนเองค่ะให้เรียนได้จัดกลุ่มพืชมาแล้วนะคะโดยพูดโน้มน้าวให้เพื่อนต่างกลุ่มทำไมนะคะให้มีความคล้อยตามในผลของการจัดกลุ่มพืชของกลุ่มเราแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะต่อไปก็ทำไมคะให้นักเรียนนั้นอธิบายความสัมพันธ์ของลักษณะต่างๆของพืชต้นลูกกับพืชต้นพ่อและต้นแม่ค่ะเมื่อเพื่อนต่างกลุ่มนำเสนอแล้วถ้าเกิดเราเปลี่ยนใจเราเปลี่ยนใจเนาะเราคล้อยตามเพื่อนอะเราเปลี่ยนใจเราคุยกับเพื่อนในกลุ่มดูซิอีกครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยเราจะเชื่อเพื่อนกลุ่มนั้นไหมแล้วถ้าเกิดว่าเชื่อเราสามารถทำไมได้คะสามารถทำไมได้พิจารณาอะไรได้คะตัดสินใจใหม่ได้ค่ะแล้วก็ระบุเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงไปเชื่อเพื่อนกลุ่มอื่นได้นั่นเองนะคะหลังจากนั้นได้ทำอะไรต่อก็คือมาร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับอะไรคะการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตแล้วก็ระบุลักษณะที่เป็นลักษณะทางพันธุกรรมของพืชนั่นเองนะอ่ะวันนี้กิจกรรมยากไหมไม่ยากแต่นักเรียนนั้นจะต้องมีการเตรียมตัวนะคะดังนั้นค่ะวิธีการนำเสนอพูดโน้มน้าวก็คือครอบครัวยกตัวอย่างเช่นถ้ากลุ่มเราได้รับผิดชอบครอบครัวที่1นักเรียนก็พูดมาเลยว่าครอบครัวที่1ครอบครัวของพืชต้นลูกต้นที่1กับต้นพ่อต้นที่เท่าไหร่กับต้นแม่ต้นที่เท่าไหร่ที่กลุ่มของเรานั้นได้คุยกันไว้นะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วก็พูดเหตุผลที่จัดให้พืชทั้ง3ต้นนี้อยู่ในครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็พูดโน้มน้าวให้เพื่อนกลุ่มอื่นเนี่ยเชื่อตามในสิ่งที่กลุ่มเรานั้นจัดเอาไว้ว่าเนี่ยฉันจัดได้ถูกต้องแล้วแหละกลุ่มเราเนี่ยจัดถูกต้องแล้วนะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ่ะพอเข้าใจไหมพอเข้าใจไหมคะดังนั้นตรงนี้ค่ะเดี๋ยวครูนั้นจะให้เวลาให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมตัวในการพูดโน้มน้าวโดยให้ตรวจสอบเหตุผลที่จะใช้ในการพูดให้ชัดเจนให้เตรียมตัวกันก่อนอาจจะมีการเลือกเพื่อนในกลุ่มก็ได้นะคะว่าเอ๊ะใครจะเป็นคนพูดแต่ทุกคนจะต้องช่วยกันนะคะช่วยกันคิดแล้วก็อาจจะให้เพื่อนคนใดคนหนึ่งหรือคนไหนที่อาสานะอ่ะดังนั้นเดี๋ยวตรงนี้ครูจะให้เวลาค่ะนักเรียนทั้งปลายทางและต้นทางนะคะเตรียมตัวในการพูดโน้มน้าวค่ะ

0: นักเรียนพร้อมหรือยังคะตรงส่วนนี้ค่ะนักเรียนนะคะก็ตกลงกันแล้วใช่ไหมว่าใครเป็นคนที่จะพูดโน้มน้าวเพื่อนใช่ไหมคะอย่างลายทางนะคะหรือต้นทางถ้ามีบัตรภาพด้วยยิ่งดีนะคะเพื่อจะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเนี่ยกลุ่มเราเนี่ยจัดครอบครัวนี้นะคะครอบครัวที่1คือพืชต้นที่1กับต้นพ่อต้นแม่ต้นเท่าไหร่เหตุผลที่จัดว่าครอบครัวทั้ง3ต้นนี้ไว้ด้วยกันเพราะอะไรเพราะเหตุผลอะไรและเรียนสามารถที่จะนำอะไรคะคำที่อยู่ในตารางของนักเรียนนะคะสามารถนำมาพูดได้นะเอาล่ะดังนั้นค่ะกิจกรรมปลายทางในวันนี้นะคะให้แต่ละกลุ่มนำเสนอผลการจัดกลุ่มพืชของกลุ่มตนเองโดยพูดโน้มน้าวให้เพื่อนต่างกลุ่มคล้อยตามในผลการจัดกลุ่มและร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของการจัดกลุ่มของกลุ่มอื่นนะคะก็ต้องรบกวนท่านครูปลายทางนะคะเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการจัดกลุ่มพืชของกลุ่มตนเองโดยพูดโน้มน้าวให้เพื่อนต่างกลุ่มคล้อยตามในผลของการจัดกลุ่มพืชและให้กลุ่มอื่นฟังอย่างตั้งใจด้วยนะคะว่าเป็นอย่างไรนะเราจะคล้อยตามเพื่อนไหมนะคะถูกต้องหรือเปล่าอ่ะตรงส่วนนี้พอเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะให้นักเรียนนั้นนำเสนอได้เลยค่ะเอาล่ะกลุ่มที่1 นะคะนำเสนอก่อนอันนี้หนูนำเสนอในครอบครัวที่เท่าไหร่คะลูก
1: ครอบครัวที่1ค่ะ
0: ครอบครัวที่1ดังนั้นเพื่อนๆกลุ่มอื่นต้องตั้งใจฟังนะคะว่าเพื่อนกลุ่มที่1เขานำเสนอเป็นอย่างไรเอาเชิญเลยค่ะ
1: เหตุผลที่จัดให้พืชทั้ง3ต้นนี้อยู่ในครอบครัวเดียวกัน
0: เดี๋ยวก่อนนะคะหนูต้องพูดก่อนว่าครอบครัวที่1หนูเนี่ยต้นพ่อต้นแม่ต้นที่เท่าไหร่อ่ะพูดก่อนเลยค่ะลูก
1: ครอบครัวของพืชต้นลูกที่1กับต้นพ่อต้นที่3และต้นแม่ต้นที่2ค่ะ
0: ต้นพ่อต้นที่2ต้นพ่อต้นที่3กับต้นแม่ต้นที
1: ่
0: 2อ่ะเชิญค่ะ
1: เหตุผลที่จัดให้ทั้งพืชทั้ง3ต้นนี้อยู่ในครอบครัวเดียวกันเพราะมีลักษณะเหมือนกันและสีที่เหมือนกันค่ะ
0: อะไรบ้างคะลักษณะที่เหมือนกัน
1: มีสีดอกสีเหลืองที่เหมือนกันมีใบสีเขียวที่เหมือนกันมีก้านสีเขียวที่เหมือนกันค่ะ
0: เพื่อนกลุ่มอื่นเป็นอย่างไรบ้างคล้อยตามไหมจัดได้ตามนี้ไหมคะจัดได้ตามนี้ไหมคะในใครจัดได้ตามของเพื่อนกลุ่มที่1เลยยกมือกลุ่มที่5เป็นอย่างไรคล้อยตามกลุ่มที่1ไหมคะแสดงว่าจัดได้เหมือนกันใช่ไหมคะเอาล่ะคล้อยตามกันหมดเลยนะคะของห้องหนึ่งไม่รู้ปลายทางเป็นอย่างไรนะคะเอาปรบมือค่ะต่อไปกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2เดี๋ยวนำบัตรภาพเพื่อนอีกคนนำบัตรภาพไปวางเลยนะคะกลุ่มที่2นำเสนอครอบครัวที่เท่าไหร่คะลูก
1: ครอบครัวที่2ค่ะ
0: ครอบครัวที่2เป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ครอบครัวที่2ของพืชต้นลูกต้นที่2กับต้นแม่กับต้นพ่อต้นที่1และต้นแม่ต้นที่3ค่ะ
0: ค่ะ
1: เหตุผลที่จัดให้พืชทั้ง3ต้นนี้อยู่ในครอบครัวเดียวกันเพราะว่ามีใบลำต้นมีความเหมือนกันแต่มีแค่สีที่แตกต่างกันเล็กน้อยค่ะ
0: จะโน้มน้าวยังไงให้เพื่อนต่างกลุ่มเชื่อคะจะเชื่อตรงไหนจะเชื่อตรงส่วนไหนคะ
1: ต้นลูกมีดอกสีส้มแตกต่างจากพ่อและแม่ต้นพ่อมีดอกสีเหลืองค่ะและต้นแม่มีดอกสีแดงค่ะนำมาผสมกันก็จะเป็นดอกสีส้มค่ะ
0: นั่นคือสิ่งที่จะโน้มน้าวให้เพื่อนนั้นเชื่อใช่ไหม

0: มคะเพื่อนเพื่อนเป็นอย่างไรเชื่อเพื่อนไหมคะได้ฟังเพื่อนไหมลูกในใครเชื่อยกมือกลุ่มไหนไม่เชื่อกลุ่ม5เชื่อเพื่อนไหมคะคล้อยตามเพื่อนกันหมดเลยนะคะคล้อยตามเพื่อนกันหมดเลยมีกลุ่มไหนที่ไม่คล้อยตามมีบ้างไหมแสดงว่ากลุ่มนี้โน้มน้าวสำเร็จเนาะกลุ่ม1กับกลุ่ม2โน้มน้าวเพื่อนสำเร็จนะคะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3เอาล่ะต่อไปกลุ่มที่3จะนำเสนอครอบครัวที่เท่าไหร่ครับ
1: ครอบครัวที่3ครับ
0: ค่ะได้อย่างไรบ้างคะ
1: ครอบครัวที่3ครอบครัวของต้นพืชต้นลูกต้นที่3กับต้นพ่อต้นที่2และต้นแม่ต้นที่1ครับ
0: ค่ะ
1: มีลักษณะเหมือนกันบางส่วนคือจำนวนกลีบดอกและสีของใบแต่มีบางส่วนที่ไม่เหมือนกันคือสี
0: ค่ะอันนั้นคือเหตุผลใช่ไหมคะจะโน้มน้าวยังไงเพื่อนคล้อยตามกลุ่มเราล่ะฮะจะโน้มน้าวยังไงน้มน้าวยังไงคะน้มน้าวยังไงเพื่อนเชื่อให้เราสังเกตเราสังเกตจากอะไรอ่ะสังเกตจากอะไร
1: สังเกตจากสีของดอก
0: อ๋อสังเกตจากสีของดอกถ้าจัดแล้วก็ได้แบบนี้แหละใช่ไหมว่าอยู่ในครอบครัวนี้แน่ๆเลยใช่ไหมคะเป็นอย่างไรคะเพื่อนๆตั้งใจฟังเพื่อนไหมตั้งใจฟังไหมคะเชื่อเพื่อนไหมในกลุ่มไหนคล้อยตามเพื่อนบ้างยกมือกลุ่มไหนไม่คล้อยตามเพื่อนคะมีจัดเป็นแบบรูปอื่นมีไหมคะกลุ่ม5เป็นยังไงคะเหมือนเพื่อนไหมคะเหมือนเพื่อนเลยคล้อยตามเพื่อนกันหมดเลยนะคะอ่ะนั่งลงนะคะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4เอาละค่ะกลุ่มที่4จะนำเสนอครอบครัวที่เท่าไหร่ครับ
2: ครอบครัวที่4ครับ
0: ว่าอย่างไรบ้างคะ
2: ลักษณะ4ดอก

0: จัดต้นพืชต้นไหนที่ไว้ในครอบครัวเดียวกันบ้างเราต้องนำเสนอตรงนั้นก่อนค่ะ
1: ต้นที
0: ่หนูเขียนบนหัวตารางไหมคะต้นลูกต้นที่เท่าไหร่คะ
1: 4ครับ
0: ต้นพ่อต้นพ่อต้นที่เท่าไหร
1: ่ต้นที่2ครับ
0: และต้นแม่ต้นที่เท่าไหร่คะ
1: 1ครับ
0: เอาละค่ะเรียบร้อยไปแล้วใช่ไหมคะเอ๊คล้อยตามเพื่อนไหมคะไหนกลุ่มไหนคล้อยตามเพื่อนบ้างยกมือมีไหมมีในกลุ่มไหนยังไม่คล้อยตามอ้าวทำไมถึงไม่คล้อยตามล่ะคะเราจะโน้มน้าวยังไงเพื่อนเชื่อโน้มน้าวยังไงดีให้เขาสังเกตยังไงโน้มน้าวยังไงดีคะ
1: ลักษณะของสีดอกต้นลูกมีลักษณะที่คล้ายกับต้นพ่อมากกว่าต้นแม่และลักษณะใบของต้นลูกมีลักษณะที่คล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่และส่วนอื่นๆที่คล้ายกันครับ
0: คิดว่าเพื่อนเชื่อแล้วยังคล้อยตามแล้วยังกลุ่ม5ยังเลยอ่ะกลุ่ม5ลองนำเสนอค่ะหนูนำเสนออย่างไรกลุ่ม5กลุ่ม5
2: ครอบครัวที่4ลูกต้นที่4พ่อต้นที่4ค่ะ
0: ค่ะ
2: เพราะว่าลูกต้นที่4มีสีคล้ายกับพ่อและมีลำต้นคล้ายกับพ่อและแม่แล้วก็มีเต็มสีส้มคล้ายๆกับแม่ค่ะ
0: กลุ่มที่5นำเสนอในใครคล้อยตามกลุ่มที่5บ้างยกมืออ้าวกลุ่มที่5นะคะอ้าวปรบมือให้ทุกกลุ่มเลยค่ะนะคะฝึกพูดเดี๋ยวเรามาดูว่าใช่ไหมถูกหรือเปล่าที่กลุ่มต่างๆนั้นนำเสนอมาที่คุณครูเลยค่ะนะคะลองดูนะคะครอบครัวที่1 นะคะครอบครัวที่1ได้แก่พืชชนิดใดบ้างอ่ะนักเรียนดูนะคะถูกต้องไหมก็คือต้นลูกต้นที่1ต้นพ่อต้นที่3และต้นแม่ต้นที่2ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคล้อยตามคุณครูไหมคะเนี่ยคล้อยตามอ่ะต่อไปครอบครัวที่2นะคะก็คือจัดต้นลูกต้นที่2ต้นพ่อต้นที่1และต้นแม่ต้นที่3เอาไว้ด้วยกันนะคะเหตุผลมันได้เรียนตอบเลยสังเกตจากสีใบนะคะสีดอกนะคะหรือกลีบดอกนั่นเองต่อไปครอบครัวที่3นะคะคือจัดต้นลูกต้นที่3ต้นพ่อต้นที่2และต้นแม่ต้นที่1เอามาไว้ครอบครัวเดียวกันนะคะและต้นที่4ครอบครัวที่4นะคะครอบครัวที่4ก็คือจัดต้นลูกต้นที่4ต้นพ่อต้นที่4และต้นแม่ต้นที่4เอามาไว้ครอบครัวเดียวกันหมดเลยเหมือนที่เพื่อนนั้นได้นำเสนอมานั่นเองนะคะเอาล่ะตรงส่วนนี้นะคะได้สังเกตมาแล้วนะคะใบงานนะคะมีการตอบคำถามหลังกิจกรรมนะคะอยู่ในหน้าที่61เดี๋ยวเรามาตอบพร้อมๆกันนะแต่ตอบเรียบร้อยแล้วนักเรียนมีเวลาว่างก็ไปเขียนให้เรียบร้อยนะคะถูกต้องไหมคะน้ารองศักดิ์ใช่ไหมลูกอ่านนะต่อไปช่วยกันตอบค่ะการแต่งเท่าลักษณะต่างๆจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกเราจะเรียกว่าอะไรคะเราเรียกว่าอะไรเก่งมากค่ะเราจะเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมและเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะเกิดจากการสืบพันธุ์แค่สืบพันธุ์อย่างเดียวไหมสืบพันธุ์อะไรต่ออะไรต่อคะสืบพันธุ์และการถ่ายทอดลักษณะต่างๆจากรุ่นไหน
3: จาก
0: รุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกนักเรียนจะไม่ต้องเขียนอะไรนะคะฟังให้เข้าใจก่อนถ้าเข้าใจเราสามารถกลับไปเขียนทีหลังได้ต่อไปข้อที่2เราจะรู้ได้อย่างไรว่าลักษณะใดของพืชจัดเป็นลักษณะทางพันธุกรรมของพืชเราจะรู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงอ่ะ
3: รู้จากรูปร่าง
0: รู้จากรูปร่างรู้จากอะไรอีก
3: ลักษณะของใบ
0: ลักษณะของใบ
3: ลำต
0: ้นสีดอกกลีบดอกได้ไหมได้นะคะตรงนี้ก็ได้จากการสังเกตล่ะค่ะที่เรียนบอกมาเมื่อสังเกตแล้วนะคะลักษณะต่างๆที่เรียนบอกของครูมาเมื่อสักครู่พืชต้นลูกก็จะมีบางลักษณะที่ทำไมคะเหมือนกับใครเลยเหมือนกับพ่อหรือว่าอาจจะเหมือนกับแม่ก็ได้หรือบางลักษณะก็อาจจะทำไมอ่ะเหมือนทั้งพ่อและแม่หรือบางลักษณะก็คือคล้ายกับทั้งพ่อและแม่นะคะหรืออาจจะแตกต่างได้ไหมได้ไหมคะได้แต่ก็เกิดจากการผสมนะคะของผู้ต้นพ่อต้นแม่ต้นนั้นแหละนะคะเอาล่ะตรงส่วนนี้ค่ะนะคะประเมินตนเองทำอะไรไปบ้างวันนี้นักเรียนได้ร่วมกันตัดสินใจเลือกคำตอบไหมคะประเมินความเหมาะสมเกี่ยวกับลักษณะพันธุกรรมของพืชไหมมีการพูดโน้มน้าวไหมมีหรือไม่มีโดยใช้เหตุผลประกอบนะคะแล้วก็แสดงความคิดเห็นโดยใช้

ผลจากข้อมูลที่รวบรวมได้ไหมคะรวบรวมจากไหนรวบรวมจากการที่เราสังเกตบัตรพืชรวบรวมจากการที่เรานั้นอ่านใบความรู้แล้วก็เลือกและนำข้อมูลมาแปลความหมายเพื่ออธิบายเกี่ยวกับลักษณะพันธุกรรมที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่รุ่นของพืชรุ่นลูกของพืชหรือนะคะตรงนี้ก็ประเมินตนเองลงไปนะเอาละค่ะสำหรับสรุปกิจกรรมในวันนี้นะคะสิ่งมีชีวิตทั้งพืชสัตว์และมนุษย์มีการสืบพันธุ์ไหมมีการสืบพันธุ์และลักษณะต่างๆนั้นได้มาจากใครได้มาจากพ่อแม่ถ่ายทอดมายังรุ่นลูกนะคะตรงส่วนนี้นักเรียนอ่านพร้อมกันค่ะ

นั่นคือสิ่งที่เรานั้นได้เรียนรู้นะคะที่ผ่านมาเกี่ยวกับการแต่ละลักษณะทางพันธุกรรมของพืชนะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะไปเรียนเรื่องลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มีอะไรบ้างนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานเรื่องลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แล้วก็ภาพครอบครัวสุนัขค่ะซึ่งตรงส่วนนี้ก็มีอยู่ในใบงานของนักเรียนนั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้คิดว่านักเรียนได้รับความรู้แล้วนะคะแล้วก็กลับไปตอบคำถามลงในใบงานให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้ต้องพบนักเรียนเพียงแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: คิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยก็หนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
2: ตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
1: มานั่งกินขนมกัน
2: โอเคค่ะแม
1: ่หิวน้ำ
2: จังเลยกินน้ำดีกว่า
1: ชนก่อนค่ะแม่ค่ะ
3: ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
1: ค่ะ
3: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูก
1: เข
3: ้
1: าใจ
3: นะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ตะขาปกป้องเป็นอะไรไหม

0: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมียายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
2: ตอนที่3เพลงแม่กดเพลงกิจกรรมแสนสนุก

จกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจ

กิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้เย้กิจกรรมสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกที่พวกเราสนใจ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบดผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: วัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตตาหนุนนันหรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้เราจะขึ้นหน่วยใหม่กันนะคะนั่นก็คือหน่วยที่4วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันลูก
1: ภาษาพูดภาษาเขียน
0: เด็กๆหลายคนนะคะจะคุ้นเคยนะคะเกี่ยวกับเรื่องภาษาพูดภาษาเขียนแต่ภาษาพูดภาษาเขียนนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณครูนะคะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ร่วมทำกันค่ะรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะเด็กๆปลายทางอย่าลืมดูคุณครูนะคะรวมถึงร่วมทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งเอามือจับหูเอามือจับหัวเอามือวางบนตักหายใจเข้ากันไว้10วิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอาหายใจออกเก่งมากลูกเด็กๆปลายทางอย่าลืมทำตามคุณครูด้วยนะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะคะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำกันนะคะนั่นก็คือกิจกรรมดูให้รู้แต่รู้อะไรนั้นเดี๋ยวเรานะคะลองมาพิจารณาจากวิดิทัศน์เรื่องนี้กันเลยค่ะพร้อมหรือยังลูก
1: พร้อม
0: เด็กๆปลายทางพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะ
2: โฆษณานมทั่วไปมักจะเปิดด้วยฉากเด็กเล่นกับหมาแล้วแม่ก็จะไปมองลูกแล้วก็เดินเข้ามาชงนมแต่เรื่องนี้เธอชงนิทานที่ไม่มี DHA โอเมก้า3และวิตามินดี
3: แม
4: ่ดื่มให้หมดนะลูก
2: ลูกจะกินได้ยังไงอะเล่าให้ลูกฟังดีกว่ามั้งการเล่านิทานอุดมไปด้วยความอบอุ่นสมาธิและความคิดสร้างสรรค์เล่านิทานสร้างอนาคตลูกได้สิ่งเล็กๆที่สร้างลูก
0: ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะคะเรื่องพบกับสารบำรุงสมองที่มีค่าที่สุดค่ะซึ่งสำหรับเด็กนะคะช่วยเสริมพัฒนาได้จริงเผยแพร่โดยสสส.ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะจากที่เรานะคะได้ดูคลิปวิดีทัศน์นั้นเด็กๆ เห็นลักษณะการใช้ภาษาไหมลูกภาษาไหนเด็กๆลองดูสิคะว่าลองพิจารณาดูสิคะว่าเมื่อสักครู่นี้เขามีการใช้ภาษาเป็นอย่างไรบ้างลูกเป็นภาษาอย่างไรคะส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นภาษาพูดใช่ไหมคะอย่างเช่นคำว่าคำว่าอะไรลูกคำว่าหมาถ้าสมมุติว่าเป็นภาษาเขียนเป็นภาษาที่สุภาพเราจะใช้คำว่าอะไรคะ
1: สุน
0: ั
1: ข
0: คำว่าสุนัขใช่ไหมคะแต่ในสื่อวิดีทัศน์นี้ส่วนใหญ่เขาจะใช้ลักษณะของภาษาพูดในการสื่อสารซึ่งเวลาเราสื่อสารเนี่ยเราเข้าใจได้ไหมลูกเข้าใจได้ไหม
1: ได้
0: เข้าใจได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะลูกตัวอย่างนะคะที่เราพบได้นะคะในคำพูดนะคะจากสื่อวิดีทัศน์เมื่อสักครู่นี้นะคะได้แก่คำว่า
1: ได้ไงหมาลิง
0: ได้ไงหมากินนะคะเป็นคำที่คุณครูยกตัวอย่างจากคำที่พบในสื่อวิดิทัศน์นะคะเด็กๆเราลองมาดูนะคะได้ไงกับได้อย่างไรเด็กๆคิดว่าข้อไหนเป็นภาษาพูดและข้อไหนเป็นภาษาเขียนคะ
1: ภ

0: ได้ไงเป็นภาษาได้อย่างไรเป็นภาษา
1: เ
0: พราะอะไรนักเรียนถึงคิดแบบนั้นลูก
2: เพราะว่าได้อย่าง
3: เพราะว่าคำว่าได้อย่างไรเป็นคำที่สุภาพค่ะ
0: เป็นคำที่ดูสุภาพกว่าได้ไงใช่ไหมคะมีใครอยากจะตอบอีกบ้างมีไหมลูกมีไหมตอบเลยค่ะหนูจะตอบว่าไงลูก
3: ได้ไงเป็นภาษาพูดแต่ยังไม่สุภาพเท่าได้อย่างไรครับ
0: ได้ไงนะคะเป็นภาษาพูดนะคะซึ่งมันไม่สุภาพเท่ากับคำว่าได้อย่างไรเก่งมากค่ะทั้งสองคนเด็กๆบมือให้เพื่อนค่ะเด็กๆดูนะคะคำว่าได้ไงได้ไงนะคะมันเหมือนเป็นลักษณะของการพูดนะคะเหมือนแบบได้อย่างไรเธอทําแบบนี้ได้อย่างไรมันดูเป็นพิธีการไปไหมลูกเธอทําอย่างนี้ได้ไงอ่ะมันดูเป็นยังไงมันดูมีความเป็นกันเองดูเข้าถึงมากกว่าแบบนี้เขาเรียกว่าภาษาพูดนะคะต่อไปคําว่าหมาจริงๆหมาเนี่ยมันไม่ใช่คำหยาบเลยนะลูกแต่หมาเนี่ยมันเป็นภาษาพูดแต่เวลาเราเขียนนะคะเขียนเป็นภาษาเขียนที่มันตรงกับมาตรฐานนะคะเราจะต้องใช้คำว่าอะไรลูกเราจะต้องใช้คำว่าสุนัขอะแล้วถ้าคำว่าหมูล่ะหมูอุดอุดอุดหมูเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักภาษาอะไรอ่ะมั่นใจในตัวเองเลยลูกหมูเป็นภาษา
2: เป็นทั้งสอง
0: เลยหรอเด็กๆเคยได้ยินคำว่าสุกรไหมคะเคยได้ยินคำว่าสุกรไหมลูกอ่ะใครเคยได้ยินยกมือขึ้นโอ้โหน้อยมากเลยอ่ะไม่เป็นไรลูกถือว่าเป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะหมูนะเราจะเรียกว่าเป็นภาษาพูดนะคะส่วนภาษาเขียนนะลูกเป็นภาษาที่เขาเนี่ยเคร่งครัดในเรื่องการใช้ภาษาดังนั้นคำว่าหมูก็เหมือนกับหมาเลยลูกหมูหมาเขาเรียกสุนัขหมูเขาเรียกสุกรนะคะสุกรเป็นภาษาเขียนนะลูกนะอ่ะต่อไปคำว่ากินเหมือนที่เราเจอเมื่อกี้คำว่ากินนะคะเธอไปกินข้าวกันเถอะเข้าใจได้ไหม
2: เ
0: ข้าใจได้นะคะแต่เวลาเราเขียนเราจะไม่ใช้คำว่ากินเราจะเปลี่ยนคำว่ากินเป็นคำว่าร ับประทานเห็นไหมคะว่าระหว่างภาษาพูดกับภาษาเขียนมีเส้นบางๆกันอยู่นะคะซึ่งเป็นคำที่เด็กๆเนี่ยรู้จักแล้วนะคะทั้งภาษาพูดทั้งภาษาเขียนเลยแต่เราแค่ยังไม่ได้แยกว่าคำที่เราใช้นั้นเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนดังนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าคำที่เราได้พูดนั้นเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันเลยนะคะนั่นก็คือ 1. นักเรียนจะต้องอธิบายลักษณะของภาษาพูดและภาษาเขียนได้ 2. เปรียบเทียบการใช้ภาษาพูดกับภาษาเขียนได้และข้อ 3. ค่ะนักเรียนใช้ภาษาพูดกับภาษาเขียนได้เหมาะสมนั่นเองเอาละค่ะและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะลูกนะเอาละค่ะต่อไปเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับภาษาพูดกันค่ะเด็กๆปลายทางดูบนหน้าจอได้เลยนะคะภาษาพูดคืออะไรภาษาพูดนะคะใช้ในการพูดเป็นหลักนะคะเป็นภาษาปากหรือคำเฉพาะกลุ่มสร้างความเป็นกันเองไม่เคร่งครัดหลักภาษาอย่างที่บอกหลักภาษาเวลาเราจะเขียนอะไรเราก็จะต้องเป็นประโยคใช่ไหมลูกประโยคคืออะไรนะมีส่วนประกอบกี่ส่วนนะ 2ส่วนส่วนที่1คือ
1: นามวล
0: ีทำหน้าที่เป็นประธานส่วนที่2คือ
1: กริย
0: าทำหน้าที่เป็น
1: ภาคแสดง
0: ภาคแสดงเก่งมากค่ะแต่ภาษาพูดนี่เราไม่เคร่งครัดเลยค่ะเราจะไม่มีประธานก็ได้เธอไปกันเถอะมาเร็วตามครูมามีไหมมีนามวลีไหมมีไหม
2: ไม่ม
0: ีไม่มีแต่เป็นยังไงเรารู้สึกพอเราได้ยินคำนี้ก็เป็นแปลหมายความว่ายังไงต้องตามครูไปใช่ไหมคราวนี้เราก็จะมาดูกันนะคะอย่างเช่นเด็กๆลองพิจารณาดูสิว่าเราในชีวิตประจำวันของเรานั้นเราใช้ภาษาพูดหรือภาษาเขียนมากกว่ากัน
1: ภาษาพูด
0: รู้ได้อย่างไรถ้านักเรียนบอกว่าเราใช้ภาษาพูดในชีวิตประจำวันมากกว่าภาษาเขียนเดี๋ยวเราไปดูความหมายของภาษาเขียนกันเลยค่ะภาษาเขียนนะคะเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนเป็นหลักเป็นภาษามาตรฐานสร้างความเป็นทางการเคร่งครัดหลักภาษาแต่เวลาเราใช้ชีวิตในวันเนี่ยลูกเราพูดคุยกับเพื่อนเราเคร่งครัดทางหลักภาษาไหมคะ
2: ไม่
0: เราเคร่งครัดทางหลักภาษาไหม
2: ไม
0: ่ไม่นะคะดังนั้นในชีวิตประจำวันเราเวลาเราใช้ภาษาเนี่ยเด็กๆคิดว่าเราใช้ภาษาพูดหรือภาษาเขียนมากกว่า
2: ภาษาพ
0: ู
2: ด
0: ภาษาพูดมากกว่าแต่ถามว่าทำไมเด็กๆจะต้องเรียนภาษาเขียนเพราะว่าอะไรลูกไหนมีใครตอบได้บ้างว่าทำไมเราถึงต้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องภาษาเขียนคะทำไมลูกไหนตอบครูสิ
3: เพราะเป็นภาษามาตรฐานครับ
0: เป็นภาษามาตรฐานที่สากลนะคะหรือในประเทศของเรานั้นกำหนดใช้นั่นเองนั่งลงได้ลูกเก่งมากค่ะเป็นภาษามาตรฐานนะคะไม่ว่านักเรียนจะพูดคุยกับคุณครูหรือติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆนะคะเวลาเราไปติดต่อราชการหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆเนี่ยเราจะต้องใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐานนะคะเราจะไม่ใช้ภาษาพูดเพราะภาษาพูดเนี่ยเขาบอกแล้วว่าไม่เคร่งครัดทางหลักภาษาหรืออาจจะเป็นภาษาเฉพาะกลุ่มภาษาเฉพาะกลุ่มอย่างเช่นคำว่าบางคนอาจจะไม่รู้ไงคะก็เป็นภาษาเฉพาะกลุ่มหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าภาษาคำว่าอ่อนดอยแปลว่าอะไรอ่อนดอยแปลว่าอ่อนใช่ไหมอ่อนที่แปลว่าอะไรลูกแปลว่าอะไรก็คือไม่เก่งถูกไหมคะไม่เก่งอุ๊ยอ่อนดอยจังเลยอ่ะก็แปลว่าไม่เก่งใช่ไหมแต่มันเป็นภาษาอะไรมันเป็นภาษาเฉพาะกลุ่มซึ่งเราใช้แค่ในกลุ่มนั้นๆอาจจะมีหลายกลุ่มที่เขาไม่รู้ภาษานี้นะคะอย่างเช่นคำว่าอะไรบ้างในปัจจุบันที่มีการใช้ภาษาพูดลูกคำว่าจึ้งจึ้งรู้จักไหมคำว่าจึ้งจึ้งมาจึ้งแปลว่าอะไรลูกจึ้งมาเฮ้ยมันจึ้งมากเลยเธอจึ้งแปลว่าอะไรแปลว่าดีแปลว่าอะไรแบบสุดยอดใช่ไหมแปลว่าเยี่ยมมากหุ้ยความคิดของเธอจึ้งมากเลยอ่ะแปลว่าความคิดของเธอเป็นยังไง อุ๊ยดีอ่ะเป็นความคิดที่แบบว่าสุดยอดใช่ไหมคะเป็นความคิดที่ดีนะคะอ่ะเนี่ยมันเป็นลักษณะของการใช้ภาษาเฉพาะกลุ่มซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้นะคะแต่เวลาเราไปนะคะติดต่อในหน่วยงานหรือเราไปในที่สาธารณะเราจะต้องใช้ภาษาที่เป็นอย่างไรลูกเราจะต้องใช้ภาษาที่เป็นมาตรฐานเพราะว่าอะไรอยู่ๆเราจะไปจึ้งใส่เขาอย่างเงี้ยได้ไหมถ้าหลายๆคนไม่ทราบอย่างเงี้ยเขาอาจจะว่าเอ้ยเฮ้ยเขาด่าเราหรือเปล่าหรือเขาชมเราเอ๊ะหรือเขาด่าเราหน้า มันก็จะต้องมาทบทวนความหมายกันอีกครั้งนึงนะคะแต่เพื่อให้เราได้ทราบความหมายนะคะได้เข้าใจตรงกันดังนั้นเวลาเราไปในที่สาธารณะหรือไปในที่หน่วยงานต่างๆเราควรที่จะใช้ภาษาเขียนหรือ เราควรที่จะเคร่งครัดในเรื่องการใช้ภาษาให้รัดกุมนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดมากขึ้นนะคะเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันเล่นเกมนี้นะคะจะมีชื่อว่าYeah. ยินดีด้วยค่ะเกมนี้นะคะจะมีชื่อว่ายินดีด้วยค่ะจะคุณครูจะให้เด็กๆทั้งหมดนะคะสุ่มหยิบแล้วถ้าใครได้ลูกปิงปองนะคะที่มีคำว่ายินดีด้วยคนนั้นจะต้องออกมาทำกิจกรรมหน้าห้องเสียงดวงนะลูกเสียงดวงนะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆต่อแถวเลยลูกต่อแถวยังห้ามแอบดูต่อแถวอ่ะเป็นสองแถวก็ได้เป็นสองแถวมาสองแถวไอ้แฮมเดี๋ยวครูขอไล่มนก่อน ห้ามเปิดดูก่อนนะโอ้มะลึกเกยขอให้เด็กดีได้ลูกปิงปองคำว่ายินดีด้วยนะถ้าพร้อมแล้วหยิบลูกหยิบเลยไปห้ามดูหยิบใจเย็นๆลูกใจเย็นๆหยิบเลยเอาเร็วลูกใส่ในตะกร้าลูกไม่เป็นไร
4: ม
0: ี
4: สามแค่นั้นจะไม่มีนะ
0: ใส่ในตะกร้าได้เลย1 2 3 4 5 6 7 8 8คนนะคะซึ่งมีคนนะคะหุยดวงดีมากเลยเด็กๆรู้ไหมที่เหลืออยู่นะ ที่เหลืออยู่2ลูกนะลูกนะ
5: ยินดี
0: มีคำว่ายินดีหมดเลยอ่ะดังนั้นเดี๋ยว2คําแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมทำกิจกรรมพร้อมๆกันนะลูกไม่เป็นไรนะคะอ่ะเด็กๆเดี๋ยวลงไปข้างล่างนิดนึงลูกลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างอ่ะลงไปข้างล่างหันหลังหันหลังหันหลังหันหลังคราวนี้เด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางนะคะถ้าเด็กๆปลายทางนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าเพื่อนๆจะตอบถูกหรือเปล่าเอาใจช่วยเพื่อนๆด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรายกตัวอย่างกันก่อนนะลูกเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้ดูคำและให้เด็กๆพิจารณาดูนะคะว่าคำนี้เป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนถ้าเด็กๆตอบว่าภาษาพูดก็ให้เด็กๆนะคะไปแตะตรงหน้าจอเลยค่ะว่าเป็นภาษาพูดนะคะเดี๋ยวใครผิดเดี๋ยวครูจะให้ทำท่าทางท่าทางอะไรก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวลองให้เด็กๆต้นทางช่วยกันคิดนะลูกนะมาดูคำว่าอาศัยลูกเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนคะ
1: ภาษาเขียน
0: ภาษา
1: เขียน
0: เด็กๆปลายทางที่โชคดีนะลูกนะจับไม่ได้หนูก็ตอบด้วยนะคะเป็นภาษา
1: เขียน
0: เขียนจริงเปล่าามาดูถูกต้องนะลูกนะเป็นภาษาเขียนเรามาดูข้อที่2คำว่าหมูเป็นภาษาพูดภาษาเขียน1 2 3
1: ภาษาพูด
0: ภาษา
1: พ
0: ูดเก่งมากค่ะอ่ะครบ2ข้อแล้วนะคะต่อไปฟังไหนก่อนดีนะฟังไหนก่อนดีนะอ่ะ2คนนี้มา2คนนี้มาฟังนู้นมาฟังนู้นมาคนสุดท้ายคนสุดท้ายอ่ะปล่อยยิ่งฉุกชนะเราจะเลือกก่อนหรือหลัง
6: หลัง
0: เราจะเลือกก่อนหรือหลังลูก
6: หลังค่ะ
0: หลังนะคะดังนั้นหนูเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะคะเอาละค่ะไปเดี๋ยวได้รางวัลกันทุกคนเลยได้รางวัลทุกคนเลยนะลูกอ่ะท่านี้คนที่ไหนคนแรกลูกคนแรกอยู่ไหนมาหากูเร็วห้ามใครบอกนะห้ามใครบอกนะห้ามใครบอกนะอ่ะเด็กๆไปยืนฝั่งนู้นลูกเดี๋ยวบังเพื่อนๆปลายทางลูกอ่ะยืนฝั่งอ่ะใส่ไปเลยใส่ได้เลยค่ะพร้อมนะคะครูนับ1 2 3มีเวลาคิดแค่3วิเท่านั้นพร้อมนะลูก1 1 2 3ภาษาเขียนเก่งมากค่ะวันนี้ครูเปลี่ยนขนมใหม่นะลูกนะอ่ะไปนั่งได้เลยลูกอ่ะต่อไปเด็กๆมาดูนะคะคำว่าบิดามารดานะคะเป็นภาษาเขียนถ้าเป็นภาษาพูดเราจะใช้คำว่า
1: พ
0: ่
1: อแม
0: ่พ่อแม่ใช่ไหมคะอ่ะต่อไปพร้อมนะลูกนะ1 2 3ข้าวเที่ยงเราใช้คำว่าอะไรลูก
7: ภาษาพูดค่ะ
0: เราใช้เป็นภาษา
7: พูดค่ะ
0: เป็นภาษาพูดเก่งมากค่ะอ่ะรับรางวัลไปเลยลูกต่อไปเด็กๆกดแค่ครั้งเดียวก็พอนะคะหรือเด็กๆบอกครูก็ได้นะลูกเดี๋ยวคุณครูกดให้พร้อมหรือยังลูกพร้อมยังคะถ้าพร้อมแล้วหมุนรอบตัวเอง3รอบลูก1 2สามอ่ะพร้อมนะรอบเรียนแบบภาษา อ่ะลอกเรียนแบบเป็นภาษา
5: เขียน
0: ถ้าปกติเราจะใช้คําว่าอะไรลูกคําว่าอะไรถ้านั้นเป็นเหมือนก๊อปปี้มันเป็นภาษาทับศัพท์ใช่ไหมลูกแต่คำว่าปกติเราใช้คำว่าลอกเรียนแบบไหมเธอเราขอลอกเรียนแบบการบ้านหน่อยหรือเราจะใช้คำว่าเราจะใช้คำว่า
1: ล
0: อกเฉยๆนะคะเป็นภาษาพูดอ่ะไม่เป็นไรเป็นรางวัลปลอบใจลูกหมุนก่อนอีก2รอบเดี๋ยวครูให้1 2อ่ะเดี๋ยวครูให้อ่ะไปเลยเอาปิงปองมาคืนครูด้วยค่ะต่อไปลูกใครเอ่ยตั้งสติดีๆตั้งสติดีๆนะลูกนะต่อไปเรามาดูคำว่าหมอ1 2 3เป็นภาษาพูดนั่นเองถ้าหมอเป็นภาษาเขียนเราจะใช้คำว่า
8: แพทย
0: ์นะคะอ่ะเอาปิงปองมาคืนครูด้วยลูกปิงปองอยู่ไหนเอ่ยฮันแน่จะแอบขโมยปิงปองครูใช่ไหมล่ะล้อเล่นลูกอ่ะหยิบเลยจ้ะยืนตัวตรงครับยืนนิ่งๆครับไอ้ล้อเล่นลูกมาพร้อมไหม
9: พร
0: ้
9: อม
0: พร้อมนะสู้ไหมสู้เขาสู้เขาสู้เขานะลูกนะอ่ะเรามาดูคำว่าห้องแอร์เป็นภาษาพูดภาษาเขียน1 2 3กดทีเดียวพอลูกเป็นภาษา
1: พูด
0: อ่ะคำว่าแอร์นะคะเป็นภาษาพูดใช่ไหมลูกถ้าเราเปลี่ยนเป็นภาษาเขียนเราจะใช้คำว่าอะไร
10: เครื่องปรับอากาศ
0: เราจะใช้เป็นเครื่องปรับอากาศถ้ามีคำว่าห้องก็จะเป็นห้องปรับอากาศเก่งมากค่ะเอาลูกปิงปองมาคืนครูแล้วลูกเอาขนมไปต่อไปลูกมาเอาปิงปองมาคืนครูก่อนเดี๋ยวลืมพร้อมนะบอกเพื่อนๆสิขอกำลังใจเพื่อนๆต้นเพื่อนๆปลายทางหน่อยขอกำลังใจเพื่อนๆไปเพื่อนๆไปทางดูอยู่ขอกำลังใจหน่อยครับโอ้ยยกมือไหว้เลยขอกำลังใจเพื่อนๆไปทางหน่อยเร็วเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะเอาเร็วพูดเร็วพูดแล้วลูกเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะ
11: เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะ
0: พูดดังๆพูดดังๆ1 2 3
11: เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะ
0: พร้อมนะลูกนะพร้อมนะพร้อมชึก1 2 3อุ้ยเก่งมากเลยตบมือให้เพื่อนค่ะปรบมือให้เพื่อนอุ้ยเจรจาเป็นภาษาเขียนนะคะถ้าเราใช้คำถ้าเจรจาเราจะเปลี่ยนเป็นภาษาพูดเราจะใช้คำว่าอะไรเป็นการพูดคุยใช่ไหมคะอ่ะหยิบเลยลูกหยิบค่ะลึกๆค่ะลูกลึกได้ไปแล้วทำไงก่อนคะโบกมือให้เพื่อนๆไปทางก่อนลูกโบกให้เพื่อนๆไปทางก่อนโบกมือก่อนนั่งไปนั่งได้เลยค่ะต่อไปพร้อมนะลูกคำว่าโรงพักเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียน1 2 3เป็นภาษาพูดนะคะเป็นภาษาพูดเก่งมากลูกหยิบได้เลยจ้าเอามา ากค่ะคนสุดท้ายคนสุดท้ายนะคะอันไหนขอกำลังใจจากเพื่อนหน่อยเร็วขอกำลังใจจากเพื่อนต้นทางหน่อยเมื่อกี้เพื่อนๆปลายทางได้ไปแล้วอ่ะขอกำลังใจจากเพื่อนต้นทางหน่อยลูก
8: ขอกำลังใจหน่อยค่ะ
0: ขอกำลังใจหน่อยเพื่อนๆจะตอบว่าไงเพื่อนๆตอบพร้อมกันว่าสู้ๆ
1: สู
0: ้ๆเพื่อนๆตอบว่าสู้ๆ
1: ส
0: ู
1: ้
0: ๆเด็กๆปลายทางไหนพูดพร้อมกันสิคะว่าสู้ๆ
1: ส
0: ู
1: ้
0: ๆได้กำลังใจหรือยังอุ้ยมือเย็นเย็นเจ็บเลยมาค่ะโรงพักเราอยากไปโรงพักไหมลูก
11: ไม่ไปค่ะ
0: มันเป็นโรงพักนะเอาไว้พักผ่อนใช่ไหม
11: ใช่ค่ะ
0: เราไปนอนเล่นสักคืน2คืนไหมคะไม่นะลูกนะอ่ะต่อไปเรามาดูปวดศีรษะเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียน1 2 3เป็นภาษาเขียนเก่งมากค่ะอ่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะเชิญเลยค่ะเด็กๆคะจากที่เราได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะคะเด็กๆสังเกตได้ว่าคำที่เรานะคะมักจะไม่คุ้นเคยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นภาษาอะไรลูกภาษาเขียนแต่คำที่เราคุ้นเคยมักจะเป็นภาษาพูดนะคะอย่างเช่นคำว่าปวดศีรษะปกติเราจะบอกว่าปวดอะไร
1: ปวดห
0: ัวถ้าเมื่อไหร่เป็นคำว่าปวดหัวมันคือภาษาพูดแต่ถ้าเราใช้คำว่าปวดศีรษะแปลว่าเป็นภาษาเขียนที่มันเป็นทางการขึ้นมานะคะเอาล่ะค่ะเด็กๆหลายคนแยกออกหรือยังเอ่ยว่าภาษาพูดกับภาษาเขียนเป็นอย่างไรภาษาพูดเคร่งครัดด้านหลักการใช้ภาษามั้ยลูกตอบพร้อมกัน1 2 3
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่เคร่งครัดแต่ภาษาเขียนเคร่งครัดด้านหลักการใช้ภาษามั้ยลูก
1: เคร
0: ่งครัดนะคะเอาล่ะค่ะต่อไปนะคะมาถึงช่วงกิจกรรมพัฒนาทักษะค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่1ค่ะหลังจากนั้นนะคะสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานตรวจและประเมินใบงานที่1ค่ะส่วนคำชี้แจงของนักเรียนนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่1นะคะเมื่อทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมๆกันนะคะเมื่อเฉลยเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆนำชุดกิจกรรมนะคะส่งคุณครูประจำวิชาด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำชี้แจงกันเลยลูกเด็กๆต้นทางปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งเอามือจับหัวเอามือจับไหล่เอามือจับเอวแล้วก็หันมาที่กระดาษไหนลองอ่านคำชี้แจงให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังดูสิคะลูกพร้อมกันนะลูกนะ1 2 3

เรื่องนั้นจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะและนี่ก็เป็นเรื่องนะคะให้เด็กๆลองหาดูซิว่าเอ๊ะคำไหนบ้างนะที่เป็นภาษาพูดนะคะแล้วเราสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาเขียนได้บ้างถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการค้นหาภาษาพูดและภาษาเขียนเดี๋ยวเรามาดู

ตัวอย่างนะคะที่เป็นภาษาพูดภาษาเขียนที่เราเจอในข้อความที่ข้างต้นนี้กันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: าละค่ะเด็กๆคะเมื่อเด็กๆนะคะตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแสดงว่าเด็กๆสามารถแยกภาษาพูดและภาษาเขียนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งภาษาพูดเป็นภาษาที่เราเคร่งครัดในการใช้ภาษาไหมลูกภาษาเขียนเป็นภาษาที่เราใช้เคร่งครัดในด้านการใช้ภาษาไหมคะเคร่งครัดนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้กันค่ะนักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรเกี่ยวกับเรื่องภาษาพูดและภาษาเขียนนะลูกนะให้เด็กๆปลายทางนะคะพูดคุยแลกเปลี่ยนนะคะกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะส่วนเด็กๆต้นทางเลขที่ออก26
1: ไม่มา
0: หรอคะงั้นเปลี่ยนเป็นผู้ชายดีกว่าเนาะงั้นเอาเป็นเลขที่9ค่ะเลขที่9ค่ะลูกไหนตอบคุณครูดูสิคะว่าภาษาพูดภาษาเขียนเนี่ยเราจะนำความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างลูกอันไหนตอบคุณครูสิคะ
2: เมื่อไปที่สถานในราชการหรือว่าอะไรต่างๆจะได้รู้การใช้ภาษาพูดหรือภาษาเขียนครับ
0: เมื่อเราไปสถานที่ราชการต่างๆใช่ไหมคะเราก็จะนำความรู้ที่ได้เนี่ยว่าเราเนี่ยควรที่จะใช้ภาษาพูดหรือภาษาเขียนในการติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆนะคะอาละค่ะเก่งมากนั่งลงได้เลยลูกอาละค่ะและนี่นะคะก็เป็นคำตอบนะคะของคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้เด็กๆปลายทางมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะบทเรียนครั้งถัดไปที่เราจะเรียนรู้กันนะคะนั่นก็คือเรื่องระดับของภาษาสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่2เรื่องระดับของภาษา2ใบงานที่2เรื่องระดับของภาษาซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องภาษาพูดภาษาเขียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนนะคะนำกลับไปทบทวนนะคะเพื่อทำให้ความรู้ของนักเรียนนั้นแน่นยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนหมดทำความเคารพ

0: ในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
2: ตอนที่8เพลงแน่เกยเพลงช่วยคุณยายทำฟาร์ม

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: สุนัขบ้านต่างกับสุนัขป่า

านะคะหมาบ้านเนี่ยเขาจะมีคนหรือตัวสุนัขเนี่ยเป็นผู้นำฝูงบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าเราจะต้องเป็นจ่าฝูงเราจะต้องแบบคุมทุกอย่างนะคะหมาจะต้องทำตามเราทุกอย่างเลยพอไม่ทำปุ๊บเราตีเลยซึ่งการที่เราตีเราเตะเราตะคอกหมาไม่ใช่ภาษาหมานะคะเป็นความเชื่อผิดๆของเจ้าของยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติหมอดุน้องเบลบอกน้องเบลหยุดน้องเบลก็งงเพราะว่าไม่รู้ว่าหมอต้องการที่จะให้หยุดอะไรทีนี้เราจะสื่อสารให้น้องหมาเข้าใจเรานะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขก็คือเราต้องการให้เขาทำอะไรเราก็ให้รางวัลเวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่เราไม่ต้องการนะคะเราก็จะไม่ให้รางวัลในสิ่งที่เขาต้องการอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาแล้วอีกกรณีนึงนะคะเวลาที่เราสื่อสารกับสุนัขเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกับที่เราต้องการสื่อไปกับเขายกตัวอย่างเช่นเวลาที่หมากระโดดใส่เราบางทีเราแต่งตัวสวยมาเลยออกจากบ้านนะคะหมาวิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาหาแล้วก็กระโจนใส่เราชุดสวยๆนี่เลอะหมดเลยเราก็เตะน้องหมาเราไปนะคะบางคนเตะบางคนตีบางคนดุใช่ไหมแล้วน้องหมาก็วิ่งกลับมาใหม่เพราะอะไรคะทำไมน้องหมายังทำพฤติกรรมอย่างนั้นอยู่อีกเพราะว่าสิ่งที่น้องหมาต้องการก็คือว่าพอเขาวิ่งมาปุ๊บเนี่ยเราให้ความสนใจเขาไม่ว่าจะในรูปแบบของการดุหรือการตีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงก็คือว่าเวลาน้องหมากระโจนใส่เรานะคะแบบนี้เราก็จะไม่ให้ความสนใจเราก็จะมองไปทางอื่นนะคะเราก็ออกคำสั่งให้น้องหมาทำพฤติกรรมที่เราต้องการเช่นน้องเบลนั่งนะคะถ้าเขายังไม่นั่งเราก็รอจนกระทั่งเขานั่งก่อนแล้วเราก็ให้ความสนใจว่าน้องเบลเก่งมากน้องเบลนั่งเก่งมากเลยลูกนะคะเวลาที่เราพาน้องหมาไปหาคุณหมอเนี่ยแล้วน้องหมาของเราก็ตัวสั่นมากเลยนะคะหรือบางตัวไปถึงปุ๊บขู่หมอใหญ่เลยนะคะแล้วเจ้าของก็บอกไม่เป็นไรลูกไม่ต้องขู่หมอนะคะแล้วก็ลูบหัวใหญ่เลยเนี่ยเจ้าของเนี่ยต้องการบอกว่าไม่เป็นไรนะคะสิ่งที่เขาจะเข้าใจก็คือว่าอ๋อเจ้าของชมว่าดีแล้วต้องกลัวคุณหมอนะคะหรือว่าดีแล้วต้องขู่คุณหมอต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เวลามาหาคุณหมอแต่ละครั้งบางตัวก็ขู่ตลอดเวลาเลยวิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ปลอบเขานะคะพอเขาเริ่มที่จะหยุดสนใจคุณหมอหรือว่าไม่สั่นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะให้ขนมเป็นรางวัลเขานะคะโอเคน้องเบลเป็นเด็กดีมากไม่ขู่คุณหมอหรือว่าไม่กลัวตัวสั่นกับคุณหมออันนี้คือวิธีการแก้ปัญหากรณีที่เขาทำพฤติกรรมที่เราไม่อยากให้เขาทำแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำถูกต้อง

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ขอทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับสำหรับในชั่วโมงนี้อย่างที่คุณครูได้บอกไปเราจะเรียนในหน่วยที่2ของภาคเรียนที่1ครับจะเรียนในเรื่องของทศนิยมนั่นเองแต่ก่อนที่เรานะครับจะไปเรียนรู้ในเรื่องของทศนิยมเราจะต้องมีพื้นฐานในเรื่องของการหาตัวประกอบของจำนวนนับกันก่อนนั่นเองนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้นักเรียนก็จะต้องหาตัวประกอบของจำนวนนับได้ครับแต่ก่อนอื่นครับที่เราจะไปเรียนในเรื่องของตัวประกอบเดี๋ยวคุณครูมีกิจกรรมมาให้กับนักเรียนต้นทางและปลายทางได้ทำได้ปฏิบัติกันนั่นเองนะครับโดยกิจกรรมในวันนี้นะครับจะให้นักเรียนเนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มละเท่าๆกันนะครับแบ่งเป็นทั้งหมด5กลุ่มโดยฝากคุณครูปลายทางครับช่วยแจกกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดเท่ากัน5แผ่น6แผ่น7แผ่น8แผ่นหรือว่า12แผ่นนะครับโดยที่แต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะได้จำนวนกระดาษเนี่ยที่ไม่เท่ากันนั่นเองนะครับโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดแผ่นกระดาษที่ได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่แตกต่างกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อนักเรียนนะครับอย่างเช่นกลุ่มที่ได้5แผ่นแบบนี้นะครับจะได้เมื่อนำมาจัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วเนี่ยจะได้แตกต่างกันกี่แบบนะครับแล้วเขียนรูปแบบคร่าวๆในกระดาษ A4 ด้วยนี่ไหมครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลองปฏิบัตินะครับโดยกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับก็จะมีลักษณะที่มีความยาวของด้านทุกด้านเป็นไงกันครับถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสความยาวของด้านทุกด้านจะมีความยาวเท่ากันนะครับในที่นี้ของคุณครูก็จะยาวด้านละ1หน่วยนั่นเองแล้วเดี๋ยวนะครับเมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาตอบคำถามไปพร้อมๆกันแต่ก่อนอื่นนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอาจจะงงว่าเอ๊ะคุณครูครับมีตัวอย่างไหมว่าจะต้องต่อในลักษณะแบบไหนนะครับเดี๋ยวครูมีตัวอย่างให้นักเรียนด้วยอย่างเช่น4นะครับเดี๋ยวจะยกให้นักเรียนดูว่าถ้า4เนี่ยจะจัดออกมาได้ทั้งหมดกี่แบบนะครับโดยกิจกรรมในวันนี้นะครับก็เพื่อที่จะเป็นพื้นฐานในการเรียนวันนี้โดยที่วันนี้เนี่ยนักเรียนจะต้องหาตัวประกอบของจำนวนนับแล้วก็บอกได้ว่าจำนวนที่กำหนดเป็นตัวประกอบของจำนวนนับพร้อมทั้งเหตุผลในการสนับสนุนแนวคิดของตนเองได้ด้วยครับโดยอย่างที่ได้บอกไปนะครับจะเป็นตัวอย่างก่อนถ้าสมมุติว่านักเรียนได้แผ่นกระดาษ4แผ่นนักเรียนต้นทางและปลายทางช่วยครูหน่อยครับว่าถ้าเป็นกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส4แผ่นเนี่ยสามารถนำมาจัดนะครับให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได้ทั้งหมดกี่แบบครับ
1: 2แบบ
2: ใช่ไหมครับทีนี้คุณครูถามนักเรียนต่อนักเรียนเรียนไปแล้วในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่4รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมชนิดใดบ้างครับ1เก่งมากครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าและ2
1: ส
2: ี่
1: เหล
2: ี่
1: ยมจ
2: ั
1: ตุร
2: ั
1: ส
2: สี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองนักเรียนถามนิดนึงว่านักเรียนจำในเรื่องของการหาพื้นที่ได้ไหมครับ
1: จำได้
2: นะครับเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามในขั้นต่อไปนั่นเองนะครับทีนี้ถามนักเรียนก่อนว่าจัดได้ทั้งหมดกี่แบบนักเรียนตอบมาแล้วว่าได้2แบบนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยถ้าแบบที่1จะจัดออกมาได้เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เป็นอะไรครับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็จะได้เป็นความกว้างเท่าไหร่ครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความกว้างเป็นเท่าไหร่ครับ1แล้วก็ยาว4หน่วยนั่นเองกว้าง1หน่วยยาว4หน่วยนะครับและได้อีกแบบนึงใช่มั้ยครับคุณครูถามนักเรียนว่าอีกแบบนึงนี้น่าจะเป็นรูปอะไรครับ
1: สี่เหลี่ยมจัตุรัส
2: เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะว่าความยาวของด้านทุกด้านเท่ากันซึ่งมีความยาว2หน่วยถูกต้องไหมครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบที่2ก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความยาวด้านนะครับยาวด้านละ2หน่วยนั่นเองก็จะได้ทั้งหมด2แบบนะครับถ้านักเรียนได้กระดาษ ไปเท่าไหร่นักเรียนก็จัดมาตามนั้นว่าได้ทั้งหมดกี่แบบต่อไปครับเดี๋ยวจะมาถามนักเรียนต่อว่านักเรียนคิดว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปมีพื้นที่เท่าใดนักเรียนตอบเป็นครูได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยมีพื้นที่เท่าไหร่ครับ
1: 4
2: มีหน่วยเป็น
1: ตารางหน่วย
2: เก่งมากครับเป็น4ตาราง

0: หน่อยคุณครูใช้ตัวย่อเป็นตรจุดหน่วยนะครับถามนักเรียนต่อว่าแล้วนักเรียนคิดว่าจะหาพื้นที่ได้อย่างไรเราสามารถใช้สูตรในการหาพื้นที่ที่เราเคยได้เรียนมาไหมครับเคยได้เรียนมาอย่างถ้าเป็นรูปนี้ครูถามนักเรียนถ้าเป็นรูปนี้เป็นรูปอะไรครับสี่เหลี่ยมอะไรครับ
1: ส
0: ี่เหลี่ยมผืนผ้าสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคืออะไรครับความ
1: สูงคูณความยาวของด้านหาง
0: เอาใหม่ครับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าประกอบไปด้วยด้านกว้างแล้วก็ด้านยาวจำได้ไหมครับสูตรในการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคืออะไรครับให้นักเรียนตอบอีกครั้งหนึ่งคือความกว้างคูณ
1: ความ
0: ยาวนั่นเองนะครับถ้าอย่างเป็นรูปนี้ความกว้างเป็นเท่าไหร่ครับ
1: ความกว้างเป็น1
0: ความกว้างเป็น1ความยาวคือ
1: 4
0: คือ4นั่นเองเห็นไหมครับเราก็จะนำ1ไปคูณกับ4นะครับก็จะได้ออกมาเป็นพื้นที่ต่อไปครับถ้าเป็นรูปนี้เป็นรูปอะไรครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนักเรียนครับสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคืออะไรครับ
1: ความสูงคูณด้านกว้าง
0: ตอบอีกหนึ่งครั้งครับคือ
1: ด้านกว้าง
0: ความยาวด้านคูณความยาวด้านนั่นเองเห็นไหมครับความยาวด้านในที่นี้ก็คือ2ก็นำ2ไปคูณ2มีค่าเท่ากับ4ดังนั้นพื้นที่ก็เป็น4ตารางหน่วยดังนั้นถ้าจะหาพื้นที่เราก็จะใช้สูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคืออะไรนะครับเป็นความกว้างคูณความยาวก็เป็น1คูณ1คูณ4เห็นไหมครับและถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือความยาวด้านคูณความยาวด้านก็จะเป็น2คูณ2คูณ2นั่นเองแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็อาจจะต้องมาตอบคำถามกันด้วยดังนั้นตอนนี้เดี๋ยวนักเรียนนะครับได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสไปนักเรียนก็มาจัดให้ครูดูก่อนว่าจัดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได้กี่แบบนั่นเองครับตอนนี้นักเรียนก็สามารถลงมือทำได้เลยครับ

เอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับคงจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับตัวอย่างของเพื่อนๆต้นทางเมื่อได้กระดาษที่แจกไปเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนสามารถ

0: มันจัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได้ทั้งหมดกี่แบบนะครับตอนนี้นักเรียนต้นทางครับบอกเพื่อนนะครับว่าได้วาดรูปบนกระดาษ A4 เสร็จเรียบร้อยหรือยังครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มละ1คนช่วยออกมาหน่อยครับอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยปรบมือหน่อยเดี๋ยวนักเรียนต้นทางดูไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับออกมาเลยครับออกมาเลยออกมาได้เลยออกมาได้เลยจะต้องมีทั้งหมด5คนนะครับ5คนเอาถามก่อนเลยนะครับนักเรียนครับนี่อันนี้กลุ่มนี้ได้กระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสไปทั้งหมดกี่แผ่นครับ
1: 6แผ่นครับ
0: 6แผ่นเราจัดได้ทั้งหมดกี่แบบครับ
1: 2แบบครับ
0: จัดได้2แบบนะครับที่ครูสังเกตนี่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหมดเลยแบบที่1กว้างมันเท่าไหร่ครับ
1: กว้างเป็น2
0: กว้างเป็น2ยาวเป็น
1: ยาวเป็น3
0: ยาวเป็น3นะครับแล้วก็อีก1แบบก็คือกว้างเป็น
1: 1ครับ
0: กว้างเป็น1ยาวเป็น
1: 6ครับ
0: ยาวเป็น6นั่นเองนะครับหวังว่านักเรียนปลายทางคงจะได้เช่นเดียวกันปรบมือให้เพื่อนด้วยครับปรบมือให้เพื่อนด้วยเก่งมากๆเลยกลุ่มต่อไปครับกลุ่มนี้ได้ทั้งหมดกี่แผ่นครับ
1: 3แบบครับ
0: ได้3แบบแล้วเราได้กระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสไปกี่แผ่นครับ
1: 12แผ่นครับ
0: ไป12แผ่นนะครับจากที่ได้สังเกตน่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทั้ง3แบบเลยถูกต้องไหมครับ
1: ครับ
0: เอาเริ่มจากแบบที่1ก่อนความกว้างเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 2ครับ
0: ความกว้างเป็น2นะครับความยาวเป็น
1: 6ครับ
0: ความยาวเป็น6ครับแล้วแบบที่2ล่ะครับความกว้างเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 3ครับ
0: กว้างเป็น3ยาวเป็น
1: 4ครับ
0: ยาวเป็น4และแบบที่3ครับได้ความกว้างเป็น
1: 1ครับ
0: 1ความยาวเป็น
1: 12ครับ
0: เป็น12นั่นเองนะครับเก่งมากๆปรบมือให้เพื่อนด้วยครับโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะมากลุ่มนี้ครับกลุ่มนี้ได้กระดาษไปกี่แผ่นครับ
1: 5แผ่นค
0: ่
1: ะ
0: ได้ไป5แผ่นนะครับ5แผ่นทีนี้ถามนักเรียนว่าได้กี่แบบครับเมื่อจัดมาเรียบร้อยแล้ว
1: 1แบบค
0: ่
1: ะ
0: ได้1แบบสังเกตน่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมครับมีความกว้างเท่าไหร่ครับ
1: กว้าง1
0: ความกว้าง1แล้วก็ยาวเป็น
1: 5ค่ะ
0: ยาวเป็น5นั่นเองถูกต้องแล้วครับปรบมือให้เพื่อนด้วยครับเหลืออีก2กลุ่มนะครับยังเหลืออีก2กลุ่มกลุ่มนี้ได้กระดาษไปกี่แผ่นครับ
1: ได้กระดาษ8แผ่นครับ
0: ได้กระดาษไป8แผ่นนะครับจัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได้กี่แบบครับ
1: 2แบบครับ
0: ได้2แบบจากที่ได้สังเกตนะครับก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมครับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความกว้างเท่าไหร่ครับแบบที่1
1: ยาว4กว้าง2ครับ
0: ยาว4กว้าง2นะครับแล้วก็แบบที่2แล้วครับ
1: ยาว8กว้าง1ครับ
0: ยาว8กว้าง1นั่นเองเก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับทีนี้กลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่4กลุ่มนี้ได้ไปกี่แผ่นครับ
1: 7แผ่นครับ
0: ได้ไป7แผ่นนะครับไป7แผ่นจัดได้กี่แบบครับ
1: 1แบบครับ
0: จัดได้1แบบความกว้างเป็นเท่าไหร่ครับ
1: ความกว้างเป็น1ครับ
0: ความกว้างเป็น1ความยาวล่ะครับ
1: 7ครับ
0: ความยาวเป็น7นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองปรบมือให้เพื่อนด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนครับทีนี้เดี๋ยวเรามาสังเกตไปทีละกลุ่มกันนะครับสำหรับกลุ่มที่ได้แผ่นกระดาษ6แผ่นนักเรียนครับจัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากได้ทั้งหมดกี่แบบนะได้2แบบนั่นเองเห็นไหมครับได้เป็น2แบบก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความกว้าง1แล้วก็ยาว6นะครับแล้วก็กว้าง2ยาว3นั่นเองครับได้2แบบทีนี้เดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันนักเรียนครับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากในที่นี้มีพื้นที่เท่าใดครับมีพื้นที่6ตารางหน่วยนั่นเองเราสามารถหาพื้นที่ได้จากอะไรครับสูตรการหาพื้นที่ของรูปอะไรเอ่ยรูปสี่เหลี่ยมอะไรครับสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองเห็นไหมครับสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคืออะไรนะครับความกว้างคูณความยาวก็จะได้เป็น1คูณ6นะครับเท่ากับ6ตารางหน่วยแล้วก็2คูณ3เท่ากับ6ตารางหน่วยครับทีนี้มาดูต่อไปกลุ่มที่3ครับที่ได้7แผ่น 7

0: แผ่นนี้จัดออกมาได้เป็นกี่แบบนะครับ1แบบนั่นเองนะครับก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความกว้าง1หน่วยแล้วก็ยาว7หน่วย คุณครูถามนักเรียนว่ามีพื้นที่เท่าใดครับมีพื้นที่7ตารางหน่วยเราหาพื้นที่ได้อย่างไรก็ใช้สูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างคูณยาวดังนั้นเราก็นำ1ไปคูณกับ7จึงได้ออกมาเป็น7ตารางหน่วยนะครับช่วยครูตอบหน่อยครับว่าแล้วถ้าเป็นนักเรียนที่ได้กระดาษ8แผ่นแล้วครับจัดได้ออกมาเป็นกี่แบบครับได้เป็น2แบบนะครับแบบที่1ก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความกว้าง1หน่วยยาว8หน่วยแล้วแบบที่2ก็จะเป็นกว้าง2หน่วยยาว4หน่วยนั่นเองจะได้2แบบนะครับเหมือนเดิมนะครับนักเรียนถามนักเรียนว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปมีพื้นที่เท่าใดครับมีพื้นที่เท่าใดครับ
1: 8ตารางหน
0: ่
1: วย
0: 8ตารางหน่วยนั่นเองแล้วเราจะหาพื้นที่ได้อย่างไรเราก็หาโดยใช้สูตรพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับโดยจะได้1คูณ8เท่ากับ8ตารางหน่วยและ2คูณ4เท่ากับ8ตารางหน่วยเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มสุดท้ายครับได้กระดาษไปทั้งหมด12แผ่นจัดได้ทั้งหมดกี่แบบครับได้ได้3แบบได้เป็น3แบบได้เป็นกว้าง1ยาว12กว้าง2ยาว6แล้วก็รูปที่มีความกว้าง3คมยาว4นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันจากรูปนะครับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่รูปมีพื้นที่เท่าไหร่ครับพื้นที่เป็น12ตารางหน่วยจะหาพื้นที่ได้อย่างไรครับใช้สูตรของความกว้างคูณความยาวก็คือสูตรของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี่นะครับซึ่งจะได้อะไรก็จะได้เป็น1คูณ12เท่ากับ12ตารางหน่วย3คูณ4เท่ากับ12ตารางหน่วยและ2คูณ6เท่ากับ12ตารางหน่วยเดี๋ยวเรามาสังเกตกันต่อนะครับให้นักเรียนสังเกตพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากของแต่ละกลุ่มและจำนวนแบบเดี๋ยวเรามาสังเกตพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากของแต่ละกลุ่มและจำนวนแบบกันนะครับจากตัวอย่างครับการหาพื้นที่ใช่ไหมครับที่เป็น4ตารางหน่วยได้มาจากอะไรนะครับนักเรียนได้มาจาก1คูณกับ4และอะไรครับ2คูณ2นั่นเองต่อไปครับในกลุ่มที่1ที่ได้อะไรครับได้5รูปใช่ไหมครับที่เราได้ตอบคำถามไปเมื่อนำมาจัดให้เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับที่มีพื้นที่5ตารางหน่วยหาได้จากการนำ1ที่เป็นความกว้างคูณ5ที่เป็นความยาวนั่นเองนะครับอันนี้คือที่มาที่ไปก็จะเขียนได้เป็น1คูณ5เท่ากับ5นะครับต่อไปครับกลุ่มที่2กลุ่มที่2นี้ได้เป็นเท่าไหร่ครับได้เป็น6นั่นเอง6ได้มาจากอะไรครับ
2: 6ได้มาจาก
0: 1คูณ6และยังมีอะไรอีกครับ2คูณ3นั่นเองต่อไปครับกลุ่มที่ได้7ก็จะเป็น1คูณ7นั่นเองเก่งมากครับกลุ่มที่4แล้วครับได้เป็น8นะครับ8ได้มาจากอะไรครับ1คูณ8ยังมีอีกไหมครับและยังมีอะไรครับ2คูณ4นั่นเองสุดท้ายครับกลุ่มที่5กลุ่มที่5นี้ได้12 12นี้ได้มาจากอะไรครับ1คูณ12ต่อไปก็จะเป็น2คูณ6และสุดท้ายเป็นอะไรครับเป็น3คูณ4ทีนี้ครูจะให้นักเรียนสังเกตต่อทุกคนดูครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางช่วยครูสังเกตหน่อยครับว่าตัวที่นำมาคูณกันนี่นะครับตัวที่นำมาคูณกันอย่างเช่น1คูณ4แบบนี้นะครับ1สามารถนำมาหารผลคูณได้ลงตัวไหมครับลงตัวไหมครับ4สามารถนำมาหาร4ได้ลงตัวไหมครับลงตัว2สามารถนำมาหาร4ได้ลงตัวไหมครับลงตัวไหมลงตัวต่อไปครับ1นำอาหาร5ได้ลงตัวไหมครับ ลงตัว5นำอาหาร5ได้ลงตัวไม่เอ่ยลงตัวเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนได้สังเกตถามนักเรียนว่า2จำนวน2จำนวนที่คูณกันหารผลคูณได้ลงตัวหรือไม่เริ่มดูนะครับจากตัวอย่างที่ได้บอกไป4นำอาหาร1ขอโทษครับ4นำอาหารด้วย1ได้4 4หารด้วย2มีค่าเท่ากับ2นี่นะครับ4หารด้วย4มีค่าเท่ากับ1ต่อไปครับ5หารด้วย1มีค่าเท่ากับ5 5หารด้วย5มีค่าเท่ากับ1 6หารด้วย1มีค่าเท่ากับ6 6หารด้วย2มีค่าเท่ากับ3 6หารด้วย3มีค่าเท่ากับ2 6หารด้วย6มีค่าเท่ากับ1ดังนั้นนักเรียนพอจะบอกคูณได้ไหมครับว่า2จำนวน2จำนวนที่คูณกันหารผลคูณได้ลงตัวหรือไม่ลงตัวไหมครับหารได้ลงตัวนั่นเองนะครับนี่นะครับอย่างกลุ่มที่3ก็เป็น7หารด้วย1ก็มีค่าเท่ากับ7 7หารด้วย7ก็มีค่าเท่ากับ1นะครับกลุ่มที่4ครับ8หารด้วย1มีค่าเท่ากับ8 8หารด้วย2มีค่าเท่ากับ4 8หารด้วย4มีค่าเท่ากับ2 8หารด้วย8มีค่าเท่ากับ1และสุดท้ายครับกลุ่มที่512หารด้วย1มีค่าเท่ากับ12 12หารด้วย2มีค่าเท่ากับ6 12หารด้วย3มีค่าเท่ากับ4 12หารด้วย4มีค่าเท่ากับ3 12หารด้วย6มีค่าเท่ากับ2และสุดท้าย12หารด้วย12เท่ากับ1ดังนั้นจำนวน2จำนวนที่คูณกันหารผลคูณได้ลงตัวนั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเข้าสู่ในเรื่องของการหาตัวประกอบของเราบ้างเขาบอกว่าตัวประกอบของจำนวนนับใดนักเรียนทุกคนสังเกตครับตัวประกอบของจำนวนนับใดคือจำนวนนับที่หารจำนวนนับนั้นได้ลงเข้าใจไหมครับถ้าถามว่าตัวประกอบของ4ความหมายคืออะไรครับก็คือจำนวนทุกจำนวนจำนวนนับนะครับทุกจำนวนที่หารนำอาหารอะไรครับนำอาหาร4ได้ลงตัวมีจำนวนใดบ้างครับจำนวนนับ
1: 1
0: ที่หาร4ได้ลงตัวมี
1: 1
0: 2
1: 2
0: 4คุณครูถามว่าแล้วตัวประกอบของ3มีจำนวนใดบ้าง
1: 1
0: มี1กับ3แล้วเรียนจะสังเกตได้ว่าตัวประกอบของจำนวนนับนะครับก็จะมี1และตัวของมันเองเนี่ยเป็นตัวประกอบอยู่เสมอเลยนะครับ1และตัวมันเองเนี่ยจะเป็นตัวประกอบของจำนวนนับทุกจำนวนเลยกลับมาถามนักเรียนต่อว่าแล้วนักเรียนคิดว่าถ้าเป็น5นักเรียนครับถ้าเป็น5ก็น่าจะเป็นอะไรครับที่เป็นตัวประกอบของ5 1กับ5แล้วถ้าเป็น6ล่ะครับตัวประกอบของ6มีอะไรบ้างครับมี1
1: 2
0: มี2
1: 3
0: และ6ทำไมถึงเป็น1 2 3และ6ก็เนื่องจาก6หารด้วย1ลงตัวไหมครับลงตัวหารด้วย2ลงตัวไหมครับลงตัวหารด้วย3ลงตัวไหม
1: ลงต
0: ัวแล้วก็หารด้วย6ลงตัวไหมครับลงตัวนั่นเองอันนี้เป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องไปตอบคำถามต่อไปนะครับให้พิจารณาจำนวนนับที่หาร4ลงตัวมีอะไรบ้างครับอย่างที่ได้บอกไป
1: 1
0: มี1
1: 2
0: มี2แล้วก็มี4ดังนั้น1 2 4จึงเป็นตัวประกอบของ4แล้ว5อะไรครับจำนวนนับที่หาร5ลงตัวมี1แล้วก็มี5ดังนั้น1และ5จึงเป็นตัวประกอบของ5ต่อไปครับจากการจัดกิจกรรมจากตัวอย่างที่ครูได้ยกมา4มีตัวประกอบอะไรบ้างนักเรียนช่วยครูตอบหน่อยครับมี
1: 1
0: 2 4ต่อไปครับ5มีตัวประกอบอะไรบ้างครับ
1: 1
0: และ5ต่อไปครับตัวประกอบของ6มีอะไรบ้างครับ
1: 1
0: 2 3และ6ต่อไปครับตัวประกอบของ7ได้แก่อะไรบ้างครับ
1: 1
0: กับ7 ลุ่มที่4ครับตัวประกอบของ8ได้แก่จำนวนใดบ้างครับมี1 2 4 8เก่งมากครับต่อไปกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่ได้12ตัวประกอบ12ได้แก่จำนวนนับใดบ้างนักเรียนช่วยครูหน่อยครับมี
1: 1
0: 2
1: 4
0: 3ได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: ได้1 2 3 4
1: 6
0: 6และ12นั่นเองนี่1 2 3 4 6และ12ทีนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติกิจกรรมในการทำแบบฝึกหัดดูนะครับเป็นกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดที่ 2.1 ข้อที่1แล้วก็ข้อที่2ใหญ่ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมขอสรุปก่อนนะครับนักเรียนครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางตอบคำถามครูดังๆว่าตัวประกอบของจำนวนนับคืออะไรครับนักเรียนตัวประกอบของจำนวนนับคืออะไรนักเรียนตอบบนครูหน่อยครับคือจำนวนนับที่หารจำนวนนั้นได้ลงตัวนั่นเองขอลองถามได้ไหมครับว่าถ้าครูต้องการหาตัวประกอบของ19ได้ไหม
1: ได
0: ้ตัวประกอบของ19มีอะไรบ้างครับช่วยตอบหน่อยครับ
1: 1และ19
0: ถ้าหา20ได้ไหมครับ20ได้ไหมช่วยครูหน่อย20ขออีก1จำนวนตัวประกอบของ20มี
1: 1
0: 2
1: 5
0: 4 5 10และ20จะสังเกตได้ว่า1และตัวมันเองเนี่ยจะเป็นตัวประกอบของทุกจำนวนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตให้นักเรียนได้สังเกตไว้ด้วยดังนั้นตอนนี้นักเรียนนำแบบฝึกหัดที่ 2.1 มาทำข้อ1แล้วก็ข้อ2ใหญ่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราอาจจะมาเฉลยกันนั่นเองครับนักเรียนสามารถลงมือได้เลยครับ

ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางควรจะทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหรือหากนักเรียนยังทำไม่เสร็จก็ให้นักเรียนสามารถนำไปทำต่อเป็นการบ้านได้นั่นเองครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับจะมาเฉลยให้กับนักเรียนทางปลายทางได้ดูกันสักนิดนึงว่าอย่างข้อที่1ใหญ่นะครับแต่ละข้อเนี่ยได้คำตอบเท่าไหร่บ้างนะครับแล้วก็มีวิธีการพิจารณาอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะให้นักเรียนต้นทางลองออกมาเฉลยสำหรับในส่วนของข้อ1ข้อ3แล้วก็เป็นข้อ5ย่อยนะครับของข้อ1ใหญ่นั่นเองขอตัวแทน1คนได้ไหมครับจากนักเรียนต้นทางออกมาเฉลยให้กับเพื่อนๆดูหน่อยเป็นใครดีเอ่ยเป็นสรวิทย์นะครับโปรเมสสรวิทย์ด้วยครับสรวิทย์ครับสรวิทย์ช่วยเฉลยข้อ1 3 5ให้กับเพื่อนๆได้ดูหน่อยครับว่าสรวิทย์ได้คำตอบเท่าไหร่แล้วก็มีวิธีการพิจารณาอย่างไรครับ

0: เรียบร้อยยังครับ
1: เรียบร้อยแล้วครับ
0: เรียบร้อยแล้วนะครับสรวิทย์ได้เฉลยเรียบร้อยแล้วบอกครูหน่อยได้ไหมครับว่าตัวประกอบของ26ได้แก่จำนวนใดบ้างครับ
1: 1 2 13และ26ครับ
0: 1 2 13และ26สรวิทย์มีวิธีการพิจารณาหาตัวประกอบของ26อย่างไรครับ
1: ดูว่าจำนวนไหนหารลงตัวค
0: ่
1: ะ
0: ดูว่าจำนวนใดที่สามารถนำมาหาร26ได้ลงตัวบ้างถูกต้องไหมครับแล้วตัวประกอบของ28ล่ะครับมีจำนวนใดบ้างครับ
1: 1 2 4 7 14และ28ครับ
0: มี1 2 4 7 14และ28นั่นเองนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับ100ครับมีตัวประกอบได้แก่จำนวนใดบ้างครับ
1: 1 2 4 5 10 20 25 50และ100ครับ
0: เก่งมากครับมี1 2 4 5 10 20 25 50และ100ตัวเหล่านี้ก็จะสามารถนำไปหา100ได้ได้เลยครับได้ลงตัวนั่นเองปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับสำหรับในส่วนของข้อที่เหลือนั้นก็ขอฝากครูปลายทางช่วยตรวจสอบให้กับนักเรียนช่วยเฉลยให้กับนักเรียนด้วยนะครับและนักเรียนที่ยังทำไม่เสร็จอย่างที่ครูได้บอกไปสามารถนำกลับไปทำต่อเป็นการบ้านได้นั่นเองครับโดยต่อไปครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันสักนิดนึงเรื่องที่เราได้เรียนในวันนี้อยู่ในเรื่องของตัวประกอบของจำนวนนับนะครับนั่นเองครับเรามีวิธีการหาตัวประกอบของจำนวนนับได้อย่างไรครับ
2: หาจำนวนนับที่สามารถอ่านด้วย
0: จำนวนนับนั้นได้ถูกต้องไหมครับเก่งมากครับมีเพื่อนต้นทางบอกครูว่าเราก็หาจำนวนนับที่สามารถนำมาหารจำนวนนับนั้นได้ลงตัวนั่นเองนะครับเห็นไหมครับเขาบอกว่าตัวประกอบของจำนวนนับใดคือจำนวนนับที่หารจำนวนนับนั้นได้ลงตัวทั้งหมดเลยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปครับเราจะเรียนในเรื่องของการเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ10 100หรือ 1,000 ในรูปทศนิยมครับโดยสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมครับก็คือแบบฝึกหัดที่2.2 สามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้ครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
3: น
0: ัก
3: เร
0: ีย
3: นหมดท
0: ำ
3: ความเคาร
4: พขอบคุณค่ะคุณครู
3: บ๊ายบาย
5: ที่เบิ่งการ
6: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
5: สถานที่แห่งนี
7: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาค
5: เขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

0: สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่9เพลงแม่เกิลเพลงช่วยกันรักษาความสะอาด

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

ุนัขบ้านต่างกับสุนัขป่านะคะหมาบ้านเนี่ยเขาจะมีคนหรือตัวสุนัขเนี่ยเป็นผู้นำฝูงบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าเราจะต้องเป็นจ่าฝูงเราจะต้องแบบคุมทุกอย่างนะคะหมาจะต้องทำตามเราทุกอย่างเลยพอไม่ทำปุ๊บเราตีเลยซึ่งการที่เราตีเราเตะเราตะคอกหมาไม่ใช่ภาษาหมานะคะเป็นความเชื่อผิดๆของเจ้าของยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติหมอน้องเบลบอกน้องเบลหยุดน้องเบลก็งงเพราะว่าไม่รู้ว่าหมอต้องการที่จะให้หยุดอะไรทีนี้เราจะสื่อสารยังไงให้น้องหมาเข้าใจเรานะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขก็คือเราต้องการให้เขาทำอะไรเราก็ให้รางวัลเวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่เราไม่ต้องการนะคะเราก็จะไม่ให้รางวัลในสิ่งที่เขาต้องการอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาแล้วอีกกรณีนึงนะคะเวลาที่เราสื่อสารกับสุนัขเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกับที่เราต้องการสื่อไปกับเขายกตัวอย่างเช่นเวลาที่หมากระโดดใส่เราบางทีเราแต่งตัวสวยมาเลยออกจากบ้านนะคะหมาวิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาหาแล้วก็กระโจนใส่เราชุดสวยๆนี่เลอะหมดเลยเราก็เตะน้องหมาเราไปนะคะบางคนเตะบางคนตีบางคนดุใช่ไหมแล้วน้องหมาก็วิ่งกลับมาใหม่เพราะอะไรคะทำไมน้องหมายังทำพฤติกรรมอย่างนั้นอยู่อีกเพราะว่าสิ่งที่น้องหมาต้องการก็คือว่าพอเขาวิ่งมาปุ๊บเนี่ยเราให้ความสนใจเขาไม่ว่าจะในรูปแบบของการดุหรือการตีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงก็คือว่าเวลาน้องหมากระโจนใส่เรานะคะแบบนี้เราก็จะไม่ให้ความสนใจเราก็จะมองไปทางอื่นนะคะเราก็ออกคำสั่งให้น้องหมาทำพฤติกรรมที่เราต้องการเช่นน้องเบลนั่งนะคะถ้าเขายังไม่นั่งเราก็รอจนกระทั่งเขานั่งก่อนแล้วเราก็ให้ความสนใจว่าน้องเบลเก่งมากน้องเบลนั่งเก่งมากเลยลูกนะคะเวลาที่เราพาน้องหมาไปหาคุณหมอเนี่ยแล้วน้องหมาของเราก็ตัวสั่นมากเลยนะคะหรือบางตัวไปถึงปุ๊บขู่หมอใหญ่เลยนะคะแล้วเจ้าของก็บอกไม่เป็นไรลูกไม่ต้องขู่หมอนะคะแล้วก็ลูบหัวใหญ่เลยเนี่ยเจ้าของเนี่ยต้องการบอกว่าไม่เป็นไรนะคะสิ่งที่เขาจะเข้าใจก็คือว่าอ๋อเจ้าของชมว่าดีแล้วต้องกลัวคุณหมอนะคะหรือว่าดีแล้วต้องขู่คุณหมอต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เวลามาหาคุณหมอแต่ละครั้งบางตัวก็ขู่ตลอดเวลาเลยวิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ปลอบเขานะคะพอเขาเริ่มที่จะหยุดสนใจคุณหมอหรือว่าไม่สั่นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะให้ขนมเป็นรางวัลเขานะคะโอเคน้องเบลเป็นเด็กดีมากไม่ขู่คุณหมอหรือว่าไม่กลัวตัวสั่นกับคุณหมออันนี้คือวิธีการแก้ปัญหากรณีที่เขาทำพฤติกรรมที่เราไม่อยากให้เขาทำแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำถูกต้อง

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูอ้อมอีกเช่นเคยค่ะครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะในวันนี้นะคะคุณครูยังคงมีการแก้ปัญหามาให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันอีกเช่นเคยนะคะในครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาในเรื่องของขั้นตอนของการสร้างกำไรใช่ไหมคะแต่ในวันนี้ค่ะเราจะมาแก้ปัญหาในเรื่องอื่นกันเกี่ยวกับผลไม้นะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมนะคะเช่นเคยค่ะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะในข้อแรกค่ะเขียนขั้นตอนการแก้ปัญหาที่กำหนดเงื่อนไขด้วยรหัสลำลองและผังงานข้อที่2นะคะแก้ปัญหาที่กำหนดเงื่อนไขด้วยรหัสลำลองและผังงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอนข้อที่3ค่ะทำงานได้อย่างรอบคอบและเป็นระบบค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะแก้ไขปัญหาที่กำหนดเงื่อนไขโดยใช้รหัสลำลองและผังงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอนด้วยความรอบคอบและเป็นระบบค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาหรือว่ากิจกรรมอื่นๆนะคะอันดับแรกเลยค่ะครูมีสถานการณ์มาให้นักเรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์และแก้ปัญหาไปพร้อมๆกันนะคะในสถานการณ์ของครูมีอยู่ว่านักเรียนวางแผนจะไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าฝนไม่ตกจะไปถ้าฝนตกจะอยู่บ้านจากสถานการณ์นี้ค่ะนักเรียนช่วยกันตอบเสียงดังๆเลยว่าเงื่อนไขของสถานการณ์นี้คืออะไรคะ
3: ถ้าฝนไม่ตกจะไปถ้าฝนตกจะไปอยู่บ้าน
2: ก็คือถ้าฝนไม่ตกจะไปถ้าฝนตกจะอยู่บ้านใช่ไหมคะนี่คือเงื่อนไขของสถานการณ์นี้นะคะจากครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนรหัสลำลองแล้วก็ผังงานกันไปแล้วถูกไหมคะการเขียนรหัสลำลองนะคะนักเรียนจะต้องเขียนออกมาในรูปแบบของลำดับขั้นตอนโดยเริ่มต้นลำดับที่1 2 3มาเรื่อยๆถูกไหมคะแล้วก็จบการทำงานส่วนการเขียนผังงานเราจะใช้สัญลักษณ์ถูกไหมคะในการแทนขั้นตอนต่างๆไม่ว่าจะมีสัญลักษณ์เริ่มต้นนะคะกระบวนการต่างๆแล้วก็จบการทำงานนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจากสถานการณ์นี้ค่ะครูมีตัวอย่างรหัสลำลองแล้วก็ผังงานมาให้นักเรียนได้ดูอีกเช่นเคยนะคะในส่วนของตัวอย่างรหัสลำลองค่ะจากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้นะคะเราจะได้รหัสลำลองดังต่อไปนี้เลยค่ะให้นักเรียนอ่านพร้อมๆกันนะคะเริ่มต้นค่ะ

เก่งมากๆนะคะนี่คือตัวอย่างของรหัสลำลองของสถานการณ์นี้จากครั้งที่แล้วเรามีการเขียนรหัสลำลองในลักษณะนี้เช่นเดียวกันแต่นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าครั้งที่แล้วเรายังไม่มีการตรวจสอบเงื่อนไขถูกไหมคะการแก้ปัญหาจากการสร้างกำไรข้อมือของตัวเองเป็นการเขียนขั้นตอนออกมาในรูปแบบของการเรียงลำดับทีละขั้นตอนแต่ในครั้งนี้นักเรียนจะเห็นว่าเรามีการกำหนดเงื่อนไขเข้ามาถูกไหมคะมีการตรวจสอบว่าเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงจะเกิดอะไรขึ้นหรือเงื่อนไขเป็นเท็จจะต้องทำอะไรต่อไปนะคะลักษณะของการเขียนรหัสลำลองจะคล้ายๆกันแต่ว่าข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดจะเป็นในส่วนของผังงานค่ะเรามาชมตัวอย่างของผังงานกันนะคะในส่วนของตัวอย่างการเขียนผังงานจากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้ค่ะนักเรียนจะเห็นเลยนะเริ่มต้นนะคะทุกอย่างจะมีการเริ่มต้นเสมอนะคะหลังจากนั้นค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะพิจารณาสภาพอากาศค่ะเมื่อพิจารณาสภาพอากาศเสร็จแล้วเราจะมีการตรวจสอบเงื่อนไขซึ่งนี่คือสัญลักษณ์ของการตรวจสอบเงื่อนไขนะคะเงื่อนไขที่เราจะตรวจสอบก็คือฝนตกหรือไม่ถ้าเป็นจริงนะคะเราจะอยู่บ้านแต่ถ้าเป็นเท็จเราจะไปห้างสรรพสินค้าและสุดท้ายก็คือจบการทำงานนั่นเองเห็นไหมคะนักเรียนจะเห็นข้อแตกต่างจากครั้งที่แล้วเลยครั้งที่แล้วการเขียนผังงานจะเรียงลงมาเป็นขั้นตอนนะคะเกี่ยวกับการตำส้มตำพอจำได้ไหมที่เริ่มจากใส่พริกกระเทียมแล้วก็เรียงลงมาเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ในวันนี้นักเรียนจะเห็นว่าตรงส่วนตรงกลางเรามีตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะต้องทำการแก้ปัญหาโดยมีการตรวจสอบเงื่อนไขเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเอาละค่ะเราไปกันต่อค่ะนี่คือตัวอย่างการเขียนรหัสลำลองแล้วก็ผังงานจากสถานการณ์ที่ครูมีมาให้ลำดับต่อไปนะคะครูมีใบงานมาให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติโดยอิงจากรหัสลำลองแล้วก็ผังงานในตัวอย่างสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้นะคะอย่าลืมว่าวันนี้เราจะต้องมีการพิจารณาเงื่อนไขด้วยนะเช่นเคยค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของใบงานนะคะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทครูปลายทางแล้วก็กิจกรรมนักเรียนค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูจับคู่นักเรียนโดยนักเรียนคนที่1ทำใบงาน02กนักเรียนคนที่2ทำใบงาน02ขและร่วมการพิจารณาหาคำตอบที่ถูกต้องค่ะกิจกรรมนักเรียนนะคะนักเรียนแต่ละคนเขียนรหัสลำลองและผังงานของสถานการณ์แบบมีเงื่อนไขของตนเองและนำเสนอรหัสลำลองและผังงานแบบมีเงื่อนไขค่ะเอาละค่ะอย่างที่บอกไปเราจะต้องมีการตรวจสอบหรือว่าแก้ไขปัญหาในเรื่องของการตรวจสอบเงื่อนไขนะคะอันดับแรกเลยค่ะตอนนี้ให้นักเรียนจับคู่ตนเองในกลุ่มนะคะว่าใครจะคู่กับใครนักเรียนปลายทางสามารถจับคู่กับเพื่อนๆได้เลยนะคะเพื่อที่จะลงมือปฏิบัติในการทำใบงานค่ะเพราะใบงานของเรามีด้วยกัน2ตอนนะคะได้แก่ตอน02กแล้วก็02ขนั่นเองค่ะนักเรียนจับคู่เรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยหรือยังตอบเสียงดังๆเลยได้คู่ไหมคะได้แล้วนะอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนจับคู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะครูขอพานักเรียนไปชมใบงานพร้อมๆกันเลยในระหว่างนี้นักเรียนเปิดชุดกิจกรรมไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะเอาละค่ะในส่วนของใบงานนะคะตอนที่1ค่ะใบงาน02กนะคะคัดเลือกมะม่วงสุกในส่วนที่1นี้นะคะข้อแรกค่ะให้นักเรียนพิจารณารูปมะม่วงต่อไปนี้โดยใช้ชุดคำสั่งที่กำหนดให้ด้านล่างในการเขียนรหัสลำลองเพื่อเลือกมะม่วงสุกที่มีสีเหลืองจากนั้นค่ะให้นำข้อความ A ถึง C มาใส่ในข้อ1ข้อที่3และข้อที่4นะคะให้สอดคล้องกับขั้นตอนการเลือกมะม่วงสุกในข้อแรกค่ะคุณครูจะมีรูปแบบของการเขียนรหัสลำลองมาให้ด้านล่างแล้วนักเรียนจะต้องทำการนำข้อความในตัวอักษร A B C มาใส่ตรงขั้นตอนของรหัสลำลองให้ถูกต้องว่าจะต้องเริ่มต้นจากขั้นตอนใดเรียงลงมาเรื่อยๆนะคะนี่คือข้อที่1ในใบงานข้อที่1มีใครอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมคะยังไม่มีนะเพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนสามารถดูใบงานไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะในส่วนข้อที่1ยังไม่ยากนะคะเป็นการเขียนรหัสลำลองแบบง่ายๆข้อต่อไปค่ะนักเรียนในข้อที่2นะคะเราจะมีการวิเคราะห์มากขึ้นข้อที่2นี้นะคะให้นักเรียนใช้รหัสลำลองในข้อที่1เพื่อเลือกมะม่วงสุกตามรูปมะม่วงด้านล่างไว้รับประทานในข้อที่1เรามีการเขียนรหัสลำลองเลือกมะม่วงสุกที่มีสีเหลืองนะคะซึ่งในข้อที่2นี้จะมีโจทย์ดังต่อไปนี้ค่ะ
2.1 มะม่วงสุกที่ถูกเลือกมีกี่ลูกอย่าลืมนะเราต้องตรวจสอบมะม่วงสุกที่มีสีเหลืองเพราะฉะนั้นในข้อนี้นักเรียนต้องดูว่ามะม่วงสุกที่ถูกเลือกมีกี่ลูกได้แก่ลูกอะไรบ้างข้อ 2.2 ค่ะนักเรียนคิดว่ามะม่วงสุกลูกไหนไม่ควรถูกเลือกเพราะเหตุใดจากมะม่วงสุกที่เราเลือกแล้วมีลูกไหนที่ไม่ควรเลือกบ้างจาก2ลูกเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมจากลูกสีเหลืองก็ได้หรืออาจจะพิจารณาใหม่ครั้งก็ได้แล้วเราต้องให้เหตุผลว่าเพราะอะไรเราถึงไม่ควรเลือกลูกนั้นนะคะข้อต่อไป 2.3 ค่ะนักเรียนคิดว่าควรใช้เงื่อนไขว่าอะไรเพื่อคัดมะม่วงในข้อที่ 2.2 ออกโดยไม่คัดมะม่วงสุกที่ดีออกเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องหาเงื่อนไขแก้ถูกไหมคะเราเลือกมะม่วงสุกที่มีสีเหลืองก่อนแล้วเมื่อเลือกเสร็จแล้วลูกไหนที่ไม่ควรเลือกเพราะอะไรแล้วก็กำหนดเงื่อนไขเข้ามานะคะให้มันสอดคล้องกับผลลัพธ์ที่นักเรียนหาให้ได้และข้อสุดท้ายคือ 2.4 ค่ะให้นักเรียนปรับปรุงรหัสลำลองในข้อที่1โดยใช้เงื่อนไขในข้อที่ 2.3 ความหมายในข้อนี้ก็คือรหัสลำลองจากข้อที่1ที่นักเรียนจะต้องนำตัวอักษร A B C D ไปใส่จำได้ไหมคะนักเรียนจะต้องแก้ไขตรงส่วนนั้นให้สอดคล้องกับเงื่อนไขในข้อ 2.3 ที่เราคิดขึ้นมาใหม่จากข้อที่1เงื่อนไขก็คือเลือกมะม่วงสุกที่มีสีเหลืองแต่นักเรียนต้องแก้ไขตรงข้อ 2.3 ให้เป็นเงื่อนไขใหม่ถูกไหมคะเพื่อจะสอดคล้องกับ 2.2 อีกเพราะ 2.2 เราหามะม่วงที่ไม่ควรเลือกเพราะอะไรถูกไหมคะเมื่อเราทราบเหตุผลแล้วก็นำมาเขียนเป็นเงื่อนไขใน 2.3 และ 2.4 ก็คือนำรหัสลำลองในข้อที่1มาแก้ไขให้ตรงกับเงื่อนไข 2.3 นั่นเองนะคะในข้อนี้มีใครงงหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมไหมคะยังไม่มีนะแสดงว่านักเรียนกำลังทำความเข้าใจอยู่แต่ถ้าหากลงมือปฏิบัติไปแล้วนักเรียนสับสนหรืออยากจะถามเพิ่มเติมเหมือนเดิมนะคะยกมือแล้วครูจะเข้าไปช่วยนะงั้นไปกันต่อค่ะนักเรียนในส่วนของใบงาน 02 กยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะข้อที่3ค่ะให้นักเรียนพิจารณารหัสลำลองต่อไปนี้ว่าสามารถคัดเลือกมะม่วงสุกและไม่มีหนอนตามภาพในข้อที่2ได้หรือไม่เห็นไหมคะว่าในใบงานจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันข้อที่1สัมพันธ์กับข้อที่2ข้อที่2และข้อที่3ก็สัมพันธ์เชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นนักเรียนพิจารณาให้ดีนะคะในข้อที่3นี้ค่ะคุณครูมีขั้นตอนการเลือกมะม่วงสุกด้วยรหัสลำลองมาให้แล้วนักเรียนจะต้องทำการวิเคราะห์ว่าขั้นตอนทั้ง7ขั้นตอนเหล่านี้สามารถคัดเลือกมะม่วงสุกและไม่มีหนอนได้หรือไม่ถ้าหากว่าไม่สามารถคัดเลือกได้นักเรียนจะต้องทำการอธิบายเพิ่มเติมว่าต้องแก้ไขขั้นตอนที่เท่าไหร่และแก้ไขด้วยข้อความแบบไหนนะคะก็คือปรับขั้นตอนนั้นๆให้ถูกต้องนั่นเองอย่าลืมนะเราจะต้องสัมพันธ์กันนะคะในใบงาน 02 กข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ทั้ง 3 ข้อนี้มีความเชื่อมโยงกันหมดเลยเพราะฉะนั้นดูให้ดีนะคะอย่าทำผิดเป็นอันขาดเลยเราต้องพิจารณาให้ถูกนะมีความรอบคอบนะคะไม่ต้องรีบนะคะวิเคราะห์ให้ถี่ถ้วนก่อนไปกันต่อค่ะนักเรียนหลังจากที่ใบงาน 02 กจบไปแล้วก็มีอีก1ส่วนใช่มั้ยคะที่ครูบอกว่าเป็นใบงาน 02 ขออันนี้คือส่วนของคนที่2ที่จะต้องทําในใบงานนี้นะคะข้อที่1จะคล้ายๆกันค่ะให้นักเรียนพิจารณารูปมะม่วงต่อไปนี้โดยใช้ชุดคําสั่งที่กําหนดให้ด้านล่างในการเขียนผังงานเพื่อเลือกมะม่วงสุกที่มีสีเหลืองเห็นมั้ยคะข้อแรกโจทย์คล้ายกันก็คือนักเรียนจะต้องคัดเลือกมะม่วงสุกที่มีสีเหลืองแต่ในส่วนนี้คุณครูจะมีสัญลักษณ์ผังงานมาให้ให้นักเรียนนําสัญลักษณ์เหล่านี้และขั้นตอนเหล่านี้ไปใส่ในผังงานที่ครูได้เตรียมให้ให้เป็นผังงานที่สมบูรณ์นั่นเองนะคะต่อเนื่องจากข้อนี้ค่ะนี่คือผังงานที่นักเรียนจะต้องนำข้อมูลมาใส่ถูกไหมคะในส่วนหน้าเมื่อสักครู่นี้ครูมีสัญลักษณ์ให้มีตัวอย่างขั้นตอนให้ถ้าจะให้ดีนักเรียนสังเกตสัญลักษณ์ก็ได้ค่ะแล้วนำข้อความในสัญลักษณ์นั้นมาใส่ให้ถูกต้องเพื่อที่จะทำให้ผังงานนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นข้อนี้ยังไม่ยากนะคะแค่นักเรียนพิจารณาสถานการณ์แล้วก็นำขั้นตอนแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆมาใส่ให้ถูกต้องนั่นเองนะคะแต่ข้อต่อไปค่ะเรามีการวิเคราะห์มากขึ้นข้อต่อไปในข้อที่2นะคะให้นักเรียนใช้ผังงานในข้อที่1เพื่อเลือกมะม่วงสุกตามรูปมะม่วงด้านล่างไว้รับประทานในข้อนี้ค่ะนักเรียนจะต้องมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมเหมือนเดิมนะคะ 2.1 มะม่วงสุกที่ถูกเลือกมีลูกอะไรบ้างก็คือ
ข้อนี้เราจะใช้เงื่อนไขถูกไหมคะเกี่ยวกับการคัดเลือกมะม่วงสุกที่มีสีเหลืองส่วนข้อ 2.2 นักเรียนคิดว่ามะม่วงสุกลูกไหนไม่ควรถูกเลือกจะเห็นว่าโจทย์จะคล้ายๆกับข้อที่2ของตอนกอไก่ใช่ไหมคะแต่ว่าในส่วนนี้นักเรียนจะต้องพิจารณาให้ดีว่าข้อ 2.3 นักเรียนคิดว่าควรใช้เงื่อนไขว่าอะไรเพื่อคัดมะม่วงในข้อ 2.2 ออกโดยไม่คัดมะม่วงสุกที่ดีออกเห็นไหมคะโจทย์ยังเป็นโจทย์เดิมนะคะเพราะฉะนั้นพิจารณาให้ดีนะ 2.4 ค่ะให้นักเรียนปรับปรุงผังงานในข้อที่1โดยใช้เงื่อนไขในข้อที่ 2.3 ตรงข้อนี้นักเรียนจะต้องปรับผังงานด้วยจากในใบงานที่เป็นตอนกอใช่ไหมคะเราไม่ต้องปรับเราปรับแค่รหัสลำลองให้ถูกต้องแต่ในตอนนี้เราจะต้องมีการปรับผังงานเพิ่มขึ้นมานะคะเช่นเคยคุณครูจะมีเป็นตัวอย่างผังงานให้ถูกไหมคะมีสัญลักษณ์ให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วแต่นักเรียนจะต้องนำขั้นตอนที่ถูกต้องแล้วก็สอดคล้องกับข้อที่ 2.2 2.3 มาใส่นักเรียนแยกให้ดีนะถ้าเป็น02กนักเรียนจะปรับในส่วนของรหัสลำลองนะคะ02ขจะปรับในส่วนของผังงานในข้อที่2นะโจทย์จะคล้ายๆกันแต่เรามีรูปแบบในการปรับที่แตกต่างกันนะคะอย่าสับสนนะคะแต่ว่าในใบงานนี้ยังมีต่อนะคะข้อต่อไปในข้อที่3ให้นักเรียนพิจารณาและแก้ไขผังงานต่อไปนี้โดยวงกลมคำสั่งที่นักเรียนต้องการแก้ไขพร้อมระบุคำสั่งใหม่เพื่อให้สามารถคัดเลือกมะม่วงสุกและไม่มีหนอนตามภาพในข้อที่2ได้จากข้อสุดท้ายนี้นะคะนักเรียนจะต้องทำการตรวจสอบให้ดีจำข้อที่2ของตอนกอได้ไหมคะที่มีลำดับที่เป็นรหัสลำลองมาให้แล้วให้นักเรียนพิจารณาว่าต้องปรับหรือแก้ไขขั้นตอนไหนบ้างเพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนปรับตรงส่วนนั้นแล้วจะต้องมาหาข้อผิดพลาดในผังงานข้อนี้ทีละจุดแล้วก็ปรับให้เป็นขั้นตอนที่ถูกต้องนะคะในส่วนของใบงานมีเพียงเท่านี้ในระหว่างนี้ถ้านักเรียนเกิดข้อสงสัยเพิ่มเติมขณะทำใบงานเช่นเคยนะคะยกมือถามครูเลยครูจะเข้าไปช่วยเหลือและอธิบายเพิ่มเติมให้เช่นเดียวกับนักเรียนปลายทางนะคะในขณะทำใบงานถ้านักเรียนอยากจะสอบถามเพิ่มเติมให้ยกมือแล้วก็สอบถามกับครูปลายทางได้เลยส่วนครูปลายทางนะคะให้เข้าไปให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยเหลือนักเรียนนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะในระหว่างนี้นะคะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมในใบงานได้เลยค่ะ

0: ก็หมดเวลาสำหรับการทำใบงานแล้วนะคะเช่นเคยค่ะขั้นตอนต่อไปจะให้นักเรียนออกมานำเสนอคำตอบในใบงานนะคะว่านักเรียนได้มีการวิเคราะห์แล้วก็สามารถแก้ปัญหาออกมาได้ในรูปแบบใดนะคะนักเรียนปลายทางสามารถนำเสนอไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะขอตัวแทนนักเรียนออกมานำเสนอคำตอบในใบงาน02ตอนกอและตอนขอทางด้านหน้าเลยค่ะนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเชิญด้านหน้าเลยลูกหยิบชุดกิจกรรมออกมานะคะแล้วก็แนะนำตัวนะคะว่าชื่ออะไรนำเสนอตอนไหนบ้างนะคะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสรุวิโรจน์ ธิมงคลตัวแทนมาจากกลุ่มที่3วันนี้จะมานำเสนอใบงานที่2กอครับพลาดลำลองเลือกมะม่วงสุกไว้รับประทานเริ่มต้น1เลือกข้อ4ครับ
0: ข้อ4มีข้อความว่าอะไรลูก
1: พิจารณามะม่วงครับ2มะม่วงมีสีเหลืองหรือไม่ถ้าใช่เลือก A ครับเลือกรับประทานถ้าไม่ใช่เลือก4ถ้าไม่ใช่เลือก B ครับไม่รับประทานครับจบ
0: ข้อต่อไปค่ะในข้อที่2ให้นักเรียนใช้รหัสลำลองในข้อที่1เมื่อสักครู่นี้เพื่อเลือกมะม่วงสุกแล้วก็ว่ามะม่วงด้านล่างนะคะไว้รับประทานในข้อ 2.1 ค่ะอธิบายเลยมะม่วงสุกที่ถูกเลือกมีกี่ลูกคะ
1: มี2ลูกคือลูกที่1และลูกที่2ครับนักเรียนคิดว่ามะม่วงสุกลูกไหนไม่ควรถูกเลือกเพราะเหตุใดมะม่วงสุกลูกที่ไม่ควรถูกเลือกคือลูกที่2เพราะมีหนอน20ให้นักเรียนคิดว่าควรใช้เงื่อนไขอะไรเพื่อคัดเลือกมะม่วงในข้อที่ 2.2 ออกโดยไม่คัดมะม่วงสุกที่ดีออกใช้เงื่อนไขว่ามะม่วงสีเหลืองและมีหนอนหรือไม่ให้นักเรียนปรับปรุงรหัสลำลองในข้อที่1โดยใช้เงื่อนไขในข้อที่ 2.3 ขั้นตอนการคัดเลือกมะม่วงสุกด้วยรหัสลำลองเริ่มต้น 1. พิจารณามะม่วง 2. มะม่วงสุกและมีหนอนหรือไม่ 3. ถ้าใช่ไม่เลือกรับประทานถ้าไม่ใช่เลือกรับประทานครับจบ
0: ต่อไปไหมข้อต่อไปข้อที่3ค่ะที่มีรหัสลำลองมาให้และให้นักเรียนทำการพิจารณาว่าสามารถคัดเลือกได้หรือไม่ถ้าได้หรือไม่ได้จะต้องแก้ไขอย่างไรบ้างคำตอบของเราคือ
1: สามารถคัดเลือก
0: คำตอบก็คือไม่สามารถถูกไหมลูก
1: ครับ
0: คำตอบคือไม่สามารถคัดเลือกได้เชิญค่ะ
1: แก้ไขขั้นตอนที่5โดยแก้ไขเป็นมะม่วงมีหนอนหรือไม่แก้ไขขั้นตอนที่6โดยแก้ไขเป็นเก็บมะม่วงแก้ไขขั้นตอนที่7โดยแก้ไขเป็นรับประทานมะม่วงครับ
0: ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่3สำหรับใบงานที่2กอค่ะปรบมือเสียงดังๆเลยลำดับต่อไปจะเป็นใบงานตอนที่2ขอนะคะกลับข้อที่ได้ขอบคุณนะคะแนะนำตัวก่อนค่ะ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอัศจรรย์สุนทรพิจารณ์เลขที่6ครับ
0: มาจากกลุ่มที่
2: มาจากกลุ่มที่4ครับ
0: เริ่มต้นจากข้อที่1คุณครูมีผังงานให้ใช่ไหมคะแล้วก็ให้นักเรียนทำการเขียนขั้นตอนให้สมบูรณ์แบบถูกไหมคะให้ผังงานมีครบถ้วนทุกขั้นตอนอ่ะอ่านตั้งแต่ขั้นตอนที่1เลยค่ะว่านักเรียนใส่อะไรลงไปบ้าง
2: ผังงานการเลือกมะม่วงสุกไว้รับประทานเริ่มต้นพิจารณามะม่วง
0: ตรวจสอบเงื่อนไขว่าม
2: ะม่วงมีสีเหลืองหรือไม่ถ้าใช่รับประทานมะม่วงถ้าไม่ใช่ไม่นำมารับประทานจบ
0: ในข้อแรกนะคะก็ได้ผังงานในลักษณะนี้ข้อต่อไปค่ะจะคล้ายกับข้อที่2ของตอนกอไก่ก็คือให้นักเรียนใช้ผังงานในข้อแรกมาหาคำตอบในข้อที่ 2.1 ถึง 2.4 เริ่มจาก 2.1 เลยค่ะ
2: มะม่วงสุกที่ถูกเลือกมี2ลูกคือลูกที่1และลูกที่2 2.2 นักเรียนคิดว่ามะม่วงสุกลูกไหนไม่ควรนำมารับประทานเพราะเหตุใดมะม่วงสุกที่ไม่ควรเลือกคือลูกที่2เพราะมีหนอน 2.3 นักเรียนคิดว่าควรใช้เงื่อนไขว่าอะไร เพื่อคัดเลือกมะม่วงในข้อที่ 2.2 ออกโดยไม่คัดมะม่วงสุกที่ดีออกใช้เงื่อนไขว่ามีหนอนหรือไม่ 2.4 ให้นักเรียนปรับปรุงผังงานในข้อที่1โดยใช้เงื่อนไขในการ
0: ในข้อที่ 2.3 เพราะฉะนั้นผังงานของนักเรียนที่ได้อธิบายตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยค่ะ
2: ขั้นตอนการคัดเลือกมะม่วงสุกด้วยผังงานเริ่มต้นพิจารณามะม่วงมีหนอนหรือไม่ถ้าใช่ไม่รับประทานมะม่วงถ้าไม่ใช่รับประทานมะม่วงจบครับ
0: แล้วก็ข้อสุดท้ายลูกที่คุณครูให้นักเรียนทำการตรวจสอบขั้นตอนของผังงานว่ามีขั้นตอนไหนที่ต้องการปรับปรุงจากใบงานก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นจากในคำตอบของหนูมีตรงส่วนไหนบ้างคะที่ต้องแก้ไข
2: เก็บมะม่วงครับ
0: เก็บมะม่วงในการตรวจสอบเงื่อนไขครั้งแรกใช่ไหมคะเปลี่ยนจากเก็บมะม่วงเป็นอะไรลูก
2: ไม่รับประทานมะม่วงครับ
0: แล้วก็มีตรงไหนอีก
2: รับประทานมะม่วงค
0: ่ะตรงการตรวจสอบเงื่อนไขครั้งที่2ใช่ไหมคะเปลี่ยนเป็นอะไรคะ
2: ไม่เก็บมะม่วงครับ
0: นี่คือคำตอบที่นักเรียนได้ทำการพิจารณามานะคะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะขอบคุณนะคะกลับเข้ากลุ่มได้เลยจากที่นักเรียนได้นำเสนอไปเมื่อนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วคำตอบนักเรียนเกือบจะถูกต้อง 100% เลยเก่งมากๆนะคะแสดงว่านักเรียนสามารถพิจารณาแล้วก็หาคำตอบเพื่อแก้ไขปัญหาในการคัดเลือกมะม่วงสุกได้อย่างดีเลยและคุณครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางสามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะอย่าลืมปรบมือให้กับตัวเองด้วยนะคะเอาล่ะค่ะหลังจากที่นักเรียนได้นำเสนอไปแล้วนะคะเช่นเคยค่ะคุณครูมีในส่วนของเฉลยมาให้ว่าสรุปแล้วเรามีการแก้ปัญหาในเรื่องของการคัดเลือกมะม่วงสุกอย่างไรบ้างนักเรียนสามารถตรวจสอบคำตอบไปพร้อมกันได้เลยนะคะในส่วนของเฉลยในวันนี้ค่ะในข้อแรกที่ครูให้นักเรียนทำการใส่ขั้นตอนของรหัสลำลองนะคะคำตอบที่ได้มีดังต่อไปนี้ค่ะรหัสลำลองการเลือกมะม่วงสุกไว้รับประทานนะคะเริ่มต้นขั้นตอนที่1ค่ะใส่ขั้นตอนของ4นะคะพิจารณามะม่วง2ค่ะมะม่วงมีสีเหลืองหรือไม่ถ้าใช่ให้เลือกเป็น A นะคะเลือกรับประทานและถ้าไม่ใช่เลือกเป็น B ไม่เลือกรับประทานแล้วก็จบการทำงานค่ะซึ่งนักเรียนตอบมาได้ใกล้เคียงแล้วก็ถูกต้องเกือบทุกคนเลยเก่งมากๆนะคะในข้อต่อไปค่ะที่เป็นข้อ2นะคะ 2.1 ค่ะมะม่วงสุกที่ถูกเลือกมีทั้งหมด2ลูกคือลูกที่1และลูกที่2ค่ะข้อ 2.2 นักเรียนคิดว่ามะม่วงสุกลูกไหนไม่ควรถูกเลือกนะคะคำตอบก็คือลูกที่2เพราะมีหนอนนั่นเองนะคะ 2.3 ค่ะนักเรียนคิดว่าควรใช้เงื่อนไขว่าอะไรเพื่อคัดเลือกมะม่วงในข้อที่ 2.2 ออกซึ่งเงื่อนไขที่ควรใช้ก็คือมะม่วงมีหนอนหรือไม่นะคะเพราะว่าเราตรวจสอบดูแล้วในลูกที่2มีหนอนเนาะเราก็นำเงื่อนไขนี้มาตรวจสอบได้เลยนะคะ 2.4 ค่ะให้นักเรียนปรับปรุงรหัสลำลองในข้อที่1ซึ่งเมื่อปรับปรุงแล้วจะต้องสอดคล้องกับข้อที่ 2.3 นะคะรหัสลำลองที่ปรับปรุงแล้วได้แก่ดังต่อไปนี้ค่ะเริ่มต้นนะคะ1พิจารณามะม่วงสุก2มะม่วงมีหนอนหรือไม่ถ้าใช่ไม่นำมารับประทานถ้าไม่ใช่รับประทานมะม่วงแล้วก็จบการทำงานค่ะนักเรียนสามารถตรวจสอบไปพร้อมๆกันเลยนะว่ามีขั้นตอนไหนที่อาจจะยังไม่สอดคล้องกับของครูให้นักเรียนปรับให้สอดคล้องกันมากที่สุดนะคะไปกันต่อค่ะนักเรียนในข้อที่3นะคะที่ครูให้นักเรียนพิจารณาว่ารหัสลำลองดังต่อไปนี้สามารถคัดเลือกมะม่วงสุกได้หรือไม่นะคะคำตอบก็คือไม่สามารถคัดเลือกได้ค่ะโดยครูต้องการให้แก้ไขขั้นตอนที่3ค่ะโดยแก้ไขเป็นเก็บมะม่วงแก้ไขขั้นตอนที่4โดยแก้ไขเป็นไม่เก็บมะม่วงแก้ไขขั้นตอนที่6โดยแก้ไขเป็นไม่รับประทานมะม่วงและแก้ไขขั้นตอนที่7โดยแก้ไขเป็นรับประทานมะม่วงนั่นเองนะคะนี่คือรูปแบบของการปรับขั้นตอนการทำงานแล้วก็แก้ไขขั้นตอนให้ถูกต้องนะคะต่อไปค่ะใบงานที่2ขอนะคะให้นักเรียนพิจารณามะม่วงโดยการนำขั้นตอนไปใส่ลงในผังงานนะคะในข้อนี้ค่ะมีผังงานดังต่อไปนี้เลยค่ะเริ่มต้นพิจารณามะม่วงนะคะเงื่อนไขของเราก็คือมะม่วงมีสีเหลืองหรือไม่ถ้าใช่นะคะให้รับประทานมะม่วงถ้าไม่ใช่ก็คือไม่นำมารับประทานแล้วก็จบการทำงานนี่คือผังงานแรกที่เราได้คำตอบมาจะง่ายนะคะคือนำขั้นตอนจากผังงานในโจทย์มาใส่ได้เลยนะคะต่อไปค่ะ ข้อที่ 2.1 ข้อนี้คำตอบจะคล้ายๆกับใบงาน02กเลยนะคะก็คือมีมะม่วงสุก2ลูกก็คือลูกที่1และลูกที่2ไม่ควรเลือกลูกที่2เพราะมีหนอนนะคะแล้วก็เงื่อนไขก็คือมะม่วงมีหนอนหรือไม่เห็นไหมคะคำตอบเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะไม่เหมือนกันก็คือในส่วนของผังงานค่ะนักเรียนเรามีการปรับปรุงผังงานหลังจากที่ได้เงื่อนไขในข้อ 2.3 แล้วนะคะโดยผังงานจะเริ่มต้นนะคะพิจารณามะม่วงสุกจากที่เราพิจารณาว่ามีสีเหลืองหรือไม่เราก็เปลี่ยนเป็นพิจารณาว่ามีหนอนหรือไม่ในรูปแบบผังงานนะคะหลังจากนั้นค่ะถ้ามีหนอนเราจะไม่นำมารับประทานแต่ถ้าไม่มีหนอนเราจะรับประทานมะม่วงได้แล้วก็จบการทำงานอย่างที่บอกนักเรียนจะเห็นว่าใบงาน02กจะเป็นการปรับในเรื่องของรหัสลำลองนะคะแต่ใบงาน02ขอจะเป็นในเรื่องของผังงานนี่คือคำตอบคร่าวๆนะคะให้นักเรียนตรวจสอบได้เลยว่ามีตรงขั้นตอนไหนที่ควรจะปรับให้สอดคล้องกันได้บ้างนะคะ

0: คะไปกันต่อค่ะข้อสุดท้ายค่ะใบงานนี้นะคะที่ให้นักเรียนทำการแก้ไขขั้นตอนการทำงานในผังงานจากที่เพื่อนได้นำเสนอไปนะคะซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องสอดคล้องกับข้อในใบงาน02กใช่ไหมลูกที่มีการปรับขั้นตอนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่เราทำการปรับก็ตามนี้เลยนะคะโดยในการตรวจสอบเงื่อนไขครั้งแรกนะคะมีการเปลี่ยนจากเก็บมะม่วงเป็นไม่เก็บมะม่วงเปลี่ยนจากรับประทานมะม่วงเป็นเก็บมะม่วงแทนนะคะสองฝั่งจะต้องสอดคล้องกันแล้วก็ในขั้นตอนที่เป็นเงื่อนไขที่2นะคะเปลี่ยนจากเก็บมะม่วงเป็นรับประทานมะม่วงแล้วก็เปลี่ยนจากรับประทานมะม่วงเป็นไม่นำมารับประทานนั่นเองนะคะนี่คือคำตอบของพังงานในข้อนี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนักเรียนถูกเกือบหมดไหมคะครูเห็นนะจากเมื่อสักครู่นี้ครูได้ลงไปตรวจสอบนะคะนักเรียนส่วนใหญ่สามารถตอบคำถามแล้วก็แก้ปัญหาได้ถูกต้องเกือบทุกคนเลยเพราะฉะนั้นปรบมือให้กับตัวเองเสียงดังๆค่ะปรบมือเสียงดังๆเลยนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะอย่าลืมปรบมือให้กับตัวเองนะคะเพราะคุณครูเชื่อว่านักเรียนจะต้องหาคำตอบแล้วก็แก้ปัญหาได้ถูกต้องแน่นอนค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมไปทั้งหมดนี้นะคะเช่นเคยค่ะเราจะต้องมีการสรุปบทเรียนเข้ามานะคะหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมไปแล้วการสรุปบทเรียนเช่นเคยค่ะครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทครูปลายทางแล้วก็กิจกรรมนักเรียนนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทำใบงาน02คัดเลือกมะม่วงสุกกิจกรรมนักเรียนนะคะนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมในใบงาน02คัดเลือกมะม่วงสุกนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนขอตัวแทน1คนช่วยสรุปให้ครูฟังหน่อยว่าวันนี้เราทำกิจกรรมอะไรไปบ้างเกี่ยวกับใบงานคัดเลือกมะม่วงสุกก็ได้ค่ะตัวแทน1คนค่ะได้แล้วกลุ่มที่2นะคะพร้อมแล้วเปิดไมค์แล้วตอบได้เลยค่ะวันนี้เราได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมในเรื่องใดหรือว่าได้ทำการแก้ปัญหาเกี่ยวกับอะไรไปบ้างตอบได้เลยค่ะ
1: พิจารณามะม่วงสุกค่ะ
0: ค่ะพิจารณามะม่วงสุกแล้วเขียนออกมาในรูปแบบใดบ้างคะ
1: เขียนออกมาเป็นรหัสดำรองหรือว่าผังงานค่ะ
0: ผังงานมีการตรวจสอบอะไรเอ่ยตรวจสอบเงื่อนไขไหมใช่ไหมคะตรวจสอบเงื่อนไขว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะขอบคุณนะคะเก่งมากๆเลยแสดงว่าวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้ในหลายเรื่องนะคะทั้งการเขียนรหัสลำลองแล้วก็ผังงานในรูปแบบของการตรวจสอบเงื่อนไขนั่นเองนะคะเช่นเคยค่ะครูมีสรุปเพิ่มเติมมาให้นะคะสรุปของครูค่ะการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะทำได้โดยเขียนแนวทางที่เป็นไปได้แล้วพิจารณาข้อมูลหรือเงื่อนไขจากนั้นแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยรหัสลำลองและผังงานที่มีเงื่อนไขเพื่อนำไปสู่แนวทางที่เป็นข้อสรุปนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้นะคะบทเรียนในครั้งต่อไปค่ะเรายังคงเรียนรู้กันในเรื่องของการแก้ปัญหาแต่จะเป็นครั้งที่3นะคะซึ่งวิธีการก็จะแตกต่างออกไปเรื่อยๆนะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมค่ะได้แก่ใบงาน03นะคะเรื่องรักษาสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะซึ่งเอกสารเหล่านี้เช่นเคยนะคะครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยค่ะเอาละค่ะในวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะคุณครู
3: บ๊ายบาย

หารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขา

เขาหาเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ด

เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดค่ะให้หลีกอาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: ภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิถีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับยังคงมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือขอให้ประชาชนในภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ในส่วนของการคาดการณ์แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยประจำวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้บริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือตอนบนในบางพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางจึงทำให้คลื่นลมในบริเวณดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนรวมถึงในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับในส่วนของทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสในระยะนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
2: ใช่ๆนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
3: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
0: ท่านฝากกองทัพข้าศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้าศึกล้อมเต็มไปหมด
4: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธิให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคดชยุทธอีกแล้วเช่นเรา
5: ไป
1: สมเด็จพระนเรศวรเล็กกว่าตั้งเยอะจะสู้ไหวหรอ
2: นั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพันนเรศวรทรงเท่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทั้งที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันนเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันนเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซีโนทกไง
1: ใช่ๆกับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปูมีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: อืมได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปี
4: อยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: ตขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถผ่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่57ผัสสะอายตนะ
1: เอาล่ะนักเดินทางทั้ง4มากันครบแล้วเตรียมเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมาย
2: ังต้องเดินทางต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้ยข้าหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วย
3: ไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง
4: ฮะ
5: เชิญนักเดินทางทั้ง4ออกเดินทางได
4: ้
1: ข้าชื่อตา
6: ข้าชื่อหู
7: ข้าชื่อจมูก
8: ข้าชื่อลิ้น
3: ข้าชื่อกาย
9: ข้าชื่อใจ
10: เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราแบกไปเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อย
1: ที่แท้ที่พี่หุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอง
11: แล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
8: ท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่นู้น
11: ที่โน่นคือที่ไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหม
8: ก็ข้างหน้านู้นไง
1: ข้างหน้านู้นเหรอหรือโน่นหรือว่าโน่น
8: โน่นโน่นโน่น
11: เฮ้ยมีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับพ่อหุ่นรู้เรื่อง
4: ดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้ง2ตัวยังเดินอยู่ข้างหลังโน่นช้ากว่าเพื่อนเลย
2: รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเดินรอกันบ้างสิ
7: หนักเหลือเกินอ่ะ
12: ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
7: โอ้ย
2: โอ้ยข้าจะตกแล้วตกแล้ว
4: เจ้าปัน
11: เจ้าปัน
2: ชะมัดเลยแค่เดินคนเดียวข้าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินซาลาเปาอยู่เลยวันนี้ทุกข์ซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริง
4: ๆดูเจ้าปันสิบ่นไม่หยุดเลย
1: ถึงแล้วเจ้านาย
3: ถึงแล้วเหรอดีมากขอต้อนรับนักเดินทางทั้ง4ขึ้นมาที่นี่ได้เลย
13: อ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ยไหนดูสิดูสิไม่เป็นไรแล้วล่ะแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเอง
2: ข้ายังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าข้าคงรู้สึกผิดแย่เลย
4: นั่นสิขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะเจ้าหุ่น
11: ขอบคุณนะ
3: พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วย

0: ล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะ
1: ขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินดี
0: เอ้ยไม่เอาไม่ให้กิน
2: เรานักเดินทางทั้ง4ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกัน
3: จริงเหรอเย้ๆๆ
4: เจ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้ากำแพงเมืองไว้นะ
5: รับคำสั่งประจำการขอรับจุดหมาย
2: เอาละไปกันเถอะอ๋อพวกกาลาปะน่ะเป็นประชากรแห่งเมืองนามารูป
6: ข้าว่าพวกท่านสองคนหน้าตาคุ้นๆนะ
0: ใช่ใช่เหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
1: ก็เห็นในนี้ไงล่ะ
6: เฮ้ยนี่เจ้าหยีเอาไปตอนไหนเนี่ย
0: จริงด้วยหน้าเหมือนในวงล้อนี้เลย
7: ว่าแต่ทำไมพวกท่านถึงรู้ว่าพวกเราจะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายล่ะ
8: เลิฟๆหล่อไหมล่ะ
3: เ
8: พราะความฉลาดของเจ้าหุ่นทั้ง6ที่ข้าคิดค้นขึ้นมายังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งแล้วสิ
2: ความจริงก็คือเวทนาส่งข่าวมาบอกว่าจะมีนักเดินทางทั้ง4มุ่งหน้ามาที่นี่ต่างหาก
8: มันโทไปบอกเขาทำไมกันเล่า
6: เอ๊ะท่านผัสสะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอขอรับ
2: เวทนากับข้ารู้จักกันดีถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมะสุขเวทนา
8: แต่ถ้าไม่มีข้าอายตนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผัสสะ
2: เออก็จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละ
7: พวกท่านสองคนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย
8: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหาก
2: จริงๆอายตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเราสองคนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองนี้ยังไงล่ะ
8: แต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะ
2: เฮ้ยข้ายอมเจ้าเรียกว่าเราสองคนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกัน
8: แต่ข้าร่วมมือเยอะกว่า
2: พวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไง
3: อยากรู้เจ้าครับ
8: เจ้าพูดก่อนเลยผัสสะ
2: ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ
6: อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวนงงอีกแล้วสิ
0: ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อน
2: สงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อย
6: เฮ้ยอยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ย
2: เอาละมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อข้ายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนกหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูกกับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอด
7: ข้าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
2: โอ้ได้เลยได้เลย
7: ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราวที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้ว่าชอบใจ
2: ถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนที่สำคัญมากๆก็คือวิญญาณหรือตัวรู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
3: อย่างนี้นี่เอง
8: ต่อไปก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
1: เย้ๆๆๆดีเลย
9: งงอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้าง
8: ความหมายของอายตนะคือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายตนะ
9: อย่างนี้นี่เอง
6: มิน่าล่ะพวกท่านสองคนถึงสนิทกันขนาดนี
8: ้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ
9: นั่นรูปปั้นใหญ่บ้าเริ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ
8: ๋อท่านนามารูปไง
3: นามารูป
2: เองนามรูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4
10: นามรูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆ
1: เพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค
0: ์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช 2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทราอัจฉริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบ

0: เห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปท่านหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: พืชไม่มีดอกนะคะและในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชมีดอกกันค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรและแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: เป็นพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์ถ้าหากพิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภท

0: มบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึง
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant F L O W E R I N G P L A N T flowering plant แปลว่าพืชดอก stamen S T A M E N stamen แปลว่าเกสรตัวผู้ pistil P I S T I L pistil แปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ
4: ้โห
3: นี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดีค่ะนักคน
1: สวัสดีค่ะนักเรียน
0: ครูชื่อเบญจวรรณมีนาภาหรือเรียกว่าครูบีมก็ได้ค่ะ
1: ส่วนครูนะคะชื่อณทวรรณจิตยโสธรหรือเรียกว่าครูปั่นก็ได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูทั้งสองคนก็มีคลิปวิดีโอสั้นๆมาให้นักเรียนได้รับชมกันด้วยค่ะและคิดว่านะคะตอนนี้นักเรียนของเราคงจะพร้อมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ
2: เยลลี่เคี้ยวเพลินเยลลี่ผลไม้ควบคุมน้ำหนักหอมอร่อยไม่ทำให้อ้วนไขมัน 0% รสชาติผลไม้อร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลให้สารอาหารครบถ้วนรับประทานแทนข้าวได้แค่1ชิ้นก็อิ่มไปตลอดทั้งวันกาแฟตื่นตากาแฟเสริมสุขภาพดื่มแล้วผอมไม่ต้องออกกำลังกายน้ำหนักก็ลดได้ภายใน3วันช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อช่วยลดไขมันในร่างกายดื่มแล้วตื่นตัวตลอดเวลาไขมัน 0% ดื่มแล้วดีการันตีดื่มเลยครีมผิวสวยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าบำรุงให้ผิวกระจ่างใสอมชมพูช่วยให้ผิวชุ่มชื้นยกกระชับไร้ริ้วรอยภายในข้ามคืนรูขุมขนกระชับและดูอ่อนเยาว์เหมือนผิวเด็กทารก
1: หลังจากที่นักเรียนได้รับชมคลิปวิดีโอกันไปแล้วนะคะนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกคุ้นๆบ้างหรือเปล่า
0: ก็มีนักเรียนนะคะตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าเคยเห็นในโทรทัศน์บ้างเคยเห็นใน IG บ้างเคยเห็นใน Facebook บ้างค่ะครูปั่น
1: ใช่แล้วค่ะเรามักจะเห็นสื่อโฆษณาพวกนี้อยู่ในโทรทัศน์นะคะหรือว่าโลกออนไลน์นั่นเองค่ะแต่สิ่งที่คุณครูนะคะอยากจะถามนักเรียนทุกคนนะคะคือหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ดูสื่อโฆษณาพวกนี้ไปแล้วนะคะนักเรียนมีการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างครูบีมคะครูบีมเนี่ยมีหลักในการเลือกซื้อสินค้าอย่างไรบ้างคะ
0: สำหรับครูนะคะก็จะดูรายละเอียดของสินค้าหรือบริการนั้นค่ะแล้วก็จะพิจารณานะคะว่าจำเป็นหรือเปล่าถ้าจำเป็นนะคะก็จะดูข้อดีข้อเสียก่อนการตัดสินใจซื้อค่ะ
1: ส่วนครูปั่นเองนะคะก็มีหลักในการเลือกซื้อเหมือนกันแต่จะดูในเรื่องของวันผลิตวันหมดอายุและที่สำคัญเลยก็คือดูในเรื่องของราคานั่นเองค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราสามารถซื้อสินค้านั้นได้หรือเปล่าและสามารถบริหารเงินในกระเป๋าให้อยู่กับเราได้นานๆนั่นเองค่ะ
0: ต่อมานะคะเราจะมารู้จักความหมายจุดมุ่งหมายแล้วก็หลักการในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะมารู้จักโฆษณาหรือการโฆษณากันก่อนเลยนะคะโฆษณาหรือการโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าค่ะเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
1: ต่อมาค่ะเราจะมาดูในเรื่องของจุดมุ่งหมายของการโฆษณาค่ะซึ่งการโฆษณาในแต่ละตัวนั้นมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันออกไปซึ่งในวันนี้นะคะครูก็ได้คัดเลือกจุดมุ่งหมายมาถึง7ข้อด้วยกันมาให้นักเรียนได้ศึกษาค่ะข้อ1ก็คือเพื่อแนะนำให้รู้จักสินค้าและบริการใหม่ๆค่ะ
0: ส่วนข้อ2นะคะเพื่อให้เขาที่เกี่ยวกับลักษณะคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการค่ะ
1: ข้อ3นะคะเพื่อสร้างแรงจูงใจหรือดึงดูดใจให้เกิดขึ้นกับสินค้าและบริการค่ะ
0: ส่วนข้อที่4นะคะเพื่อเป็นการย้ำให้สินค้าหรือบริการนะคะอยู่ในความทรงจำของผู้บริโภคตลอดไปค่ะ
1: ข้อ5นะคะเพื่อเป็นการเอาชนะคู่แข่งในการจำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันค่ะ
0: ส่วนข้อที่6นะคะเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อถือในสินค้าหรือบริการให้เป็นที่ยอมรับค่ะ
1: ข้อสุดท้ายคือข้อ7นั่นเองค่ะเพื่อส่งเสริมการใช้สินค้าหรือบริการให้มากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ต่อมานะคะเราจะมาดูแนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและการดูสื่อโฆษณากันต่อเลยนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะข้อที่1 นะคะเราจะต้องพิจารณาว่ามีรายละเอียดของสินค้าหรือบริการครบถ้วนหรือไม่เช่นคุณสมบัติราคาความสะดวกสบายค่ะ
1: ข้อ2คะเราจะมาดูในเรื่องของคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นเป็นอย่างไรรู้จักวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อค่ะ
0: ส่วนข้อที่3นะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
1: ข้อ4นะคะถือว่ามีความสำคัญมากๆเลยนะคะก็คือไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามนั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่เรานะคะได้รู้จักแนวทางในการวิเคราะห์สื่อโฆษณากันไปแล้วนะคะต่อไปครูนะคะก็มีตัวอย่างโฆษณามาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็ฝึกวิเคราะห์กันดูนะคะเป็นโฆษณาปากกาลูกลื่นค่ะในโฆษณานะคะเขียนไว้ว่าปากกาเส้นใหญ่คมชัดแห้งไวไม่เลอะเทอะค่ะน้ำหมึกสม่ำเสมอจนหยดสุดท้ายเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นค่ะนักเรียนคิดว่ามีข้อความไหนที่น่าเชื่อถือมากที่สุดคะถูกต้องค่ะข้อความสุดท้ายนะคะเพียงด้ามละ10บาทเท่านั้นซึ่งแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นราคาของปากกาหรือราคาของสินค้านะคะแล้วมีข้อความไหนที่กล่าวเกินจริงหรือไม่น่าเชื่อถือบ้างคะนักเรียน
1: เหมือนจะมีนักเรียนได้ตอบมาแล้วนะคะครูบีม
0: นักเรียนตอบว่าข้อความที่3ใช่ไหมคะที่เขียนไว้ว่าเขียนได้ลื่นไหลความคิดสร้างสรรค์ฉับไวถูกต้องค่ะเพราะว่าข้อความนี้นะคะมีการกล่าวเกินจริงถ้ามีปากกาแบบนี้นะคะอยู่บนโลกนะคะครูนะคะก็คงจะซื้อเก็บไว้เองและครูนะคะก็คงจะซื้อแจกนักเรียนทุกคนเลยเพื่อนักเรียนนะคะนำไปทำข้อสอบและนักเรียนก็จะได้ทำได้แล้วก็จะได้เกรด4วิชาครูเลยซึ่งแน่นอนนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับปากกาเลยมันขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถที่อยู่ในตัวเรามากกว่าค่ะซึ่งปากกาแท่งนี้นะคะไม่เกี่ยวเลยค่ะ
1: ต่อไปนะคะครูเนี่ยก็จะพานักเรียนมาวิเคราะห์โฆษณาอีกตัวอย่างหนึ่งกันก่อนดีกว่านะคะซึ่งครูคิดว่านักเรียนเนี่ยก็คงจะชื่นชอบอยู่พอสมควรเลยนะคะคือโฆษณาลูกอมนั่นเองค่ะลูกอมเปรี้ยวจี๊ดนะคะลูกอมวิตามินซี3รสได้แก่รสอะไรบ้างนะคะคือ 1. รสสตรอเบอรี่ 2. รสส้ม3. รสกีวีนั่นเองค่ะซึ่งข้อความในโฆษณานะคะบอกว่ามีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมีรสเปรี้ยวสดชื่นราคาเพียงซองละ12บาทเท่านั้นเองนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมานะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรข้อความแรกค่ะมีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงถ้านักเรียนนะคะนำคำว่าวิตามินซีไปสืบค้นข้อมูลดูนะคะหนึ่งในคุณประโยชน์ของวิตามินซีก็จะเป็นช่วยให้เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนั่นเองค่ะลูกอมนะคะมีรสเปรี้ยวสดชื่นนะคะนักเรียนลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าเวลาที่เราเหนื่อยๆนะคะหรือว่าอากาศร้อนๆเนี่ยเราก็มักจะรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวนะคะเพื่อให้ร่างกายรู้สึกมีความสดชื่นขึ้นมานั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะเพียงซองละ12บาทถือว่าเป็นราคาที่มีความย่อมเยาและเป็นราคานะคะที่ในท้องตลาดเนี่ยใช้กันค่ะ
0: ต่อมานะคะหลังจากที่เรานะคะได้รู้แนวทางในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือกันไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมารู้จักหลักในการเขียนโฆษณาและการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณากันต่อเลยนะคะ หลักในการเขียนโฆษณานะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1นะคะจะต้องบอกเหตุผลของการใช้สินค้าหรือบริการนั้นค่ะส่วนข้อที่2นะคะจะต้องบอกรายละเอียดของสินค้าในด้านคุณภาพราคาความสะดวกสบายค่ะและข้อที่3นะคะจะต้องเขียนโน้มน้าวใจผู้บริโภคให้มีความต้องการใช้สินค้าและบริการนั้นค่ะและข้อที่4นะคะสำคัญมากๆเลยจะต้องมีการจูงใจเช่นลดราคามีของแถมหรือมีสิทธิพิเศษต่างๆเป็นต้นค่ะเพื่อดึงดูดความสนใจนะคะให้ผู้บริโภคนะคะสนใจในสินค้าหรือบริการของเราค่ะ
1: ซึ่งถือว่าข้อสุดท้ายเนี่ยมีความดึงดูดใจอยู่พอสมควรเลยนะคะเพราะว่าครูเนี่ยก็รู้สึกชอบนะคะว่าสินค้าชนิดนั้นมีการลดราคานะคะเราก็จะรีบไปซื้อสินค้านั้นทันทีเลยละค่ะซึ่งต่อมานะคะเราจะมาดูในเรื่องของการใช้ภาษาในการเขียนโฆษณานะคะว่าการเขียนโฆษณาในแต่ละครั้งเนี่ยมีการใช้ภาษาลักษณะอย่างไรบ้างนะคะข้อ1ค่ะใช้สำนวนที่น่าสนใจจดจำได้ง่ายข้อ2ใช้ข้อความที่กระทัดรัดสละสลวยเพื่อให้สื่อเรื่องได้ตรงตามวัตถุประสงค์เข้าใจง่ายข้อ3เขียนอักษรให้อ่านง่ายเขียนสะกดการันเพื่อความถูกต้องข้อ4ค่ะใช้ภาษาที่ให้รู้ว่าสินค้าที่นำเสนอคืออะไรใช้ประโยชน์อะไรและข้อ5ค่ะข้อสุดท้ายคือไม่เขียนข้อความที่เกินความจริงและไม่ใส่ร้ายสินค้าชนิดอื่นนั่นเองค่ะซึ่งต่อไปนะคะครูเนี่ยก็อยากจะทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนนะคะว่านักเรียนเนี่ยสามารถจำเนื้อหาที่ครูได้สอนไปได้หรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่านักเรียนเนี่ยฟังเสียงครู2คนเพลินจนลืมเนื้อหานะคะเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณาหมายถึงอะไร
0: ก็มีนักเรียนตอบกันเข้ามาแล้วนะคะว่าโฆษณาหมายถึงอะไรงั้นเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้ฟังอีกรอบนึงนะคะโฆษณานะคะหมายถึงการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบค่ะเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้าเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนะคะสนใจแล้วก็คอยตามการโฆษณานั้นค่ะ
1: และต่อไปนะคะเป็นคำถามที่ว่าจุดมุ่งหมายของการโฆษณาคืออะไรในข้อนี้นะคะนักเรียนสามารถตอบคำถามได้สั้นๆนะคะสรุปเป็นความรู้ของตนเองได้เลยค่ะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเชื่อตามที่ชักชวนให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการค่ะและคำถามสุดท้ายที่ครูอยากจะถามนะคะก็คือแนวทางการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟังและดูสื่อโฆษณามีอะไรบ้าง
0: นักเรียนทราบไหมคะข้อที่1ล่ะคะมีอะไรบ้างคะ
1: ข้อที่1คือ
0: ถูกต้องนะคะจะต้องพิจารณารายละเอียดของสินค้าหรือบริการว่าครบถ้วนหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นราคาคุณสมบัติหรือความสะดวกสบายค่ะแล้วข้อที่2ล่ะคะนักเรียนทราบไหมคะ
1: ข้อ2ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นนะคะว่าเป็นอย่างไรพิจารณาข้อดีข้อเสียข้อควรซื้อหรือไม่ควรซื้อก่อนตัดสินใจซื้อค่ะแล้วข้อที่3ล่ะคะ
1: ข้อ3ค่ะ
0: ถูกต้องนะคะสื่อโฆษณานั้นนะคะต้องเกิดความเป็นจริงหรือไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะ
1: ข้อที่4ค่ะข้อสุดท้ายแล้ว
0: ข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะคะถูกต้องนะคะจะต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามค่ะ
1: ต่อมานะคะครูจะพานักเรียนมาทำกิจกรรมกันนะคะซึ่งกิจกรรมนั้นก็คือ
3: ฉลาดรู้เท่าทันสื่อโฆษณาค่ะ
0: โดยคุณครูนะคะจะมีแถบข้อความมาให้นักเรียนนะคะหรือตัวอย่างโฆษณานะคะมาให้นักเรียนได้ลองสังเกตแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะว่าข้อความหรือโฆษณาที่ครูนำมานี้นะคะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรเรามาดูข้อความแรกกันเลยค่ะ
1: โฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณายาสระผมนะคะหรือเรียกว่าแชมพูนั่นเองค่ะยาสระผมแซมพริ้วปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีราคาขวดละ25บาทมีขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะว่าโฆษณานี้ไม่มีความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าโฆษณานี้มีความไม่น่าเชื่อถืออย่างไรยาสระผมแซนพริ้วนะคะแน่นอนค่ะว่าโฆษณาจะต้องบอกชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าชื่อสินค้าให้เป็นที่น่าจดจำของผู้บริโภคค่ะปรับเปลี่ยนจากสภาพผมเสียให้เป็นผมสวยนี่ก็เป็นคุณสมบัติของสินค้าค่ะแต่
0: อะไรคะ
1: ข้อความถัดค่ะช่วยทำให้ผมนุ่มลื่นภายใน5นาทีซึ่งคำว่าภายใน5นาทีนี้นะคะเป็นข้อความที่เกินความจริงค่ะเพราะว่าผมเสียนะคะกว่าจะปรับเปลี่ยนให้เป็นผมสวยได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานโฆษณานี้จึงไม่มีความน่าเชื่อถือค่ะ
0: เรามาดูโฆษณาต่อมาเลยนะคะโฆษณานี้นะคะเป็นโฆษณาน้ำสกัดฟ้าทลายโจรค่ะในโฆษณาเขียนไว้ว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรสมุนไพรของไทยสรรพคุณดื่มเข้าไปแล้วไม่ติดโควิดต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนทำให้ร่างกายแข็งแรงนักเรียนคิดว่าข้อความนี้น่าเชื่อถือไหมคะถูกต้องนะคะข้อความนี้ไม่น่าเชื่อถือนะคะสังเกตจากคำว่าไม่ติดโควิดกับคำว่าต้านโควิดได้เท่ากับการฉีดวัคซีนใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนนะคะเพราะว่ายังไม่มีวิจัยไหนออกมาเลยนะคะว่าน้ำสกัดฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถป้องกันโควิดได้นะคะแต่ถ้าเรานะคะไม่อยากติดโควิดนะคะเราต้องรู้จักป้องกันตัวเองให้ถูกวิธีด้วยการล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยหรือเว้นระยะห่างค่ะแต่ไม่ต้องไปซื้อน้ำสกัดฟ้าทลายโจรมานี้ก็ได้นะคะ
1: ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโฆษณาสุดท้ายแล้วค่ะคือโฆษณาครีมทารักแร้ค่ะครีมทารักแร้นี่คะชื่อเต่าหยุดโรคครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนและมีสารระงับกลิ่นกายราคาหลอดละ350บาทโอ้ราคาค่อนข้างสูงเลยนะคะนักเรียนคิดว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่คะก็มีนักเรียนนะคะตอบมาว่ามีความน่าเชื่อถือนะคะซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าโฆษณานี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรนะคะเต่าหยุดโรคเป็นชื่อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าสินค้าครีมทารักแร้มีวิตามิน B3 ช่วยให้รักแร้ขาวเนียนนะคะซึ่งถ้าหากนักเรียนนำคำว่าวิตามิน B3 ไปสืบค้นนะคะก็จะรู้ได้เลยนะคะว่าวิตามิน B3 ครับมีส่วนช่วยให้ขาวเนียนนั่นเองค่ะและครีมทารักแร้นี้นะคะก็มีสารระงับกลิ่นกายนะคะซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของครีมทารักแร้นั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของราคานะคะที่ค่อนข้างสูงนะคะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องตัดสินใจนะคะว่าสินค้านั้นมีความคุ้มค่าคุ้มราคาพอที่จะเลือกซื้อหรือเปล่านั่นเองค่ะซึ่งก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะ ครูเนี่ยก็มีแบบฝึกหัดอยู่2ใบมาให้นักเรียนได้ทำกันด้วยนะคะใบแรกคือใบที่1ให้นักเรียนได้เขียนโฆษณาออกแบบโฆษณาของตัวเองออกแบบสินค้าที่นักเรียนต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกอมตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่นักเรียนอยากได้นะคะออกแบบชื่อผลิตภัณฑ์เขียนโฆษณาต่างๆพร้อมระบายสีวาดรูปให้สวยงามนั่นเองค่ะส่วนแบบฝึกหัดที่2นะคะครูนะคะจะให้นักเรียนได้วิเคราะห์ความน่าเชื่อของโฆษณาที่ครูได้ยกไปให้นั่นเองค่ะว่าโฆษณานั้นเกี่ยวกับอะไรและมีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรค่ะ
0: มีนักเรียนคนไหนสงสัยอยากจะสอบถามคุณครูทั้งสองคนไหมคะ
1: มีไหมคะ
0: ถ้าไม่มีแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

ในอดีตมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆโดยการล่าสัตว์เก็บพืชผักจากป่ามากินเป็นอาหารอาศัยอยู่ตามถ้ำหรือเพิงที่สร้างจากกิ่งไม้ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักเพาะปลูกพืชรู้จักเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรนั่นเองค่ะการเกษตรหมายถึงการลงมือทำบางอย่างกับดินเพื่อให้เกิดผลผลิตทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การทำประมงและการเกษตรผสมผสานโดยอาศัยความรู้ความชำนาญประสบการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและเงินทุนเพื่อให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตให้ผลผลิตต่างๆอาจพูดได้ว่าการเกษตรคืองานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปัจจัย4ของมนุษย์นั่นเองความสำคัญของการเกษตรในประเทศไทยการเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยตั้งแต่ในอดีตคนไทยรู้จักใช้ประโยชน์มากมายจากพืชสัตว์ทั้งในชีวิตประจำวันและการดำรงชีวิตการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้การเกษตรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมาจากสินค้าเกษตรเป็นสำคัญงานเกษตรแบ่งได้เป็น4ประเภทคือเกษตรกรรมปศุสัตว์การประมงและด้านป่าไม้ประเภทเกษตรกรรมหมายถึงการเพาะปลูกพืชเช่นการทำนาการทำสวนการทำไร่ยกตัวอย่างเช่นทำสวนผลไม้ทำสวนดอกไม้และทำไร่อ้อยประเภทปศุสัตว์หมายถึงการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบกเช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ปีกเช่นเป็ดไก่ประเภทการประมงหมายถึงการประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำเช่นการเลี้ยงสัตว์น้ำและการจับสัตว์น้ำด้านป่าไม้หมายถึงการประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่าเช่นการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจการนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เป็นต้นแต่ก็ต้องทำอย่างถูกกฎหมายด้วยนะคะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ agriculture agriculture agriculture แปลว่าการเกษตร livestock livestock livestock แปลว่าปศุสัตว์ fishery fishery fishery แปลว่าการประมงเราทราบถึงความหมายและประเภทของการเกษตรและได้เห็นว่าการเกษตรมีความสำคัญกับประเทศไทยมากเลยใช่ไหมคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราจะต้องดูแลต้นพืชต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่น

หลายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plantsT E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plantsแปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเชสก้าเราทั้งสองคนอยู่กันที
1: ่วัดซานตาครูซชุมชนกู๊ดดีจีนกรุงเทพมหานครค่ะ
0: ใช่ครับวันนี้เราจะมาเที่ยวชมความสวยงามของศาสนสถานแห่งนี้กันนะครับซึ่งความสำคัญในการมาเที่ยวชมศาสนสถานอยู่ที่การที่เราได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนและน้อมนำไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงในชีวิตประจำวันของเราครับปกติเชสก้าได้นำเอาคุณธรรมข้อไหนมาใช้ในชีวิตประจำวันบ้างครับ
1: ไม่พูดโกหกไม่ลักขโมยและไม่ฆ่าสัตว์ค่ะ
0: ดีมากเลยครับการที่เชสก้าได้ปฏิบัติแบบนั้นทุกวันเชสก้ารู้สึกยังไงครับ
1: ก็จะมีความสุขค่ะถ้าไม่โกหกคุณพ่อคุณแม่ก็จะไม่โดนดุไม่ลักขโมยก็ไม่โดนตำรวจจับไม่ฆ่าสัตว์ก็จะไม่บาปค่ะ
0: ดีมากเลยครับแล้วถ้าคนในสังคมช่วยกันปฏิบัติแบบนี้มากๆเชสก้าคิดว่าสังคมของเราจะมีหน้าตาเป็นยังไงครับ
1: มีความสุขค่ะบ้านหนูไม่มีใครทะเลาะกันเลย
0: ดีมากเลยครับเชสก้าครับความรักความเมตตานะครับถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขครับมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับเขาใช้ความรักความเมตตานี่แหละครับเป็นหลักการสำคัญในการอยู่ร่วมกันทำให้หมู่บ้านแห่งนี้สามารถใช้วิธีแบบโบราณในการอยู่ร่วมกันได้นั่นคือการไม่ใช้เงินตราครับเชสก้าอยากรู้จักหมู่บ้านแห่งนี้ไหมครับ
1: อยากรู้จักค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเราไปทำความรู้จักหมู่บ้านแห่งนี้กันครับ
2: เราได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนของโดยที่ไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียว

0: เดินทางกันมาสักพักนะครับคนแรกที่เราเจอก็คือคุณลุงท่านนี้กับฝูงวัวฝูงใหญ่นี่แหละครับ
1: เลี้ยงวัวกี่ตัวว
2: ัว16ตัวครับก็ไหวเพื่อซอยเรือยามจำเป็นแหละครับเวลาขาดชนมาเวลาจะป่วยไข้ไปโรงพยาบาลไปใช้ยืมเงินเข้ากับเข้ากับหายงาเพราะมีทรัพย์สินไหวใครก็จะไปยืมธนาคารครับนี่ให้ยืมหนึ่งพันบาทครับ
1: เราเคยเอาไปค้ำอยู่ใช่ไหมคะ
2: เอาไปแตงมีอายลูกครับเอาหัวไปค้ำประกันก็ว่าได้ค่ะแต่ว่าใครก็ว่ามีครับสำหรับบ้านพ่อผมแต่ว่าถ้าเป็นเศรษฐีเขาอาจจะว่าเป็นแค่ญาติโจกครับแต่สำหรับพ่อผมเศรษฐีน้อย
0: โอ้ยเศรษฐีใหญ่แล้วมั้งครับลุงลองถ้าลุงเป็นหนี้แล้วสามารถหัวเราะร่วนได้ขนาดนี้ผมว่าลุงไม่ธรรมดาแล้วล่ะครับส่วนเจ้าวัวนี่ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากนะครับยืมเงินใครก็ง่ายแถมยังเอาไปค้ำประกันเงินกู้ได้อีกด้วยครับข้อมูลที่เราได้มานะครับบ้านโงนขามและบ้านดงนามีผู้คนอาศัยอยู่รวมกันเกือบพันคนแต่ละครอบครัวก็มีรายได้ครอบครัวละไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีใช่ครับฟังไม่ผิดครับ 30,000 บาทต่อปีครับส่วนใหญ่ผู้คนที่นี่เขาก็มีอาชีพทำนาแต่ว่าแปลงนาที่นี่ก็จะเป็นแค่แปลงเล็กๆอย่างที่เห็นนะครับบางปีก็แล้งทำนาก็ได้ข้าวไม่ค่อยพอกินที่หนักกว่านั้นก็คือบางครอบครัวไม่มีที่นาเป็นของตัวเองต้องทำไร่ทำสวนหาปลาหาเห็ดในป่าเพื่อจะเอาของเหล่านี้แหละครับเอาไปแลกข้าว

0: เราเจอกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับขอเรียกแกว่าพี่สมานครับพี่สมานคนนี้เขาเกิดแล้วก็เติบโตที่นี่ตอนนี้กำลังสนุกกับการฟันต้นกล้วยเป็นอย่างมากนะครับเพื่อที่จะเอากล้วยอันนี้ไปแลกข้าวครับ
1: โอ้ยมันก็ลำบากแน่เลยครับก่อนที่ไปหาเขา

0: ละเคยไปแหละตั้งแต่ว่าง่ายว่าตั้งแต่พ่อแต่แม่พาเฮ็ดนะครับแต่เริ่มแต่ตั้งบัดดงหน้านี่ขึ้นนะก็เฮ็ดมาจังซี่ตลอดมีถั่วมีปลาแดกมีกล้วยแล้วแต่เฮาสิมีของไปตามฤดูนะครับ
1: การแลกข้าวก็คือการแลกเปลี่ยนที่พูดมาหลายครั้งซึ่งก็คือการเอาของไปแลกกันครับโดยที่ไม่ต้องใช้เงินเป็นตัวกลางแม้แต่บาทเดียวที่นี่เขามีการทำกันมานานมากครับก็เพราะความไม่สมบูรณ์ของพื้นที่ทำกินนี่แหละทำให้การเพาะปลูกพืชที่จำเป็นต่อชีวิตอย่างข้าวเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากดังนั้นก็เลยต้องหาของสารพัดสารเพทั้งปลาร้าทั้งผลไม้เห็ดก็มีเม็ดกระบอกก็มีหรือว่าของอื่นๆที่หาได้เพื่อที่จะเอาไปแลกข้าวกับหมู่บ้านอื่นซึ่งเขาปลูกข้าวได้มากกว่าเพราะถ้าไม่อย่างนั้นข้าวที่นี่ก็จะไม่พอกินครับบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนที่นี่จะเกิดขึ้นหลังช่วงเกี่ยวข้าวไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่สมานก็ไม่ใช่แค่ครอบครัวเดียวที่ทำแบบนี้นะครับ
2: ยายบอกปลูกเองทำเองเห็ดยังก็ดีพังเองนี่ก็บ่ได้ใช้ปุ๋ยใช้มีเงินซื้อปลูกธรรมชาติจะหาไปจะจีแล้วเห็ดจังได
1: ๋คนนี้ก็คือป้าพรนะครับป้าพรเป็นคนขยันของที่นี่แกทำทุกอย่างตามที่แกบอกไม่อย่างนั้นก็จะไม่พอกินครับแต่ว่านี่ไม่ใช่เรื่องเศร้านะครับป้าพรแกบอกว่ามันเป็นอย่างนี้แหละ
2: ปักลูกระบบเก็บแล้วก็เพิ่นมาชื่อแล้วก็ยายก็เอาไปแหลกไปแหลกเขาแหลกเปลี่ยนหั่นนะแล้วเธอก็เก็บกกนี่มันมืดแหละหันสิพาไปเก็บกกนะมันหลายต้นเก็บแถวนี้แหละยายหาหลอดอยู่แถวนี้แหละไปใกล้ก็ไปหาบ่ได้ลูกกระบอกเลยนี่มันคนเก็บหลายเถื่อแล้วมึงเก็บกูเก็บมันก็หมดนี่เด้อเก็บเถื่อหา
3: คิดหัว
2: ข้าวเขาก็มาสูงยังไงเพื่อนหางเกลียว30บาทก็ขายก็เพราะว่าก็คือมาคือผู้เสียว

0: ลูกกระบอกที่ป้าพรกำลังเก็บนี้นะครับบางคนเขาก็เรียกกันว่าอัลมอนด์อีสานต้นสูงประมาณสัก 10-30 เมตรครับเป็นลูกไม้ที่ชาวบ้านเขาจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีพูดง่ายๆว่าทุกคนที่นี่ต้องเคยผ่านการเก็บลูกกระบอกมาแล้วทั้งนั้นล่ะครับลูกกระบอกเมื่อแก่จัดเขาก็จะตกลงมาเกลื่อนพื้นเลยครับชาวบ้านเขาก็จะเก็บเอามาผ่าได้เมล็ดแล้วก็เอามาคั่วเป็นของกินเล่นซึ่งทีมงานของเราได้ลองชิมมาแล้วก็พบว่ามันไม่แพ้อัลมอนด์ฝรั่งเลยทีเดียวครับคนแถวนี้เขาเก็บเม็ดกระบอกไว้กินเองบ้าง
1: อ้าวลูกคอยคั่วแล้วนี่มะม่วงอ้าวคอยคั่วแล้วมะม่วงทำจะพึ่ง
0: บางคนเขาก็เก็บไปขายอย่างป้าพรนะครับแกเก็บมาไว้หลายกระสอบคงจะใช้เวลาเก็บอยู่หลายวันเลยทีเดียวลูกกระบอกทั้งหมดที่เห็นนี้เขาเตรียมไว้เพื่อจะเอาไปแลกข้าวครับ
2: ยังไงบ้างครับเชสก้าเห็นไหมครับว่าเขาสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินเลยนะครับ
3: ดูแล้วอบอุ่นจังเลยค่ะวิถีโบราณมีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันไม่ต้องใช้เงินเลย
2: นั่นเป็นเพราะว่าเขามีความรักมีความเมตตาและมีความเคารพซึ่งกันและกันครับเชสก้าซึ่งความรักความเมตตาเนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นคำสอนสำคัญในศาสนาคริสต์เลยครับเราคนไทยนะครับอยู่ร่วมกับสังคมของชาวคริสต์เนี่ยมาช้านานแล้วอย่างน้อยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยนะครับและตอนนี้ครับเราก็อยู่ที่วัดซานตาครูซซึ่งเป็นศาสนสถานในศาสนาคริสต์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่มีความเป็นมายาวนานกว่า200ปีเลยนะครับถ้าอย่างนั้นเราไปเดินเล่นรอบวัดกันดีไหมครับ
3: ดีมากค่ะไปเลยค่ะคุณครู

0: น้องเชสก้าและท่านผู้ชมทางบ้านครับวัดซังตาครูซนะครับถือได้ว่าเป็นศาสนสถานในศาสนาคริสต์ที่มีความเป็นมามาอย่างยาวนานครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2312สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้พระราชทานที่ดินบริเวณนี้ให้กับชุมชนชาวคริสต์ในกรุงธนบุรีสมัยนั้นครับเพราะฉะนั้นวัดซังตาครูซจึงถือว่าเป็นวัดที่มีความเป็นมาคู่กับพื้นที่กรุงเทพมหานครมาอย่างยาวนานครับ
1: ครูคะซังตาครูซมีความหมายว่าอะไรหรอคะ
0: ซังตาครูซนะครับเป็นภาษาโปรตุเกสครับแปลว่าไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์วัดซังตาครูซนะครับมีการบูรณะทั้งหมด3ครั้งครับครั้งที่1ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่3ครั้งที่2ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่6และครั้งล่าสุดซึ่งเป็นครั้งที่3นะครับบูรณะในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชหรือรัชกาลที่9ครับและด้วยความที่บริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณที่มีชาวจีนอยู่อาศัยมาช้านานเพราะว่าบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นเมืองท่ามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วครับบริเวณนี้จึงได้ชื่อว่ากูดีจีนนั่นเองครับโดยโบสถ์วัดซังตาครูซที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิกครับมีลักษณะที่โดดเด่นนั่นก็คือมีหอระฆังที่มีไม้กางเขนประดับอยู่ด้านบนตัวอาคารก่ออิฐประดับด้วยลายปูนปั้นและส่วนล่างเป็นห้องโถงประกอบด้วยซุ้มโค้งที่สอดรับเข้าหากันครับ
1: ดูภายนอกสวยงามมากค่ะครู
0: ใช่ครับและข้างในก็สวยงามไม่แพ้กันนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านในของวัดซังตาครูซกันดีกว่าครับ

ายในวัดซานตาครูซจะมีเพดานแบบโค้งและมีกระจกสีประดับอยู่โดยรอบครับกระจกสีเหล่านี้จะบอกเล่าเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือประวัติของพระเยซูเจ้าลักษณะของกระจกสีที่ประดับอยู่รอบโบสถ์นี้จะคล้ายๆกับจิตรกรรมฝาผนังของวัดในพระพุทธศาสนาครับที่จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธชาดกหรือพุทธประวัติครับ

0: น้องๆครับชาวคริสต์นะครับมีความรักเป็นหลักธรรมสำคัญในการดำเนินชีวิตครับและนอกเหนือจากความรักแล้วนะครับในศาสนาคริสต์ยังมีหลักคำสอนที่สำคัญอีก2 อย่างได้แก่หลักตรีเอกานุภาพและหลักบัญญัติ10ประการครับเราไปทำความรู้จักกับหลักคำสอนในศาสนาคริสต์ที่สำคัญกันนะครับหลักความรักถือเป็นหัวใจสำคัญของศาสนาคริสต์ครับที่เป็นการปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขมีความเมตตากรุณาซึ่งกันและกันยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีหลักความรักในศาสนาคริสต์มีอยู่2ประการได้แก่ความรักระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและความรักระหว่างมนุษย์กับพระผู้เป็นเจ้าครับส่วนหลักตรีเอกานุภาพนะครับถือเป็นหลักคำสอนที่สำคัญในศาสนาคริสต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนิกายโรมันคาทอลิกครับหลักตรีเอกานุภาพหรือ Trinity หมายถึงพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้ทรงสรรภาพแต่เพียงพระองค์เดียวแต่ทรงปรากฏพระองค์อยู่ใน3ลักษณะหรือ3บทบาทได้แก่พระบิดาพระบุตรและพระจิตครับส่วนหลักบัญญัติ10ประการเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่มีหลักปฏิบัติระหว่างมนุษย์และพระผู้เป็นเจ้าและหลักปฏิบัติระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองครับหลักบัญญัติ10ประการได้แก่ 1. จงนมัสการพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว 2. จงอย่าออกนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ 3. จงถือเอาวันสะบาโตหรือปัจจุบันอนุโลมเป็นวันอาทิตย์เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ 4. จงนับถือบิดามารดา 5. จงอย่าฆ่ามนุษย์6. จงอย่าลักขโมย 7. จงอย่าผิดประเวณี 8. จงอย่าพูดความเท็จ 9. จงอย่าคิดมิชอบและ 10. จงอย่าโลภอยากได้ของผู้อื่นครับเห็นไหมครับว่าหลักคำสอนในศาสนาคริสต์ก็เน้นเรื่องความรักความเมตตาที่ทำให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเหมือนกับหลักคำสอนในทุกศาสนาเลยนะครับ
1: ดีจังเลยค่ะครูแต่หนูมีเพื่อนต่างศาสนาแต่เราก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะ
0: ยอดเยี่ยมเลยครับตอนนี้เราเที่ยวชมวัดซังตาครูสเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปในชุมชนกูดีจริงกันเลยดีไหมครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: งั้นเราไปกันเลยครับ

เชสกาครับชุมชนในย่านนี้นะครับมีทั้งวัดศาลเจ้าโบสถ์คริสต์แล้วก็มัสยิดอยู่รวมกันครับจึงทำให้ย่านนี้นะครับได้ชื่อว่ามีอยู่3ศาสนาและ4ความเชื่อครับโดยวัฒนธรรมผสมผสานที่ยังคงตกทอดอยู่ไม่ได้มีแค่เรื่องศาสนาและความเชื่อนะครับแต่ยังปรากฏอยู่ในขนมด้วยเรามีขนมชนิดนึงครับเรียกว่าขนมฝรั่งกูดีจีนขนมฝรั่งกูดีจีนนะครับเป็นขนมที่ผสมผสานระหว่างขนมแบบโปรตุเกสและขนมแบบจีนครับโดยมีลักษณะคล้ายกับขนมไทยเป็นสูตรต้นตำรับจากโปรตุเกสและมีหน้าเป็นแบบจีนคือมีหน้าเป็นฟักเชื่อมซึ่งเชื่อกันว่าฟักเชื่อมรับประทานแล้วจะทำให้เราอยู่เย็นเป็นสุขครับ

0: าวันนี้เราเดินมาถึงร้านขายขนมแล้วครับขนมฝรั่งกูดีจีนใครมาก็ต้องชิมทั้งนั้นโหน่ากินมากเลย
1: หอมมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับเอาขนม2ชิ้นครับผมขายยังไงครับ
2: 20บาท
0: 20บาทนะครับ2ชิ้นครับผม
2: ขอบค
0: ุ
2: ณมาก
0: ครับว้าวน่ากินมากเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินกันดีไหมครับ
1: ดีค่ะ
0: ครับไปกันเลยต้องบอกว่ากรอบนอกแล้วก็นุ่มในด้วยนะครับเนี่ยชิสก้ารู้สึกยังไงบ้างที่เราได้มากินขนมโบราณแบบนี้กัน
1: ก็รู้สึกดีใจแล้วก็มีความสนุกมากเลยค่ะหนูก็ไม่ค่อยได้กินแบบนี
0: ้งั้นไว้วันไหนว่างๆเชสก้าลองชวนเพื่อนๆหรือชวนครอบครัวมาเดินเล่นที่ชุมชนกูดีจีกันนะครับจะได้มากินขนมแบบนี้กันทุกคน
1: ได้เลยค่ะ

0: เจสก้าครับท่านผู้ชมทางบ้านครับในช่วงนี้ครูต้นคูณมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับประวัติชุมชนกู้ดีจีนมาฝากกันครับ
1: กลุ่มชาวโปรตุเกสณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในย่านกู้ดีจีนที่สืบประวัติย้อนกลับไปหาร่องรอยบรรพบุรุษในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีชาวโปรตุเกสได้เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับอยุธยาตรงกับรัชกาลของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2เพราะเห็นว่าอาณาจักรอยุธยาเป็นดินแดนที่มีความสำคัญต่อภูมิภาคแห่งนี้เมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ชาวโปรตุเกสได้กระจัดกระจายหนีภัยไปอยู่เขมรบ้างบางพวกก็ถูกจับเป็นเชลยศึกคุมขังอยู่ในพระโคบางส่วนก็ซ่องสุมกำลังร่วมมือกับพระเจ้าตากสินมหาราชกอบกู้เอกราชด้วยเหตุนี้เมื่อสิ้นสึกและก่อตั้งราชธานีแห่งใหม่ในกรุงธนบุรีพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงพระราชทานที่ดินบริเวณกู้ดีจีนให้กับครอบครัวชาวโปรตุเกสย่านกู้ดีจีนมีความเป็นพหุสังคมที่มีชนชาติต่างๆเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วทว่าการจัดสร้างโบสถ์คริสต์แห่งแรกขึ้นที่นี่ก็ทำให้สังคมของชาวโปรตุเกสสยามนั้นตั้งมั่นอยู่อย่างถาวรกลับจะคึกคักไปด้วยผู้คนต่างชาติมากหน้าหลายภาษาที่เข้ามาติดต่อค้าขายในชุมชนริมน้ำเจ้าพระยาที่มีภูมิประเทศคล้ายคลึงกับหมู่บ้านโปรตุเกสที่อยุธยาหรือแม้แต่เมืองลิสบอนในโปรตุเกส
2: คุณยายจะเรียกคนที่อยู่ข้างนอกกูดีจีนน่ะเขาเรียกว่าคนไทยเราก็งงอีกแล้วบอกแล้วทำไมเราไม่ใช่คนไทยหรอคือยุคคุณยายเนี่ยตอนนั้นใครที่แต่งงานกับผู้โปรตุเกสหรืออะไรแต่อะไรลูกหลานอะไรมันก็จะกลายเป็นไม่ใช่คนไทยถึงแม้เราจะเป็นสยามโปรตุเกสเนี่ยแต่เขาก็คิดว่าเขาเป็นอะไรที่แบบว่าแตกต่างจากคนไทย
1: คุณนาวินีพงไทยก็มีสายเลือดของมอญโปรตุเกสที่ได้จากคุณตาคุณยายทวดและสยามโปรตุเกสของคุณปู่คุณย่าทวดลูกหลานจึงอาจหน้าตาไม่เหมือนชาวยุโรปที่เราคาดว่าจะได้เห็นสิ่งที่ยังคงชัดเจนอยู่ก็คือวิถีการดำเนินชีวิตและปฏิบัติบางอย่างได้ถูกสืบทอดกันมากลายเป็นลักษณะพิเศษของชุมชนชาวโปรตุเกสในกู้ดีจีนทั้งเรื่องของภาษาที่ใช้กันคำบางคำก็ยังใช้พูดกันในครอบครัว
2: อย่างคุณยายเนี้ยเราก็เรียกอาโวแล้วมันก็ยังเหลืออยู่คำพวกนี้นะแต่คุณตาเรียกอะไรเราก็ไม่รู้อีกก็เรียกอาโวเสร็จก็อย่างวันคริสต์มาสอย่างวันคริสต์มาสคุณยายก็จะเรียกว่าวันหน้าตันเราก็บอกว่าทำไมเป็นวันหน้าตันคือในที่สุดเราเพิ่งรู้ว่าภาษาโปรตุเกสเขาเรียกวันนาตาลคือวันคริสต์มาสตอนคุณยายไปโบสถ์คุณยายนุ่งจงกระเบนแล้วนุ่งแล้วก็ใส่เสื้อเข้ารูปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาจะคลุมไหล่เขาจะมีผ้าคลุมไหล่ที่ไม่ใช่เป็นห่มสบายอะค่ะจะคลุมแบบชาวตะวันตกคือคลุมไหล่แล้วเวลาเราไปบวชเรามีการรับศีลใช่ไหมคะเขาก็จะดึงผ้าที่คลุมไหล่มาคลุมศีรษะคลุมหัวนี่แหละแล้วเมื่อเรารับศีลเสร็จเราก็ลงมาคลุมเพื่อเป็นการให้เกียรติมาคลุมไหล่เหมือนเดิมตอนนี้เนื่องจากของเราเนี่ยมี 3-4 เชื้อชาติปนกันเนาะเป็นจีนคุณยายก็จะใช้ผ้าคนในนี้ในกุฏิจีนเนี่ยก็จะใช้ผ้าแพรจีนผ้าบางลิ้นเนี่ยมาอัดกลีบเป็นแบบไทยเรามีเครื่องอัดกลีบผ้าแบบไทยแล้วก็อบเป็นกลิ่นที่เราเรียกกลิ่นคุณยายคือกลิ่นลูกซัดลูกชะลูดอะไรเนี่ยอบไว้ในหม้อไอเซรามิกเป็นหม้อมันก็จะเป็นกลิ่นหอมๆเย็นๆ

0: ป็นคนที่ชอบพิพิธภัณฑ์อยู่แล้วอะค่ะคือชอบไปดูชอบอะไรสนใจเรื่องเก่าๆอะไรเงี้ยคือไม่ได้ชอบลึกซึ้งอะไรมากแต่เพียงว่าชอบอะแล้วก็อยากดูอยากรู้แล้วเผอิญที่บ้านเนี่ยมันก็จะมีของปู่ย่าตายายเพราะเราอยู่ที่นี่เราไม่ได้ย้ายบ้านมาตั้งนานตั้งแต่โบราณใช่ไหมคะเวลาท่านเสียชีวิตไปเราก็ไม่อยากทิ้งเราก็จะเก็บรวบรวมกันไว้ตอนนี้มันก็เยอะแล้วมันก็จะเริ่มไม่มีระเบียบก็เลยคิดว่าถ้าเราทิ้งไว้มันจะกลายเป็นขยะแล้วใครจะมาดูแลอีกมันทิ้งไปมันก็เสียได้ค่ะก็เลยคิดว่าถ้าเรามีโอกาสเรามีที่เราก็จะเอามาวางให้คนรุ่นหลังให้เด็กๆดูทำประวัติศาสตร์ให้เด็กๆรู้คือก่อนที่เราจะทำพิพิธภัณฑ์เนี่ยเรามีอะไรเหมือนกับเรียกประชาพิจารณ์นะคะพอเราเดินบ้านขึ้นมาเรามีที่ข้างล่างเนี่ยเราก็เชิญเพื่อนบ้านที่จะอยู่ใกล้ๆที่จะได้รับผลกระทบจากพิพิธภัณฑ์อันนี้ก็มาคุยกันมีภาพอยู่ข้างล่างก็เล่าให้เขาฟังว่าเราจะทำอะไรเราจะเปิดปิดยังไงเราจะทำอะไรจะเดือดร้อนไหมจะทำบ้านอย่างนี้แหละอะไรเงี้ยใครมีข้อเสนอหรืออะไรมีความคิดเห็นยังไงก็บอกเราได้พี่น้องก็มากันช่วยกันคิดช่วยกันทำอะไรเงี้ย
1: บ้านกุดีจีนยังมีวิถีชีวิตของคนต่างเชื้อชาติเช่นคนจีนอาศัยอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วและผู้เข้ามาใหม่ก็ทำให้ชุมชนแห่งนี้เป็นที่ชุมนุมของการค้าขายความทันสมัยของวิทยาการของชาวตะวันตกเช่นการพิมพ์การถ่ายรูปและการแพทย์แผนใหม่

0: เป็นยังไงบ้างครับเชสก้ามาเที่ยวชุมชนกุดีจีนวันนี้สนุกไหมครับ
1: สนุกมากเลยค่ะได้ความรู้เยอะมาก
0: ดีมากเลยครับและในครั้งหน้านะครับครูต้นคูณจะพาน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านไปพบกับอะไรน่าสนใจและน่าสนุกขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันได้ในรายการ
1: โลกกลมๆ กับครูสังคมของหนู
0: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องเชสก้าต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพอเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าอะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆ กับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหาย

0: ายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
1: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
1: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัทก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
2: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
1: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: น้ำพรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
1: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
2: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
1: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
1: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แต่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
4: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
1: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
4: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเผื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันน่ะ
1: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
1: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
2: ่พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ

0: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
1: ครับแม่
2: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3: อิงฟ้า
4: เป็นยังไงบ้าง
5: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละถ้าไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
3: แผ่นดินถล่ม
5: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
4: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

Helpless Classroom สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์เป็นกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคบสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าไม่ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ amphibian amphibian amphibianเลื้อยคลาน mammal m a m m a l mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: นาเกลือปัตตานีผืนนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ําที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ําทะเลหรือน้ําเค็มเกลือน้ํากร่อยแล้วก็มีน้ําจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ําปัตตานีแล้วก็แม่น้ํายะหลิ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ําในอ่าวปัตตานีของเราในการทํานาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้น

0: การที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคลุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเราเดินหน้าฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ำเลยก็คือเกลือกับน้ำจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ำถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือ1ในวันไหนที่ชาวบ้านทำเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไหร่วันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักนึงคือปัญหาหลักๆคือน้ำพายธรรมชาติก็คือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากเซนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2ปีหลัง2ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทำกระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีหนึ่งทำเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทำอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
1: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
2: เดี๋ยวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะเดี๋ยวนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นท์ค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ
1: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
3: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดํารงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวนี้การให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทำยากนะนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทำค่อนข้างลำบากนะครับต้องมีความยากลำบากในการทำต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
1: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กันต่อไป

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ในการที่เชคฮามัดบินคาลิฟะอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้เชคตามีบินฮามัดอัลซานีเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์กรุงโดฮาหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ทราบข่าวการสวรรคตของเชคฮามัดบินคาลิฟะอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์พระราชบิดาผู้ทรงเป็นที่เคารพยิ่งของฝ่าพระบาทพระองค์จะทรงเป็นที่รำลึกถึงตลอดไปจากการเป็นผู้นำที่มีพระวิสัยทัศน์และการอุทิศพระองค์อย่างไม่ย่อท้อเพื่อสร้างสันติภาพความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศและประชาชนของพระองค์พระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการของอดีตเจ้าผู้ครองรัฐไม่เพียงแต่ได้วางรากฐานอันมั่นคงของการพัฒนาประเทศที่เด่นชัดเท่านั้นหากยังเสริมสร้างสถานะอันน่าภาคภูมิของรัฐกาตาร์ในประชาคมระหว่างประเทศอีกด้วยประชาชนชาวไทยยังคงจดจำด้วยความอบอุ่นใจถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของพระองค์เมื่อปีพุทธศักราช2549เพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งการเยือนดังกล่าวได้กระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นหม่อมฉันในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์รวมทั้งประชาชนชาวกาตาร์สำหรับความสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและเวลา19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสุงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดใช้บทที่สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทพระสวดอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อน
อันหนึ่งเวลา 11 นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสระเกศวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17 นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและ

วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ในงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทสเตคอนกรุ๊ปจำกัดมหาชนสมาคมสตรีไทยสากลนายทิติชัยนามและคณะบุรณิธิครอบครัวพอเพียงโรงแรมโคสะจังหวัดขอนแก่นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดพระขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสุทธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์และวัดน้ำโจรเหนือจังหวัดพิจิตรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นจังหวัดสิงห์บุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดโพธินิมิตสถิตมหาสีมารามวัดตโนดกรุงเทพมหานครวัดจันทร์วัดท่าอิฐจังหวัดอ่างทองและวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์บริษัท HNN Food จำกัดครอบครัวรวีทรัพย์ไพศาลสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยบริษัท Accept Environment จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสักเกตกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมตำรวจสาขาสมุทรปราการนายสุชาติสิริทิพย์วานิชและคณะบริษัทพารากอนสตีลซัพพลายจำกัดนายสิริวิชยาคำชมพูและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสักเกตกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตจังหวัดกาญจนบุรีนักศึกษาคณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยดูรัมสหราชอาณาจักรบริษัท GSE 2010 Insurance Broker จำกัดและบริษัท M Capital Corporation จำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกร

หลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์บริษัทธนาคาร่มรวยจำกัดโครงการ4เสาหลักจังหวัดสิงห์บุรีโรงเรียนภาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์กรุงเทพมหานครคณะมวลชนกรุงเทพมหานครและโรงแรมหญิงฤดีรีสอร์ทจังหวัดเลยบริษัทพารากอนสตีลซัพพลายจำกัดสมาคมตำรวจสาขาสมุทรปราการและชมรมพุทธรักษาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569หน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 18 กรกฎาคม 2569วันนี้ที่สำนักงานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในแพทย์ยุทธพธารมิกเลขาธิการมูลนิธิพอ.สว.เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต18กรกฎาคม2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อตั้งมูลนิธิพอ.สว.ในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสที่อาศัยในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลนอกจากนี้มูลนิธิยังได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอาทิจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.ออกให้บริการประชาชนใน5จังหวัดพอ.สว.ประกอบด้วยจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดกระบี่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆวันนี้ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเขตคลองสานกรุงเทพมหานครนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีทำบุญถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์5รูปเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี18กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นโดยมีท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวทยะในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการบริหารงานอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและคณะกรรมการเข้าร่วมนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปเปิดการ์ดเปิดบ้านแห่งความทรงจำและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติคล้องจิตไทยครองใจชนโดยมัคคุเทศก์น้อยรุ่นที่17เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรในด้านต่างๆโดยเฉพาะแก่ราษฎรชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารอาทิด้านการแพทย์และการสาธารณสุขให้ได้รับการรักษาพยาบาลและส่งสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอันเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีวันนี้ที่ศูนย์การค้าแปซิฟิกฮอลล์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร

วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีโปรดให้นายถากูลพาณิชย์รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนพร้อมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในพื้นที่จังหวัดชลบุรีซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมประมาณ320คนโดยมีการบรรยายทางวิชาการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยใช้ระบบสารสนเทศเอดูรารวมถึงกิจกรรมฐานการเรียนรู้อาทิการสาธิตวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกสัตว์กัดข่วนและใช้เกมฐานเพื่อประเมินความพร้อมของพื้นที่ในการก้าวเข้าสู่การเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำองค์ความรู้ไปขยายผลในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับจังหวัดชลบุรีมีประชากรสุนัขและแมวรวมประมาณ 29,473 ตัวเดือนที่มีงบประมาณ 2,568 ได้ดำเนินการผ่าตัดทำหมันแล้ว 2,829 ตัวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 23,530 ตัวและมีสถานสงเคราะห์สัตว์4แห่งจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
0: ใช่ๆนั่นไงนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
2: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
0: ท่านฝ่ากองทัพข้าศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้าศึกล้อมเต็มไปหมด
3: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาถีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคชยุทธอีกแล้วเช่นเรา
4: ไป

ช้างของสมเด็จพระนเรศวรเล็กกว่าตั้งเยอะจะสู้ไหวหรอนั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: นี่พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพระนเรศวรทรงเท่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทั้งที่ช้างก็ทรง

0: ัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
1: หนูเพิ่งเล่าให้เมฆฟังนะคะ
2: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันตะเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันตะเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
0: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
1: อ๋อก็หลังทักซีโนทอกไง
0: ใช่ใช่กับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
2: ่ถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปูมีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
0: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
1: อืมได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปีอยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: ตขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถท่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบาเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ

ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการอวัญยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะด้วยหลักกระบวนการจัดการเรียนรู้นะคะปัจจุบันที่เราทราบกันดีว่ามันมีความหลากหลายและในการเติมเต็มนะคะกระบวนการเรียนรู้ส่วนหนึ่งเราต้องการเติมเต็มให้นักเรียนในโรงเรียนนอกเหนือจากการเป็นคนเก่งแล้วเราอยากจะให้น้องๆได้เป็นคนดีค่ะแต่กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างให้น้องๆนักเรียนเยาวชนของเราที่อยู่ในสถานศึกษาได้เป็นคนดีก็จะต้องมีหลักการนะคะในการที่จะมาขับเคลื่อนส่วนหนึ่งของหลักการในพื้นที่ค่ะด้วยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้มีหลักการหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะนำหลักการนี้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้สร้างให้น้องๆได้เป็นคนดีเป็นคนที่เป็นมือบุญส่งต่อความดีให้กับคนอื่นๆมีจิตอาสาและสร้างคุณลักษณะที่ดีของคนดีที่จะเข้าไปพัฒนาพื้นที่และประเทศชาติต่อไปด้วยกระบวนการที่อยู่ในโรงเรียนค่ะวันนี้เรามีภาพบรรยากาศทั้งหมดมาฝากคุณผู้ชมค่ะซึ่งเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะ

งเรียนบ้านบางูดุงค่ะอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสที่เขาสามารถขับเคลื่อนและสร้างนักเรียนที่เป็นคนดีเป็นแกนนำที่เป็นแบบอย่างกลายเป็นกอมอน้อยขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราค่ะส่วนกอมอน้อยของเรานะคะจะขับเคลื่อนผ่านกระบวนการเรียนรู้อะไรส่งไม้ต่อให้กับน้องๆได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: ยังมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราเอง
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะกับกระบวนการเรียนรู้การนำหลักฮุกกลมประกาศค่ะธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะซึ่งทำให้น้องๆที่นี่นะคะเขาได้เป็นแกนนำและได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆในโรงเรียนของเขานอกเหนือจากนั้นค่ะโรงเรียนแห่งนี้ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่นำหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะและสามารถเติมเต็มความฝันของน้องๆค่ะที่ขาดหายไปผ่านกองทุนที่เขาสร้างขึ้นมาค่ะและจากกระบวนการต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะเขาทำให้กิจกรรมหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีได้สร้างกองทุนที่จะส่งต่อเป็นมือบนให้กับเพื่อนๆและสร้างเยาวชนที่ดีมีอนาคตต่อไปนั่นเองค่ะส่วนกิจกรรมทั้งหมดนะคะกระบวนการเรียนรู้ที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูและมาพูดคุยจะเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมเราไปติดตามภาพบรรยากาศกันเลยค่ะ
2: Play and learn.
1: คุณผู้ชมคะกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้นำแนวทางที่หน่วยงานร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนร่วมกันค่ะด้วยหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีคือการเป็นคนดีมีปัญญารายได้สมดุลสุขภาพแข็งแรงสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์สังคมอบอุ่นหลุดพ้นอาชญากรรมจัดตั้งกองทุนพึ่งตนกรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งการขับเคลื่อนหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะเป็นแนวทางการปฏิบัติที่อยู่ร่วมกันในชุมชนที่จะสร้างสังคมที่เอื้ออาทรสังคมที่มีการพึ่งพาเป็นคนมือบนในการให้นำไปสู่การดำรงชีวิตที่มั่นคงหลักการที่สำคัญในการปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้ตั้งแต่ตนเองครอบครัวหมู่บ้านชุมชนนำไปสู่การขับเคลื่อนต่อชุมชนภายนอกเหล่านี้เองค่ะที่ทางภาครัฐพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีซึ่งหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเป็นแนวทางในการรับรองจากสำนักจุฬาราชมนตรีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะและผู้นำศาสนาได้ร่วมการวิเคราะห์ได้ร่วมการรับรองว่าหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีคือแนวทางที่ดีนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
3: กระทรวงสาธารณสุขเองมีไรนิ่งนอนใจครับเรานำเอาธรรมนูญหมู่บ้านทั้ง9ประการ9ดีนี้ครับลงถ่ายทอดสู่การเป็นธรรมนูญโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนหลักการ9ดีนี้ให้ลงสู่สถานศึกษาครับเพราะถ้าขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่บ้านอย่างเต็มที่ในชุมชนแล้วผู้เรียนหรือเยาวชนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาเป็นเด็กที่ต้องการการปลูกฝังในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมวัฒนธรรมหรือสังคมที่หลากหลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงนำหลักการ9ดีนี้ขับเคลื่อนในสถานศึกษาโดยใช้นักเรียนเยาวชนแกนนำครับของฮุกกลมประกาศซึ่งตอนนี้เรามีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการของการเป็นสถานศึกษาแกนนำในหลักฮุกกลมประกาศครอบคลุมทั้งพื้นที่3จังหวัดและ4อำเภอและตอนนี้มีหลายโรงเรียนที่มีทีมเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
1: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัด

0: ายแดนภาคใต้สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนงานการศึกษาที่ช่วยเติมเต็มในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตแก้ปัญหาโอกาสทางการศึกษาถือเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งค่ะแนวทางระยะแรกสร้างเยาวชนแกนนำในการขับเคลื่อนงานหลักหุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีจากโครงการโรงเรียนเข้มแข็งชุมชนร่วมมือเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนกลุ่มแรกที่เป็นตัวแทนแต่ละโรงเรียนมาร่วมรับฟังในแนวทางหลักหุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีได้มาเปิดใจรับฟังและนำไปวางแผนในการทำงานผ่านชมรมผ่านกิจกรรมสภานักเรียนจะทำให้นักเรียนกลุ่มที่ให้ความสนใจนักเรียนแกนนำทั้งผู้ทำกิจกรรมและผู้ให้ความรู้กับผู้เรียนและชี้แนะถึงแนวทางหลักหุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีดีจริงหรือไม่มีผลต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มาสัมผัสและทดลองจริงสร้างคุณค่าให้กับตัวเองกับเพื่อนกับคนรอบข้างและทำกิจกรรมให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดจากผู้เรียนด้วยกันเกิดบรรยากาศของร่วมกันในโรงเรียนที่เป็นสังคมเล็กๆของผู้เรียนและวันนี้เราได้เห็นกลุ่มนักเรียนแกนนำได้สะท้อนในหลายแง่มุมผ่านการทำคลิปสั้นๆหยิบคลิปชนะเลิศการนำเสนอหลักหุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีของโรงเรียนบ้านบางโอดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมาให้ชมกันค่ะ
1: ให้ดีขึ้น
2: ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้พวกเราได้จัดกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นในโรงเรียนของเราจากการดำเนินงานตลอดระยะเวลา20วันที่ผ่านมาพวกเรารู้สึกภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนเรารู้ดีว่าความฝันของทุกคนยิ่งใหญ่เพราะเราก็มีสิ่งนั้นเช่นกัน

0: มน้อยหรือกรรมการน้อยคือกรรมการเข้มแข็งคือดีที่9กรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งจากหลักหุกกมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเนื่องจากโรงเรียนได้นำหลักการหุกกมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีมาใช้ในโรงเรียนนักเรียนยังเป็นเด็กเยาวชนในการพัฒนาจิตอาสาการพัฒนาด้านอื่นๆของนักเรียนจึงได้ใช้คำว่ากมน้อยหรือกรรมการน้อยนั่นเองค่ะมีบทบาทหน้าที่การทำงานร่วมกันคือการรับหลักการเข้าไปและปฏิบัติร่วมกันในการร่วมกันดูแลกองทุนแบ่งหน้าที่การรับบริจาคเงินเข้าสู่กองทุนสานฝันปันสุขให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการประชาสัมพันธ์กองทุนสานฝันปันสุขการทำบัญชีรายรับรายจ่ายการขายสินค้าต่างๆและฝ่ายดูแลเพื่อนๆที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการปันสุขให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
1: พวกเราเป็นตัวแทนจากกมน้อยโรงเรียนบ้านบางอุดุงค่ะตอนแรกพวกเราก็ไม่รู้จักฮุกกมปากัดเก้าดีเราไปปัตตานีไปเรียนรู้กับกิจกรรมหลายๆอย่างกลับมาที่โรงเรียนวางแผนประชุมกันเกี่ยวกับฮุกกมปากัดเก้าดีเราจึงเลือกดีที่8จัดตั้งกองทุนพึ่งตนเอง
2: กองทุนของพวกเราชื่อกองทุนสานฝันปันสุข
1: สานฝันให้พี่ๆและน้องๆค่ะ
2: เพราะว่าน้องๆใส่เสื้อเดิมๆ มาโรงเรียน
1: ใส่เสื้อพละขาดด้วยค่ะพวกเราจึงทำสานฝันเพื่อให้น้องๆได้ของใหม่ๆค่ะ
3: แล้วเราสานฝันไปกี่คนแล้วคะ
2: 1คนครับ
1: 1คนเองค่ะ
3: ไหนเอ่ยไหนๆครับที่เราสานฝันน้องอยู่ชั้นป.ไหน
1: ป.3ค่ะ
3: ป.3แล้วในนั้นน้องเขียนว่าอะไร
1: อยากได้ชุดเนตรนารีค่ะ
3: อยากได้ชุดเนตรนารีแล้วพอเราให้น้องๆเป็นยังไง
1: ดีใจค่ะ
3: เราเองรู้สึกเป็นยังไง
1: รู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นเขาดีใจค่ะ
3: หนูได้ให้พี่ๆเขาได้สารฝันให้กับเราใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
3: ได้อะไรเอ่ยสารฝันอะไร
4: ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะ
3: ค่ะทำไมหนูอยากได้ชุดลูกเสือเนตรนารีคะ
4: ไม่มีอีกค่ะ
3: ยังไม่มีเป็นยังไงบ้างรู้สึก
4: ตื่นเต้น
3: ตื่นเต้นแล้วอยากจะบอกอะไรกับพี่ๆที่ให้กับเรา
4: ขอบคุณค่ะที่ให้ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะ

0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับสำหรับการนำหลักก้าวดีของหุกกลมปากกัดมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะครับก็คือเป็นการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพื่อให้สอดหลักสูตรสถานศึกษาและก็หลักสูตรแกนกลางซึ่งให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านและก็คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง8ข้อนะครับซึ่งจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่สำคัญที่จะต้องที่ผู้เรียนจะต้องให้ได้ตามหลักสูตรนะครับคุณลักษณะของนักเรียนที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกก็คือมีลักษณะการเป็นผู้นำแล้วก็มีลักษณะการเป็นเด็กดีแล้วก็มีการกล้าแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะประชาสัมพันธ์โรงเรียนหลักการนี้ก็คือได้ช่วยส่งเสริมการศึกษาก็คือด้านการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งที่ตรงกับความต้องการของหลักสูตรสถานศึกษาแล้วก็ตรงกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการด้านการคิดการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และก็การแก้ปัญหาซึ่งตรงนี้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาได้เยอะทีเดียวนะครับสำหรับการใช้หลักการหุกกลมปากกัดครับผม
2: การขับเคลื่อนหลักหุกกลมปากกัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีของโรงเรียนบ้านบางโงดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมีการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการมีทักษะอาชีพในทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ค่ะได้รับการสนับสนุนทุนนะคะจากกองทุนสารฝันปันสุขเพื่อเป็นการต่อยอดทักษะอาชีพนำไปสู่การนำรายได้ทั้งหมดเข้าสู่กองทุนสารฝันปันสุขทำความฝันให้กับน้องๆที่สอดคล้องกับดีที่3คือรายได้สมดุลน้องเขาสารนะคะซึ่งน้องเป็นนักเรียน
3: แกนนำ
2: ของอะไรเอ่ย
3: ของหุกกลมปากกัด
2: หลักหุกกลมปากกัดธรรมนูญหมู่บ้าน9
3: ดี
2: 9ดีทั้ง9ดีชอบดีไหนมากที่สุด
3: ดีหนึ่ง
2: ดีหนึ่งคือเป็นคนดีต้องทำอะไรเอ่ย
3: ต้องช่วยเหลือผู้อื่น
2: แล้วก
3: ็กวาด
2: ขยะทำความสะอาดใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: ยากไม่เป็นคนดียากไหมคะเวลาไม่ยากง่ายๆเลยใช่ไหมทักษะอาชีพที่ว่าก็มีทักษะอาชีพมัดย้อม

0: และทักษะอาชีพช่างทำชิงช้านั่นเองค่ะ
1: มีเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนจากทุกท่านรอ

ราก็เลยนำหลักการนำหลักการอุปมประกัด 9 ดีนะคะซึ่งเป็นธรรมนูญหมู่บ้านเข้ามาใช้ในโรงเรียนของเราขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆขึ้นมานะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเราได้ทำการเปิดรับบริจาคเป็นเงินนะคะเปิดรับบริจาคขยะซึ่งขับเคลื่อนโดยนักเรียนแกนนำของเรานะคะแล้วในโรงเรียนของเราเนี่ยโดยปกติแล้วจะมีทักษะอาชีพที่เราทำกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นั่นก็คือทุกวันศุกร์ของสัปดาห์นะคะเราขยายทักษะอาชีพนั้นโดยการนำเงินในกองทุนไปเป็นทุนในการสร้างทักษะอาชีพต่างๆนะคะซึ่งสอดคล้องกับดีของการทำให้มีรายได้สมดุลในกองทุนและก็ในโรงเรียนนั่นเองค่ะก็รายได้ที่ได้จากแต่ละทัก

0: พัฒนาตัวเด็กได้ก็คือทำให้เด็กเนี่ยมีความเป็นจิตอาสามากขึ้นค่ะเขาได้รู้สึกว่าการได้ให้คนอื่นมันมีความสุขแค่ไหนนอกจากการเป็นผู้รับเขายังได้เป็นผู้ให้นอกจากการเป็นมือล่างเขายังได้เป็นมือบนรู้จักจิตอาสามากขึ้นในส่วนของการพัฒนาด้านอื่นๆเราเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนโรงเรียนเราเลยนะคะก็คือทำให้นักเรียนเนี่ยมีความกล้ามากขึ้นนะคะเชื่อว่านักเรียนเนี่ยเหมือนเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักที่จะทำความดีได้เป็นคนดีนอกจากมีสติปัญญาได้เป็นคนดีด้วยในแวดล้อมอื่นที่ไม่ใช่ในโรงเรียนเชื่อว่าเขาคงจะได้บริจาคให้กับคนอื่นด้วยได้สร้างความดีในส่วนอื่นๆให้กับสังคมมากขึ้นค่ะ
1: คือที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ9คนที่เป็นแกนนำอันนั้นก็คือแบบเห็นได้ชัดเลยพฤติกรรมนะครับของเขาก็คือจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพราะจากการที่เขาได้ออกไปนอกสถานที่ได้ไปเรียนรู้นอกสถานที่นะครับเสร็จแล้วพอนั้นก็กลับมาที่โรงเรียนก็คุณครูที่เป็นที่ปรึกษาก็ชี้แนะแนวทางอีกทีนึงว่าเราเนี่ยได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนแล้วนะได้เป็นกมน้อยของโรงเรียนแล้วนะต่อไปนี้เราจะทําตัวแบบเหมือนน้องๆหรือพี่ๆที่เขายังไม่ได้รู้เรื่องอะไรแบบเรานี่ไม่ได้แล้วเราต้องเป็นแบบอย่างให้ดีแล้วครับ
2: ครับองค์กรประกาศเป็นส่วนหนึ่งที่คาดหวังนะครับถ้ามีโครงการนี้ขยายต่อให้กับโรงเรียนอื่นจะเป็นการดีมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะความต้องการของผู้ปกครองนะครับอ้าแขนรับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งสิ่งที่เป็นล่ออายุซึ่งที่เป็นอบายมุขนะครับเทคโนโลยีเข้ามาก็คือดาบสองคมดังนั้นถ้าโรงเรียนจัดการบริหารจัดการที่ดีโดยนำหลักธรรมะไม่ว่าจะเป็นศาสนาโดยเฉพาะที่นี่อิสลามนะครับก็จะสามารถหล่อหลอมให้เด็กของเราเป็นคนดีได้นะครับ

0: Musa pacim nasi dae.
1: Musa bawa merasa nasi dagan.
0: วันหยุดหรรษาที่บ้านคุณย่า
1: Pada hari cuti di rumah nenek.
0: Musa กลับมา Ha, ya ja hiu jang.
1: Musa tiba. Nenek lapar sangat.
0: Mani Musa mahai riu ri.
1: Kesini Musa, datang cepat-cepat.
0: Madu ni si, man kyu arai.
1: Melihat ini, apanya itu?
0: Geng kai geng pla, sama maprao.
1: Gulai telur, gulai ikan, sambal kelapa.
0: Kluk kau somu, kau jau kau niu.
1: Gau nasi berlatih tangan, nasi putih, nasi pulut.
0: King ka takrai, semun prai nana.
1: Halia, lengkuas, serai, berbagai herba.
0: Ahan ni na, nasi dage.
1: Makanan ini dipanggil nasi dagang.
0: Nasi dage, make pagi.
1: Nasi dagang, makan pagi.
0: Ya lan selfie, chuan Ali makin.
1: Nenek cucu selfie, mengajak Ali mari makan.
0: Musa dek di, nam jai lai rin.
1: Musa budak baik, kebaikan laju mengalir.
0: Beng pan ahan tin, kin fin sedak weh.
1: Berkongsi makanan tempatan, makan seronok. Sedap weh.
2: คุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือน้องๆจากโรงเรียน
3: บ้านบางโอดุดุงอำเภอจ่อไอร้องจังหวัดนราธิวาสค
2: ่
3: ะ
2: ค่ะซึ่งน้องๆกลุ่มนี้นะคะมีทั้งน้องนักเรียนแกนนำนะคะที่มาจากการขับเคลื่อนของหลักหุ่มประกาศแล้วก็นี่เลยน้องที่ส่งไม้ต่อที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนกันต่อไปเป็นนักเรียนที่เป็นมือบนส่งต่อให้

คนในชุมชนและน้องๆในโรงเรียนการสร้างคนดีจะต้องเริ่มต้นที่โรงเรียนและโรงเรียนแห่งนี้ค่ะโรงเรียนบ้านบางงูดุดุงก็ทำให้เราได้เห็นว่าการขับเคลื่อนหลักฮุกุมประกาศธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีสร้างกมน้อยสร้างแกนนำสร้างคนดีจากโรงเรียนสู่ชุมชนนั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะกระบวนการเรียนรู้ของเราค่ะรายการตะวันยิ้มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวใดสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มรวมไปถึงน้องๆโรงเรียนบ้านบางงูดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

การศึกษาในโลกยุคใหม่รูปแบบการเรียนการสอนเรียกได้ว่าเปิดกว้างมากขึ้นค่ะเด็กๆไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ผ่านตำราหรือเรียนในห้องเรียนเท่านั้นแต่สามารถเรียนรู้แบบบูรณาการได้หลากหลายรูปแบบเพื่อให้เด็กรู้สึกมีความสุขและสนุกไปกับการเรียนปัจจุบันนะคะหนึ่งในแนวทางการศึกษาที่เป็นที่นิยมก็คือการให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริงหรือที่เรียกกันว่า learning by doing ก็คือแนวทางที่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ลงมือทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองผ่านการทำกิจกรรมการลงมือปฏิบัติจริงในสภาพแวดล้อมจริงได้ฝึกคิดฝึกปฏิบัติฝึกทักษะไปจนถึงค้นคว้าในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือถนัดด้วยตนเองซึ่งก็จะทำให้เด็กนะคะเกิดความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้นค่ะรวมถึงแนวทางที่เรียกกันว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ย่อมาจาก Professional Learning Community คือการที่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้รวมกันแบ่งปันแนวคิดเพื่อพัฒนาแนวทางการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนบรรลุศักยภาพสูงสุดของตัวเองได้โดยมีความเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนนะคะมีศักยภาพและสามารถพัฒนาได้เป็นการทำงานแบบทีมที่จะเติมเต็มพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพค่ะตลอดจนมีการสร้างเครือข่ายของสถานศึกษาเครือข่ายเพื่อนครูในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้นะคะจากรองศาสตราจารย์ดร.ประวิตรเอราวัณเลขาธิการสภาการศึกษาและดร.รัตนาแซ่เล้าผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549กันค่ะ

ค่ะตอนนี้นะคะความฝันอันสูงสุดสามัคคีคือพลังเพราะว่าดิฉันมั่นใจว่าความสามัคคีคือกุญแจสำคัญไปสู่ความสำเร็จของประเทศชาตินะคะกระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงที่ใหญ่มีบุคลากรมากกว่า 20,000 คนมีข้าราชการครูมากกว่า 800,000 คนมีโรงเรียนมากกว่า 36,000 โรงเรียนทั่วประเทศการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติเนี่ยมันมีเลเยอร์มีระยะต่างๆมากมายจากบนสู่ล่างหรือว่าเราจะเป็นแนวราบจากโนดต่างๆให้ไปสู่โนดต่างๆนะคะการที่เราจะพัฒนาการศึกษาให้ไปสู่จุดมุ่งหมายหรือจุดที่เราตั้งใจไว้เนี่ยเราต้องมีการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพนะคะมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมีการตั้งเป้าร่วมกันนะคะมีการขับเคลื่อนไปในทางทิศทางเดียวกันมีการทำงานเป็นทีมและที่สำคัญสุดคือมีการมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นความสามัคคีนี่แหละค่ะคือจุดสำคัญที่จะผลักดันให้เราไปถึงจุดที่เราตั้งเป้าไว้การทำงานเป็นทีมเนี่ยมีผลมากๆเลยค่ะสำหรับการพัฒนาประเทศเพราะว่าถ้าเราทำงานเป็นทีมเนี่ยเราก็สามารถผลักดันอย่างภาษาอังกฤษที่บอกว่าผลักดันภูเขาเคลื่อนภูเขาไปด้วยกันนะคะเราก็จะเห็นได้จากกิจกรรมที่เราลงพื้นที่กับรายการหนึ่งในพระราชดำริว่าไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนวัดห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์อำเภอลี้จังหวัดลำพูนโรงเรียนบ้านกำพีเหล่ากาเจริญศิลป์อำเภอบอระบือจังหวัดสมหาสารคามนะคะหรือว่าโรงเรียนต่างๆในจังหวัดระยองที่เราเรียกว่าระยองโมเดลเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าความสามัคคีเนี่ยคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนโรงเรียนระยองเนี่ยเราไป4โรงเรียนค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวัดถนนกระเพราโรงเรียนวิบูลวิทยาโรงเรียนวังจันทร์วิทยาและโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมจังหวัดระยองในระยองเนี่ยมีหลากหลายโรงเรียนค่ะแต่ว่าในโรงเรียนของระยองเนี่ยใช้ทรัพยากรร่วมกันและมีข้อพิเศษคือมีคุณธงชัยมั่นคงผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมอบจ.จังหวัดระยองเป็นคนขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดระยองที่ระดมทุนระดมทรัพย์ระดมไอเดียระดมนโยบายดีๆให้สู่ระยองและคนของระยองเนี่ยเราเห็นได้เลยค่ะว่าช่วยเหลือกันและกันคือเป็นพี่เป็นน้องกันเพราะฉะนั้นความสำเร็จของระยองในการเป็นพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยเลยเด่นชัดกว่าทุกจังหวัดที่เราไปลงพื้นที่มาระยองโมเดลเนี่ยค่ะเป็นแรงสะท้อนให้เราเห็นว่าสามัคคีคือพลังคืออะไรคือการที่เราทำงานร่วมกันจับมือกัน

เรื่องการทำงานเป็นทีมก็อย่างที่ทราบว่ามันเป็นเหมือนตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแต่ละองค์กรในการที่จะทำให้บรรลุภารกิจนะครับโรงเรียนเองจริงๆพูดถึงโรงเรียนก็เป็นองค์กรอย่างหนึ่งนะครับซึ่งโรงเรียนนี้ก็ประกอบไปด้วยผู้บริหารและก็คุณครูและก็บุคลากรที่มาทำงานร่วมกันเพื่อที่จะให้บริการก็คือการจัดการเรียนการสอนที่ดีที่สุดกับผู้ที่มารับบริการก็คือตัวนักเรียนนะครับและก็ตัวผู้ปกครองทีนี้หัวใจสำคัญของการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนเนี่ยถ้าในส่วนตัวผมนะครับมันจะมีความสำคัญยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่ามันคือการระดมพลังในลักษณะการทำงานที่ไม่ใช่แค่การลงแรงธรรมดาแต่มันเป็นการผสานเอาองค์ความรู้และก็ความคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้กับเด็กนะครับเพราะนั้นถ้าธรรมชาติของการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนเนี่ยมันจึงสะท้อนมาในมุมของเขาบางถ้าศัพท์ในปัจจุบันเขาก็จะเรียกว่าเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือเป็น professional learning community คำว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือที่พูดกันได้ยินโดยทั่วไปที่เรียกว่า PLC เนี่ยมันคือตัวสะท้อนของการทำงานเป็นทีมของโรงเรียนถ้าโรงเรียนใดมีกระบวนการทำงานเป็นทีมที่โดดเด่นเนี่ยมันจะสะท้อนออกมาจากตัว PLC ตรงนี้นะครับคือครูก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนหาวิธีการที่จะแก้ปัญหาให้กับเด็กนะครับซึ่งตรงนี้คือหัวใจสำคัญของคำว่าการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนบริบทสังคมไทยเนี่ยมันยังมีความแตกต่างเหลื่อมล้ำกันอยู่นะครับโรงเรียนเองก็ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีความหลากหลายแตกต่างนะครับบางโรงเรียนอาจจะมีขนาดที่ต่างกันนะครับเช่นโรงเรียนขนาดใหญ่มีบุคลากรทำงานอยู่ค่อนข้างมากการที่จะร่วมมือกันทำงานหรือว่าการที่จะทำอะไรที่เป็นภารกิจสำคัญสำเร็จมันก็จะง่ายกว่าการเรียนบางโรงเรียนซึ่งเด็กไม่เยอะครูก็ไม่ได้มากนักนี่นะครับการเชื่อมประสานกับชุมชนอะไรก็ค่อนข้างที่เรียกว่ามีอุปสรรคอยู่ค่อนข้างมากเช่นไปอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากลำบากอะไรพวกนี้นะครับ

ดังนั้นคำว่าการทำงานเป็นทีมในพื้นที่แต่ละพื้นที่มันจึงต่างกันเยอะยกตัวอย่างโรงเรียนในเมืองเนี่ยนอกเหนือจากการทำงานเป็นทีมในระหว่างครูในโรงเรียนแล้วเนี่ยก็ยังต้องมีการทำงานเป็นทีมกับกรรมการสถานศึกษาหรือตัวแทนผู้ปกครองด้วยใช่ไหมครับที่จะเข้ามาร่วมเรียกว่าระดมพลังกันในการทำงานแต่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนข้างนอกโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ลำบากธุรกันดารหนักไกลเนี่ยการที่จะทำให้ทุกคนเข้ามาระดมพลังการทำงานร่วมกันเนี่ยมันก็มีอุปสรรคที่ยากไปอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในถ้าถามผมว่าอะไรคือปัญหาสำคัญมากตอนนี้ก็คือเรื่องความเหลื่อมล้ำนะครับเรื่องความเหลื่อมล้ำระหว่างตั้งแต่เรื่องระบบเศรษฐกิจของผู้ปกครองของชุมชนที่เป็นที่ตั้งของเรียนนะครับการที่จะระดมทรัพยากรเข้ามาก็ค่อนข้างยากขณะเดียวกันการจัดสรรงบประมาณจากส่วนของภาครัฐลงไปเองก็ต้องยอมรับว่าเรามีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณและวิธีการจัดสรรที่มันไม่สามารถที่จะทำให้คุณภาพของเรียนเนี่ยมันเท่าเทียมกันได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือโจทย์สำคัญเลยซึ่งถามว่ามันจะไม่มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของทีมงานอะไรบ้างก็จะเป็นเรื่องของการที่ถ้าชุมชนใดนะครับหรือโรงเรียนใดเนี่ยมีศักยภาพการทำงานที่ดีนะครับเน้นการทำงานเป็นทีมแล้วก็ชุมชนเข้ามาช่วยมากขึ้นเนี่ยโอเคโอกาสมันก็จะดีขึ้นแล้วก็โรงเรียนก็จะรับการพัฒนามากขึ้นสำคัญมากเลยครับเพราะว่าโลกยุคปัจจุบันมันเป็นยุคแห่งเขาเรียกว่าโลกของการที่จัดการศึกษาให้เด็กมีสมรรถนะหรือมี competency คือโลกปัจจุบันไม่ได้แข่งที่ว่าเด็กรู้อะไรมากแต่มันแข่งกันที่ว่าเด็กทำอะไรเป็นคำว่าเด็กทำอะไรเป็นหมายความว่าการเรียนหรือการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไปให้ความรู้เด็กเท่านั้นนะมันต้องให้เด็กฝึกปฏิบัติหรือลงสู่ประสบการณ์จริงที่จะทำให้เขามีความพร้อมหรือทำงานในสถานการณ์เผชิญสิ่งที่เป็นความท้าทายใหม่ๆได้นั่นก็คือต้องทำเป็นต้องคิดเป็นแล้วก็บริหารจัดการเรื่องพวกนั้นเป็นเพราะนั้นการที่จะทำเป็นนี่แหละคือหัวใจสำคัญที่โรงเรียนสามารถที่จะไปเติมหรือไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะให้เด็กเกิดทักษะใหม่ๆขึ้นมาซึ่งโลกปัจจุบันมันแข่งกันตรงนี้แต่เรียกว่าบางทีอย่างในต่างประเทศเขาก็บอกว่ามันคือ work related skill คือหมายว่าทักษะที่มันเชื่อมโยงกับการทำงานมันไม่ใช่แค่มีความรู้แต่เด็กต้องได้เอาความรู้นั้นไปส่งการปฏิบัติแล้วก็ลองทำให้เขามีทักษะใหม่ๆขึ้นมาครับอันนี้คือความสำคัญมากในยุคปัจจุบัน

การศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนจริงๆค่ะการศึกษาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของนโยบายอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของโอกาสเป็นเรื่องของทางเลือกเป็นเรื่องของชีวิตของนักเรียนผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับการศึกษาเพราะว่าต้องเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับบุตรหลานนะคะนักเรียนมีส่วนร่วมกับการศึกษาเพราะเป็นผู้ที่อยู่ในโรงเรียน13ล้านชีวิตในโรงเรียนไทยนะคะเรายังมีบุคลากรทางการศึกษาหลากหลายแบบมากมายเพราะฉะนั้นทุกส่วนเนี่ยมันต้องคอนเนคกันหรือว่าติดเชื่อมโยงต่อกันในการพัฒนาให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดเซอร์ไมเคิลแซนเลอร์นักวิจัยการศึกษาในช่วงศตวรรษที่20ของประเทศอังกฤษกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนอกโรงเรียนมีความหมายและมีค่าพอๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าชุมชนไม่ช่วยกันที่จะผลักดันการศึกษาโรงเรียนก็เหมือนสุญญากาศนะคะไม่สามารถที่จะเป็นมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นได้แต่ท้องถิ่นไหนแข็งแรงเราพูดเรื่องท้องถิ่นเยอะมากในรายการหนึ่งในพระราชดำริเพราะเราอยากจะเน้นย้ำว่าท้องถิ่นคือหัวใจที่จะผลักดันให้ความสามัคคีนั่นแหละเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนระดมทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นการทำผ้าป่าเราเห็นตัวอย่างจากโรงเรียนสารคามพิทยาคมว่าจะจัดทำผ้าป่าโรงเรียนสามารถระดมทุนได้มากถึง7,500,000 บาทในเวลาอันสั้นโรงเรียนเล็กๆอย่างสากัมพีเหล่ากาเจริญศิลป์สามารถระดมทุนจากชุมชนได้ 450,000 บาทการระดมทุนแบบนี้ไม่ใช่แค่เป็นการเอาเงินจากผู้ปกครองมาสู่โรงเรียนแต่เป็นการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นเอกภาพด้วยตัวเองจากการที่ต้องยึดโยงความเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆนะคะการระดมทุนเนี่ยมันฟังแล้วชื่นใจอะค่ะว่าทุกคนช่วยกันการศึกษาเป็นของทุกคนทุกคนมีส่วนร่วมเพราะทุกคนก็ต้องช่วยกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้

โดยตัวของมันเองเนี่ยการศึกษาบ้านเราก็ผมว่ามันก็มีความก้าวหน้ามาพอสมควรนะครับทั้งในแง่ของโอกาสเข้าถึงการศึกษารวมทั้งกระบวนการจัดการที่จะดูแลเด็กที่เข้ามาสู่กระบวนการศึกษาแต่คำว่าปัญหานี่อาจจะอยู่ที่วิธีการจัดการเรียนการสอนหรือโดยกระบวนการที่จะทำให้เด็กเนี่ยมีความสามารถหรือมีศักยภาพเมื่อเราไปเทียบเคียงกับนานาชาติซึ่งผมเองก็ไม่อยากให้เทียบเคียงเท่าไหร่นะครับบางเรื่องอาจจะเทียบเคียงได้แต่ว่าบางเรื่องเนี่ยโดยบริบทที่ต่างกันผมคิดว่าเราควรจะออกแบบกระบวนการศึกษาที่ทำให้เด็กของเราเติบโตแล้วก็เกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมหรือในบริบทแบบสังคมไทยนะครับแล้วก็สามารถที่จะอยู่กับสังคมโลกได้อย่างไม่มีความรู้สึกว่าเราอ่อนด้อยไปกับเขามากนักแต่ผมมองว่าเป้าหมายทางการศึกษาของเราที่ถูกต้องในอนาคตคือต้องสร้าง2เรื่องนะครับอย่างแรกคือเรื่องของการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้เด็กเขาสามารถที่จะเอาการศึกษาเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเขาขึ้นมาได้นะครับและอันที่2ก็คือการศึกษาเพื่อสัมมาชีพการศึกษาเพื่อสัมมาชีพก็คือว่าเมื่อเรียนแล้วก็ต้องมีศักยภาพในการทํางานนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปประกอบสัมมาชีพหารายได้หรือว่าสร้างงานหรือว่าทําอะไรก็ตามที่จะทําให้เขามีอาชีพที่สุจริตแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างไม่มีความรู้สึกว่าเขาถูกด้อยค่าหรือว่าเขามีความเป็นภาระของคนอื่น2 อย่างนี้คือหัวใจสำคัญแต่เรื่องที่จะไปสู่ศักยภาพการแข่งขันอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องเชื่อมโยงหลายเรื่องนะครับแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานจริงๆเนี่ยต้องเน้น2เรื่องนี้ครับคือโลกยุคใหม่ต้องเป็น unfinished คือมันมากไปกว่าคำว่า lifelong learningคือต้องไม่รู้สึกว่ามันพอแล้วจบสิ้นแล้วนะครับต้องเป็น unfinished human เป็นมนุษย์ที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็พัฒนาทำให้มันดีขึ้นนะครับมีจิตนวัตกรรมนะครับที่จะทำให้วันนี้ดีกว่าเมื่อวานวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ถ้าคิดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยแน่นอนมันก็จะเป็นวงจรการเรียนรู้ที่จะทำให้เราอยากรู้เรื่องนั้นพัฒนาเรื่องนี้นะครับ

0: การศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนนะครับและการศึกษาก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเกี่ยวข้องแล้วก็เข้ามาเรียกว่ามีส่วนร่วมไม่ว่าจุดใดจุดหนึ่งเหมือนที่เรียก education for all or for education นะครับเพราะนั้นการที่ทุกคนไม่ดูดายเรื่องการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ในสังคมไทยเนี่ยคำว่าไม่ดูดายมันมีหลายแบบนะครับถ้าระดับที่แบบพื้นฐานที่สุดก็คือวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์มากนักนะครับแต่ถ้าระดับที่สูงขึ้นไปกว่านั้นอีกก็จะมีข้อเสนอแนะนะครับแต่ที่ระดับที่สูงสุดที่อยากเห็นเลยก็คือเข้ามาร่วมทำร่วมลงมือนะครับร่วมในกระบวนการที่หลายคนก็บอกอาจจะบอกว่าผมไปร่วมลงมือหรือเราไปร่วมลงมือได้ยังไงง่ายที่สุดก็ว่าการเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กหรือการที่หากระบวนการที่จะทำให้เด็กหรือว่าเยาวชนหรือว่าใครก็ตามเกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นหรือเราปฏิบัติอยู่นะครับแค่นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการศึกษาที่ดีและก็ที่ง่ายสุดกว่านั้นก็คือทำชีวิตที่ดีขึ้นตลอดเวลาทำชีวิตแล้วทำให้คนแวดล้อมเราเนี่ยนะครับจะเป็นลูกเราจะเป็นครอบครัวเราหรือจะเป็นใครก็สุดแท้แต่นะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เกิดการเรียนรู้มากขึ้นจัดกระบวนการให้เขาได้มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือการศึกษาที่มันอยู่ในชีวิตของคนทุกคนจริง
1: ๆปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในการศึกษาไทยคือความเหลื่อมล้ำระหว่างโรงเรียนเล็กและโรงเรียนใหญ่นะคะเราหลายตอนมาแล้วเราเห็นโรงเรียนดีๆที่เป็นตัวอย่างสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำสำหรับตอนนี้คือถ้าเราสามัคคีคือพลังโรงเรียนใหญ่คือโรงเรียนพี่โรงเรียนเล็กคือโรงเรียนน้องถ้าพี่ช่วยน้องแบ่งปันทรัพยากรสนับสนุนซึ่งกันและกันเราก็สามารถที่จะผลักดันการศึกษาให้ประสบความสำเร็จได้เราเห็นได้อย่างโรงเรียนวัดห้วยต้มชยะวงศาอุปถัมภ์ที่อำเภอลีจังหวัดลำพูนแบ่งปันทรัพยากรครูไปช่วยเหลือ32โรงเรียนในอำเภอลี

0: ็นการผลักดันให้เห็นว่าปัญหาของสังคมสามารถแก้ปัญหาได้ระดับโลเคอลช่วยโลเคอลก็คือชุมชนช่วยชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่โรงเรียนสารคามพิทยาคมนำนักเรียนมากกว่า30ชีวิตไปช่วยโรงเรียนกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เพราะว่าเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกันนะคะตัวอย่างเหล่านี้เนี่ยเป็นจุดประกายค่ะจุดประกายความหวังจุดประกายความฝันให้กับโรงเรียนทั่วประเทศให้จับมือเข้าหากันเป็นโรงเรียนใกล้เคียงกันเป็นโรงเรียนอยู่ในชุมชนเดียวกันเราสามารถช่วยเหลือกันเพื่อให้เราเนี่ยทุกคนเนี่ยขึ้นเรือลำเดียวกันไปสู่จุดหมายธงชัยที่ประสบความสำเร็จนะคะการศึกษาเราก็เหมือนลงเรือค่ะเราต้องมีกัปตันเราก็แต่ว่ากัปตันเนี่ยไม่ใช่คนเดียวที่พายเรือทุกคนในเรือต้องช่วยกันพายก็คือภาวะผู้นำร่วมที่อาจารย์ประวิตรเอราวัณได้กล่าวไว
1: ้ปัญหาการศึกษาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องเฉพาะของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาและปรับเปลี่ยนการศึกษาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงเพราะการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนถึงแม้จะใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลแต่ก็ถือเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางทุกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20

เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: กปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์นึงทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

รื่องรามเกียรติ์มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านานและได้มีการโยงใยบทบาทตัวละครและเรื่องราวมาเป็นตำนานสถานที่และชื่อบ้านนามเมืองคนไทยในหลายภูมิภาคแต่ก่อนเชื่อว่าเหตุการณ์บางบทบางตอนในเรื่องเกิดขึ้นในท้องที่ของตนอาทิจังหวัดลพบุรีมีสถานที่ที่มีตำนานเกี่ยวเนื่องด้วยเรื่องรามเกียรติ์หลายแห่งเรื่องแรกมีรากสดดุร้ายชื่อท้าวอุณาราชหรือท้าวกกขนาดซึ่งพระรามทรงแผงสอนทำด้วยต้นกกปักอกและสาบว่าให้ตรึงแน่นอยู่แสนกันแต่สอนจะคลายออกทุก3ปีครั้งจึงให้ไก่แก้วเฝ้าไว้ให้ขันบอกเหตุเพื่อให้หนุมานมาตอกสอนให้กลับแน่นเข้าซึ่งหากเกิดไฟไหม้ใหญ่ที่เมืองลพบุรีเชื่อกันว่าเกิดจากประกายไฟจากการตอกสอนกระเด็นถูกบ้านเรือนและมีตำนานว่าสอนจะหลุดออกได้หากรดด้วยน้ำส้มสายชูจึงมีเรื่องเล่าแต่โบราณว่าอย่าเอาน้ำส้มสายชูไปที่ลพบุรีและนางประจันหรือนงประจันลูกท้าวอุณาราชจะคอยหาซื้อไปรดสอนที่ปักอยู่แต่ก็ไม่มีใครยอมขายให้นางนางจึงตรอมใจตายต่อหน้าบิดาอย่างที่นั้นสถานที่ที่นางตายและท้าวกกขนาดนอนอยู่นั้นมีชื่อว่าเขานงประจันหรือเขาวงพระจันทร์นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าลพบุรีคือเมืองลพบุรีที่พระรามสร้างให้หนุมานสอนที่พระรามแผลงมาบอกตำแหน่งเมืองมีฤทธิ์ทำให้ดินกลายเป็นสีขาวจนกลายเป็นแหล่งที่มีดินสอพองมากมาจนถึงทุกวันนี้และที่กลางเมืองยังมีศาลซึ่งเชื่อว่าสอนของพระรามปักอยู่และจะต้องคอยดูแลให้มีน้ำหล่อไว้เสมอเพราะหากน้ำแล้งลงจะเกิดไฟไหม้ใหญ่นอกจากนี้ยังเชื่อว่าทะเลชุบสอนจังหวัดลพบุรีคือที่ที่พระรามทรงใช้ชุบสอนพรหมมาศก่อนที่จะแผลงสอนอีกด้วยส่วนที่เขาขาดจังหวัดสระบุรีก็มีตำนานอธิบายลักษณะภูมิประเทศว่าเมื่อทศกัณฐ์ลักนางสีดาใส่ท้ายรถมากงรถทศกัณฐ์ได้กระแทกภูเขาขาดสะบั้นไป

0: คุณผู้ชมครับบ้านโสมส่องแสงเรือนไม้ที่รายรอบครอบคลุมไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์ซึ่งรังสรรค์บันดาลขึ้นแถวย่านติวานนท์จังหวัดนนทบุรีนิวาสถานของบรมครูผู้ถูกยกย่องให้เป็นคีตกวี5แผ่นดินบุรุษผู้มีความสามารถปราดเปรื่องในเรื่องดนตรีไทยจนผู้คนทั่วบ้านย่านเมืองสยามต่างรู้จักกันในนามครูมนตรีตราโมทปรมาจารย์ทางด้านดนตรีที่ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติท่านแรกในสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยเมื่อปีพุทธศักราช2528ครูมนตรีตราโมทได้รับการครอบประสิทธิ์ประสาทให้เป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยจากครูผู้มีชื่อเสียงสองท่านคือพระยาประสานดุริยศัพท์เจ้ากรมพินพาทหลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และหลวงประดิษฐ์ไพเราะเมื่อปีพุทธศักราช2484ทำให้ท่านได้รับการสืบทอดให้ทำหน้าที่เป็นครูผู้ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยอย่างครบถ้วนตามแบบแผนของราชสำนักและท่านยังฝากฝีไม้ลายมือผ่านผลงานด้วยการแต่งเพลงไว้อย่างมากมายอีกทั้งยังมีละครวิทยุกวีนิพนธ์จนเป็นที่เลื่องชื่อลือไกลในแผ่นดินสยาม
1: ชีวิตของคุณพ่อเนี่ยผูกพันกับดนตรีไทยก็เรื่อยมาทั้งชีวิตเลยด้วยความคิดที่ว่าตอนแรกเนี่ยอยากจะเป็นครูเรียนธรรมศาสตร์ด้วยซ้ำนะครับแต่เสร็จแล้วก็ไม่สามารถที่จะเรียนต่อได้เนื่องจากสุขภาพก็มีความคิดว่าคนเราเนี่ยถือเป็นครูแต่ว่าทำอะไรให้มันได้ดีสักอย่างเดียวเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยมันพอแล้วขอให้มันดีจริงๆเถอะนะครับคุณพ่อก็เลยมุ่งมาทางดนตรีแต่ในที่สุดท้ายสุดเนี่ยชีวิตคุณพ่อก็กลายเป็นครูอยู่นะครับตามที่ต้องการอยู่ดีนะครับผลงานของคุณพ่อที่เป็นที่คุ้นหูเนี่ยนะครับก็น่าจะมีอย่างเช่นเพลงโสมส่องแสงเนี่ยครับชื่อซอยแล้วก็ชื่อบ้านหลังนี้นะครับคุณพ่อแต่งจากเพลงลาวดวงเดือนนะครับซึ่งเป็น2ชั้นของเดิมนะพ่อก็แต่ง3ชั้นกับ1ชั้นเข้ามาประกอบกลายเล่นเป็นเพลงเถาติดต่อกันครับเรียกว่าเถานะครับ

0: ิ่งสำคัญของบ้านหลังนี้ก็คือวิถีชีวิตของคนคนหนึ่งนะครับซึ่งมีครอบครัวมีลูกมีหลานนะครับแล้วก็ทำงานให้กับแผ่นดินเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าดูก็จะเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมแล้วมีเก้าอี้เสียบเข้ามา4ตัวเนี่ยโต๊ะตัวนี้อายุแก่กับผมนะครับเป็นที่นั่งนั่งเล่นนั่งกินข้าวเป็นที่รับแขกเป็นโต๊ะทำงานแล้วก็เตียงนอนพลาดไม่ได้ครับที่จะต้องรีบมาดูครับครับนี่ก็เป็นเตียงนอนของคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณแม่จะนอนด้านซ้ายคุณพ่อนอนหมอนนี้ครับและเหนือศีรษะคุณพ่อก็จะเห็นรอยที่ปรากฏอยู่ที่หัวเตียงนะครับตอนนี้ก็เกิดจากการเคาะนะครับด้วยข้อนิ้วนะครับเพื่อให้เกิดเสียงเป็นจังหวะขึ้นแล้วก็แต่งเพลงคุณพ่อจะแต่งเพลงตอนก่อนนอนก่อนจะหลับตื่นขึ้นมาแต่งต่อนะครับเพราะฉะนั้นเตียงของคุณพ่อนอกจากเป็นที่นอนแล้วยังเป็นที่ทำงานอีกด้วยนะครับบ้านโสมสองแสงเนี่ยครับนอกจากเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วเรียนรู้เรื่องชีวิตของคนวิถีชีวิตของคนแล้วเพื่อเป็นแบบอย่างแล้วเนี่ยยังมีหน้าที่หลักอีกอันหนึ่งก็คือทำตามอุดมการณ์ของคุณพ่อทางด้านเพลงไทยไว้นะครับก็คืออนุรักษ์และเผยแพร่นะครับงานศิลปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงไทยนะครับดนตรีไทยนะครับเพราะฉะนั้นงานที่เราจะจัดประจำเนี่ยนะครับแน่นอนก็คือพิธีไหว้ครูดนตรีไทยนะครับในแนวทางของคุณพ่อซึ่งได้รับประสิทธิศาสตร์มาจากครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นงานนี้ก็จะเป็นการรำลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์เป็นประเพณีอีกด้วยรักษาประเพณีรักษาธรรมเนียมแล้วก็เป็นการสืบทอดเพื่อให้เด็กนักเรียนเนี่ยสามารถจะมารับเจิมรับครอบเราก็จะทำทุกปีแน่นอนนะครับเพื่อเป็นการสืบต่อประเพณีอันนี
1: ้บ้านโสมส่องแสงคือหนึ่งในมรดกทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของปรมาจารย์ผู้มีชื่อเสียงทางด้านดนตรีที่ตกทอดมาสู่ประชาชนคนไทยอีกทั้งยังเป็นพิพิธภัณฑ์อันล้ำค่าเคียงคู่อยู่บนผืนแผ่นดินนนทบุรีมาช้านาน

ครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่อู่บ้านฐานถิ่นแผ่นดินประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรไทยเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกเก่าการที่อยู่ในถิ่นฐานย่านนี้พระสุธาที่มากล้นไปด้วยมรดกทางศิลปะอารยวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่สถิตสถาพรอยู่คู่กับวิถีชีวิตของผู้คนจนท่วมท้นเป็นลักษณ์ต่างๆซึ่งสร้างสรรค์บันดาลร่วมกันมาเป็นเวลาช้านานแผ่นดินโบราณที่ถูกเรียกขานกันในยุคปัจจุบันว่าจังหวัดนนทบุรี

0: วการที่มีประวัติศาสตร์พาดยาวนานนับร้อยปีปรากฏมีหลักฐานตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแผ่นดินโบราณที่ในอดีตการมีชื่อบ้านนามเมืองอันเรืองนามว่าบ้านตลาดขวัญชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอันมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านรองลงมาจากเมืองบางกอกมีภูมิสถานบ้านเมืองที่เหมาะแก่การเป็นเส้นทางสัญจรระหว่างปากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่ราชธานีกรุงศรีอยุธยาจวบการผ่านเข้าสู่รัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพระมหากษัตริย์องค์ที่15แห่งกรุงศรีอยุธยาเกิดศึกสงครามสู้รบกับกองทัพพม่าทำให้ต้องสูญเสียสมเด็จพระศรีสุริโยไทยบรรดาประชาราษฎรส่วนใหญ่จึงเกรงกลัวและหลบหนีจากกรุงศรีอยุธยาเข้ามาอาศัยอยู่ระแวกย่านบ้านตลาดขวัญเป็นจำนวนมากยากแก่การรวมไพร่พลกลับไปยังพระนครดังนั้นในปีพุทธศักราช2092สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงยกฐานะเมืองใหม่ขึ้นหลายเมืองดังหลักฐานที่จารึกบันทึกอยู่ในพงศาวดารกรุงสยามฉบับ British Museum ว่าฝ่ายสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าให้สถาปนาที่พระราชทานเพลิงศพนั้นเป็นพระเจดีย์วิหารสำเร็จแล้วให้นามชื่อวัดศพสวรรค์แล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่าใครบ้านเมืองตรีจัตวาปากใต้ฝ่ายเหนือเข้าพระนครครั้งนี้น้อยหนีออกอยู่ป่าดงห้วยเขาต้อนไม่ได้เป็นอันมากให้เอาบ้านท่าจีนตั้งเป็นเมืองสาครบุรีให้เอาบ้านตลาดขวัญตั้งเป็นเมืองนนทบุรีลุการเข้าสู่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในปีพุทธศักราช2208โปรดเกล้าให้ย้ายเมืองนนทบุรีจากบ้านตลาดขวัญไปตั้งที่บริเวณปากคลองแม่น้ำอ้อมเนื่องจากทรงตระหนักว่าแม่น้ำเจ้าพระยามีการเปลี่ยนทิศทางจะทำให้ข้าศึกรุกรานเข้าประชิดพระนครได้โดยง่ายและโปรดเกล้าให้สร้างป้อมปราการขึ้น2ป้อมอันได้แก่ป้อมทับทิมและป้อมแก้วพร้อมกับสร้างศาลหลักเมืองขึ้นดังหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุบาทหลวงเดอสัวซีความตอนหนึ่งซึ่งระบุเอาไว้ว่าเช้าวันนี้เราผ่านป้อมที่ทำด้วยไม้2ป้อมป้อมหนึ่งยิงปืนเป็นการคำนับ10นัดอีกป้อมหนึ่ง8นัดที่นี่มีแต่ปืนครกเท่านั้นดินปืนดีมากทีเดียวป้อมขวาเรียกป้อมแก้วป้อมทางซ้ายเรียกป้อมทับทิมล่วงการผ่านสมัยเข้าสู่แผ่นดินในล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5โปรดเกล้าให้มีการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินเสียใหม่โดยจัดให้ใช้ระบบเทศาภิบาลแบ่งการปกครองของจังหวัดนนทบุรีออกเป็น4อำเภออันได้แก่อำเภอตลาดขวัญอำเภอบางใหญ่อำเภอบางบัวทองและอำเภอปากเกร็ดและโปรดเกล้าให้ย้ายที่ตั้งเมืองนนทบุรีจากปากแม่น้ำอ้อมฝั่งทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยามหานทีและมีการตั้งศาลากลางจังหวัดนนทบุรีขึ้นเป็นแห่งแรกอีกด้วย
1: คำว่าตลาดฝันในปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นตำบลไม่ใช่เมืองหรือไม่ใช่เมืองเดิมของนนทบุรีนะคะตำบลในอำเภอเมืองนี่มีหลายตำบลนะคะปัจจุบันตลาดฝันที่เดิมที่เป็นเมืองนนทบุรีกลายเป็นตำบลสวนใหญ่นะคะตำบลสวนใหญ่จะกินเขตตั้งแต่บริเวณตลาดฝันเดิมนะจนมาถึงตลาดแก้วนะคะเพราะนั้นก็ถือว่าชื่อเปลี่ยนไปแล้วค่ะแต่ฟาร์มเป็นตลาดฝันก็ยังเป็นที่รู้จักกันของคนนนทบุรี
2: ตรงนี้ก็คือบริเวณที่เป็นบ้านตลาดขวัญ นะคะที่เป็นบริเวณที่เป็นเมืองนนทบุรีครั้งที่1สถานที่ตรงนี้ก็เป็นศาลหลักเมืองเดิมเพราะมีระบุในหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ว่าศาลหลักเมืองเดิมเนี่ยอยู่ระหว่างวัดกลางบางซื่อและก็วัดหัวเมืองซึ่งปัจจุบันเนี่ยวัดหัวเมืองเนี่ยล้างไปแล้วนะคะกลายเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลพระนั่ง9แต่ก็ยังเหลือพระพุทธรูป3องค์นะคะที่ยังเหลืออยู่ในโรงพยาบาลพระนั่ง9นะคะพอครั้งที่2เราย้ายเมืองในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จากบ้านตลาดขวัญเนี่ยมาอยู่ที่ฝั่งปากคลองอ้อมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งด้านนู้นที่มองเห็นนะคะเป็นศาลหลักเมืองตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชนะคะช่วงที่เราย้ายเมืองจากบ้านตลาดขวัญไปอยู่ที่ปากคลองอ้อมนนทบุรีนะคะลักษณะของศาลนะคะจะเป็นลักษณะแบบเรือนไทยนะคะปัจจุบันภายในศาลนะคะก็จะมีจเวตซึ่งเป็นสิ่งที่แทนเทพรักษ์ประจำเมืองนะคะก็จะมีเพียงพระเสื้อเมืองแล้วก็พระทรงเมืองแต่พระหลักเมืองไม่พบส่วนการย้ายนะคะครั้งที่3นะคะจากบริเวณปากคลองอ้อมนะคะมาอยู่ที่บ้านตลาดขวัญดังเดิมอันนี้เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ในอดีตนี่นะคะตลาดขวัญเนี่ยน่าจะเป็นสถานที่พักเรือนะคะเพราะว่าเส้นทางตรงนี้เป็นเส้นทางการ

0: เป็นเส้นทางการทูตเป็นเส้นทางการรบมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาชุมชนโบราณนะคะที่คู่กับชุมชนบ้านตลาดขวัญก็คือชุมชนบ้านตลาดแก้วนะคะชุมชนบ้านตลาดแก้วเนี่ยจะอยู่บริเวณที่ตั้งป้อมแก้วก็คือเป็นรอยต่อจากเมืองบางกอกทีนี้ตลาดแก้วเนี่ยเข้าใจว่าจะอยู่สองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
1: วิถีชีวิตของคนตลาดแก้วของเรานี่ส่วนใหญ่จะอยู่แพริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับดังนั้นวิถีชีวิตส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพในเรื่องของการประมงนะครับแล้วก็มีอุตสาหกรรมภายในครัวบ้างพอสมควรที่มีชื่อมากนะครับสำหรับที่ตลาดแก้วเนี่ยนะครับก็มีน้ำอบนะครับสีพึ่งสีป่าก็จะมีชื่อมากและก็เกิดขึ้นจากที่ตลาดแก้วนี้เป็นส่วนใหญ
2: ่ตลาดแก้วหนึ่งในถิ่นฐานซึ่งมีชื่อเสียงเคียงคู่กับสายธารแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยามหานทีชุมชนโบราณที่มีอัตลักษณ์จากภูมิปัญญาของบรรพชนคนพื้นถิ่นที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมนั่นคือการทำน้ำอบไทยเครื่องหอมที่มีกลิ่นหอมเย็นเป็นธรรมชาติสดชื่นละมุนละไมด้วยเสน่ห์แบบไทยๆน้ำอบไทยคือน้ำที่อบด้วยควันกำยานและควันเทียนอบแล้วนำมาปรุงเครื่องหอมจากธรรมชาติมีลักษณะเป็นน้ำใสสีเหลืองอ่อนสูตรเด็ดเคล็ดลับสำคัญของการทำน้ำอบไทยนั้นอยู่ที่ขั้นตอนในการอบกำยานและควันเทียนอบยิ่งนานก็จะยิ่งมีกลิ่นหอมมากนิยมใช้กันในเทศกาลสำคัญเช่นส่งน้ำพระหรือรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ในเทศกาลสงกรานต์นอกจากน้ำอบไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนตลาดแก้วแล้วนั้นยังมีอีกหนึ่งมรดกทางภูมิปัญญาของคนโบราณที่ยังสร้างชื่อลือนามไว้ให้กับชุมชนแห่งนี้นั่นก็คือการทำสีผึ้งของเก่าโบราณที่นิยมชมชอบของบรรดารุ่นคุณตาคุณยายที่ยังคงหามาใช้ทาปากเวลากินหมากเพื่อป้องกันมิให้ปูนกัดปากหรือทากันปากแตกเป็นแผลในช่วงเวลาอากาศหนาวน้ำอบไทยและสีผึ้งได้สร้างความมั่งคั่งและชื่อเสียงให้กับชุมชนตลาดแก้วมาอย่างยาวนานแต่ในยุคปัจจุบันเหลือไม่กี่ครัวเรือนที่ยังคงดำรงอยู่กับการทำของโบราณจนกลายเป็นอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเป็นทรัพย์สมบัติแห่งภูมิปัญญาที่ยึดถือปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมแล้วส่งผ่านสืบทอดมาจนรุ่นลูกหลานที่ยังหลงคงเหลือให้เห็นได้อีกไม่นาน
0: น้ำอบที่ทำที่บ้านตลาดแก้วเนี่ยนะคะเราเข้าใจว่าเป็นตำรับชาววังนะคะโดยเฉพาะในสมัยช่วงรัชกาลที่2เนี่ยสตรีชาวนนทบุรีนะคะได้เป็นพระสนมเอกในรัชกาลที่2นั่นก็คือท่านเจ้าจอมบันดาเลียมท่านมีเชื้อสายมุสลิมนะคะเมื่อท่านเข้าไปอยู่ในวังก็จะมีสตรีนะคะชาวมุสลิมเนี่ยเข้าไปอยู่ในตำหนักของท่านด้วยแล้วก็ไปเรียนรู้นะคะวิธีการทำเครื่องปรุงเครื่องน้ำอบเครื่องหอมอะไรออกมาแล้วก็ได้มาอยู่ที่นี่นะคะ
3: การทำน้ำอบก็เริ่มมาจากเผาตะคันให้แดงพอตะคันแดงเสร็จก็คีบเอาตะคันไปใส่ในหม้อน้ำใส่เครื่องปรุงมันก็มีน้ำตาลทรายแดงพิมเสนน้ำตาลทรายขาวผสมเพื่อเผาให้มีควันอยู่ในหม้อประมาณสัก20นาทีก็เปิดออกแล้วก็เอาตะคันอ่ะหวนมาเผาใหม่ให้แดงแล้วก็ใส่ไปใหม่ทำอย่างนี้7ครั้งถึงจะได้น้ำออกมาเหลืองสวยงามหลังจากอบน้ำ7ครั้งแล้วก็เอาน้ำที่อบแล้วมากองเอากากทิ้งไปกองเสร็จแล้วก็มาขยำแป้งในถังต่างหากแป้งที่เราผสมมันคือแป้งล่ำที่มาทำน้ำอบขยำต่างหากขยำให้เป็นแป้งละเอียดแล้วก็เทใส่ในหม้อแขกที่จะกรอกแล้วก็เริ่มวิธีกรอกวิธีการทำติดผึ้งติดไว้ขานแดงแล้วก็เอาปี๊บมาวางเทขี้ผึ้งใส่ไปแล้วก็กวนใส่น้ำหอมเคี่ยวไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆนะแต่ไฟต้องอ่อนไปตลอด 3-4 วันน่ะถึงจะได้เป็นเนื้อติดผึ้ง

0: ป็นก้อนแข็งเย็นแล้วถึงจะมาทำมาม้วนมาม้วนเป็นสองวงใส่ลานแบบนี้ใส่ลานเสร็จม้วนก็มานั่งห่อแบบ
1: ถ้าน้ำอบกับสีพึ่งเนี่ยถ้าสูญหายไปจริงๆเนี่ยก็เท่ากับว่าเราทำลายนะครับทรัพยากรอันมีค่าของชุมชน
2: นี่คือหนึ่งในมรดกทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในชุมชนตลาดแก้วจังหวัดนนทบุรีชุมชนที่ในอดีตนั้นเคยคลาคล่ำไปด้วยผู้คนแต่ด้วยการเวลาก็ได้พาความเสื่อมสลายเข้ามาสู่ชุมชนให้ห่างหายคลายลงไปพร้อมกับการเวลาดังที่ท่านสุนทรผู้กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้พรรณนาเอาไว้อยู่ในนิราศภูเขาทองซึ่งแต่งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2371ความตอนหนึ่งซึ่งระบุว่าตลาดแก้วแล้วไม่เห็นตลาดตั้งสองฝากฝั่งก็แต่ล้วนสวนพฤกษาโอ้รินกลิ่นดอกไม้ใกล้คงคาเหมือนกลิ่นผ้าแพรดำร่ำมะเกลือเห็นโศกใหญ่ใกล้น้ำระกำแฝงทั้งลักแสงแซมสวาดประหลาดเหลือเหมือนโศกพี่ที่ระกำก็ซ้ำเจือเพราะรักเรื้อแรมสวาดมาคลาดคลายและนอกจากมรดกทางภูมิปัญญาของบรรดาบรรพชนคนตลาดแก้วบนแผ่นดินถิ่นฐานย่านนี้ยังมีศาสนสถานโบราณที่เป็นดั่งมรดกอันล้ำค่าตั้งอยู่เคียงข้างนคารามาเป็นเวลาช้านานวัดโบราณที่มีชื่อเรียกขานกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
3: วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารศาสนสถานสำคัญที่รังสรรค์บันดาลขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงโปรดเกล้าให้พระยาพระคลังดิษฐ์บุญนาคเป็นแม่กองสร้างวัดนี้ขึ้นในปีพุทธศักราช2390แล้วพระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดเฉลิมพระเกียรติการสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารยังไม่แล้วเสร็จในรัชสมัยล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เนื่องจากพระองค์ทรงพระประชวรจึงมอบพระราชภารกิจในราชการแผ่นดินไว้กับพระศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคจางวางมหาดเล็กทรงกล่าวถึงวัดต่างๆที่ยังสร้างและบูรณะค้างไว้ว่าทุกวันนี้คิดสละห่วงใหญ่ให้หมดอะไรอยู่แต่วัดสร้างไว้ใหญ่โตหลายวัดที่ยังค้างอยู่ก็มีถ้าชำรุดทรุดโทรมไปจะไม่มีผู้ช่วยทนุบำรุงเงินในพระคลังที่เหลือจับจ่ายใช้ราชการแผ่นดินมีอยู่ 40,000 ช่างขอสักหมื่นช่างเถิดถ้าผู้ใดเป็นเจ้าแผ่นดินแล้วให้ช่วยบอกแก่เขาขอเงินรายนี้ให้ช่วยทนุบำรุงวัดที่ชำรุดและสร้างวัดที่ยังค้างอยู่นั้นเสียให้แล้วด้วยล่วงการผ่านเข้าสู่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เสด็จเถลิงถวันราชสมบัติแล้วพระองค์ทรงโปรดให้พระยาทิพากรวงศ์ขำบุญนาคเป็นแม่กองการบูรณะจนแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2401ศาสนสถานโบราณที่มีอายุยืนนานถึงการปัจจุบันเป็นเวลากว่า164ปีล่วงมาแล้วพุทธสถานที่อายุเก่าการแห่งนี้ยังคงมีความสำคัญและเป็นมรดกของบรรพชนคนเมืองนนทบุรีมาตราบจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
4: ท่านรัชกาลที่3ได้สถาปนาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่3นะคะของราชวงศ์จักรีเนี่ยนะคะท่านก็ได้รำลึกถึงนะคะสถานที่นะคะที่เป็นบ้านเดิมของคุณตาคุณยายและสถานที่ประสูตินะคะของพระราชชนนีท่านก็เลยได้นะคะโปรดเกล้าให้สร้างวัดเฉลิมพระเกียรติตามหลักศาสนาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการที่เอาที่บ้านมาสร้างเป็นวัดเนี่ยถือว่าเป็นมหากุศลยิ่งนะคะเพราะปกติคนจะหวงทรัพย์สินของตัวเองแต่นี่เอาทรัพย์สินมาเป็นของสาธารณะวัดนี้มีความโดดเด่นมากนะคะ1ก็คือกำแพงวัดเนี่ยเป็นส่วนที่รื้อมาจากป้อมเก่าก็คือป้อมทับทิมลักษณะเป็นกำแพงที่คล้ายพระบรมมหาราชวังนะคะเป็นกำแพงหนาแล้วก็เหนือขึ้นไปเนี่ยจะเป็นใบเสมาอันนี้พอไปถึงบริเวณที่เป็น

้อมปราการที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะได้สร้างขึ้นมาใหม่ในช่วงปี2535เนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้กับแม่น้ำเนี่ยนะคะเรามีปัญหาเรื่องน้ำท่วมมันก็พังทลายไปนะคะแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่เดิมทีเดียวจะมีล้อมรอบวัดนะคะ

พุทธรูปที่เรียกว่าพระพุทธปฏิมาชัยวัดหรือพระพุทธปฏิมาชัยหรือที่ชาวบ้านเรียกพระชัยหลังช้างในขณะที่กษัตริย์นำทัพเนี่ยพระองค์ก็จะได้อัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้เสด็จบนหลังช้างด้วยนะคะฉะนั้นจึงเป็นที่มาที่เรียกพระชัยหลังช้างในพระอุโบสถก็จะมีพระพุทธรูปพระประธานเป็นพระพุทธรูปหล่อจากโรงหล่อหลวงสิ่งที่สำคัญก็คือพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยรัชกาลที่3นะคะโปรดเกล้าให้ช่างหลวงนะคะหล่อขึ้นที่โรงหล่อหลวงในพระบรมมหาราชวังแล้วก็ทำขึ้นพร้อมกันเพียง2องค์เท่านั้นนะคะในประเทศไทยก็คือที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารกับวัดราชนัดดาที่กรุงเทพมหานครค่ะ

0: อีกหนึ่งในมรดกทางประวัติศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรมซึ่งงามล้ำอยู่บนพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรียังคงมีเรือนไม้โบราณตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณท่าน้ำพิบูลสงคราม3อาคารไม้สัก2ชั้นใหญ่โตโอ่าประดาประดับด้วยลวดลายเชิงชายไม้ฉลุผสานกลิ่นอายตะวันตกผสมไทยในรูปแบบที่เรียกว่าโคโลเนียลอาคารหลังนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2454ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โปรดเกล้าให้สร้างเป็นโรงเรียนราชวิทยาลัยล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2469ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้เกิดปัญหาสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจำต้องยุบกิจการโรงเรียนราชวิทยาลัยแห่งนี้ลงต่อมาพระองค์จึงทรงโปรดเกล้าให้ย้ายศาลากลางเมืองนนทบุรีจากบริเวณท่าเรือตลาดขวัญมายังที่ทำการแห่งใหม่ณโรงเรียนราชวิทยาลัยแห่งนี
1: ้การย้ายศาลากลางเมืองนะคะจากบ้านตลาดขวัญนะคะมาอยู่ที่ท่าน้ำนะคะท่าน้ำนนตรงบริเวณนี้เขาเรียกว่าบ้านบางขวางเดิมทีเดียวเนี่ยนะคะรัชกาลที่5โปรดเกล้าให้กระทรวงยุติธรรมซื้อที่ดินสำหรับสร้างเรือนจำมหันตโทษแต่ว่าในสมัยรัชกาลที่5ยังไม่สร้างพระองค์ท่านก็สิ้นรัชกาลไปซะก่อนนะคะครั้นมาถึงสมัยรัชกาลที่6นะคะพระองค์ท่านเนี่ยได้แบ่งที่ดิน1ใน3นะคะมาสร้างเป็นโรงเรียนราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนของกระทรวงยุติธรรมเน้นสอนภาษาอังกฤษเป็นโรงเรียนแบบประจำเป็นผู้ชายล้วนนะคะครูที่มาสอนมีทั้งครูไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นชาวอังกฤษในช่วงสมัยรัชกาลที่7เนี่ยนะคะมันเป็นช่วงภาวะหลังสงครามโลกครั้งที่1เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกจึงได้มีการรวมโรงเรียนแบบประเภทเดียวกันไปไว้ด้วยกันฉะนั้นอาคารโรงเรียนเนี่ยก็ว่างนะคะรัชกาลที่7ก็เลยโปรดเกล้าให้ย้ายนะคะที่ทำการเมืองจากบริเวณบ้านตลาดขวัญที่สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนี่ยค่ะมาไว้ที่อาคารโรงเรียนราชวิทยาลัยให้เป็นที่ทำการของศาลาว่าการนะคะจังหวัดนะคะ
2: ที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยก็อยากจะแนะนำนะครับว่าสถานที่ศาลากลางเก่าหลังนี้นั้นอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาบรรยากาศสวยงามมากแล้วยังมีพิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เล่าประวัติของนนทบุรีตั้งแต่ก่อสร้างนะครับแล้วก็มีรูปที่อยู่ในสมัยต้นๆ นะครับที่ได้รวบรวมโดยทางศาลากลางเองก็ดีทางข้าราชการเก่าก็ดีหรือเป็นจดหมายเหตุก็ดีนั้นได้บันทึกไว้นะครับแล้วก็ได้นำมาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นภาพโบราณหรือว่าเครื่องปั้นดินเผาหรือศิลปะวัฒนธรรมที่เราได้มีต่อเนื่องกันมาอยู่ในที่นี้ทั้งหมดนะครับ
0: นี่คือมรดกที่ทรงคุณค่าจากบรรดาบรรพชนคนโบราณซึ่งเป็นดั่งประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมอยู่ทั่วเมืองนนทบุรีแผ่นดินที่มากล้นไปด้วยสรรพสิ่งอันยิ่งใหญ่ที่หวังให้ลูกหลานเหลหลวนชาวไทยทุกคนร่วมกันอนุรักษ์สืบสารส่งต่อไปยังอนุชนคนรุ่นต่อไปได้รับรู้และเข้าใจในประวัติศาสตร์อันยาวนานที่สั่งสมอยู่ในอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนของตัวเอง

0: ภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ของเมืองนนท์นอกจากชุมชนโบราณที่อยู่ตรงบริเวณแผ่นพื้นผืนพระสุธาที่มีนามว่าตลาดแก้วตลาดขวัญแล้วนั้นยังมีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในเรื่องของสายธารที่ชาวบ้านย่านเมืองต่างเรียกขานกันว่าแม่น้ำอ้อมหรือคลองอ้อมนนท์คลองขุดซึ่งแต่เดิมเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าแต่เมื่อก้าวเข้าสู่รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองพระมหากษัตริย์รัชกาลที่24แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงสั่งให้ขุดคลองลัดเมืองนนท์จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของทางเดินน้ำจากลำน้ำเจ้าพระยาจึงผันเปลี่ยนมาเป็นลำคลองจากอดีตจนถึงปัจจุบันคลองแห่งนี้ยังปรากฏมีมรดกทางประวัติศาสตร์หลายสิ่งหลายอย่างที่ยังคงเก็บรักษาเอาไว้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจโดยเฉพาะมรดกซึ่งถูกรังสรรค์บันดาลผ่านงานศิลป์อัตลักษณ์แห่งแผ่นดินที่ถูกเรียกขานกันว่าศิลปะสกุลช่างนนทบุรี
1: การเรียกว่าสกุลช่างนนทบุรีเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นงานศิลปกรรมหรืองานจิตรกรรมที่ถูกสร้างขึ้นในพื้นที่ที่เป็นจังหวัดนนทบุรีในปัจจุบันทั้งนี้เองเนี่ยในสมัยอยุธยาทางเมืองนนทบุรีเนี่ยถือเป็นหัวเมืองหนึ่งที่สำคัญมีการติดต่อกันกับทางกรุงศรีอยุธยาแน่นอนว่าคงจะได้รับอิทธิพลทางด้านงานช่างนะแต่ปัจจุบันนี้นะครับกรุงศรีอยุธยาสิ้นสภาพความเป็นราชธานีไปแล้วนะงานศิลปกรรมต่างๆที่น่าจะเป็นงานช่างของศูนย์กลางหรืองานช่างในราชธานีเนี่ยได้สูญหายไปแล้วมีแต่งานช่างที่เหลือตกค้างอยู่ตามหัวเมืองต่างๆอย่างเช่นนนทบุรีเพชรบุรีนะฮะเราจึงเรียกกลุ่มงานช่างเหล่านี้ว่ากลุ่มงานช่างที่เป็นสกุลช่างตามหัวเมืองต่างๆและด้วยความที่กลุ่มช่างเหล่านี้สร้างงานขึ้นในหัวเมืองนะครับซึ่งห่างไกลจากราชธานีออกมามันมีส่วนผลักดันให้ช่างเนี่ยมีอิสระในการคิดในการสร้างงานที่แตกต่างออกไปจากงานในเมืองหลวงได้โดยไม่ยึดติดกับกำหนดแบบแผนสำหรับแหล่งศิลปกรรม2แหล่งที่สำคัญที่เป็นสกุลช่างนนทบุรีก็คือวัดปราสาทและวัดชมพูเวกเนี่ยงานศิลปกรรมที่เป็นงานจิตรกรรมฝาผนังประดับภายในอาคารอุโบสถเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันในด้านเนื้อหาของภาพที่เล่านะก็คือเป็นภาพทศชาติชาดกครับแต่ในความแตกต่างกันสำหรับที่วัดปราสาทตัวงานของวัดปราสาทเนี่ยยังคงเป็นงานรุ่นเก่าที่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมบริเวณนี้นะฮะก็คือบริเวณของอุโบสถของวัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งเป็นอุโบสถในศิลปะแบบอยุธยาตอนปลายการจัดองค์ประกอบของภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดปราสาทแห่งนี้ที่อาจจะบอกได้ว่าเป็นลักษณะเด่นของสกุลช่างนนทบุรีนะถ้าเกิดจะยกตัวอย่างของภาพนี้ซึ่งเป็นฉากตอนภาพมโหสถชาดกเนี่ยเราจะมองเห็นภาพหลักของเรื่องนี้คือพระมโหสถที่ยืนห้ามทัพนะกองทัพร้อยเอ็ดเมืองที่มาล้อมเมืองมิถิลานครองค์ประกอบตรงนั้นจะเป็นองค์ประกอบหลักซึ่งไม่ได้อยู่ตรงกึ่งกลางของภาพนะช่างมีอิสระในการจัดมุมมองแล้วก็วาดภาพความสับสนโอลหม่านตรงนี้ออกมานะจะเห็นได้ว่ามุมมองปกติของจิตรกรรมไทยเนี่ยเขามักจะมองเป็นด้านตรงกับด้านข้างใช่ไหมครับแต่ภาพนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าช่างที่เขาวาดเขาเลือกใช้มุมมองการวาดภาพจากด้านหลังจะเห็นส่วนท้ายของช้างแล้วก็รูปบุคคลที่เกาะอยู่ด้านท้ายช้างอย่างชัดเจนซึ่งอาจจะนับได้ว่าเป็นลักษณะเด่นพิเศษของสกุลช่างนนทบุรีที่วัดปราสาทนี้ก็ได้สถานที่นี้ก็คือภายในพระอุโบสถของวัดชมพูเวกนะครับจังหวัดนนทบุรีนะก็จะมีหลักฐานของงานจิตรกรรมฝาผนังเหลืออยู่จำนวนมากประเด็นที่กล่าวกันว่าพระแม่ธรณีบีบมวยผมที่วัดชมพูเวกแห่งนี้มีความสวยงามที่สุดเนี่ยอันนี้เราต้องพิจารณาว่ามันเป็นการมองภาพจากสายตาของศิลปินหรือว่าการใช้สุนทรียศาสตร์ในทางตะวันตกเนี่ยมาจับใช่ไหมครับลองสังเกตเส้นนอกนะครับขององค์พระแม่ธรณีที่อ่อนโค้ง

0: สอดรับกับภาพที่เล่าเรื่องนะครับและที่สำคัญคือแขนนะครับหรือพระกรของพระแม่ธรณีที่อ่อนสอดรับกันในการเอ็นเอียงโน้มมาทางด้านซ้ายมือแสดงให้เห็นถึงความกลมกลึงและเส้นที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์พระแม่ธรณี
1: นอกจากศิลปะสกุลช่างนนทบุรีแล้วนั้นยังมีมรดกทางหัตถศิลป์ที่ส่งคุณค่าเป็นดั่งภูมิปัญญาเฉพาะของชาวจังหวัดนนทบุรีนั่นคือการประดิษฐ์ตะลุ่มและผ่านแว่นฟ้าที่ได้รับการเล่าขานสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีศิลปะเชิงช่างที่จัดเป็นหนึ่งในช่างสิบหมู่อันได้แก่ตะลุ่มชิ้นงานที่เปี่ยมไปด้วยความวิริยะอุตสาหะผสมผสานความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกหวายน้ำเพื่อนำมาจักออกจากกันและเหลาหวายให้เรียบเนียนเพื่อเตรียมไว้สร้างแบบขึ้นรูปหุ่นตะลุ่มตะลุ่มจัดอยู่ในภาชนะประเภทเดียวกับพานมีปากที่งุ้มเข้านิยมทำหลาดตั้งแต่ขนาดเล็กและขนาดใหญ่เรียงซ้อนกันเป็นเถาคล้ายกับเถาปิ่นโตเพียงแต่จะไม่ได้ยึดติดกันส่วนภาชนะที่เคียงคู่ก่อกำเนิดเกิดมาด้วยกันนั้นคือพานแว่นฟ้าภาชนะที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างวิจิตรศิลป์จากไม้ทองหลางออกมาในรูปแบบพานที่จัดซ้อนกันเป็น2ชั้นในอดีตตะลุ่มและพานแว่นฟ้าเป็นภาชนะที่ใช้ในพระราชสำนักใช้สำหรับรองรับสิ่งของที่มีศักดิ์สูงแต่ในปัจจุบันได้มีการนำมาประยุกต์ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาด้วยข้อจำกัดอันมากมายจึงส่งผลให้ศิลปะการประดิษฐ์ตะลุ่มและผ่านแว่นฟ้าในยุคปัจจุบันขาดไร้ซึ่งผู้สืบสานงานฝีมือชั้นครูการคงมีคงอยู่จึงค่อยๆเลือนลางจางหายไปตามความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยที่เกิดขึ้นในแผ่นดินถิ่นฐานบ้านเมืองนนทบุรี
2: ตระกูลของครูเองเนี่ยเป็นตระกูลที่สืบทอดมาเป็นตระกูลแรกและเป็นตระกูลเดียวในประเทศไทยนะครับอุปกรณ์ในการทำตะลุ่มเนี่ยก็เป็นพวกหวายซะส่วนใหญ่หวายที่ใช้จริงๆแล้วเนี่ยจะต้องเป็นหวายน้ำเป็นหวายที่นิ่มและเหนียวแล้วก็เหลาง่ายเอามาจากเอามาเหลานะครับการเหลาหวายเนี่ยก็ต้องเหลาให้เป็นเส้นเสมอกันนะครับมีความกว้างก็ตามแหละแต่และท่านเราที่กำหนดไว้เสร็จแล้วเราก็ใช้หวายที่เราเหลาเป็นเส้นๆแล้วเอามาขดซ้อนกันขึ้นมาเรื่อยๆพอเสร็จแล้วเราก็กาวหยอดยึดให้แน่นเราก็มาแต่งให้เรียบพอเสร็จตกแต่งเสร็จแล้วอะไรแล้วเป็นหุ่นก่อนจากหุ่นเสร็จเราก็เอามาประดับมุกถ้างานนี้เป็นงานเขียนลายรถน้ำเราก็เอามาเขียนลายรถน้ำแต่ส่วนพานแว่นฟ้ารูปร่างเป็น2ชั้นมีตัวชั้นหนึ่งแล้วก็มียอดข้างบนชั้นหนึ่งคือยอดก็คือลักษณะของการที่จะเรียกเป็นตั้งชื่อก็คือเป็นแว่นฟ้าฟ้าก็คือส่วนสูงแล้วก็มีเหลี่ยมทั้งหมด8เหลี่ยมนะครับ8เหลี่ยมย่อมุมไม้12นะก็คือผ่านลักษณะของผ่านแว่นฟ้า

0: นอกเหนือจากมรดกทางหัตถศิลป์ท้องถิ่นดินแดนแห่งนี้ยังคงเป็นแหล่งรวมมรดกทางธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งซึ่งมีนามว่าทุเรียนราชาแห่งผลไม้ซึ่งมีชื่อเรียกว่าทุเรียนนั้นเป็นผลไม้โบราณที่มีหลักฐานบันทึกอยู่ในจดหมายเหตุลาลูแบร์เมื่อกว่า300ปีล่วงมาแล้วในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหากษัตริย์รัชกาลที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาดังมีใจความสำคัญตอนหนึ่งระบุว่าผลดูเรียนในภาษาสยามว่าทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีผู้ชอบบริโภคกันมากในชมพูทวีปแต่สำหรับข้าพเจ้ารู้สึกว่าทนไม่ไหวเพราะกลิ่นอันเลวร้ายของมันผลไม้ชนิดนี้มีขนาดเท่าๆกับแตงไทยหุ้มด้วยเปลือกมีหนาเหมือนผลเซนัทมีภูหลายภูเหมือนขนุนแต่ใหญ่เท่ากับไข่ไก่เป็นเนื้อผลไม้ที่เขาใช้บริโภคกันข้างในมีเมล็ดอีกเมล็ดหนึ่งในทุเรียนผลหนึ่งยิ่งมีภูน้อยลงเท่าใดก็จะยิ่งมีรสชาติดีมากขึ้นเท่านั้นนี่คือหลักฐานโบราณที่จารึกถึงพืชพันธุ์ผลไม้นามว่าทุเรียนพืชที่เป็นดั่งเอกลักษณ์แห่งเมืองนนทบุรีอันมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วทั้งประเทศในชื่อที่เรียกกันว่าทุเรียนนน
1: ทุเรียนผลไม้ที่มีแหล่งกำเนิดในเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซียเริ่มมีผู้นำเข้ามาปลูกในประเทศไทยเมื่อใดไม่มีหลักฐานปรากฏแต่มีหลักฐานอยู่ในหนังสือเมืองนนท์เมืองไม้ผลของนายธำรงธรรมนิตยกุลซึ่งได้รวบรวมข้อมูลจากคำบอกเล่าของคนเก่าคนแก่ระบุถึงที่มาของทุเรียนนนท์เอาไว้ว่าเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2330พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1พระองค์ได้ยกกองทัพไปตีเมืองตะนาวศรีและเมืองมริดขณะที่กองทัพเข้าล้อมเมืองทั้งสองไว้ได้เกิดขาดแคลนเสบียงอาหารนายทัพนายกองได้ให้ทหารออกตระเวนหาเสบียงอาหารจนไปเจอต้นไม้ชนิดหนึ่งขึ้นอยู่ในป่ามากมายต้นสูงใหญ่ชาวบ้านแถบนั้นเรียกกันว่าทุเรียนพวกทหารไปเก็บลูกทุเรียนที่หล่นมากินเป็นอาหารเมื่อกินเนื้อทุเรียนแล้วก็เก็บเมล็ดมันใส่ย่ามไว้โดยตั้งใจว่าจะเอามาปลูกในสวนที่บ้านเมื่อกองทัพยกกลับกรุงเทพและปล่อยทหารกลับบ้านมีทหารคนหนึ่งเอาเมล็ดทุเรียนที่เก็บมาแจกจ่ายให้เพื่อนฝูงอีกส่วนหนึ่งเก็บเอามาปลูกที่สวนใกล้วัดสักอำเภอบางกรวยต้นทุเรียนได้ดินดีมีปุ๋ยธรรมชาติก็เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วปลูกได้ไม่กี่ปีก็ผลิดอกออกผลชาวสวนเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้ชิมรสชาติของทุเรียนเกิดความอร่อยติดอกติดใจจนเป็นที่โจษขานและมาขอพันไปปลูกโด่งดังไปทั่วทั้งเมืองนนทบุรีและในหนังสือประวัติศาสตร์การปลูกพันธุ์ดั้งเดิมและการแพร่ขยายตัวของทุเรียนในประเทศไทยได้บันทึกถึงการนำพันธุ์ทุเรียนเข้ามาปลูกในจังหวัดนนทบุรีเอาไว้ว่าพระยาแพทย์พงษาวิสุทธาธิบดีสุนสุนทรเวชได้กล่าวถึงการแพร่กระจายของพันธุ์ทุเรียนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมายังกรุงเทพตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช2318และมีการทำสวนทุเรียนในตำบลบางกลางในคลองบางกอกน้อยตอนในตั้งแต่ปีพุทธศักราช2397ในระยะต้นเป็นการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและพัฒนามาเป็นการปลูกด้วยกิ่งตอนจากพันธุ์ดี3พันธุ์คืออีบาททองสุกและการะเกดนี่คือบันทึกเรื่องราวของทุเรียนนนท์ผลไม้ที่มีถิ่นกำเนิดเกิดขึ้นมาจากภาคใต้ของไทยพืชพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรีที่ในอดีตการมีอยู่อย่างดาดดื่นทั่วทุกพื้นที่ของเมืองนนทบุรีแต่ในยุคปัจจุบันนี้สวนทุเรียนนนท์ได้ลดน้อยถอยลงไปตามยุคสมัยที่ได้เปลี่ยนแปลง
2: คือดั้งเดิมเนี่ยนะครับพันธุ์ที่ปลูกกันในพระนครในนนท์ก็เริ่มจาก 3,000 นะครับ 3,000 แรกก็คือกาละเกดนะครับอีบาทหรือทองสุกนะครับในสมัยนั้นก็คือพวกนี้จะเป็นแม่ของทุเรียนในพันธุ์ปัจจุบันนี้นะครับในปัจจุบันนี้ทุเรียนเนี่ย เดิมเนี่ยเราพ.ศ. 2485ลงมาเนี่ยนะครับจะมีทุเรียนประมาณ 2-300 พันในนนทบุรี
3: ทุเรียนต้นนี้นะครับเป็นทุเรียนพันธุ์ที่ขึ้นชื่อมากที่สุดของนนทบุรีคือทุเรียนพันธุ์ก้านยาวนะครับในแต่ละปีนะทุเรียนพันธุ์ก้านยาวเป็นพันธุ์ทุเรียนที่อร่อยที่สุดของนนทบุรีนะครับมีลักษณะพิเศษที่จะเห็นนะครับก้านยาวของนนต้องยาวจริงๆคั่วยาวทรงที่เห็นนี่เขาเรียกทรงหัวรสชาติจะหวานมันเนื้อจะละเอียดนะครับเป็นพิเศษนะครับซึ่งทำให้ทุเรียนนนนั้นมีคุณภาพและราคาแพงมากนะครับในปัจจุบันนี้ลูกหนึ่งตกประมาณ 4-5,000 บาททุเรียนนี้นะครับเป็นพันกบแม่เท่านะครับเป็นทุเรียนเก่าแก่มีรสชาติที่พิเศษที่สุดในบรรดากบทั้งหมดจะมีหวานมันพอดีนะครับและมีกลิ่นที่หอมพิเศษลักษณะพิเศษของพันกบแม่เท่านะครับกบแม่เท่าจะเป็นทุเรียนที่มีหนามแหลมที่สุดในบรรดาทุเรียนทั้งหมดลักษณะทุเรียนเนี่ยนะครับเป็นพันกบเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายกบคือภูหนึ่งจะไม่มีเนื้อนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะโก่งหลังเหมือนหลังกบนะครับนะฮะเห็นไหมฮะลักษณะถ้ามองอย่างนี้วางนี้จะเหมือนกบเลยครับ
4: การปลูกทุเรียนของจังหวัดนนท์นะคะจะต่างกว่าการปลูกทุเรียนตามที่เป็นไร่นะคะในจังหวัดต่างๆคือของเราเป็นสวนยกร่องการยกร่องสวนดีมากๆตรงที่ว่าทำให้รากทุเรียนไม่จมน้ำทุเรียนเป็นพืชที่ชอบน้ำแต่ไม่ชอบน้ำแฉะ
2: เวลาเราตัดทุเรียนเนี่ยเราไม่ได้ตัดโยนเหมือนที่อื่นนะครับเราจะตัดใส่ตะกร้าทีละลูกละลูกแล้วค่อยๆห้อยลงมานะครับทุเรียนเนี่ยแม้แต่ทุเรียนลงถึงพื้นแล้วเราก็ไม่วางทุเรียนกับพื้นพอไปวางกับพื้นปูนปุ๊บทำไมทุเรียนถึงไม่สุกทำไมทุเรียนถึงเนื้อสีเปลี่ยนเพราะว่าปูนเขาดูดไปหมดแล้วถ้าจะสังเกตทุเรียนนนท์ว่าแท้อย่างไรนะครับลักษณะของทุเรียนนนท์จะไม่เหมือนทุเรียนที่อื่นนะครับดูต้องแต่ขั้วนะครับขั้วทุเรียนนนท์จะเป็นขั้วที่ทุเรียนที่ขั้วที่สวยงามเพราะทุเรียนนนท์มีการตัดอย่างทนุถนอมนะครับสองหนามนะครับหนามของทุเรียนนนท์เนี่ยถ้าท่านสังเกตดีๆนะครับปลายหนามของทุเรียนทุกลูกจะมีเกสรสีส้มๆแดงๆอยู่

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมอยู่ทั่วบ้านย่านเมืองนนทบุรีแห่งนี้กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นมีหลายสิ่งที่ปรากฏให้เห็นว่าแดนดินถิ่นฐานโบราณย่านนี้ที่เต็มไปด้วยมรดกทางประวัติศาสตร์ทั้งในรูปแบบของศิลปะสถาปัตย์ศาสนสถานเก่าการงานหัตถกรรมอันล้ำค่าที่ในนครปัจจุบันได้เลือนลางจางหายไปจากบ้านเมืองแห่งนี้เสียแล้วและอีกหลายหลากมากสิ่งที่กำลังจะถูกทิ้งเพราะความนำสมัยของผู้คนในยุคปัจจุบัน
1: ในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะลูกหลานของเราที่เรียนสูงก็มีแนววิถีชีวิตที่จะไปปฏิบัติงานอย่างอื่นซึ่งมันมีผลประโยชน์ตอบแทนได้มากกว่าแต่ว่าถ้าแต่ละครอบครัวเนี่ยได้เน้นและก็ได้ทราบความเป็นมาของอุตสาหกรรมเช่นนี้มันเป็นของที่มีมาแต่โบราณกาลต้องรักษาไว้นะครับ
2: ศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีนะครับผู้วางรากฐานให้แก่ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยท่านได้เคยกล่าวคำหนึ่งนะฮะเวลาที่ลูกศิษย์ท่านจะไม่ยอมทำงานว่าพรุ่งนี้ก็สายเสียแล้วนะครับเราอาจจะใช้คำนี้มาเพื่อจะบอกกับเราในทุกวันนี้ว่าถ้าเราไม่อนุรักษ์หลักฐานทางด้านวัฒนธรรมของไทยไว้ในวันนี้พรุ่งนี้ก็จะสายแล้ว
3: ถ้าวันหนึ่งของเหล่านี้หายไปนั่นคือประวัติศาสตร์ชาติหายไปเลยนะคะ
4: เรามีหน้าที่ต้องรักษาเอาไว้ก็รักษาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และให้อยู่คงนานที่สุดเท่าที่เขาจะเป็น
0: บทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครในครั้งนี้หวังจะทำให้ประชาชนคนรุ่นใหม่ได้รู้สึกเห็นค่าหวงแหนและศรัทธาต่อเรื่องราวในคราวอดีตที่นี้ใครหลายคนอาจจะกำลังมองข้ามถึงความสำคัญหากแต่ความจริงสิ่งที่ปรากฏอยู่ภายในเมืองใหญ่ที่ใช้ชื่อว่าจังหวัดนนทบุรียังเต็มไปด้วยมรดกแห่งแผ่นดินมรดกที่สร้างโดยบรรพชนคนโบราณจนกลายเป็นประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ซึ่งถ้าหากเราไม่ใส่ใจไม่ภาคภูมิใจในมรดกเหล่านี้แล้วต่อไปจะมีอะไรหลงเหลือเอาไว้บนแผ่นดินไทยอีกบ้างฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วย2ฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

ดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเรามุมมองของเราและการผลิตของเราทีมเข้าใจคิดเราเป็นทีมเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราคราวนี้เรามาที่หมู่บ้านนามูลอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่จะมีแพรเพื่อนของเราที่เดินทางไปด้วยกันจะพาทุกคนไปสัมผัสครับ
2: ฉันชื่อแพรค่ะแพรไม่ใช่คนอีสานและแพรก็มาที่บ้านนามูลนี้เป็นครั้งแรกมีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้ชาวบ้านเขาจะไปสาปลากันแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอีสานอย่างแพรก็คงได้แต่เดาความหมายของคำว่าสาปลาเจ็ดโมงเช้ามาถึงพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะ 2-3 คันพ่อแม่พี่น้องและเด็กๆจำนวนหนึ่งต่างถือเครื่องมือหาปลาและเสบียงมาพร้อมออกเดินทาง
3: ไป
4: เออพ่อจะบอกพ่อจะไปเสียอย่างว่าจะเงินก็เรื่องว่าสำรองพ่อจะไปเตรียมเสียไหนแย่ไปอยู่ต้นเดียววัน
3: พี่เนี่ยมากินพี่เนี่ยก็ได้ไปก็ได้ไปทางปูนเนี่ยไปหน้าพยัตโตดหน้าพยัตโตดอยู่ไหม
4: ฮะ
3: จะไปปีแม่หน้าพยัตโตดอยู่ไหมเออเยี่ยนแขนแล้ว
5: สวัสดีจ้า
3: พอดีพยัตโตดมันส่วนมูไปนะเออ
6: ไปกินเขาโต้กินปลาก
7: ินเขาปลานี่มันเป็นยังไง
3: เอ้ามันก็แซ่บตัวกินเขาปลาแซ่บกว่าอยู่บ้านดิมันได้บรรยากาศอีกอย่างนึง
7: มันต่างจากอยู่บ้านยังไง
3: มันเกิดต่างจริงไหนตีมันเกิดบรรยากาศมันนั่นแล้วมันให้คือยังเข้าไปหาปลาอย่างนี้นะไปนั่งกินยกทางสาทางน้องตีมันเกิดแค่ปลาเผาซุปขี้เท่าซื้อหนึ่งก็แซ่บไหมมันบรูอ่ะมันแซ่บพวกกัน
5: ฮะเจมเนี่ยบ้านชื่อว่าน้องมาปลาพวกคุณ
8: น
5: ั่
8: น
5: จ
8: ะเพื่อเอิญมันยังคงน้ำเนี่ย
9: เพื่อเอิญแล้วเรา
5: ไปหาปลาบ่
8: โอ้อยากไปยู่
3: ปลาสำคัญไปปลาสำคัญ
5: แม่ไปบ้า
10: เจ้าก่อนเลยกินหลานซื้อบ้างได้ก่อน
5: น้องมาปลา
10: น้องมาปลาหรือว่ามันมาโบเรื่องข้าวเตรียมปลาเตรียมไม้ย่ายนั่นมึงเด้อสอนพร้อมเด้อเดี๋ยวมองตากล้องคนอยากได้สอนเอากระพิ้งไปสอนพร้อม
5: จ้าเอาไปสอนด้วย
10: สอนเป็นบ้างปะเนี่ย
5: สอนเป็นตกมีตกเบ็ดปลาก้อนนมปังควายชีเห็ดได
10: ้เนี่ยมาเนาะ
5: ขัน
10: เบ็ดพร้อม
5: คันมีดตกเบ็ดปลานี่นะปลาจิปุ๊บอู้ได้แล้วได้ตกง่ายเลยล่ะ
11: ได้ปลายังล่ะ
5: ได้ปลาคอ
11: ตักโต
5: ห้าโต
11: เอามาเห็ดยังนะผ่าโต
5: เ
11: ลย
5: เอามาไปเลี้ยงสิ
10: เลี้ยงอะไรเนี่ยมาต้ม
11: วะมากินวะ
5: ไปเลี้ยงไปน้ำปลามีดอีกยูน่าดูอม
10: ยัง
5: อัง
8: เป็นยังไงเนี่ย
2: สาปลาก็คือบ่อปลาหรือสระปลานั่นแหละค่ะจากตัวหมู่บ้านนามูลไปยังสาปลาพวกเราต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันออกผ่านห้วยสายบาดซึ่งเปรียบเสมือนเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ
12: ์รับเรื่องการทำสะพานละมาแต่ดินรถเลยไม่ด
13: ินแต่ดินอะไรต่อไปดินก็ดินของคนขอนแก่น
12: แล้วมันก็ดีของคนขอนแก่นครับแล้วก็ดินของคนขอนแก่นนี่แหละก็เป็นห้วยเป็นยางห้องพวกนี้ละเป็นหน้าเขาเป็นปลามั่นสำปะหลังตรงใดเป็นพื้นที่หน้าเอาเขาออกกับปลูกเพื่อเลี้ยงแล้วเราก็ปลูกแกงกับปลูกนะคนต่างคนต่างอาชีพต่างมักก็คือกันส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไม้ยืนต้นเป็นอ้อยเป็น มันเป็นยางฟ้าล่านี่คือละ
4: ก็ถ้าตกฤดูฝนก็ใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดน้ำทงหน้าตกหน้าเกี่ยวเขาออกก็หายิ่งหนูเพราะฉะนั้นแล้วห่างกระหอกกระแตห่างหนูหากินทุกอย่างครับที่มี
2: สวนยางและไร่อ้อยไปไม่ถึง5กิโลเราก็มาถึงสระปลาที่พ่อแม่รอคอยกันมานานก่อนหน้านี้พ่อคิดว่าการไปสระปลาก็คงเป็นแค่การไปจับปลาแล้วก็กลับไปหมู่บ้านเท่านั้นแต่ความเป็นจริงสระปลาที่พ่อไปเยือนมันยิ่งกว่าแค่บ่อน้ำที่มีปลาพอถึงที่หมายทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปกลุ่มพ่อๆออกเดินหน้าไปยังริมบ่อปลากันใครเพื่อนพร้อมกับแหและถังไว้ใส่ปลา

0: แบ่งกันออกเป็น2กลุ่มหลักๆกลุ่มหนึ่งถือเสื้อหญิงไว้ข้างๆมุ่งหน้าไปหาสาปลายแข่งเพื่อหาคู่ฝอย
1: นั่นบ่อันนั้นสา
2: หร่ายเนี่ยเ
1: ขาถือเป็นไงวะกลุ่มเขาถือเปิดเขียนมาล่องมา
3: ใส่
1: ไ
3: ปยัง
1: ม
3: ี
1: เฮ็ดล
3: ู
1: กหลง
3: ให
1: ม่
3: วะเป็นลูกหลง
2: เบาดอกนี่เอาเกียร์ก็ล้มอ่ะ
3: ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเอาจุ๊บงานเป็นยังวะ
2: แมวแมวนี่ปลาลาย
4: ปลาลายไปเห็นยัง
1: ยอดเลยว่าเพิ่นเฮ็ดเป็นน่ะ
2: เอาไปปล่อยน้ำเอาไปปลาลายเอาไว้อัน
4: ไว้เห็นยัง
2: เอาไว้เลี้ยง
4: เลี้ยงให้มันใหญ่บ่
2: ให้มันใหญ่
4: เนี่ยเราไปหัวต
2: ่อกะเอาไปกิน
4: กินกับยัง
2: กินกับต้มสุ่มไก
4: ่ต้มสุ่มไก
5: ่หากินกันจังซี่ล่ะลูกล่ะหาหอยหาปูหาจะคือตัวเห็นนี่ล่ะเป็นจังซี่ล่ะหาซื้อเนี่ยหาสอนกุ้งสอนซิ่วกินเนี่ยตามภาษาบ้านเมียงเฮานี่ล่ะก็ได้อยู่ได้กินตามเพิ่นบ้านเฮาล่ะกินหยังเฮาก็แล้วเนาะเฮากินหอยกินปูแล้วนั่นก็ไปหาคนอีปูแล้วก็ไปหาคนหอยขัวหอยไปตามภาษาบ้านเฮาภาษาบ้านนอกบ้านอีพื้นอีสานเฮานี่แหละล่ะแม่มาอยู่บ้านน้ำมูลตั้งแต่พ.ศ. 2529มาอยู่บ้านน้ำมูลเฮ็ดไถนาเฮ็ดไถอ้อย
6: เฮ็ดหลายบ่ครับ
5: คือบ่แม่น30ไร่ติลูกล่ะแต่แม่เฮ็ดอยู่ดอน30อยู่ดอกคันบ่ว่าเลยไปอีกแต่ว่าสิว่าเอาอยู่30ไร่นี่แหละ
0: อีกกลุ่มมีภารกิจที่จะออกเดินหาไข่มดแดงแม่คนหนึ่งเดินนำหน้าถือไม้ด้ามยาวที่มีตะกร้าสวมอยู่ที่ปลายเพื่อส่อหารังมดแดงที่ซ่อนอยู่ในดงใบไม้สีเขียว
1: เอามันกรอบ
7: คอยเ
1: ล
7: ี้ย
1: ง
7: รอดทอดจังว่าสิอยู่ไกลโอ้ๆๆอี
1: พ่ออีแม่ข่อยโอ้ยๆอีหลาย
7: มันอันนี้มันลุก
1: เพิ่นจะกินเขาเนาะก็บ่มีดอก
7: อ้าวข้างนี่ล่ะเนาะว่าข้างนี่ก็นั่นเดี๋ยวกุ้งได้อ้อนี่ข้างนี่ลําด้านโน้นมานี่ห้ามมาแก้จัดการสิปื้อไปอุบๆอยู่ไปโอ้ยเขาแง่ดอกข้างนี่ย่างๆหน่อยนึง
1: เอ้า
8: ลงมาแล้วก็มดแดง
1: โอ้ยมีแต่ไข่ผัก
8: มีแต่มดแดง
1: แดงเลย
6: ก็จะไปแง่กันหลายบ่
9: เออเพิ่นไปอยู่แต่เพิ่นแง่ไปขายน่ะทั้งอื่นก็เขามาแง่ผีไปขายขายน้ําตลาดตะหยัง
6: ขายแพงบ่ได้ฮะซุม
9: แพงอยู่ดิมันมีสิละ20บาทพุ่นติ
6: กิโลละ200
9: จ้า
0: หลังจากที่ได้ไข่มดแดงมาหลาย10กํามือแท้ก็เดินทะลุไร่อ้อยไปบ่อปลาอีกบ่อ
10: ลากๆๆๆเลยลาก
11: เลยลากเลยเฮาก็เป็ดป้อยพุ่นแม่มัน
10: บ่แม่นแหงเข้าบ่เข้ากับบ่เป็นหยังโอ้บ่เข้าบ่ต้องเฮ้อบ่เข้าเนี่ยแม่ละที่นี่มื้อไว้ป่าไว้
11: บุหล่ะบั
12: วเอ้ยลุ้นละ
11: มันบัวบัวละมันกว่ากันด้วยเหรอดูกูตายแน่เน
13: ี่ยจ้องไม่หันลาพนักก้อยปลาพนักก้อย
11: ปลาปลา
13: ปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลา
11: ปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลา
13: ปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาปลาป
5: ลาปลาปลาปลาปลาปลาปมีหลายแผนกมาลูกล่ะอันนี้กล้วยใส่มดแดงอันนี้ล่างนี้ดีก็สิต้ม
6: กล้วยกล้วยสุกกล้วยดิบครับ
5: กล้วยใส่มดแดงกล้วยดิบลูกล่ะถ้ากันกินดิบ
14: ถ้าแม่มากินปลาดุบเด้อสิบ่ว่าปลาดิบเด้อป้องเป้หน่อยอีสานมากินปลาดุบเด้อคือว่าเขาว่าอีสานจะกินปลาดิบเด้อเขาโฆษณา

0: เมนูยามเที่ยงครั้งนี้มีทั้งแม่ครัวพ่อครัวลูกครัวและคนกินมากกว่า30คนบรรยากาศที่ทุกคนได้ร่วมกันหาวัตถุดิบร่วมกันปรุงร่วมกันกินก็คงไม่ต่างอะไรกับเทศกาลที่สำคัญอย่างหนึ่งในประเพณีท้องถิ่นที่พาผู้คนในชุมชนออกมาฉลองความมั่งคั่งของทรัพยากรทำกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากการหยอกล้อรอยยิ้มที่ได้อยู่พูดคุยกับเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันความสุขที่เกิดขึ้นข้างสาปลาแห่งนี
1: ้
0: คนที่มองผ่านมาอาจบอกไม่ได้เลยว่าในใจชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกคุกคามด้วยความกังวลใจทั้งตอนกลางวันและกลางค่ำคืนในช่วงที่ผ่านมา
2: ก็บ่คัดค้านใส่ได้ลูกหลานบ่เก็บก็ได้ได้ยินไปเบิ่งมองหันมองนี่ผู้ใดก็ว่าถ้าเกิดผลกระทบผู้ใดก็ว่าถ้าเป็นนั่นเป็นนี่ถึงตะเก่าตะหยังมาเขาเจ้าก็เคยมาจ่อแล้วก็เห็นมันเป็นแต่ขนาดเขาขนมาตะก่อนมันบ่หลายปานนี้เนาะน่ะเมาเนาะ
3: บ่หลายจังซ
2: ี่มันบ่หลายจังซี่มันขนมาแค่5รถ6รถนึงเด้ก็บ่เป็นสิถึงว่าตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดนี้วันนี้เขาขนมาปานนี้แล้วบ้านเฮามันสิอยู่ได้ติถ้าเขาว่าข่าวๆมาว่าบ้านอีหยังบ่แม่ก็จําบ่ได้ว่าห้างรัศมีจากหมอเขาจ่อได้5กิโลเพราะถ้าเขาจ่อได้แล้วเขาได้แตกบ้านแตกเมี้ยงหนีเขาบ่ฮู้ว่าหนส้มหนซ่าเฮาเนาะพ่อแม่ก็ได้ตื่นแตกกันบักใหญ่ซุตบ้านนี่ก็อย่ามันเป็นคือเพิ่นต้องตัดไฟแต่ต้นลมไว้บ่ว่ามันอยู่ไกลบ้านเฮามันอยู่ไกลบ้านเฮาวันนี้หมู่แม่ก็ถึงมุ่นมั่งแม่กับพวกแม่มีซํานี่พวกแม่ก็เลยมาต่อต้านจับกุมเว้ากันก็เลยจับกลุ่มเว้ากันแล้วก็เทื่อกันไปหาเบิ่งหาได้หาเบิ่งผู้ห้อมหาเบิ่งอยู่ฮักอันยวนเนี่ยอยู
3: ่เคยเจอมาแต่ตัน
2: ตําพ่อง
0: การขุดเจาะก๊าซที่ชาวบ้านพูดถึงก็คือโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมที่กำลังเกิดขึ้นห่างจากหมู่บ้านนามูลออกไป 1.4 กิโลเมตรความกังวลและความกลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยชุดภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์แพทย์จะมาที่นี่

0: เริ่มต่อสู้มาแกตั้งเดือนมกราเริ่มมกราต่อสู้มาจนมาถึงมื้อนี้ละต่อสู้มาตั้งมกราให้สวนยังถิ่มไปหมดให้ออกให้อ้อยหญ้าก็ฮกอึ้งตึงอยู่มางมหญ้าแต่น้ําต่อสู้คันว่ามาซอยหมู่ก็จักไปสิมาซอยกันตาหมู่แม่ก็จักสิอยู่ฮอดมื้อใดฮอดปีใดลูกหลานแม่ต่อสู้ว่าเพื่อลูกเพื่อหลานเฮาอนาคตเฮาอยากรักษาสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฮาที่หันใจแบบสูตรดีๆบรรยากาศดีๆสิบ่ให้มีพวกอันนั้นมากอันพวกสารผิดมาเฮาหันใจสิบ่บริสุทธิ์วันต่อไปอยากอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของพื้นบ้านของแม่จังซี่ล่ะแม่คิดหลายแม่ก็มากันคืดเดี๋ยวใจนอนบ่หลับตั้งแต่มื้อเป่ากันมาตั้งแต่เดือนมกรานอนบ่หลับกินบ่ได้คันว่ามาหาหมู่ก็อยู่บ่ได้ทิมฮอดให้อ้อยทิมฮอดลูกฮอดหลานทิมฮอดสุแนวคันว่าได้เข้ามาหาหมู่แต่ละมื้อนี่ว่าเป็นแต่กินว่าเป็นแต่อยู่นอนก็นอนบ่หลับลูกหลานหมู่แม่จนกระทั่งถึงมื้อนี้ล่ะ
1: ก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นคนไทยด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของยังอยู่ในระหว่างของเรื่องของกฎอัยการศึกนะครับ
2: สถานการณ์ธรรมชาติที่ไปพื้นที่นี้แต่ชาวประชาชนทั้งได้อยู่ห้องแต่จะเป็นต้องเอาขึ้นมาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การธรรมชาติตอนนี้นะครับบาดเท่ากับรู้สึกว่าขาดแคลนแต่หากว่าเฝ้าหาอะไรตัวแทนนะครับการที่ให้เทสให้เกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนการธรรมชาติครับพอสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าให้กับพี่น้องได้ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับ
3: พวกตำรวจก็ยืนอยู่นี่หลายๆบ่สิมุ่งขึ้นไปด่าบักมันบ่ฮู้รู้ว่าสิไปบ่ขึ้นไปบอกมันเซามันอยากไล่ไปซะกูมันแม่นบ่เขาสิบ่จับกูก็เลย
4: ก็ยัง
3: กลับขึ้นมา
0: ตั้งแต่เพิ่นมาหลายๆตำรวจมาหลายกอง100 200 300กอง100จักตำรวจจักทหารจักกอรมน.จักอันใดตันใดมาคู่หมู่แม่ว่าจังซั่นจังซี่ว่าคันบ่ให้เพิ่นจอน่ะนะแก๊สก็สิบ่ได้ใช้เฮาก็สิบ่มีแก๊สหุงต้มไฟฟ้าเฮาก็สิมีเขาเจ้าก็สิตัดแม่ก็เลยบอกว่าคันแต่เฉพาะตาแม่มาบ่มีไฟฟ้าก็ใต้ตะเกียงได้อยู่แก๊สนั่นแต่บ่มีแก๊สพ่อแม่ก็ได้เอาฟืนมาดังก็ได้กินอยู่ก็ใหญ่มาจนฮอดอายุ50

0: 7 58ปีถึง60แล้วหัวก็มีไฟฟ้ามาบ่กี่ปีนึงพ่อแม่ก็ยังอยู่ได้ขอให้รักษาคุณมนุษย์รักไปซะถอยเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดเจ้านายก็เลยบอกเพิ่นว่าจังซี
1: ่หน้าสงสารต้นไม้ใบหญ้าต้องหลั่งน้ำตายืนต้นมรณังจึงมาบ่นเป็นกอนป้อนให้ท่านฟังช่วยกันยับยั้งอย่าให้มันโจใจดงมูลดงนาป่าไม้หมดเตียงแดดก็ร้อนเตียงขาดเงาร่มไม้จึงฝากเสียงร้องป้องอยู่กลางภัยไล่มันออกไปนี้ให้ไกลชุมชนไล่มันออกไปนี้ให้ไกลดงมูล
2: เข้ามาของรถขนอุปกรณ์ต่างๆนั้นนานกว่า100เที่ยวที่ผ่านหน้าชาวบ้านไปความกลัวและความกังวลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรหากเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน
3: ยังได้กับบอกเขากับบอกฟังหรอกเขายังได้ขี่รถบืนขอมาพากันไทยบ้านกับพากันยืนพ่อเจ้านายมายืนหลายก็ไทยบ้านมันเถอะ
4: เขาก็หูอยู่ว่าประเทศชาติต้องการพลังงานเขาก็หูอยู่แต่อันนี้เขาก็ให้บ่ได้ให้แล้วเขาตายเนี่ยเขาสิให้มีความหมายยังล่ะค่ะมีความหมายยังเลยเขาสิมาให้เขาเสียสละเพื่อชนชวนใหญ่แต่มันคือว่าสละหน้าที่ตำแหน่งของมันนี่แหละมันมาเบาได้จังได๋พวก
5: มาเฮาบ่ฮู้จักพัฒนาได้จังได๋อะติ
4: พวกคุณบ่กล้าเสียสละระหว่างนี
6: ่คนส่วนหน่อยก็มีหัวใจมีชีวิตคือกันนั่นแน่ลมหายใจคือกันนั่น
4: เฮาก็ฮักมื้อนี้ล่ะมื้อนี้ต้องหวังว่า
5: ตายอยู่
4: ม
5: ื้อนี้พ่อตาแม่มันมีแต่ว่าจะมาต่อต้านกับรัฐนี่รัฐบาล
7: ค่ะ
5: เพราะว่าต่อแล้วก็บ่ต่อต้านแล้วก็ว่ามีความสำเร็จอีหยังดอกมันว่าม
7: ีเป็นมีพี่โต้งมีอิงแล้วก็
5: บ่มีกระสร้างถ้าประตูได้ต่อต้านถ้าว่าประตูได้บ่นอันได้อันออกมาเสียชีวิตของมูตูมูแม่ก็ว่าจังซี่ล่ะเนาะ
8: วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทอาร์ติโก้โคราชได้เริ่มการเจาะสำรวจแล้วความกังวลของชาวบ้านก็ยังไม่ถูกคลี่คลายเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยอีกกี่คนที่จะถูกเสียสละนี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่ บ้านเรา

0: การเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพวกพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆเคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปอีกด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะพบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มเอาไว้พืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพืชนั่นคือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมเกสรขึ้นก็จะได้พืชต้นลูกออกมาเป็นรุ่นๆลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่ถ่ายทอดไปแต่ละรุ่นมีหลายลักษณะเช่นสีของดอกรูปร่างใบความสูงของต้นมองไปในสวนดอกไม้เราจะพบว่าต้นไม้แต่ละต้นเมื่อขยายพันธุ์เกิดเป็นต้นใหม่ๆพืชต้นใหม่ก็จะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ของพืชชนิดนั้นๆแต่บางครั้งอาจจะแยกลักษณะเด่นและลักษณะด้อยได้ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่ต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดงผสมกับต้นแม่พันธุ์ดอกสีขาวได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพูที่เหมือนทั้งต้นพ่อและต้นแม่ผสมกันเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นข่มยีนด้อยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ
2: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ genetic transformation G E N E T I C T R A N S F O R M A T I O NGenetic transformation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรม Hereditary characteristic H E R E D I T A R Y C H A R A C T E R I S T I C Hereditarycharacteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรมเด็กๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพืชถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ละชาติก็มักจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองและสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของชาติไทยแสดงถึงศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมได้ดีที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นเครื่องแต่งกายไทยหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าชุดไทยเนี่ยแหละค่ะแต่คุณผู้ชมเคยชะงนไหมคะว่าแล้วชุดไทยที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็มีหน้าตาแบบไหนบ้าง
1: รัชกาลที่4อะไรประมาณใช่คือรู้ว่ารัชกาลที่5คือมีชุดไทยแล้ว
2: คิดว่าน่าจะสมัยพ่อขุนรามครับช่วงนั้นมันเป็นแบบตัวอักษรก็เพิ่งมีวัฒนธรรมก็เพิ่งเข้ามาอะไรประมาณเนี้ยครับ
3: สมัยสุโขทัยค่ะโบราณอะไรอย่างเงี้ยค่ะเก่าๆหน่อยแก่ๆค่ะ
4: ประมาณยุคกรุงศรีป่ะพี่ประมาณนั้นอะ
5: ร .1 มั้งก็คงเป็นคนในวังมั้งก็แบบพัฒนามาเรื่อยๆเปลี่ยนมาเรื่อยๆให้เข้ากับยุคสมัยนั้นๆน่ะ
6: น่าจะเป็นรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะชุดไทยแบบนี้เราก็เห็นกันในละครนะคะละครซึ่งมันแบบว่าสะท้อนยุคสมัยของรัตนโกสินทร์อยู่แล้วอะค่ะ
7: สมัยสุโขทัยอยุธยามั้งครับมันน่าจะมีการใส่กันเพื่อเข้าร่วมพิธีอะไรอย่างเงี้ยฮะ
8: คิดว่าน่าจะนานแล้วอะค่ะเป็นอะไรที่ต้องสืบทอดต่อ
9: ตั้งแต่สมัยอยุธยาสุโขทัยอะไรป่ะคะ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์นี้มิ้นท์กับรายการคลายฉงนนะคะพาคุณผู้ชมมาที่นี่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วนั่นเองแต่วัดพระแก้วเนี่ยมันจะมาช่วยคลายฉงนในเรื่องชุดไทยยังไงตามมิ้นท์มาเลยดีกว่าค่ะ

0: ะตอนนี้เนี่ยมิ้นมาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแล้วซึ่งมีคนบอกมิ้นมาค่ะว่าที่นี่เนี่ยมีทั้งผ้าไทยเก่าๆแล้วก็มีฉลองพระองค์ที่ทรงใช้จริงด้วยแต่แค่คำบอกเล่าพูดเลยว่าไม่พอแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องเข้าไปดูให้เห็นข้างในค่ะว่าที่นี่จะสามารถช่วยมิ้นคลายฉงนในเรื่องชุดไทยได้หรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะบัตรเข้าชมไปหนึ่งค่ะ
1: ค่ะท่าละ150บาทนะคะแสดงบัตรสีน้ำเงินกับเจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นชมค่ะ
0: ได้ค่ะขอบคุณค่ะพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งอยู่ในหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังหรือว่าวัดพระแก้วค่ะฉงนแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าทำไมพิพิธภัณฑ์ผ้าถึงได้มาอยู่ในวัดพระแก้วแน่นอนว่าวันนี้ถ้ามิ้นมาคลายฉงนคนเดียวเนี่ยรับรองไม่ได้อะไรกลับไปแน่นอนวันนี้มีพี่ราฟมาช่วยมิ้นคลายฉงนนะคะของพิพิธภัณฑ์ผ้าเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ทำไมถึงมาอยู่ในพระบรมมหาราชวังคะ
2: ค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะเกิดจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่พระองค์ท่านเนี่ยต้องการให้ประเทศไทยมีสถานที่เก็บรวบรวมผ้าหรือว่างานหัตถกรรมที่เป็นผ้าเนี่ยค่ะของประเทศไทยแล้วก็เพื่อให้จัดแสดงแล้วก็เอาไว้ให้ชาวไทยทุกคนรวมถึงชาวต่างชาติด้วยเนี่ยได้ชื่นชมในความงดงามของผ้าไทยค่ะพระองค์ท่านจึงมีพระราชดำริที่จะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นโดยตอนนั้นเนี่ยก็ตัวอาคารหอรัศดากรพิพัฒน์แห่งนี้เนี่ยยังมีการเว้นว่างการใช้งานอยู่พระองค์ท่านจึงทูลขอจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อใช้อาคารแห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าค่ะ
0: โอ้พูดมาซะขนาดนี้แล้วไม่ชมไม่ได้แล้วนะคะซื้อตั๋วแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้พี่รับพาขึ้นไปดูได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างไปค่ะคุณผู้ชม

0: ี่เป็นห้องอะไรคะพี่ลัก
1: ห้องราชภัตราจากผ้าไทยค่ะก็คือห้องนี้จะจัดแสดงฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ตัดเย็บจากผ้าไทยทั้งหมด
0: เป็นแบบเก่าหรือว่าแบบดั้งเดิมหรือยังไง
1: ก็คือผ้าไทยทั้งหมดที่มาจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพค่ะจะมีปนๆกันไปค่ะเราจะเห็นจากขนาดของฉลองพระองค์
0: ขอแอบดูชุดแรกก่อนเลยอันนี้นี่เป็นฉลองพระองค์ไป
1: อันนี้เป็นฉลองพระองค์ผ้าไหมมัดหมี่ค่ะปักประดับด้วยปีกแมลงทับซึ่งพระองค์ท่านทรงเมื่อครั้งเสด็จแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปประเทศรัสเซียค่ะ
0: นี่คือตอนที่เสด็จพระราชดำเนินไปรัสเซียพี่ราฟคะและอย่างชุดนี้เนี่ยท่านทรงออกแบบเองด้วยเลยไหมคะ
1: ท่านมีนักออกแบบค่ะที่พระองค์ท่านทรงเลือกใช้นะคะ
0: ส่วนฉลองพระองค์ชุดนั้นเป็น
1: องค์นั้นพระองค์ท่านทรงเมื่อครั้งเสด็จไปประเทศจีนค่ะเมื่อปี2000ก็คือ2543ค่ะ
0: แต่ว่าแอบเห็นชุดหรูมากอยู่ตรงนั้นไปดูกันค่ะคุณผู้ชมพี่ราฟพาไปดูหน่อยคุณผู้ชมคะชุดนี้นี่สวยอลังการเตะตามิ้นสุดๆเลยต้องถามพี่ราฟฉลองพระองค์ชุดนี้นี่เป็นชุดที่ทรงเสด็จไปพระราชดำเนินที่ไหนคะ
1: อันนี้พระองค์ท่านทรงหลายครั้งนะคะคือครั้งหนึ่งก็คือไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่งก็คือไปประเทศญี่ปุ่นทรงเมื่อประมาณปี2524ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเห็นผ่านมา3ชุดแล้วเป็นผ้าไหมมัดหมี่หมดเลยทรงโปรดเป็นการส่วนตัวไหมคะ
1: จริงๆแล้วพระองค์ท่านใช้ผ้าไทยทุกประเภทค่ะ
0: แต่ว่าตอนนี้ที่เราเจอยังเป็นผ้าไหม
1: ยังเป็นผ้าไหมมัดหมี่อยู
0: ่ยังมีชุดด้านนู้นด้วยลารีประหยัดมากเลยพี่ไลฟ์ไปดูกัน
1: ไปค่ะ
0: พาไปหน่อย

0: ชุดนี้นี่ต้องบอกว่าสวยมากๆมิ้นเห็นแล้วต้องรีบเดินมาดูเลยชุดนี้นี่ท่านทรงใส่ไปที่ไหนคะพี่รัฟ
1: พระองค์ท่านทรงเมื่อครั้งเสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาในปี2528ค่ะ
0: คุณผู้ชมมิ้นยังไม่เกิดเลย
1: แล้วก็จะมีฉลองพระบาทนะคะคู่กันด้วยซึ่งจริงๆแล้วฉลองพระองค์นี้เนี่ยจะมีผ้าคลุมผ้าอังสาหรือว่าผ้าคลุมไหล่เนี่ยค่ะ อยู่ในชุดเดียวกันด้วยแต่ว่าเรานำมาจัดแสดงแค่ตัวฉลองพระองค์และฉลองพระบาทค่ะ
0: คุณผู้ชมนี่คือเกือบ30ปีแล้วแต่ว่าดูแบบดิคะแบบนี้คือร่วมสมัยทันสมัยล้ำสมัยมากๆต้องบอกว่าคนออกแบบนี่เก่งนะคะเพราะว่าออกแบบได้มาสมัยนี้เลย
1: เดี๋ยวมีฉลองพระองค์นึงค่ะที่มีความพิเศษเช่นเดียวกัน
0: จริงเหรอคะ
1: พาไปดูค่ะ
0: ไปดูอ่ะค่ะคุณผู้ชมให้พี่รับนำเลย
1: ไปทางไหน
0: คุณผู้ชมคะชุดของผู้ชายแน่นอนเลยว่าของใน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ค่ะคือเป็นฉลองพระองค์เดียวที่เรานำมาจัดแสดงนะคะที่ไม่ใช่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะ
0: คือถ้าใครมาที่นี่นี่ได้ชมนี่สุดยอดจริงนะคะเป็นเรียกว่ากลับบ้านไปดีใจแล้วว่านี่คือท่านทรงใส่
1: ใช่ค่ะพระองค์ท่านทรงเมื่อปี2528เช่นเดียวกับฉลองพระองค์เมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ว่าคนละเหตุการณ์กันแล้วก็สาเหตุที่เรานำฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาจัดแสดงด้วยเนี่ยเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วนอกจากที่พระองค์ท่านเนี่ยจะทรงผ้าไทยด้วยพระองค์เองแล้วเนี่ยพระองค์ท่านยังให้พระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่นๆเนี่ยได้ทรงผ้าไทยด้วยเช่นเดียวกันอาทิเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเองก็ยังทรงผ้าไทย
0: คุณผู้ชมคะห้องนี้เนี่ยนอกจากชุดที่มินพาไปดูแล้วยังมีอีกหลายชุดเลยนะคะที่สวยๆแล้วก็ออกแบบมาร่วมสมัยมากๆเต็มไปหมดเลยแต่ทีนี้มินอยากรู้ค่ะพี่รัฟนอกจากห้องนี้แล้วเนี่ยมียังมีห้องจัดแสดงอื่นที่มีฉลองพระองค์อีกไหมคะ
1: ห้องถัดไปค่ะจะเป็นห้องที่มีฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมค่ะ
0: ไทยพระราชนิยมมาแล้วค่ะชุดไทยของเราเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปกันเลยดีกว่าไปเลยค่ะพี่รัฐนำเลยไปเร็ว

0: ผู้ชมคะเข้ามาห้องที่2แล้วห้องนี้ห้องอะไรคะพี่รา
1: ห้องนี้ชื่อห้องไทยพระราชนิยมค่ะ
0: ห้องไทยพระราชนิยมได้เห็นชุดไทยพระราชนิยมแล้วแต่ก่อนอื่นค่ะเดินเข้าห้องนี้มาเจอพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนเลย
1: อันนี้
0: ช
1: ุ
0: ดนี้เป็นยังไงคะ
1: เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านในฉลองพระองค์ชุดไทยจักรีนะคะ
0: นี่คือชุดไทยจักรีอันนี้ถือเป็นลำดับขั้นของชุดไทยหรือยังไงคะ
1: ไม่ค่ะเป็นหนึ่งในชุดไทยทั้ง8แบบค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อมี8แบบนะคะมีความเป็นมายังไงบ้างคะ
1: องค์นี้พระองค์ท่านฉายเมื่อปี2505ตอนที่ช่างภาพจากนิตยสารโว้กเนี่ยค่ะเดินทางมาถ่ายภาพของพระองค์ท่าน
0: นิตยสารโว้กค่ะคุณผู้ชม

0: วยมากๆ
1: อันนี้ถ่ายที่บริเวณหน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ
0: แล้วมีฉลองพระองค์ชุดนี้ให้ดูด้วยป่ะคะ
1: อันนี้ตอนนี้เรายังไม่พบตัวฉลองพระองค์องค์นี้นะคะแต่ว่าเราพบเพียงฉลองพระบาทค่ะ
0: อ๋อแต่ว่ามีฉลองพระบาทจัดแสดงอยู่ด้วยไหมคะ
1: ไม่มีค่ะแต่ว่าเรามีเก็บไว้ภายในคลังของพิพิธภัณฑ์ผ้า
0: อันนี้นี่เป็นชุดที่ใส่ในพิธีไหนไหมคะหรือว่ายังไง
1: จะใส่ในงานกลางที่ค่อนข้างเป็นทางการค่ะ
0: ในประเทศไทยหรือว่าได
1: ้หมดค่ะ
0: ได้หมดเลยสวยมากค่ะคุณผู้ชมไปดูข้างในบ้างดีกว่าข้างในมีชุดไทยพระราชนิยม8แบบเลยไหมคะ
1: มีค่ะมีครบค่ะ
0: 8แบบเย้ไปดู

0: ผู้ชมคะห้องนี้นี่มีฉลองพระองค์เยอะยิ่งกว่าห้องแรกที่เราเข้ามาอีกมีชุดอะไรบ้างคะในห้องนี
1: ้ทั้งหมดที่จะแสดงนี้จะเป็นฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่เป็นชุดไทยพระราชนิยมค่ะ
0: ชุดไทยพระราชนิยมคือ
1: ชุดไทยพระราชนิยมก็คือเป็นชุดไทย8แบบหรือว่าที่เราเรียกกันว่าชุดประจำชาติค่ะ
0: มีแบบอะไรบ้างอะคะ
1: ก็คือจะไล่มาเลยก็คือตั้งแต่ท้ายตู้ก็จะเป็นชุดไทยมารีนชุดไทยเรือนต้นชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรพรรดินะคะแล้วก็ชุดไทยศิวาลัยชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีแล้วก็ชุดไทยจิรดาค่ะ
0: ชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรพรรดิช
1: ุ
0: ดไทยศิวาลัยชุดไทยดุสิต
1: แล้วก็ชุดไทยจักรีแล้วก
0: ็ชุดไทย
1: จิรดาค่ะ
0: ชุดไทยจิรดา8แบบชุดประจำชาติแต่ละแบบมีความแตกต่างแล้วมีความเป็นมาอะไรยังไงคะ
1: ถ้าเป็นความเป็นมาเนี่ยค่ะก็คือเริ่มต้นเมื่อปี2503ตอนที่พระองค์ท่านต้องโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศซึ่งตอนนั้นก็จะมีในทวีปยุโรปแล้วก็ในประเทศสหรัฐอเมริกา
0: ค่ะ
1: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระองค์ท่านไม่ต้องการที่จะทรงฉลองพระองค์ที่เป็นชุดแบบสากลทั้งหมดก็คือชุดแบบฝรั่งพระองค์ท่านต้องการให้คนได้เห็นว่าจริงๆแล้วพระองค์ท่านเป็นสมเด็จพระราชินีจากประเทศไทยเพราะฉะนั้นต้องการฉลองพระองค์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้วยพระองค์ท่านก็เลยตั้งคณะทำงานขึ้นมา1ชุดเพื่อที่จะช่วยการศึกษาค้นคว้าออกแบบฉลองพระองค์ในสำหรับการใช้ในครั้งนั้นสิ่งที่พระองค์ค้นคว้าก็คือจากรูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักในอดีตเราจะสังเกตได้ว่าฉลองพระองค์แต่ละแบบเนี่ยจะมีความเป็นไทยผสมผสานกันไปอาทิเช่นฉลองพระองค์ชุดไทยจักรีจะมีส่วนของสบายแล้วก็จีบหน้าซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็คือเป็นรูปแบบที่เราใช้กันในอดีตมาผสมผสานแล้วก็หลังจากที่ทีมออกแบบเนี่ยได้ออกแบบฉลองพระองค์ออกมาแล้วเนี่ยพระองค์ท่านเป็นผู้คัดเลือกว่าจะทรงแบบไหน
0: แล้วนอกจากห้องนี้แล้วเนี่ยยังมีห้องอื่นอีกไหมคะ
1: ห้องอื่นก็คือจะไปเป็นผ้าศิลปาชีพค่ะคือ
0: ผ้าไทยนี่คือสิ่งที่วินอยากรู้เหมือนกันนะคะชะงนอยู่เหมือนกันว่าผ้าไทยเนี่ยเห็นว่ามีลายเยอะด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปดูกันดีกว่าคุณผู้ชมว่าผ้าไทยของเรามีลายเยอะขนาดไหนไปทางไหนคะไปไม่ถูก
1: ห้องนี้นะคะจะจัดแสดงชิ้นผ้าที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านศิลปาชีพแล้วก็โครงการต่างๆของพระองค์ท่านที่เนื่องด้วยศิลปาชีพค่ะแต่ว่าเราจะเน้นไปที่ตัวชิ้นผ้าเพราะว่าจริงๆแล้วพระองค์ท่านเนี่ยจะมีโครงการในพระองค์เนี่ยมากมายแต่ว่าณตรงนี้เนี่ยเนื่องจากเราเป็นวิทยาลัยผ้าเราจึงจะแสดงวัตถุที่เกี่ยวข้องกับผ้า
0: ก็คือเท่ากับว่าห้องนี้นี่เป็นห้องวัตถุดิบเข้าใจถูกปะคะ
1: เหมือนเป็นเล่าเรื่องของที่มาของผ้าแต่ละชนิดในโครงการมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพค่ะ
0: ซึ่งนี่มีอายุเยอะไหมคะผ้านี่อายุยาวนาน
1: ก็ไล่มาตั้งแต่ปี2498
0: พี่รับพาไปดูหน่อยว่ามีผ้าแบบไหนบ้างคุณผู้ชมดูผ้าผืนนี้สิคะนี่เลยอันนี้เป็นผ้าอะไรคะพี่รับดูเก่ามากเลยอ
1: ันนี้เป็นผ้าถูเรือนจำลองนะคะ
0: ผ้าถูบ้านใช่ไหมผ้าถูเรือนที่ว่า
1: ใช่ค่ะก็คือแต่ว่าอันนี้เราจำลองมาค่ะคือที่มาที่ไปของผ้าถูเรือนเนี่ยก็คือเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านส่งคณะทำงานของพระองค์ท่านเนี่ยออกไปเก็บตัวอย่างของผ้าโบราณจากชาวบ้านเนี่ยค่ะครั้งแรกที่ลงไปเนี่ยชาวบ้านเนี่ยยังไม่ให้ตัวผ้าที่เป็นผ้าเก่าของตัวเองมาคือแต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีผ้าซึ่งเขาเนี่ยจะคิดว่าเป็นของที่มีค่
0: า
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะลงไปแล้วเพื่อขอซื้อผ้าเก่าๆจากเขาเนี่ยค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นหลังจากที่กลับมาเนี่ยก็คือครั้งแรกเนี่ยจะได้เป็นผ้าใหม่มามากกว่าพระองค์ท่านก็เลยเราบอกว่าให้ลองกลับไปอีกครั้งนึง
0: ก็คือทำไมต้องเป็นผ้าเก่าด้วยคะที่พระองค์ท่านอยากได้
1: เพราะว่าด้วยตัวลายของผ้าเนี่ยจะเป็นลายโบราณแล้วก็ด้วยตัวสีการใช้สีต่างๆเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของดั้งเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ท่านก็เลยจะให้ลองไปดูที่ผ้าถูเรือนของชาวบ้าน
0: คุณผู้ชมเป็นชอบมากเลยเนี่ยเขาเขียนเอาไว้บอกว่าทรงกำชับแม้ผ้าถูเรือนก็

0: าละเลยคือสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าผ้าถูบ้านนี่แหละที่เป็นตัวดั้งเดิมเก็บสีเก็บลายได้ดีที่สุดแล้วมีแบบอื่นๆอีกไหมคะนอกจากผ้าถูบ้านผืนนี้แล้ว
1: มีค่ะ
0: อยู่ตรงไหนเอ่ย
1: ทางด้านโน้นเฉย
0: ตรงโน้นไปดูกันคุณผู้ชมคะดูตรงนี้นี่ผ้าไหมเรียงรายเยอะมากนอกจากนั้นยังมีผ้าในห้องนี้เยอะมากเลยพี่รับแต่ละชิ้นแต่ละอันมีความเป็นมามีเรื่องราวยังไงบ้างคะ
1: คือโดยรวมแล้วก็คือเป็นเรื่องของศิลปาชีพแต่ว่าจริงๆแล้วการที่พระองค์ท่านสนใจงานด้านผ้าไหมต่างๆรวมถึงผ้าไทยพื้นบ้านด้วยเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ตอนที่พระองค์ท่านเยี่ยมราษฎรครั้งแรกที่อำเภอนาวาตอนนั้นเนี่ย
0: จังหวัดอะไรคะ
1: นครพนมค่ะ
0: นครพนม
1: ตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขามารอรับเสด็จพระองค์ท่านก็ชาวบ้านเนี่ยต่างนุ่งผ้าไหมมัดหมี่นั่นเป็นครั้งแรกที่พระองค์ท่านได้เห็นความงดงามของผ้าไหมมัดหมี
0: ่
1: ซึ่งทำให้ต่อมาในพระองค์ท่านต้องการที่จะนำผ้าไหมหรือว่าผ้าไทยเหล่านี้เนี่ยค่ะ มาทำอะไรสักอย่างพระองค์ท่านก็เลยเลือกที่จะใช้ตัวผ้าไหมมัดหมี่เนี่ยค่ะในการช่วยเหลือชาวบ้านให้มีรายได้เสริมพระองค์ท่านก็เลยเลือกส่งเสริมงานทอผ้าให้เขามีรายได้โดยที่พระองค์ท่านเนี่ยจะเป็นผู้รับซื้อรวมถึงเป็นผู้ที่นำผ้าเหล่านี้เนี่ยค่ะออกมาส่งเพื่อให้คนเนี่ยได้โดยเสด็จตามพระองค์ท่านด้วยอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันว่าจริงๆแล้วเราก็ใส่ผ้าไหมละคือพระองค์ท่านเนี่ยจะเป็นแบบอย่างในการที่ใส่มาก่อนทำให้เราเนี่ยใส่ตาม
0: คือเหมือนท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เหมือนกับว่าเป็นคือถืออย่างนี้ถือว่าเป็นตัวแทนเอามาช่วยหารายได้เลยป่ะคะ
1: ใช่ค่ะเหมือนพระองค์ท่านเป็นต้นแบบ
0: สมเด็จพระราชินีนี่ท่านก็เหมือนประชาสัมพันธ
1: ์
0: ให้
1: ใช่ค่ะในการส่งผ้าไทยอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็สามารถใส่ผ้าไทยได
0: ้อ๋อแล้วคือก็เห็นว่ามีหลายลายเลยแต่ละลายนี่คือก็มาจากต่างที่เหรอคะหรือว่ายังไง
1: ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วผ้าไทยเนี่ยบางลายเนี่ยในแต่ละพื้นที่เรียกไม่เหมือนกันก็ได้เหมือนกัน
0: อ๋ออย่างเช่น
1: จะมีลายในห้องถัดไปค่ะจะเป็นลายของผ้าขีดก็คือชาวบ้านจะเรียกลายสมเด็จบ้างลายกับชบาบ้างลายดอกแก้วบ้างแต่คือก็คือทั้งหมดเนี่ยคือลายเดียวกัน
0: อ๋อห้องถัดไปมีลาย
1: ใช่
0: ไปดูลายกันค่ะคุณผู้ชมอยากดูมากเลยว่าลายผ้าแต่ละลายเนี่ยเขาสวยแล้วก็ต่างกันยังไงพี่รับพาไปเลย
1: เชิญ

0: ี้ลายผ้าเยอะมากแต่ลายเป็นยังไงบ้างคะพี่รัฟ
1: อย่างลายที่เมื่อกี้รัฟเกริ่นไว้ก็คือลายของภาคกิจลายสมเด็จที่บอกว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยอาจจะเรียกไม่เหมือนกัน
0: อ
1: ันนั้นก็คือจริงๆแล้วตัวลายของภาคกิจเนี่ยมีที่มาที่ไปก็คือครั้งแรกตอนที่พระองค์ท่านเสด็จที่จังหวัดอุดรชาวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะนำหมอนขิดมาถวาย
0: หมอนขิดคืออ
1: าจจะเป็นหมอนสามเหลี่ยมหรือหมอนสี่เหลี่ยมที่เราเห็นกัน
0: อ๋อหมอนที่เป็นลายเยอะๆ
1: ใช่ค่ะชาวบ้านเนี่ยจะพระองค์ท่านเนี่ยก็ได้ตัวหมอนขิดเนี่ยมาจากชาวบ้านค่อนข้างเยอะมากพระองค์ท่านก็เห็นว่าตรงกลางของหมอนเนี่ยมีตัวลายเล็กๆที่อยู่ตรงกลางเนี่ยค่ะอยู่ทรงให้เลาะลายตรงนั้นออกมาแล้วก็นำลายที่อยู่ตรงกลางตรงนั้นเนี่ยมาทอเป็นผืนใหญ่เราก็จะเห็นฉลองพระองค์ท่านที่เป็นลายเนี่ยลายเนี่ยแล้วก็คือเวลาชาวบ้านเห็นพระองค์ท่านทรงฉลองพระองค์ในลายนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็เลยเรียกลายนี้ว่าลายสมเด็จ
0: อ๋อคือที่มาที่ไปก็คือว่าท่านทรงฉลองพระองค์ก็เลยเรียกว่าอ๋อนี่ไงลายสมเด็จก็คือลายที่สมเด็จท่านใส
1: ่แต่จริงแล้วจะเรียกกับชบาแก้วก็ได้
0: เท่ากับว่าพระองค์นี่คือทรงนำใช้คำว่าแฟชั่นลายผ้าไทยตั้งแต่สมัยก่อนนี่สมัยไหนคะ
1: 40ปีที่แล้ว
0: 40ปีที่แล้วคือทรงนำเอากลับมาเหมือนกับว่าประยุกต์แล้วก็ออกแบบใหม่
1: ใช่
0: ให
1: ้
0: เป็น
1: เพื่อให้ร่วมสมัยคนปัจจุบันสามารถใส่ได้ค่ะนอกจากตัวผ้าที่เราดูกันมาแล้วเนี่ยค่ะจะมีอีกสิ่งนึงที่มีความพิเศษก็คือบ้านรับเสด็จ
0: บ้านรับเสด็
1: จจะพาไปดูว่ามีความพิเศษยังไงเพราะว่าบ้านหลังนี้มีความพิเศษมากจริง
0: ๆอ๋อไปดูกันค่ะบ้านรับเสด็จคือเป็นบ้านเลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะเป็นบ้านค่ะ
0: พี่รับบ้านรับเสด็จนี่บ้านใครอะคะ
1: จริงๆบ้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครเป็นบ้านของยายทุ้มยายไทยนะคะ
0: ยายทุ้มกับยายไทย
1: ใช่ค่ะคือมันเป็นเหตุการณ์ที่พระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะเสด็จไปเมื่อปี2521ตอนนั้นเนี่ยพระองค์ท่านก็เสด็จไปจังหวัดสกลนครเพื่อเยี่ยมราษฎรเป็นปกติแต่ว่าณเย็นวันนึงเนี่ยพระองค์ท่านก็ให้พลขับเนี่ยขับรถไปโดยที่ท่านไม่ได้บอกว่าจะไปไหนก็คือไปเรื่อยๆ
0: อ๋อคือขับดูตามทางไปเรื่อยๆ
1: ไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ได้มีหมายไม่ได้อยู่ในหมายกำหนดการของพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็มาหยุดอยู่ที่บ้านหลังนี้พระองค์ท่านก็ถามถึงชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ทราบว่าจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยก็คือมีการปลูกหมอนเลี้ยงไหมทอผ้าด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เป็นครั้งแรกก็คือมาแบบพระองค์ท่านไม่ได้ตั้งใจจะมา
0: บังเอิญมาแล้วก็เลยมารู้ว่าที่นี่เขามีการทอผ
1: ้
0: า
1: ใช่ค่ะแล้วครั้งต่อมาก็คืออีก2ปีต่อมาก็คือพระองค์ท่านก็เสด็จกลับมาอีกแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเนี่ยพระองค์ท่านจะไปดูเรื่องงานที่เกี่ยวข้องกับการชลประทานก็คือไปดูงานน้ำต่างๆพระองค์ท่านเนี่ยก็แยกมาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการทอผ้าเราจะเห็นภาพบ่อยๆตอนที่พระองค์ท่านเนี่ยจับรังไหมอันนี้เป็นภาพที่เราเห็นชินตาอันนี้พระองค์ท่านก็เสด็จมาอีกครั้งนึงเพื่อมาดูความก้าวหน้าของงานทางด้านการทอผ้าปลูกหมอนเลี้ยงไหมของหมู่บ้านหลังนี
0: ้
1: แล้วครั้งสุดท้ายก็คือเมื่อปี2525พระองค์ท่านก็เสด็จมาอีกครั้งนึงแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยมีความพิเศษเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยได้พระราชทานฉลองพระองค์หนึ่งไว้ให้กับแม่ไทซึ่งให้แม่ไทเนี่ยไว้เป็นต้นแบบหรือว่าตัวอย่างในการนำไปทอผ้าลายเดียวกันกับผ้าลายเดียวกับฉลองพระองค์ของพระองค์ท่าน
0: ก็คือ
1: ใช่ค่ะก็คือฉลองพระองค์ที่อยู่ทางด้านหลังของเรานะคะซึ่งพระองค์ท่านตั้งใจที่จะพระราชทานให้ไปเลยซึ่งจริงแล้วตัวแม่ไทเนี่ยก็ไม่คิดเหมือนกันว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะพระราชทานฉลองพระองค์ให้ไปเลยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยยายไทยได้เสียชีวิตไปแล้วที่ดอนผ้าเนี่ยก็ยืมนะคะฉลองพระองค์นี้มาค่ะ
0: แล้วคือเดี๋ยวก็จะต้องนำกลับไป
1: ถ้าหมดในเทศกาลนี้เราก็จะคืนให้กับยายลูกหลานของยายไทยไปค่ะ
0: คุณผู้ชมคะวันนี้โอ้โหจากจุดเริ่มต้นเล็กๆแค่ว่าเอ๊ะชุดไทยที่เราใส่เนี่ยมันมีกี่แบบอะไรยังไงดูสิคะวันนี้มิ้นเป็นคนไทยมา26ปีเพิ่งจะรู้ว่าชุดไทยเนี่ยเขามีกัน8แบบวันนี้ต้องขอบคุณพี่ราฟมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหให้ความรู้เยอะมากแต่ว่าเรื่องของผ้าไทยลายพ่งลายผ้าเชื่อเลยว่ามันยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าตามมิ้นไปคลายฉงนต่อกับอาจารย์เผ่าทองเลยค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอที่มาของผ้าข่าวม้าผ้าข่าวม้าผ้าสารพัดประโยชน์ที่คนไทยเราใช้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นแท้ที่จริงแล้วที่มาของผ้าข่าวม้าไม่ใช่ผ้าที่กำเนิดในประเทศไทยแต่อย่างใดสันนิษฐานว่าผ้าข่าวม้านั้นถูกนำเข้ามาโดยชาวเปอร์เซียที่เข้ามาค้าขายตั้งแต่ในสมัยอยุธยาโดยคำว่าผ้าข่าวม้านั้นมาจากคำเต็มในภาษาเปอร์เซียว่ากามาบันที่แปลว่าผ้าคาดหรือรัดเอวท่อนล่างและผ้ากามาของชาวเปอร์เซียก็ถูกใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทยและเรียกเพี้ยนมาเป็นผ้าข่าวม้าจวบจนทุกวันนี้

0: สวัสดีค่ะจ้า
1: สวัสดีจ้าสวัสดีมา
0: วันนี้มาเต็มยศเลย
1: เต็มยศเลยสวยงามมากเลยนี่ลมอะไรหอบมาใส่ชุดสมหัสจรรย
0: ์เรื่องของเรื่องถ้าไม่ฉงนไม่ใส่เต็มขนาดนี้แน่นอนค่ะอาจารย
1: ์แสดงว่าฉงนจัดมาก
0: คือมีความฉงนว่าชุดไทยที่เราเห็นกันจริงๆก็เห็นกันตั้งแต่เด็กๆเด็กๆชอบโดนคุณแม่จับใส
1: ่
0: อยากรู้ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วเริ่มแรกเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะอาจารย
1: ์เอาชุดไทยประมาณที่หนูใส่นี่ใช่ไหม
0: เอาแบบนี้เลย
1: เอาแบบนี้เลยชุดไทยที่หนูใส่เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเป็นชุดไทยที่เกิดจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีในรัชกาลปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าท่านทรงพิจารณาแล้วก็มีพระราชดำริให้เกิดชุดไทยเหล่านี้ขึ้นนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้วแล้วก็ได้ทรงประกอบพิธีอภิเษกสมรสนะฮะกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมีเป็นเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์หรือผู้นำประเทศนะฮะว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่เนี่ยก็จะต้องเสด็จพระดำเนินไปเยือนประเทศต่างๆที่เป็นไมตรีมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศของเราคล้ายๆกับเป็นการแนะนำตัวเป็นการไป
0: พบปะ
1: เพื่อที่จะสานความสัมพันธ์การเสด็จพระดำเนินเนี่ยจะมาเริ่มเอาหลังพ.ศ.2500แล้วคือมีการเสด็จก่อนหน้านั้น2498 2499เนี่ยนะครับประมาณเกือบ60ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็ได้เสด็จพระดำเนินไปยังประเทศใกล้เคียงไปเวียดนามไปพม่าไปอินโดไปอะไรอย่างนี้ก่อนหลังจากช่วงประมาณ2505เนี่ยก็มีพระราชดำริที่จะเสด็จยาวเลยคราวนี
0: ้
1: ก็คือไปเยือนประเทศต่างๆในทวีปยุโรปรวมกับสหรัฐอเมริกาการเสด็จพระดำเนินครั้งนั้นเนี่ยประมาณ9เดือนเศษถึง11เดือน
0: ยา
1: วเกือบปีหนึ่งเพราะฉะนั้นการพบกับภาวะอากาศตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิก่อนแล้วก็ฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวก
0: ็
1: เสด็จพระดำเนินครบทั้ง4ฤดูแน่นอนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเองในฐานะที่ทรงเป็นพระมเหสีทรงเป็นต้องบอกว่าเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศก็ต้องโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจริงไหมท่านก็จะแต่งกายยังไงให้ถูกต้องตามวาระต่างๆคือแต่ละประเทศเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีระเบียบแบบแผนที่แตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นการเสด็จพระราชดำเนินเองเนี่ยบางงานก็เสด็จตอนเช้าบางงานก็เสด็จสายบางงานเสด็จไปเสวยพระกยาหารเที่ยงบางงานเสด็จบ่ายบางงานเสด็จเย็นมีค็อกเทลบางงานเสด็จเป็นงานดินเนอร์เขาเชิญประมาณ 4-5 ทุ่มหลังดินเนอร์แล้วเป็นเต้นรำเป็นอะไรต่างๆช่วงเวลาที่ใส่ลักษณะของงานลักษณะเจ้าภาพลักษณะแขกที่มาร่วมงานเนี่ยเป็นปัจจัยที่จะต้องคิดเรื่องฉลองพระองค์ทั้งสิ้นเลยว่าจะฉลองพระองค์แบบวาระโอกาสไหนบางครั้งเป็นการถวายพระกยาหารโดยประธานาธิบดีหรือถวายเลี้ยงโดยพระประมุขของแต่ละรัฐเนี่ยสุภาพสตรีผู้นำหมายเลขหนึ่งทางสตรีก็จะใส่เทียร่าก็คือมงกุฎเขาก็ใส่มงกุฎก็จะต้องนัดกันว่าวันนี้จะงานใหญ่ขนาดนี้ต้องใส่มงกุฎนะฝ่ายเราก็ต้องใส่มงกุฎท่านก็ต้องคิดชุดชุดอะไรที่จะเข้ากับมงกุฎได้ตรงนี้เนี่ยนะครับต้องเรียนว่าสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลก็บอกจะเอายังไงดีจะไปจ้างดีไซเนอร์ฝรั่งจะอะไรต่างๆท่านก็บอกอย่าพึ่งเป็นจังหวะดีเลยนะฮะคือนายปีแอร์บาลแมงนะแห่งห้องเสื้อบาลแมงของประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขาเดินทางมาอยู่ละแวกนี้อยู่แล้วท่านก็เลยทรงเชิญเข้ามาแล้วก็มาปรึกษาหารือกันท่านก็ทรงค้นภาพถ่ายองค์ของเจ้านายต่างๆตั้งแต่มีการถ่ายภาพก็คือตั้งแต่ประมาณรัชกาลที่4เป็นต้นมาเนี่ยเจ้านายฉลองพระองค์นู่นนี่นี่นั่นนั่นมาพอพิจารณาดูแล้วเนี่ยบ้านเราเป็นเมืองร้อนเราก็ไม่ค่อยมีเสื้อผ้าอะไรที่มันจะใส่สำหรับฤดูหนาวมากและส่วนมากเราก็ใส่สมมุติถ้าจะห่มสบายแล้วก็ห่มกันตลอดวันนะนุ่งโจงก็โจงไปตลอดวัน
0: ครึ่งเดียวด้วย
1: ครึ่งเดียวฮะก็เลยมีแนวพระราชดำริปรึกษากับพี่แอร์บาลแมงท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคนะฮะท่านผู้หญิงหม่อมหลวงมณีรัตน์บุญนาคก็ปรึกษากันเนี่ยได้กำหนดชุดออกมานะครับได้เอารูปแบบการแต่งกายแบบโบราณเนี่ยมาเป็นต้นแบบแล้วก็กำหนดชุดออกมาเป็น8ชุดที่หนูใส่มิ้นใส่เนี่ยก็จะเป็น1ใน8ชุดนั้นนะฮะก็จะมีตั้งแต่ชุดลำลองที่สุดก็คือชุดไทยเรือนต้นนะจะเป็นคอกลมธรรมดาผ่าอกแขน3ส่วนนะฮะคอองค์ผ่าอกแขน3ส่วนเอวประมาณระดับสะโพก นะฮะข้างล่างเนี่ยเป็นผ้าสิ้นไหมธรรมดาหรือเป็นผ้าสิ้นฝ้ายบางทีก็จะเป็นลายเป็นปล้องขวางตัวนะฮะอันนั้นเราจะเรียกชุดไทยเรือนต้น
0: ชุดไทยเรือนต้น
1: อันนี้เป็นลำลองที่สุดทางการขึ้นมานิดนึงก็คือชุดไทยจิตรลดา
0: ค่ะ
1: นะฮะชุดไทยจิตรลดาอาจจะมีคอปกนิดนึงแขน3ส่วนก็ได้แขนยาวก็ได้นะฮะตัวผ้าสิ้นเนี่ยเป็นไหมอาจจะยกก็ได้หรือมีเชิงก็ได้นะฮะก็ว่ากันแล้วจากนั้นเนี่ยชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรลดาแล้วก็ยังมีชุดไทยอื่นๆอีกไล่มาคืออ
0: ย่างนะะชุดนี้นี่เป็นชุดอะไรคะ
1: อันนี้คือชุดไทยอมริน
0: ทร์ไทยอมรินทร์
1: ชุดไทยอมรินทร์ก็จะมีชุดไทยเรือนต้นไทยจิตรลดาแล้วก็จากนั้นไล่ไปเลยชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีนะฮะชุดไทยอมรินทร์นะฮะชุดไทยบรมพิ
0: มาน
1: ชุดไทยศิวาลัยการตั้งชื่อชุดเหล่านี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นำเอาชื่อพระที่นั่งต่าง
0: ๆอ
1: าคารต่างๆเนี่ยในพระตำหนักจิตรลดาโรหฐานแล้วก็ในพระบรมมหาราชวังมาเป็นชื่อชุดแล้วก็ชุดไทยที่เต็มยศที่สุดตามแบบราชประเพณีคือชุดไทยจักรพรรดิตามรูปแบบฉลองพระองค์ตามแบบขัตติยราชนารี
0: ขัตติยราชนารี
1: ก็คือว่าห่มจีบห่มสบายจีบอัดกลีบนะฮะด้านในด้านแล้วจากนั้นทรงสะพักห่มสะพักทับอีกชั้นหนึ่ง
0: ที่เป็นใสใสมอง
1: คือสบายสองผืนนั่นแหละง่ายดีสบายเนี่ยนะที่ห่มติดตัวเราเรียกว่าสบาย
0: สบาย
1: สบายถ้าห่มทับลงไปบนเสื้อหรือห่มทับไปบนผ้าสบายอีกผืนหนึ่งไม่ติดตัวเราเราเรียกทรงสะพัก
0: ทรงสะพัก
1: ก็ห่มสบายเป็นผ้าพื้นไหมผืนหนึ่งข้างในจับจีบย่นนะฮะแล้วห่มที่สองชั้นนอกเนี่ยเป็นผ้าปักละเอียดยิบยับหมดเลยหนักเป็นกิโลเรียกว่าทรงสะพักทับท่อนล่างเนี่ยนะครับก็ฉลองพระองค์ผ้ายกทองจีบหน้านางไว้พกจีบหน้านางเข้ามาแล้วก็มีพกออกมาข้างๆคาดเข็มขัดทรงมีคาดเข็มขัดก็คือพระปั้นเหน่งพระปั้นเหน่งคือหัวเข็มขัดแล้วก็ตัวเข็มขัดเราเรียกว่าสายรัดพระองค์ทรงคาดสายรัดพระองค์พร้อมพระปั้นเหน่งถ้าจะพูดให้ถูกต้องนะฮะแล้วก็จะทรงพระสังวาลเฉียงพระองค์หรือจะทรงทับทรวงร่วมประกอบด้วยก็ได้อันเนี้ยถือเป็นฉลองพระองค์เต็มยศที่สุดเลยเวลาที่เสด็จต่างประเทศถ้าเผื่อจะไม่ทรงมงกุฎเนี่ยนะฮะถ้าไม่ทรงมงกุฎเนี่ยก็จะใส่ชุดไทยอย่างเดียวเลย
0: หนักมากเลยเหรอคะอาจารย
1: ์ก็เป็นกิโลฉลองพระองค์เหล่านี้เนี่ยนะถ้าเราดูภาพเก่าๆของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตอนเสด็จเยือนประเทศต่างๆในทวีปยุโรปเนี่ยมันสวยงามมากเหลือเกินนะคือท่านมีพระราชดำริว่าหาชุดอะไรที่ฝรั่งเห็นแล้วเข้าใจว่านี่คือคนไทยยังมิ้นใส่ไปตอนนี้นะเดินไปเมืองนอกทุกคนเข้าใจมิ้นเลยว่านี่มิ้นคือคนไท
0: ย
1: ก็มีรูปแบบฉลองพระองค์ทั้ง8แบบพระราชทานลงมา
0: อ๋อนี่คือขนาดปัจจุบันเนี่ยมี8แบบอยากรู้ว่าแล้วแรกสุดเลยค่ะอาจารย์ที่เป็นชุดไทยเนี่ยในสมัยก่อนนู้นเลยเนี่ยลักษณะเป็นแบบไหนแล้วมันเริ่ม
1: มิ้นจะเอาสมัยไหนดีทวารวดีศรีวิชัยลพบุรีเชียงแสนอู่ทองอยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร
0: ์เอารัตนโกสินทร์ก็พอค่ะอาจารย
1: ์โอเค
0: เดี๋ยวถ้าทานจะ
1: อ
0: ๋
1: อเราศึกยืดเยื้อท่านว่าตั้งแต่ทวารวดีนี่เราจะถ่ายเทปนี้ประมาณ3วัน3คืน
0: โอเค
1: เขียนตำราเอาไว้เยอะมากโดยละเอียด
0: งั้นเราเริ่มที่รัตนโกสินทร์แล้วกันนะคะ
1: โอเคสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยนะเริ่มสถาปนาเมื่อ2325เราเนี่ยนะสุภาพสตรีเองสุภาพบุรุษเองก็ยังแต่งกายเรียนแบบสมัยอยุธยาถึงแม้เราจะมีกรุงธนบุรีมาขั้นระยะสั้นๆเพียง15ปีเนี่ยนะคนกรุงธนบุรีก็ยังแต่งแบบอยุธยาอยู่ดีอย่าลืมว่ารัชกาลที่1เองเนี่ยท่านไม่ใช่คนกรุงธนหรือคนกรุงเทพแต่ท่านคือคนอยุธยาท่านมีพระราชสมภพมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆก็เป็นอยุธยาหมดการแต่งกายของอยุธยาผู้ชายก็นุ่งโจงกระเบนส่วนผู้หญิงเนี่ยนุ่งโจงกระเบนถ้าอยู่บ้านก็คาดผ้าแถบ
0: อ๋อเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: เป็นผ้าคาดอกนะเน็บชายด้านซ้ายแล้วก็ทิ้งชายลงถ้าเผื่อเวลาจะไปวัดจะปลดชายที่เน็บตรงนี้ด้านซ้ายเนี่ยแล้วก็เอาขึ้นตลบไหล
0: อ๋อเป็นสบายแบบนั้น
1: คลุมไหล่หนึ่งข้างนี่แปลว่าสุภาพแล้ว
0: อ๋อสมัยนู้นเนาะ
1: เพราะฉะนั้นมาถึงในสมัยรัตนโกสินทร์เราก็ยังแต่งแบบนั้นส่วนสุภาพสตรีในราชสำนักเนี่ยนะฮะในราชสำนักเองประจำวัน รัชกาลที่1 2 3 4 5เนี่ยเราดูภาพโบราณนุ่งโจงกระเบนคาดผ้าแถบเหมือนกันเจ้าจอมหม่อม5พระมเหสีเทวีคาดผ้าแถบทั้งนั้นถ้าเผื่อออกมาเต็มยศเมื่อไหร่เต็มยศเมื่อไหร่นะฮะก็จะใส่เป็นฉลองพระองค์คือใส่แขนเสื้อแขนยาวคอตั้งคอกลมและมีปกเล็กๆเตี้ยกว่าหนูอีกเตี้ยกว่าของมิ้นแล้วก็ผ่าอกยาวตลอดนะฮะแขนเนี่ยแขนยาวมากแขนเนี่ยมันจะฟิตอย่างนี้
0: เลยใช่ไหมคะ
1: ฟิตพอดีมากจนกระทั่งงอแขนไม่ได้เพราะฉะนั้นแขนฉลองพระองค์เนี่ยจะยาวออกมาถึงอย่างนี้เลยจะยาวอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อเวลาใส่เขาจะย่นเข้ามาอย่างนี้ย่นเข้ามาย่นเข้ามาเพื่อเอาแขนทั้งหมดย่นเพื่อให้พับแขนได้แล้วจากนั้นเนี่ยก็มีผ้าทรงสะพักสบายห่มทับเรียกว่าทรงสะพักอีก
0: อ
1: ันนั้นเป็นเต็มยศในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยนะฮะ เราจะไม่เห็นอื่นใดมากมายนอกจากนุ่งโจงกระเบนห่มผ้าแถบหรือห่มสบายสำหรับผู้หญิงส่วนผู้ชายเนี่ยนะฮะถ้าออกนอกบ้านไปไหนมาไหนนุ่งโจงกระเบน
0: อย่างเดียวเหรอคะ
1: โจงกระเบนเสื้อไม่ใส่มีผ้าคาดนะฮะรัชกาลที่1 2เนี่ยไม่ใส่เสื้อเลย
0: แม้กระทั่งไปแบบ
1: ไปวัดก็ไม่ใส่เสื้อก็จะมีผ้าผืนหนึ่งพาดไหล
0: ่
1: ผ้าไหล่เนี่ยเอาขึ้นมาพาดไหล่เมื่อไหร่แปลว่าใส่สูทเมื่อนั้น
0: อ๋อพาดไหล่เท่ากับใส่สูท
1: เท่ากับใส่สูทเปิดนมเปิดต้มเห็นกลากเกลื่อนเต็มตัวไม่เป็นไรพาดไหล่เข้าไปปั๊บสุภาพทันทีนี
0: ่แต่นั่นคือสมัยก่อนนะคะ
1: สมัยก่อนใช่ถูกต้องต้องย้ำด้วยนะ
0: สมัยก่อนนะ
1: การผู้ชายที่จะมาเริ่มใส่เสื้อเนี่ยนะฮะมาใส่เสื้อเอาในสมัยรัชกาลที่4คือในสมัยรัชกาลที่1 2และ3เนี่ยนะผู้ชายนุ่งโจงกระเบนผืนเดียวทุกคนตั้งแต่เจ้าถึงไพร่ยากดีมีจนหมดพระมหากษัตริย์เองนะเวลาจะเสด็จออกว่าราชการเสนาบดีนั่งเต็มหมดเนี่ยรัชกาลที่3ก็ไม่ใส่เสื้อไม
0: ่ใส่เสื้อทุกคนก็ใส่แค่ท่อนล่าง
1: ทุกคนก็ใส่ท่อนล่างอย่างเดียวแต่พอถึงสมัยรัชกาลที่4ครองราชท่านบอกโอ้โหเสนาบดีทั้งหลายที่มาเฝ้าเนี่ยนะไม่ใส่เสื้อเลยนี่หนึ่งก็ล้าสมัยฝรั่งมังค่าเขาจะดูถูกเอาได้ทูตขอนตรีเสียนฝรั่งมังค่ามาเฝ้าเนี่ยก็เห็นแต่การไม่ใส่เสื
0: ้
1: ออันที่2เสนาบดีที่ไม่ใส่เสื้อเนี่ยนะก็เป็นกลากเป็นเกลื่
0: อ
1: นเป็นขี้เกลื่อนขึ้นเต็มหลังเต็มไหล่หน้าเกลียดเป็นดอกเป็นดวงหมดเลยสมัยนั้นรัชกาลที่4ก็เลยมีพระราชดำรัสให้เสนาบดีใส่เสื้อเข้าเฝ้าตั้งแต่นั้นมาเราก็ใส่เสื้อเข้าเฝ้าหมดส่วนเจ้านายฝ่ายหญิงเนี่ยนะฮะมาถึงในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยก็ยังนุ่งจีบเต็มยศก็ยังนุ่งจีบหน้านางแล้วก็ห่มสบายแล้วก็มีทรงสะพักทับมาถึงรัชกาลที่5นี่สิมีความหลากหลายของการแต่งกายเกิดขึ้นมากเลยเนื่องจากอารยธรรมตะวันตกที่เริ่มหลั่งไหลมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่4เนี่ยนะมันมากมายในสมัยร.5โอ้โหคราวนี้สนุกสนานมากเลยเจ้านายฝ่ายนายผู้หญิงเนี่ยนะใส่เสื้อที่เราเรียกกันว่า military jacket
0: แจ็คเก็ตทหาร
1: ถูกต้องแจ็คเก็ตทหารนั่นก็คือเป็นเสื้อเข้ารูปนะเสื้อเข้ารูปมีคอมีแขนยาวนึกออกไหมเสื้อทหารมันจะขดไส้ไก่เป็นลวดลายหรือหน้าส่วนหน้าอกก็ขดไส้ไก่เป็นลวดลายหรือเนี่ยเจ้านายใส่อย่างนี้ทั้งนั้นเลยเจ้านายทั้งผู้หญิงผู้ชาย
0: ค่ะ
1: นะฮะซึ่งมันก็เข้าสมัยกับของอังกฤษเสื้อของเจ้านายฝ่ายในถ้าเป็นเสื้อทางการนะฮะก็เริ่มพัฒนาเช่นเอาลูกไม้ยุโรปมา
0: อ๋อลูกไม้นี่เป็น
1: ล
0: ู
1: กไม้ของยุโรปอย่างเดียวเลยร
0: ั
1: ชกาลที่5ก็ซื้อมาแล้วก็มีคนนำเข้าเอามาผสมกับพวกผ้าไหมเป็นเสื้อแขนหมูแฮมเริ่มต้น
0: ใช่ๆหนูเคยเห็นที่เป็นแขนพองๆแล้วก็เป็นผ้าลูกไม้
1: พองแล้วก็มีลูกไม้บางทีก็มาจีบรูดที่ข้อมือ
0: แล้วก็มาตรงนี้เป็นแคบ
1: ครับแคบๆลงอ่ะแล้วก็แต่ท่อนล่างเนี่ยนะฮะท่อนล่างเนี่ยก็จะใส่ทั้งโจงกระเบนและใส่ทั้งจีบหน้านาง
0: ก็คือใส่ได้สองแบบเลยอันนี้มีโอกาสแยกไหมคะ
1: แยกค่ะถ้าเผื่อเต็มยศใหญ่เจ้านายผู้หญิงใส่เต็มยศใหญ่รับราชทูตท่อนล่างจีบหน้านางถ้าเผื่อไม่ได้รับราชทูตเป็นออกงานพิธีทั่วไปเสื้อข้างบนเป็นฝรั่งแต่ข้างล่างเนี่ยนะฮะโจงกระเบน
0: โจงกระเบนได้อ๋อแค่รัตนโกสินทร์ยังเยอะขนาดน
1: ี้โอ้ยังไม่จบมีอีกเยอะแยะมากมาย
0: คือเหมือนว่าช่วงสมัยก่อนแฟชั่นของบ้านเราในปัจจุบันตอนนี้เหมือนกันถูกไหมคะแต่ว่าเป็นชุดไทยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันแป๊บนึงค่ะแล้วช่วงหน้านะคะกลับมาแล้วก็ไปคลายฉงนเรื่องชุดไทยในแบบอื่นๆกันต่อค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าวันนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของโจงกระเบนไทยรับเอาวิธีการนุ่งผ้าเช่นนี้มาจากวัฒนธรรมของชาวอินเดียโดยผ่านทางเขมรเพราะคำว่าโจงกระเบนนั้น มีที่มาจากคำว่าโจงหรือจูงที่แปลว่าโยงและคำว่ากระเบนที่แปลว่าหางในภาษาเขมรอันมีที่มาจากวิธีการนุ่งที่จะต้องม้วนชายผ้าด้านหน้ารวมกันแล้วโยงลอดวางขาไปเหน็บไว้บริเวณก้นกบเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วในการทำงานและทำการรบในการศึกสงครามและยังมีการนำมาพัฒนาสวมใส่ในแต่ละยุคแต่ละสมัยจวบจนทุกวันนี้

0: กลับมาคลายฉงนกันต่อกับเรื่องชุดไทยแล้วก็ผ้าไทยนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมินได้มีโอกาสไปพิพิธภัณฑ์ผ้าค่ะอาจารย์แล้วก็เห็นว่าผ้าไทยเนี่ยโอ้โหมีลายสวยๆเยอะมากๆแล้วก็รู้มาว่าผ้าไทยแต่ละลายเนี่ยเขาก็บอกเรียกว่าตำแหน่งบอกฐานะสถานะด้วยว่าใครเป็นใครใส่แบบไหนทีนี้ลายแต่ละลายเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนอะคะแล้วมีความหมายอะไรยังไงบ้าง
1: ลายผ้าไทยนี่ต้องบอกว่ามีมากมหาศาลนะฮะลายผ้าไทยนี่มีมากมหาศาลเพียงแต่ว่าเราอาจจะจัดหมวดหมู่ได้ง่ายๆนะเช่นว่าลายรูปดอกไม
0: ้
1: นะลายที่เรียนแบบธรรมชาตินะเช่นลายดอกไม้ลายทวันลายพันธุ์พฤกษานะหรือว่าในหมวดลายที่เกี่ยวข้องกับลายรูปสัตว์ต่างๆนะสัตว์มงคลต่างๆซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ใน เทพนิยายหรือในวรรณคดีก็ได้นอกจากลายพันธุ์พฤกษาลายดอกไม้ลายรูปสัตว์แล้วเนี่ยก็จะเป็นพวกลายเรขาคณิตลายเรขาคณิตนี่ก็จะเป็นลายที่ค่อนข้างนิยมนะเพราะว่าในการทอผ้าเนี่ยนะทอให้เป็นเหลี่ยมแบบเรขาคณิตเนี่ยง่ายกว่าการทอให้ลวดลายเป็นลายวงกลม
0: อ๋อเลยค่ะคันนี้คือเป็นแบบสี่เหลี่ยม
1: สี่เหลี่ยมซ้ำเหลี่ยมอะไรต่างๆอย่างนั้น
0: แต่ไม่ใช่วงกลม
1: แต่ไม่ใช่วงกล
0: ม
1: การทอผ้าให้เป็นลายวงกลมเนี่ยทอยากยากกว่าอย่างอื่นทั้งหมดนะอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยต้องบอกว่าลายผ้าเนี่ยเป็นลายที่กำหนดยศถาบรรดาศักดิ์ด้วยนะอย่างเช่นพระมหากษัตริย์เนี่ยนะก็จะทรงฉลองพระองค์ก็คือพระนุ่งโจงกระเบ

0: ผนุงจงกระเบนของพระมหากษัตริย์เนี่ยมักจะเป็นลายรูปสัตว์ป่าหิมพานต
1: ์อ๋อคือเป็นนะช้าง
0: ลายช้างก็เป็นช้างเอราวัณนะลายช้างเอราวัณ3เสียนลายพญานาคนะหรือลายกินนอนกินนรีลายครุฑอย่างนี้เป็นต้นก็จะอยู่บนฉลองพระองค์ของพระมหากษัตริย์
1: เท่านั้นใช่ไหม
0: เท่านั้นเลยลายนี้เนี่ยนะเป็นลายที่สามัญชนคนธรรมดาใช้ไม่ได้ข้าราชการเสนาบดีก็ใช้ไม่ได้เพราะถือเป็นลายของสูงใครที่ใช้ก็จะมีคนที่จะพูดว่าทำเทียมเจ้าเทียมนายคนโบราณเนี่ยเขาจะกลัวคำนี้มากเลยการทำเทียมเจ้าเทียมนายทำแล้วไม่เป็นสวัสดิมงคลทำแล้วเป็นอัปมงคลกับตัวเอง
1: คือเหมือนยกตนเสมอท่าน
0: ใช่ยกตนเสมอท่านนะฮะเขาจะถือนะส่วนลวดลายอื่นๆเนี่ยนะฮะก็จะอยู่บนผ้านุ่งเช่นผ้านุ่งยศคือผ้านุ่งยศนี่ก็คือข้าราชการเนี่ยนะเสนาบดีรับราชการถ้าเป็นยศสมเด็จเจ้าพระยาก็จะมีตั้งแต่สูงมาหาต่ำยศสูงสุดก็คือสมเด็จเจ้าพระยารองลงมาก็เจ้าพระยารองลงมาก็เป็นพระยารองลงมาก็เป็นคุณพระรองลงมาก็เป็นหลวงเป็นขุนเป็นท่านหมื่น
1: จะหม
0: ื่
1: น
0: แล้วก็มีพันเหมือนกับพันท้ายนรสิงห์นี่เป็นยศนะพันเนี่ยไม่ได้เป็นชื่อเขานะ
1: เรานึกว่าเขาเป็นแบบได้เพราะว่านักรบเป็นอะไร
0: ไม่ใช่เป็นตำแหน่งพันถือท้ายเรือพันท้ายนรสิงห์พันท้ายพันแล้วก็ต่ำสุดคือตำแหน่งทนาย
1: ทนายคือ
0: ไม่ใช่ทนายว่าความใช่ตำแหน่งยศต่ำสุดในสมัยโบราณเนี่ยนะฮะผ้านุ่งเนี่ยพระมหากษัตริย์จะพระราชทานให้กับเสนาบดีเหมือนกับเป็นเครื่องแบบน
1: ะ
0: เหมือนกับยูนิฟอร์มสมเด็จเจ้าพระยาเนี่ยนะก็จะใช้ผ้านุ่งที่เป็นลายนาคสองตัว
1: คล้องกันอย่างเงี้ยหรอ
0: สองตัวใช่คล้องกันเหมือนตั
1: วเอสซ้อนกัน
0: ใช่เป็นตัวเอซ้อนกัน
1: อีกนิดนึงจะเป็นแวร์ละ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรียกว่าลายหน้าเกี้ยวแล้วก็ตรงกลางก็อาจจะเป็นลายพุ่มข้าวบินนะฮะเป็นลายพุ่มข้าวบินเป็นลักษณะ
1: แบบ
0: อย่าง
1: นี
0: ้ใช่อันนี้ถือว่าเป็นลายสูงสุดรองลงมานะฮะพญาพระอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นลายนาคเดียว
1: นาคขด
0: หน้าตัวเอสเดียวไม่ใช่เอสสองตัวนะฮะอาจจะเป็นเอสตัวเดียวลันลงไปอีกก็จะเป็นเหลือแก่เป็นลายตาตาราง
1: ตารางนี่เป็น
0: ตาตารางแบบเป็นลายเส้นเป็นตาตารางเป็นลายดอกเล็กๆเรียงต่อกันเป็นตาตารางเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นรูปแบบที่สำคัญนะลองลงไปก็จะลายหน้าก็หายไปเหลือแต่ลายตาตารางหรือลายพุ่มข้าวบินบางทีพุ่มข้าวบินก็จะหายไปนะครับเหลือเป็นลายสี่เหลี่ยมขนมเปี๊ยะคุณมั่งลายสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือลายดอกไม้สี่กลีบก็คือนี่คือรูปแบบของการลดหลั่นชั้นยศ
1: แล้วถ้าเป็นชาวบ้านในสมัยก่อนนะคะ
0: อย่างนี้ส่วนมากประชาชนธรรมดานุ่งผ้าไม่มีลายมากนะส่วนมากมุ่งประโยชน์ใช้สอยเพื่อที่จะปกคลุมร่างกายไม่ได้ว่าจะต้องมีพิเศษอะไรแต่ว่าในราชสำนักเนี่ยก็จะมีการแต่งกายชัดเจนลายบางลายผ้าบางลายเนี่ยนะฮะใส่ปั๊บเนี่ยจะทราบเลยว่าคนนี้เป็นราชินีกูลเป็นพระบรมวงศ์เป็นญาติกับพระราชินีก็จะต้องนุ่งผ้าเฉพาะลายนี้
1: อ๋อคือบอกชัดเลยว่าเป็นญาติพระราชิน
0: ี
1: เป็น
0: ลาย นี้เท่านั้นเลยเห็นปั๊บคนนี้นุ่งลายนี้คนนี้นุ่งลายนี
1: ้
0: คนนี้นุ่งลายนี้นี่แหละญาติพระราชินีแล้วเดินมาอาจจะได้แสดงความเคารพได้ถูกต้อง
1: หนูเคยคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะเขารู้ได้ยังไงว่าคนนี้เป็นใครคนไหนเป็นใครเพราะว่าแบบบางที
0: สมัยนั้นหนังสือพิมพ์ก็ไม่มีสื่ออะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นการที่จะทราบก็ทราบได้จากการแต่งกาย
1: อ๋อคือนี่เป็นนัยยะหนึ่งด้วยไหมคะกับการที่เราออกแบบแล้วก็ทำลายเสื้อผ้ามาเพื่อให้แบบเข้าใจ
0: อ๋อใช่สิคนโบราณเองเนี่ยเขาจะรู้จักว่าเขาจะแต่งแค่ไหนตามฐานะของตัวเองจะไม่มีใครแต่งตัวเกินฐานะมากเกินไปน้อยเกินไปอะไรเลยทุกคนจะอยู่ในขอบเขตของการแต่งกายของตัวเองที่มีลวดลายเป็นเครื่องกำกับเพราะว่าวิธีการนุ่งโจงกระเบนก็เหมือนกันหมดทั้งเจ้าทั้งไพร่การนุ่งจีบหน้านางก็เหมือนกันหมดทั้งเจ้าทั้งเสนาบดีข้าราชการขหบดีขหปัตตานีอะไรต่างๆ
1: แต่
0: ความแตกต่างก็คือลวดลาย
1: อ๋อนี่คือสาเหตุที่ต้องมีการทำลวดลายถอลวดลายผ้าไทยจะได้รู้ว่าใครเป็นใคร
0: ใช
1: ่อ๋อแบบนี้นี่เองคือจริงๆนึกว่าเป็นแค่เหมือนเป็นแฟชั่นบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นความสวยงามใครอยากจะคิดออกแบบลายอะไรจริงๆ
0: ไม่ได้สมัยโบราณนี่ไม่ได้เลยนะความมีเสรีภาพมาเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเท่านั้นนะที่จะเอาลายนั้นมาผสมลายนี้เอาลายนี้ไปใส่ลายนั้น
1: อ๋อแต่ปัจจุบันนี้คือเปลี่ยนไปแล้วไหมคะอาจารย
0: ์ก็เปลี่ยนไปเยอะค่ะเดี๋ยวนี้เราก็ใส่ลายอุตลุดกันหมดเนี่ยผ้าพิมพ์ลายที่ผ้าพิมพ์ลายจง

0: กระเบนใหม่ๆเนี่ยนะก็เอาลายโบราณของพระมหากษัตริย์มั่งของเสนาบดีมั่งมาผสมผสานแล้วก็ใส่กันไปทั่ว
1: คือเหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้มีภูมิหลัง
0: มันไม่ทราบแล้วอาจจะไม่เคยทราบว่าลายเหล่านี้มันเคยถูกจำกัดใช้ปัจจุบันพอไม่ทราบความไม่ทราบนี่ก็จะเป็นเหตุให้ปนกันไปหมด
1: ลายสมัยก่อนนี่อย่างนี้มีมากขนาดไหนนะคะอาจารย์ถ้าแบ่งแบบว่าชั้นนอกชั้นในผ
0: ู้หญิงผู้ชายเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นนู่นลายนี่มันไม่ซ้ำกันเลยนะ
1: มันคิดได้แบบว่าไม่ซ้ำได้เยอะขนาดนั้นคือหลากหลายมากค่
0: ะหลากหลายฮะเพราะว่าสมัยโบราณมันไม่มีตำราทอผ้าไม่มีตำราลายผ้าทุกคนที่ทอผ้าเป็นจะคิดลายของตัวเอง
1: แล้วมีซ้ำกันบ้างไหมอาจารย
0: ์ก็น้อยมากซ้ำกันเนี่ยอาจจะคล้ายคลึงใช้คำว่าคล้ายคลึงแต่บางทีก็ต่างที่สัดส่วนจริงไหมลายเนี่ยหนูทอลายเล็กแค่นี
1: ้
0: ผมทออาจจะลายโตกว่านี
1: ้
0: ถามว่าลายใกล้เคียงกันไหมใกล้มันก็ต้องมีอะไรบางส่วนก็ลายที่ใกล้เคียงกันอย่างเงี้ย
1: คุณผู้ชมคะวันนี้ไม่ได้คลายโฉนดในเรื่องของชุดไทยตั้งแต่ที่ได้ไปชมฉลองพระองค์นะคะที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบรมมหาราชวังก็เห็นถึงอู่ทั้งลวดลายผ้าแล้วก็ฉลองพระองค์ในรูปแบบต่างๆแล้วก็ได้มาคลายโฉนดกับอาจารย์ที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าแต่ละแบบนั้นมันมีเยอะขนาดไหนอย่างของกรุงรัตนโกสินทร์หรือว่าอ๋อถ้าในยุคเราเนี่ยมีแค่8แบบ
0: ใช่แค่นั้นก็เยอะมากแล้วนะ8แบบเราในชีวิตเราบางคนยังไม่เคยใส่สักแบบนึง
1: แล้วไปกรุงรัตนโกสินทร์อีกเพียบแล้วย้อนกลับไปอู่ถึงทวารวดีนี่สุดยอดมากๆให
0: ้
1: ด
0: ูว่า
1: ใช่มีประวัติศาสตร์ยาวนานรวมถึงลายผ้าไทยตอนแรกไม่เคยรู้ว่ามีความหมายขนาดนี้ก็รู้ว่ามีการแบ่งแยกมีลวดลายต่างๆที่ตาออกไปวันนี้ได้ความรู้เยอะมากต้องขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากๆจริงๆค่ะ
0: ยินดีครับผม
1: หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยแล้วก็เจอกันมาตั้งแต่เด็กๆจริงๆแล้วเขามีเรื่องราวเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากบอกเป็นเรื่องราวเหมือนกันคือรายการคลายสงวนมี Facebook อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปดูไปไลค์ไปแชร์ไปอะไรก็ได้เข้ามาเถอะก็เข้าไปดูจากในเซิร์ชนะคะเขียนว่ารายการคลายสงวนเป็นภาษาไทยก็จะสามารถเข้าไปกดไลค์เลยนะรีบกดเลยรีบกดไลค์เยอะๆใช่มั้ยคะอาจารย
0: ์กด
1: ส่วนสัปดาห์หน้านะคะมิ้นจะพาไปคลายโฉนดในเรื่องอะไรเนี่ยต้องติดตามค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมิ้นกับอาจารย์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ

ล่องสะเปาคือการลอยประทีปและเครื่องสักการะทางน้ำของชาวล้านนาเป็นการทำบุญบริจาคทานอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับและแก่ตนเองในภายภพหน้าชาวเชียงใหม่นิยมทำสะเปากันที่วัดหลังเทศกาลออกพรรษาโดยจะสร้างแพหรือเรือที่บรรจุข้าวของเครื่องใช้และข้าวใหม่เพื่อส่งให้กับบรรพบุรุษซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกวัยในครอบครัวสามารถเข้าร่วมได้ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและชุมชนชาวบ้านเชื่อว่าการล่องสะเปาลอยเคราะห์เป็นการปล่อยเคราะห์ทุกโศกโรคต่างๆไปตามแม่น้ำปิงและเป็นการขอขมาพระแม่คงคาที่ใช้ดื่มกินตลอดทั้งปีชาวบ้านจะนำเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงเครื่องสังเวยที่ใส่ไว้ในสตวงจะนำมาใส่ลงในสะเปาเพื่อลอยไปกับสะเปาเป็นการสะเดาะเคราะห์แก่ผู้กระทำ

0: วยงามโดยอุปกรณ์ที่ใช้เริ่มต้นจากการนำไม้ไผ่ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาขึ้นโครงเป็นรูปเรือสำเภาผูกด้วยตอกเพื่อประกอบทุกส่วนเข้าไว้ด้วยกันแล้วต่อด้วยการสานตอกเข้าไว้ด้วยกันเพื่อทำแผ่นรองเครื่องสักการะในสะเปาสิ่งนี้จำเป็นต้องอาศัยทักษะในการจักสานรวมเข้ามาด้วยแล้วนำกระดาษมาปิดล้อมให้เป็นตัวลำเรือจากนั้นตกแต่งด้วยลวดลายที่สวยงามนำไม้ไผ่เรียวมาปักตรงกลางเป็นเสากระโดงผูกเชือกที่ติดธงทิวไปยังเสากระโดงเพื่อความสวยงาม
1: อีกอย่างหนึ่งที่จะอยู่ในสะเปาก็คือสตวงสตวงนี่ก็จะเป็นเครื่องปูจาเคาะนะครับเครื่องส่งเคาะหมายถึงว่าสิ่งที่มันบ่ดีที่ในรอบปีที่เราประสบพบเจอมาเนี่ยหรือว่าอยู่อาจจะมาพ้องพายกับตัวเฮานะครับมาพ้องกายกับตัวเฮาเนี่ยเฮาก็จะสละสลุงด้วยน้ำขมิ้นส้มปล่อยน้ำขมิ้นส้มปล่อยเวลาเฮาสละสลุงเฮาก็จะเช็ดอย่างเนี้ยอย่างเสื้ออย่างผ้าอย่างตัวเช็ดตั้งแต่หัวลงมาถึงตัวแล้วก็เอาใส่ไปในสตวงแล้วก็บางคนก็ตัดเล็บตัดผมลงไปเพื่อที่จะเป็นการส่งเคาะ
0: ความเชื่อของชาวบ้านมองว่าประเพณีล่องสะเปานอกจากจะเป็นเรื่องของการทำบุญให้กับผู้ล่วงลับแล้วยังเป็นการทำทานให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้อีกด้วยเพราะคนยากไร้ที่อยู่ปลายน้ำสามารถนำสิ่งของที่อยู่ในเรือสะเปาไปใช้ต่อได้ถือเป็นการทำบุญอีกทางหนึ่ง
1: ก็อยู่ในนั้นแหละอยู่ที่ว่าใครจะเก็บเขาปลายทางนู่นเขาก็เก็บจริงๆแล้วสะเปาเนี่ยมันก็คือการทำบุญทำบุญให้อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับเพราะของนั้นไปแล้วเนี่ยใครที่ไปเก็บได้ก็เขาก็เอาของไปใช้ต่อก็คือนั่นก็คือได้เราเป็นบุญเป็นกุศลได้บุญบางทีอย่างมีกล้วยอย่างเงี้ยกล้วยเป็นเครือยาวใหญ่ๆนั่นเขาก็เห็นไหมได้กินถ้าถึงที่สุดแล้วไม่มีใครเอาเลยเนี่ยมันจมลงน้ำก็เป็นอาหารปลาเนี่ยแหละมันก็จะพวกนี้ก็จะย่อยสลายไปตามธรรมชาติสะเปาเนี่ยเราจะวางบนแพอีกทีหนึ่งซึ่งลักษณะของแพเนี่ยจะรองรับน้ำหนักแล้วสะเปาเวลาลอยไปเนี่ยมันจะไม่คว่ำไม่จม
2: เสน่ห์ของสะเปาของเชียงใหม่นี่จะไม่ตรงกับวันที่15ค่ำนะครับก็คือคงจะไม่ใช่ในช่วงของยี่เป่งซึ่งในช่วงของยี่เป่งเนี่ยทางวัดนะครับจะประกอบพิธีกรรมฟังอานิสงส์จุดผางประทีปบูชาแม่กาเผือกและตั้งธรรมหลวงหรือถวายมหาเวสสันดรชาดกนั่นเป็นพิธีกรรมในวันที่15ค่ำหรือยี่เป่งในส่วนของสะเปานะครับก็จะเป็นช่วงระยะเวลาอันเกิดหลังจากนะครับการบูชาผางประทีปและก็ตั้งธรรมหลวงจึงเป็นกิจกรรมของชุมชนในเรื่องของการจัดโดยเฉพาะในวันเดือนแรมนะครับชุมชนก็จะมีพิธีกรรมอีกชุดหนึ่งขึ้นก็คือการทำเป็นรูปสำเภาหรือแพนะครับบรรจุเข้าของเครื่องใช้โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำปิงนะครับยกตัวอย่างเช่นสันทรายต้นกอกนะครับซึ่งก็อยู่ระหว่างตั้งแต่ท่าลูกจนถึงท่ากระดาษเนี่ยมีหลายชุมชนที่ปฏิบัติร่วมกันนะครับ
0: อาจารย์ดร.สราวุธรูปินอาจารย์ประจำคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวด้วยว่าการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในพิธีกรรมนี้ยังช่วยให้ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นทำให้ประเพณีนี้มีความหมายและความสำคัญต่อการสืบสานวัฒนธรรมในอนาคต
2: ส่วนใหญ่ก็มีทุกวัยนะครับแต่ส่วนใหญ่ครอบครัวจะจูงลูกจูงหลานมาเข้าร่วมพิธีกรรมเพราะว่ามันเป็นความร่วมบุญละไมเชิงประเพณีสามารถเข้าร่วมได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมมองเห็นว่ามันเป็นสายใยของครอบครัวก็คือการทำสะเปาร่วมกันนี่แหละบทบาทของพ่อแม่บทบาทของปู่ย่าตายาย และบทบาทของรูปนะครับในการประกอบเครื่องพิธีกรรมและ

แบบของสเปาขึ้นมาเนี่ยตัวนี้เป็นสายใยที่ทำให้คนนั้นเชื่อมโยงในเรื่องของความคิดในเรื่องของรูปแบบสเปาไว้ในแนวคิดของตัวเองและพิธีกรรมความเชื่อนะครับและคนที่เป็นคนสังคมรุ่นใหม่เนี่ยกิจกรรมที่มันมีส่วนร่วมและสนุกสนานเนี่ยน้องๆเยาวชนเนี่ยจะเข้ามาและจะเลือกกิจกรรมนี้นะครับในการเข้าร่วมเพราะว่าอยู่ในช่วงในห้วง

0: างสาวอิ่มหทัยกินจินะผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชียงใหม่ระบุว่าแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านประเพณีล่องสะเปาคือต้องสร้างการบูรณาการที่สามารถเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมสังคมและประวัติศาสตร์ได้โดยเฉพาะการใช้ประเพณีนี้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับเด็กและเยาวชนที่อาจยังไม่เข้าใจบริบททางสังคมและรากเหง้าของตนเอง
1: ทีนี้ถ้ามาถามว่าแล้วจากตัวสเปาเองอะค่ะมันสามารถ เป็นประเด็นในการมองว่าเราจะพัฒนาต่อไปทั้งเรื่องของการศึกษาหรือเรื่องของเศรษฐกิจอย่างไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการศึกษาเนี่ยอิ่มคิดว่าเรื่องแรกมันเป็นโจทย์ในการสร้างการเรียนรู้ผ่านการบูรณาการได้นะคะซึ่งเรื่องที่สำคัญเลยก็คือเรื่องที่หนึ่งก็คือสเปาอาจจะเป็นลักษณะของอ็อบเจกต์หรือว่ารูปทรงบางอย่างที่เห็นได้ชัดเพื่อสื่อสารในเรื่องที่เด็กหรือว่าเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้เข้าใจในบริบททางสังคมหรือรากเหง้าของตัวเองที่พัฒนามาก็คือหมายถึงว่ามันสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในเชิงวัฒนธรรมสังคมประวัติศาสตร์เรื่องที่หนึ่งเนาะเรื่องต่อมาก็คือสเปาคือเรือวัตถุประสงค์คืออยากให้ลอยได้เพื่อเป็นแบบพาหนะไปนำทางไปสู่คนบนสวงสวรรค์อะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถคอมไบเรื่องของการเรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์หรือว่าการออกแบบหรือว่าการเลือกคัดสรรตัววัสดุที่มาประกอบอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันมีเชิงวิศวกรรมได้มีเชิงวิทยาศาสตร์มีเชิงการคำนวณได้อันนี้สามารถอิ่มว่าสามารถทำได้กับตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอ่ะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็การทดลองให้ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะ
0: ประเพณีล่องสะเปานอกจากจะเป็นการทำบุญตามวิถีชีวิตของคนล้านนาแล้วยังเป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนทุกวัยถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยกันอนุรักษ์ให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชิ้นนี้คงอยู่อย่างมีคุณค่าต่อไป
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ักและผลไม้นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการผลิตผักและผลไม้แห้งโดยการตากแดดยังเป็นที่นิยมกันอยู่แม้แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะกับผักและผลไม้บางอย่างทั้งนี้เนื่องจากการตากแดดเป็นวิธีที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและอาจให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างไรก็ตามวิธีการตากแดดก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้อาจไม่สะอาดพอการใช้เทคโนโลยีอบแห้งสามารถช่วยแก้ปัญหาได
1: ้สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะฮะอาร์ตจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปดูสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถยกระดับคนไทยนะครับโดยการอบแห้งผักและผลไม้ครับด้วยเครื่องจักรอบแห้งนะฮะสุญญากาศและลดอุณหภูมินะครับเครื่องจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับ
0: เครื่องจักรลดอุณหภูมิและอบแห้งแบบสุญญากาศสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ออกแบบพัฒนาสร้างขึ้นมาโดยแตกต่างจากเครื่องที่มีการซื้อขายโดยทั่วไปที่ใช้ปั๊มน้ำและอุปกรณ์เวนจูรี่เป็นตัวสร้างภาวะสุญญากาศให้เกิดขึ้นภายในห้องลดอุณหภูมิหรืออบแห้งแต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่นำมาใส่ในห้องอบมีความชื้นมากเครื่องจักรทั่วไปจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ทำให้ความชื้นมาจากผลิตภัณฑ์ควบแน่นเป็นน้ำและผ่านกรองละเอียดดักไว้ก่อนที่จะไปทำความเสียหายเกิดขึ้นกับปั๊มสูญญากาศซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองในการลงทุนและมีต้นทุนในการใช้งานสูงดังนั้นจึงได้มีการคิดที่จะสร้างเครื่องจักรอบแห้งสูญญากาศและลดอุณหภูมิขึ้นมาก
1: ลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะผมก็ได้อยู่กับอาจารย์แล้วเขาบอกว่าอาจารย์คนนี้เป็นคนคิดค้นไอเดียด้วยนะฮะผมอยากรู้เหมือนกันว่าอาจารย์หน้าตาเป็นยังไง
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ผมเห็นเครื่องผ่านๆแล้ว
4: ครับ
3: แต่ผมอยากจะรู้ว่าทำไมถึงทำเครื่องจักรสุญญากาศขึ้นมาเครื่องเจ้าเครื่องตัวเนี้ย
4: คืออย่างนี้เรื่องเครื่องอบสุญญากาศซ
3: ึ่
4: งเครื่องนี้มันทำหน้าที่ได้ทั้งอบแห้งแล้วก็ลดอุณหภูมิได้ด้วยนะฮะ เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยที่โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร
3: ครับผม
4: เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของการถนอมอาหาร
3: อ๋อจริง
4: ๆถนอมอาหารเพราะว่าการที่จะถนอมอาหารได้จะต้องทำให้ความชื้นมันลดลง
3: ถูกต้องครับ
4: นะฮะถ้าตราบใดที่มันยังเปียกมันยังสดอยู่มันก็มีโอกาสบูด
3: เสียหายง่ายเมืองไทยเป็นอากาศร้อนชื้น
4: ถูกต้อง
3: ใช่ไหมฮะ
4: แล้วก็ระยะหลังเนี่ยธุรกิจเรื่องการส่งออก
3: ครับ
4: เรื่องการต้องขนส่งไปไกลๆนะมันใช้เวลานานดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรักษาไม่ให้ให้มันไม่บูดเน่าไม่ให้เสียหายได้
3: ระยะเวลานานมากขึ้น
4: คุณก็จะมีโอกาสส่งไปได้ไกลๆมากขึ้น
3: อ๋อ
4: นะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมนี้จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือในการที่จะช่วยถนอมอาหารนะฮะการอบแห้งเนี่ยที่ไม่ต้องพึ่งแดดนะฮะอย่างเดียวเรามาใช้เครื่องเราก็สามารถควบคุมมันได
3: ้
4: ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เร็วขึ้นนะฮะอันมีในหนึ่งนะง่ายขึ้นนะสองเร็วขึ้นนะฮะแล้วสามก็คือโอกาสปนเปื้อนไม่
3: ม
4: ีเพราะว่ามันอยู่ภายในห้องอยู่ภายในห้องอยู่ภายในห้องดังนั้นถ้าเราไปตากกลางแจ้งอาจจะมีแมลงมีฝุ่นมีอะไรมาลง
3: อย่างเช่นผมเห็นปลาเค็มอย่างเงี้ยเนาะก็จะแบบแมลงวันก็จะมาไข่ก็จะกินหนอนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันใช่มั้ยฮะ
4: แล้วก็การแห้งในการอบด้วยสุญญากาศเนี่ยมันแห้งลึก
3: แห้ง
4: เข้าไปถึงข้างในเลย
3: ครับ
4: นะฮะถ้าการอบที่ควบคุมไม่ได้
3: ครับ
4: จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยผิวข้างหน้าเนี่ยแห้ง
3: แต่

0: ในแฉะ
1: อ
0: ันนี้ก็จะมีปัญหาทำให้การเก็บรักษาได้ไม่นานนะครับ
1: ครับผมแล้วมาพูดถึงแรงบันดาลใจฮะทำไมถึงทำเจ้าตัวนี้ขึ้นมา
0: ก็เนื่องจากในอุตสาหกรรมอาหารของเรานี่แหละที่มีการขยายตัวโดยเฉพาะนโยบายในรัฐบาลโดยเฉพาะสมเด็จพระราชินีท่านได้เคยบอกว่าประเทศไทยควรจะเป็นครัวโลกฉะนั้นเนี่ยเราจะไปพึ่งพาต่างชาติเพื่อเอาเครื่องจักรเข้ามาเราก็จะกลายเป็นทาสเขาตลอด
1: เสียดุลเลย
0: แล้วทั้งที่เรามีโอกาสเรามีองค์ความรู้เรามีคนที่มีความรู
1: ้
0: นะฮะเรามีผู้ใช้อยู่ในประเทศเราก็ควรจะผลิตเครื่องจักรขึ้นมาใช้ได้เองนะครับ
1: ผม
0: ทีนี้พอผลิตเครื่องจักรมาใช้ได้เองเนี่ย เราต้องทำให้ในระดับที่ชาวบ้านหรือชุมชนสามารถใช้ได้ซึ่งไอ้เครื่องจักรเนี่ยถ้าที่มีขายทั่วไปเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ
1: ่
0: ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งมาในระดับเล็กๆเนี่ยก็ไม่เหมาะนะครับแล้วก็ราคาก็แพงการดูแลรักษาก็ระดับชาวบ้านก็ทำได้ยากดังนั้นในการออกแบบเครื่องจักรที่เราได้ออกแบบมาเนี่ยเราพยายามออกแบบเครื่องไม้เครื่องมือที่ชาวบ้านดูแลได
1: ้ถ้าบางทีที่มันออกแบบยากไปชาวบ้านก็จะดูแลยากขึ้นต้องเอาวิศวะมาคุมเครื่องอะไรอย่างนี้ไหมฮะ
0: แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของอะไหล่สแปร์พาร์ตต่าง
1: ๆ
0: ที่ต้องทำพิเศษขึ้นมานะก็เลยเกิดไอเดียว่าพยายามออกแบบเครื่องจักรที่มันง่าย
1: ๆ
0: ไม่ซับซ้อนมากนะครับแล้วก็ชาวบ้านดูแลเองได้และขนาดเดียวกันราคาไม่แพง
1: ไม่แพง
0: แถมประสิทธิภาพเทียบเท่ากับไอ้ขนาดใหญ่ๆได้ต่อไปนะครับไอ้หนึ่งเครื่องนี้มันก็จะกลายเป็นทรัพย์สินด้านองค์ความรู
1: ้
0: สำหรับในประเทศไทยเอง
1: ลิขสิทธิ
0: ์ในประเทศไทยเอง
1: ค
0: ือองค์ความรู้เมื่อเราคิดเองมันก็จะอยู่กับเราอยู่กับเราเมื่ออยู่กับเราก็หมายความว่าเราสามารถที่จะขยายหรือว่าต่อยอดองค์ความรู้เหล่านี้ไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราซื้อเข้ามาเนี่ยเราไม่รู้มันมายังไง
1: จริงแล้วอะไรพาร์ทเพิร์ทถ้าเสียไปก็แพงอีก
0: ใช่แต่ว่าเนื่องจากพอเราทำเองทุกอย่างเนี่ยเราเริ่มต้นจากความคิดของเราทั้งหมดเลยว่าทำไมถึงต้องออกแบบอย่างนั้นทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยองค์ความรู้มันอยู่ในกลุ่มของประเทศไทยหรือในกลุ่มของไทยอยู่ในมหาลัยอยู่ในทีมงานที่ร่วมทำฉะนั้นไอ้เนี่ยตัวเนี้ยมูลค่ามันสูงกว่าไอ้มูลค่าเครื่องจักรอีก
1: ใช่เขาเรียกว่ามูลค่าทางความคิดใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้องแล้วมันเมื่อเริ่มจาก1ได
1: ้
0: มันไป2 3 4 5มันก็จะได้พัฒนาไปเรื่อยแต่ถ้าคุณไม่เริ่มจาก1คุณก็จะเป็นฝ่ายที่จะต้องซื้ออย่างเดียวตามอย่างเดียวนะแล้วเราก็จะเป็นทาสเขา
1: ต่อไปนะฮะ
0: ก็เป็นเรื่องที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์อย่างเงี้ยฮะ
1: ครับผมนะครับเป็นยังไงบ้างฮะคุยกับอาจารย์ได้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าแล้วกลับมาแล้วจะพาไปเดินดูรอบๆว่าเครื่องจักรของเราเนี่ยทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ

0: ได้
1: เครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศและลดอุณหภูมิเป็นเครื่องจักรที่มีกระบวนการที่ความร้อนถูกถ่ายเทด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งไปยังวัสดุที่มีความชื้นเพื่อไล่ความชื้นออกด้วยการระเหยโดยใช้ความร้อนที่ได้รับเป็นความร้อนแฝงของการระเหยซึ่งสามารถถนอมอาหารอาหารที่แห้งแล้วจะสามารถเก็บได้นานโดยไม่เสียเนื่องจากการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์มีน้อยและอีกทั้งเพื่อลดปริมาณและน้ำหนักอาหารที่แห้งแล้วจะมีปริมาตรน้อยลงรวมทั้งน้ำหนักก็จะน้อยลงด้วยทำให้สามารถลดต้นทุนในการเก็บรักษาและการขนส่งและยังสามารถช่วยในกระบวนการผลิตได้ดีขึ้น
0: กลับเข้ามาสู่รายการคิดการใหญ่นะครับสักครู่นี้ที่เราได้คุยกับอาจารย์แล้วเราได้รู้ถึงประโยชน์การใช้สอยว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้อาจารย์เนี่ยเราจะล้วงลึกกว่านั้นว่าเครื่องนี้ทำอะไรได้บ้างดียังไงทำยังไงแบบไหนใช้กันยังไงซึ่งผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับเอาละฮะเดี๋ยวอยู่อาจารย์ต่อดีกว่าซึ่งเพื่อการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับเครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
2: ครับ
0: ก็เจาะตรงๆเลย
2: เครื่องตัวนี้จริงๆแล้วอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกนะฮะว่าหน้าที่ของมันคือทำให้มีภาวะห้องนั้นเป็นสุญญากาศ
0: สุญญากาศ
2: คำว่าสุญญากาศนั้นก็หมายความว่าโดยปกติในบรรยากาศของเรา
0: ครับ
2: เราจะทําให้น้ําเดือดได้ก็อยู่ที่อุณหภูมิประมาณ100องศา
0: ใช่ครับนะ
2: แต่พอเข้าอยู่ในห้องสุญญากาศแล้วเนี่ย
0: เ
2: ราสามารถทําให้น้ําเดือดได้ลงมาต่ํากว่าที่100องศานะฮะโดยตัวห้องหรือแชมเบอร์เนี้ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราลงไปได้จนถึงระดับที่อยู่แค่ประมาณ30ถึง60มิลลิเมตรประหลอดหรือต่ำกว่าบรรยากาศประมาณ700ถึง730นะฮะมิลลิเมตรประหลอดซึ่งลงมาต่ำมากเมื่อต่ำขนาดนี้เนี่ยเราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ที่อุณหภูมิเพียง30กว่าองศาเท่านั้นเอง
0: 30กว่าองศาน้ำเดือดได
2: ้ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่จะทำนั้นก็คือต้องหน้าที่ของมันคือเอาน้ำออกจากวัตถุดิบหรืออะไรที่เข้าอยู่ในห้องนั้นฉะนั้นอะไรที่ต้องการเอาน้ำออกทำได้หมดเลยโดยเฉพาะสิ่งที่ในอุตสาหกรรมเราตอนนี้โดยเฉพาะเครื่องนี้ที่เราเน้นมากเลยเราอยากจะให้ทำของที่มีมูลค่าสูง
0: ครับผม
2: มูลค่าสูงตอนนี้ก็คืออะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นยาเป็นยาเครื่องสำอางอะไรต่างๆพวกนี
0: ้ถ้าเป็นในอนาคตถ้าเป็นยาแล้วก็สามารถเก็บได้นานขึ้นอีก
2: ก็คือยาก็หมายความว่าคุณจะทำให้ได้ของที่อบแห้งที่อุณหภูมิต่ำเมื่ออุณหภูมิต่ำเนี่ยตัวโครงสร้างหรือองค์ประกอบของวัตถุดิบที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันยังคงรักษาสภาพเดิมๆแบบธรรมชาติแต่ขณะเดียวกันแห้งนะฮะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูลองเดินเครื่องเสร็จแล้วก็ดูของที่ออกจากเครื่องแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าใบไม้สีเขียวๆเมื่อเข้าไปอบแล้วเนี่ยปกติถ้าอบแห้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนสี
0: ส
2: ีน้ำตาล
0: สี
2: แต่ว่าอันนี้แห้งกรอบแต่สียังเหมือนเดิมเขียวยังเขียวเหมือนเดิม
0: หมายถึงว่าคุณค่าทางอาหารยังเหมือนเดิม
2: ยังเหมือนเดิม
0: อ
2: ันนี้คือสำคัญมากว่าเมื่อแห้งแล้วคุณค่าทุกอย่างเหมือนเดิมหมด
0: ครับผม
2: จึงสามารถทำให้เอาไปใช้กับในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับยาได
0: ้ครับ
2: เลยดังนั้นเมื่อทำระดับนี้ได้เนี่ยก็คือจะได้ของที่มีราคาสูง
0: นะครับนะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับเหมือนกับว่าเครื่องเนี่ยมันเป็นซีรีส์หนึ่ง
2: ครับ
0: ซีรีส์หนึ่ง
2: ครับ
0: แล้วในอนาคตจะมีซีรีส์สองซีรีส์สามต่อไปไหมครับ
2: คือถ้าพัฒนาเนี่ยก็คือมีเรื่องของการจะแอพพลายไปใช้กับผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะฮะดังนั้นมันก็อยู่การพัฒนาก็คือเรื่องของตัวชั้นวางอุปกรณ์ในการควบคุมสภาพภายในห้องให้ดีกว่านี้นะครับ
0: สมบูรณ์กว่านี
2: ้เราก็ดูหน้าตาให้มันเป็นเครื่องจักรที่มันดูเป็นอินเตอร์หน่อยตอนนี้เครื่องจักรนี่หน้าตามันยังแบบ
0: เหมือนตอนนี้ยังเป็นชุมชน
2: ยังดูบ้านๆนิดนึง
0: บ้านๆยังแบบ
2: แต่คุณภาพฟังก์ชันได้หมดแล้วฟังก์ชันได้หมดแล้วฟังก์ชันได้ครบหมดแล้ว
0: แต่อาจจะปรับรูปลักษณ
2: ์เรื่องของหน้าตาให้มันดูดีฟังก์ชันในการควบคุมให้มัน
0: ดู
2: ได้แม่นยำกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะได้แม่นยำหรือว่าตัวชั้นที่จะวางในห้องอบอะไรต่างๆให้มันเหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เราจะเข้าไปอยู่ในนั้น ซึ่งเดี๋ยวคงจะเล่าให้ฟังต่อว่าอย่างที่นี่เนี่ยก็จะต้องมีการพัฒนา
0: ครับ
2: เพื่อที่จะไปรองรับตัวผลิตภัณฑ์ตัวที่ทางนี้จะสนใจจะทำนะฮะครับ
0: ถ้าพูดมาถึงตรงนี้ปุ๊บต้องพูดถึงเรื่องแนวคิดการตลาดแนวคิดการตลาดเจ้าเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: คือที่เรียนให้ทราบว่าเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารและยาในประเทศไทยเนี่ยเรามีวัตถุดิบเยอะมาก
0: ครับ
2: ฉะนั้นเราขาดเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปความต้องการในตลาดเนี่ยผมว่ามันมีเยอะมากๆเลยนะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราทำของหรือทำเครื่องจักรเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่เขาจะผลิตเนี่ยในแต่ละชุมชนในแต่ละที่เนี่ยได้ตรงกับเขามากน้อยแค่ไหนอย่างเครื่องนี้มาเนี่ยถามว่าแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้ตรงเท่าไหร่จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้ตรงกับที่นี่แต่ว่าเงื่อนไขหรือฟังก์ชันของเครื่องเนี่ยมันทำได้หมดละนะฮะดังนั้นความต้องการผมเชื่อว่านะครับถ้าพัฒนาเครื่องนี้ได้สมบูรณ
0: ์
2: ตรงกับความต้องการจริงๆในแต่ละที่แล้วเนี่ยมันพูดกัน

0: ต้องเป็นร้อยฮะไม่ใช่เป็น10-20ต้องเป็นร้อยน
1: ะ
0: ะเพราะว่าอย่างที่บอกแหล่งวัตถุดิบอยู่ที่เราเยอะมาก
1: ครับนะฮะพูดกันถึงขนาดนี้แล้วนะครับตัวผมเองอยากเห็นเครื่องมากเลยว่ากระบวนการการใช้งานเป็นอย่างไรเครื่องหน้าตาเป็นผมอยากเห็นในฝามากอยากเห็นทุกอย่างเลยซึ่งพูดมาขนาดนี้แล้วท่านผู้ชมก็อยากจะเห็นเช่นกันนะครับเดี๋ยวขอเชิญอาจารย
0: ์เดี๋ยวจะถอดให้ดูหมดเลยฮะนี่ครับ
1: ครับ

0: เอาละครับเมื่อกี้เราได้คุยไปแล้วนะฮะว่าประโยชน์การใช้สอยเป็นยังไงนะครับใช้อะไรได้บ้างนะครับประโยชน์กินอย่างไรแต่ตอนนี้นะฮะเรามาถึงเครื่องจริงแล้วนะครับเราก็จะให้อาจารย์เดี๋ยวจะพาเดินทั่วเลยนะครับขั้นตอนแรกนะฮะอาจารย์ต้องมีอะไรบ้างครับ
1: ก็เมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วนะฮะว่าหลังจากที่เราเอาวัตถุดิบใส่เข้าไปในตู้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องปิดตู้ให้ใช่ให้สนิทนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เดินเครื่องนะครับเดินเครื่องก็หลักการของตัวเครื่องเนี้ยมันก็แค่เอาปั๊มน้ำ
0: ครับ
1: นี่แหละฮะ
0: จุดสำคัญคือปั๊มน้ำ
1: คือตรงนี้ที่จะบอกว่าเครื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยของตัวตู้อบสุญญากาศเนี่ยในที่มีขายในท้องตลาดหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยไม่แตกต่างกัน
0: คือตู้อบเนี่ยเหมือนกัน
1: แ
0: ต่กระบวนกรรมวิธีด้านหลังเนี่ย
1: คือการทำให้เกิดสุญญากาศเนี่ยจะแตกต่างกันเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศเขาจะใช้เป็นปั๊มสุญญากาศความว่าปั๊มสุญญากาศเนี่ยเริ่มคิดไม่ค่อยมีความรู้จัก
0: ถ้าให้ผมคิดถึงปั๊มสุญญากาศเนี่ยผมจะไม่กล้าถอดประกอบหรือแกะหรือเปลี่ยน
1: ใช่
0: มั้ยฮะ
1: เพราะเราไม่คุ้นเคย
0: เพราะไม่เคยได้ยินรูปหน้าตาจะเหมือนปั๊มบ้านเราหร
1: ือ
0: เปล่า
1: แล้วตัวปั๊มสุญญากาศที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยเมื่อมีใช้ปั๊มสุญญากาศเมื่อไหร่มันจะต้องมีตัวป้องกันตัวป้องกันอันตัวแรกก็คือตัวป้องกันน้ําไม่ให้เข้าไปในปั๊ม
0: ครับ
1: นะฮะงั้นมันจะต้องมีตัวเรียกว่าเหมือนตู้เย็นนะคอยเย็นแล้วเรียกคอยเย็นนะฮะเพื่อที่จะจับอากาศที่มีความชื้นอยู่ให้มันน้ำแยกตัวออกมา
0: ครับ
1: นะฮะเสร็จแล้วก็ต้องไปผ่านกองแล้วถึงไปเข้าไปยังปั๊มสุญญากาศได
0: ้
1: นั่นจะเห็นด้วยว่าถ้าใช้ระบบปั๊มสุญญากาศมันจะมีระบบเยอะแยะไปหมดเลย
0: คือมันจะยุ่งยากขึ้น
1: ยุ่งยากขึ้นดังนั้นพอคำว่ายุ่งยากนี่ชาวบ้านนี่เริ่มปวดหัวละ
0: ระดับชาวบ้านเลยมันจะแบบลำบาก
1: นะแต่พอเราตัวนี้เราได้ออกแบบที่แตกต่างที่เรียกว่านวัตกรรมคือตรงนี้นี่เองว่าเราสามารถใช้ปั๊มน้ำเนี่ยเอามาทำให้เกิดสุญญากาศได
0: ้
1: นะโดยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศจากปั๊มน้ำนี่ถ้าเรามองง่ายๆถ้าใครเคยเห็นเวลาเราพ่นสเปรย์สีมันจะมีตัวหัวสเปรย์
0: เขาเรียกว่ากาใช่ไหม
1: แล้วก็มีกานะฮะมีกาไอ้ตัวเวลาเราเอาลมผ่านหัวสเปรย์ไปเร็ว
0: ๆ
1: มันเกิดสุญญากาศแล้วก็ดูดเอาสีในกาขึ้นมา
0: ใช่
1: นะฮะสีในกาขึ้นมามันก็จะทำให้สีพ่นออกไปเป็นฝอยถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: ไอ้ตัวนี้เนี่ยผมจะเปรียบเทียบตู้นี้เนี่ยคือกาพ่นสี
0: คือตู้นี้คือกาพ่นส
1: ีแต่ตัวนั้นเนี่ยคือตัวลมที่จะทำให้เกิดสุญญากาศแต่ว่าแทนที่จะเป็นลมเราใช้น้ำแทนนั่นเองหลักการนั่นเอง
0: เหม
1: ือ
0: นกัน
1: ไอ้ตรงที่เทอมให้เกิดสุญญากาศเราเรียกที่ถ้าเราเด็กๆนะเราคงรู้จักคำว่าเป็นจูเลียนะตรงคอคอดของมันเนี่ยไอ้ตรงช่องของคอคอดเนี่ยเมื่อเราเอาความเร็วไหลผ่านตรงคอคอดเยอะ
0: ๆ
1: ไอ้ตรงจุดคอคอดก็จะทำให้เกิดสุญญากาศ
0: อ๋อ
1: ทีนี้เนี่ยตรงนี้เวลาเราออกแบบเนี่ยเราจะออกแบบยังไงให้ไอ้ขนาด
0: ครับ
1: ช่องอะไรต่างๆมันพอดีทำให้เกิด
0: ยากตรงนี้
1: ใช่ทำให้เกิดสุญญากาศลงมาต่ำที่สุด
0: ครับ
1: ต่ำที่สุดนะฮะแล้วก็ดึงไอ้น้ำที่ด้วยความชื้นที่อยู่ในห้องนี้ออกให้ทันนะคอนเซ็ปต์มันก็คือว่าสุญญากาศต้องทำให้ลงมาให้ได้อย่างน้อยคือ700ถึง730มิลลิเมตรตลอด
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: นะฮะง่ายๆเลยนะครับหลังจากที่เราได้รับความรู้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ฝากอะไรไว้สักนิดนึงอย่างเช่นเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครสนใจติดต่อครับ
1: ครับก็ก่อนอื่นนะก็ผมคิดว่าเครื่องนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ที่คอยช่วยเหลือเราน ะครับอันดับแรกก็ต้องขอบคุณนะฮะ
0: สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
1: ์ครับกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่มีโครงการดีๆอย่างนี้นะครับให้เกิดประโยชน์กับในภาคชุมชนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเนี่ยเป็นภารกิจของเราอยู่แล้วนะฮะที่สำคัญอันนึงเราต้องมาเอาองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยมาช่วยพัฒนาชุมชนนะฮะงั้นก็ต้องฝากหน่วยงานต้นสังกัดด้วยก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0: ครับผมสามารถติดต่อได้
1: ที่ให้เรามาทำงานนี้นะครับส่วนถ้าใครสนใจนะครับในเรื่องรายละเอียดของเครื่องนี้จริงๆนะครับอยากจะเอาไปพัฒนาอยากจะเอาไปใช้นะก็สามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ของผมนะฮะก็081นะ6260712นะครับส่วนเบอร์ของมหาลัยเดี๋ยวคงจะต้องบอกอีกทีนึง
0: ได้ครับเดี๋ยวก็จะขึ้นด้านล่าง
1: ครับครับ
0: โอเคครับนะฮะขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
1: ครับดีๆครับ
0: ครับผมนะฮะยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวยังมีผู้ประกอบการอีกนะครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับผู้ประกอบการนะฮะที่ใช้ได้ใช้เครื่องจริงด้วยนะครับสวัสดีครับนะฮะได้ใช้เครื่องแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับ
2: ก็เป็นเทคโนโลยีที่ผมคิดว่ามันเหมาะสมกับยุคสมัยนี้เพราะว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของสุขภาพ
0: ครับ
2: ในเรื่องของสมุนไพรอะไรต่างๆได้ยอดเยี่ยม
0: ครับผมแล้วเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้นะฮะ
2: ครับ
0: ช่วยคุณเกรียงศักดิ์ได้อย่างไรบ้างครับ
2: ก็ช่วยได้เยอะครับในกรณีที่เราต้องการอะไรที่มันบริสุทธิ์แล้วก็โดยเฉพาะในกลุ่มของสมุนไพรเนี่ยเราจะใช้เครื่องในระบบอื่นเนี่ยมันก็ผมว่ายังไม่เวิร์คเท่าเครื่องตัวนี
0: ้
2: เครื่องตัวนี้เนี่ยพูดถึงความไวถ้าเราเทียบกับฟรีสไดร
0: ์ครับ
2: ซึ่งเป็นเครื่องในลักษณะที่ไม่ใช้น้ำมันเหมือนกัน
0: ครับ
2: จะใช้เวลานานมากกว่าตัวนี้หลายเท่า
0: อ
2: ย่างสมมุติว่าเราเอาใบมะลุมหรือใบมะกรูดหรือสมุนไพรขมิ้นชันอะไรต่างๆมาเข้าเครื่องตัวนี้เนี่ยผมว่าภายในเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงมันก็ผลิตเสร็จละถ้าเราใช้พวกฟรีสไดร์เนี่ยอาจจะต้องถึง18ชั่วโมงใช้เวลานานกว่ากันเยอะ
0: นานมากแล้วก็เปลืองเค้าเรียกนะ
2: พลังงาน
0: ไฟฟ้าพลังงานทุกอย่าง
2: ซึ่งตัวเนื้อของสมุนไพรที่ออกมาเนี่ยก็มีคุณภาพเท่าเทียมกันแต่ลดและประหยัดพลังงานมากกว่า
0: อัน
2: นี้คือข้อดีของเครื่องตัวนี
0: ้ครับ
2: และที่เยี่ยมอีกตัวนึงก็คือในเรื่องของมูลค่าเครื่องนะครับตัวปั๊มซึ่งปกติเนี่ยระบบแวคคัมเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวแวคคัมปั๊มซ
0: ึ
2: ่งมีหลายรูปแบบซึ่งมีราคาแพงมากเป็นถูกๆก็ตัวนึงเป็นแสนเฉพาะปั๊ม
0: นี่คือถูกแล้ว
2: ถูกแล้ว
0: โอ้โหแล้ว
2: แต่ว่าตัวนี้ก็คือสามารถที่จะใช้ปั๊มธรรมดาป
0: ั๊
2: มน้ำธรรมดา
0: เนี่ย
2: มาผ่านระบบเวนจูรี่ที่อาจารย์ค้นคิดขึ้นมาเนี่ย
0: ครับผม
2: เอามาใช้ในการสร้างการแวคคัมได้อันนี้คือสิ่งที่คิดว่าสุดยอดครับ
0: โอ้โห
2: ส่วนที่โรงงานเนี่ยถ้ากลุ่มใดหรือท่านสมาชิกหรือว่าพี่น้องเกษตรกรหรือใครก็ตามที่อยากจะมีนวัตกรรมในการทําสมุนไพรหรืออะไรต่างๆที่เราพอจะช่วยเหลือได
0: ้
2: ก็ยินดีนะครับโทรเข้ามาในเบอร์ที่บริษัทเรา
0: ได้ฮะ
2: ก็084
0: ครับ
2: 347 5104
0: ครับผมนะฮะก็สามารถติดต่อได
2: ้ในส่วนไหนที่เราช่วยบริการได้เราก็ยินดีที่จะช่วยกัน
0: ครับผมนะฮะนี่คือบทสรุปแล้วนะครับที่ใครหลายคนที่อยากจะรู้นะฮะได้ความรู้เพิ่มก็สามารถปรึกษาได้เช่นกันนะครับ
2: ดีครับ
0: เอาละฮะนะฮะตอนนี้ก็หมดเวลาของคุณเกรียงศักดิ์แล้วนะฮะเดี๋ยวอาร์ตขอชมข้างนอกหน่อยว่ามีส่วนอะไรบ้างอยากไปดูขนุนสดๆมากเลยพอเห็นจากข้างในแล้วเป็นการผ่าใช่มั้ยตอนนี้ผมจะไปยืนดูเป็นลูกเลยดีกว่า
2: ได้ครับ
0: ขอบคุณมากนะครับ
3: ขอบคุณครับ
0: เอาละฮะเดี๋ยวเราเดินดูข้างนอกดีกว่าครับ
2: ครับ
0: หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะครับต้องขอขอบคุณนะฮะอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจครับและคุณเกรียงศักดิ์อุดมศิลป์นั่นเองครับไว้ง่ายว่าต้องขอขอบคุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่เราด้วยนะครับและทำให้ผมรู้ว่ามีสุดยอดนักประดิษฐ์ชาวไทยนะครับกับสิ่งประดิษฐ์ล้ำยุคนะฮะแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยี

0: พื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนะฮะโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าเราจะคิดการใหญ่ที่ไหนไปเจอกันครับสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและช่วงแรกนี่ก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับที่ผ่านๆมานะครับในช่วงของเกษตรพึ่งตนเราก็จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำหมักบำรุงดินมาอย่างต่อเนื่องนะครับมีหลากหลายวิธีการมีหลากหลายสูตรด้วยกันนะครับจากวิทยากรแต่ละท่านวันนี้ก็จะเป็นอีกท่านหนึ่งนะครับรวมถึงเป็นอีกสูตรหนึ่งด้วยนะครับจากหมอดินอาสาจากจังหวัดนนทบุรีวิธีการของหมอดินอาสาจากจังหวัดนนทบุรีท่านนี้ก็มีเทคนิควิธีการเฉพาะตัวนะครับมีวัตถุดิบที่เลือกเฟ้นมาแล้วแล้วก็บอกว่าเป็นวัตถุดิบเฉพาะตัวเหมาะสำหรับอย่างยิ่งนะครับคนที่อยู่ตามพื้นที่ในภาคกลางแล้วก็มองหาวัตถุดิบที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมของตนเองมาใช้ได้นะครับวิธีการต่างๆนั้นอาจจะเหมือนกับขั้นตอนอื่นๆแต่ผมเชื่อว่ายังมีกลเม็ดเคล็ดลับต่างๆที่ยังน่าสนใจที่เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับจะทำอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามชมได้เลยนะครับ
1: สภาพดินเมื่อก่อนเนี่ยเดิมทีที่เริ่มทำใหม่สารเคมีมันก็ดีทำไปมันก็ดีพอปี2ปี3พอใส่บ่อยๆเข้ามันก็ต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นเพิ่มปริมาณมากขึ้นแต่ผลผลิตเราลดลงเพราะว่ามันไม่ดีทั้งนาเพราะว่าพอน้ำพัดไปมันเอาไอ้สิ่งที่ตกค้างอยู่ในดินเนี่ยไปอยู่ที่ปลายนาข้าวก็จะไม่ได้ผลผลิตจะตกต่ำตรงที่ว่าข้าวปลายนาเนี่ยจะเสียหายเราต้องใส่ปุ๋ยเยอะใส่ปุ๋ยเพิ่มแล้วก็สุกไม่สม่ำเสมอราคาก็ไม่ได้ยืนต้นตายพื้นดินเนี่ยเสียหายหมดปัจจุบันนี้เราได้ศึกษาและได้ทำให้ทุกคนเนี่ยหันมาดูว่าเราไม่ต้องพึ่งสารเคมีเดี๋ยวเรามาดูว่าผมจะทำให้ดินดียังไงที่ให้ร่วนตุยเดี๋ยวไปดูกันครับเราจะมีอุปกรณ์ส่วนประกอบคือดอกบัวกระถินผักบุ้งหน่อกล้วยแต่คุณสมบัติแต่ละอย่างจะไม่เหมือนกันคือดอกบัวเนี่ยจะไปช่วยการเร่งการออกดอกออกผลให้เร็วให้ออกทั้งปีส่วนกระถินนี้คือเป็นไม้ที่เจริญเติบโตได้ทั้งปีทนแล้งทนฝนทนหนาวมันก็จะช่วยให้ต้นไม้แข็งแรงพืชผลที่เราต้องการให้มันยืดก็ต้องใช้ผักบุ้งเป็นส่วนประกอบอันนี้เราจะได้ฮอร์โมนการยืดคือผักบุ้งอันสุดท้ายคือหน่อกล้วยหน่อกล้วยเนี่ยคุณสมบัติของเขามีจุลินทรีย์ที่เยอะจะช่วยย่อยสลายเศษวัสดุซากพืชซากสัตว์ของที่เหลือใช้ให้เร็วขึ้นและทำให้ดินร่วนซุยหั่นในลักษณะเป็นแว่นยิ่งหั่นละเอียดมากเท่าไหร่ยิ่งดีเราต้องใช้ตั้งต้นเพราะว่าจุลินทรีย์มันจะอยู่ตามต้นของต้นกล้วยเนี่ยมันจะเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการย่อยสลายเกษตรกรบางคนบอกเคยหยิบมากแล้วหยิบน้อยไม่ได้เราก็จะแนะนำว่าให้ท่านลดสูตรปุ๋ยลงมาแต่ท่านก็ใช้ปุ๋ยเท่าเดิมแต่ลดสูตรลงมาแต่ท่านก็ลดเงินด้วยอันนี้จะเป็นผลให้เรามองเห็นชัดว่าเราลดต้นทุนได้ยังไงถ้าเราเน้นหนักว่าจะเอาไปปรับปรุงลงดินเราก็เน้นหนักให้หน่อกล้วยเยอะหน่อยถ้าเราจะมาคือทำเพื่อบำรุงดินแล้วเหลือเราเอามาฉีดพืชด้วยเราก็ต้องมีพวกผักบุ้งพวกดอกบัวพวกกระถินวัตถุดิบต่างๆเนี่ยตามที่เราจะหาได้เมื่อหาได้คือเราไม่ฟิกอย่างใดอย่างหนึ่งคือเราหาให้ได้3กิโลมาใช้กากน้ำตาล1กิโลน้ำ1กิโลครับต่อไปจะเป็นดอกบัวดอกบัวอันนี้ไม่ต้องหั่นใส่ไปทั้งก้อนเลยอันดับต่อไปเป็นพอดอ2เราต้องนำมาปลุกให้ตื่นซะก่อนเพราะว่าเขาช็อกให้หลับอยู่ต้องมาปลุกให้ตื่นโดยน้ำธรรมดาพอกวนได้ที่ดีแล้วเราก็อันตรงนี้เราพักไว้ก่อนเพื่อรอเวลาให้ได้5นาทีเราจะนำเศษผักต่างๆมาลงถังครับแล้วก็ยังขาดเสียไม่ได้คือ กากน้ำตาลคุณสมบัติของกากน้ำตาลคือให้จุลินทรีย์ได้กินของหวานแล้วก็ช่วยปฏิกิริยาเพิ่มประชากรของจุลินทรีย์ให้เยอะขึ้นเมื่อผสมส่วนผสมทุกอย่างแล้วเราจะทำวิธีการคนแต่คนของเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้ไม้คนเราจะคนแบบพิธีบ้านๆแบบง่ายๆใครก็ทำได้ปิดฝาแล้วล็อกให้สนิทแล้วก็กลิ้งนอนลงแล้วก็กลิ้งเขย่าไปเรื่อยๆวันละ1ครั้ง7วันติดต่อกันแล้วพอครบ7ครั้ง7วันแล้วก็กลิ้งอีกวันละครั้ง1อาทิตย์อาทิตย์ละครั้งจนฝาจะใช้ได้เมื่อผลิตแล้วได้45วันเราก็จะนำไปใช้ได้ทันทีแล้วก็เวลาเสร็จแล้วเมื่อเราจะนำไปใช้ห้ามใส่ขวดแก้วเพราะมันมีก๊าซอยู่ยังไม่งั้นขวดจะระเบิดทำให้อันตรายต่อผู้ใช้ครับต้องใช้พลาสติกเท่านั้นเมื่อทำเสร็จแล้วเดี๋ยวลงวิธีการใช้เมื่อเราเปิดขึ้นมาเนี่ยจะมีฝ้าขาวขึ้นเต็มถังอย่าไปคิดว่าตรงนั้นเป็นของเสียตรงนั้นเป็นของดีคือจุลินทรีย์เกิดเยอะเต็มที่ถ้าไม่มีฝ้าขาวเนี่ยแสดงว่าจุลินทรีย์ยังน้อยอยู่แล้วก็กลิ่นของเขาเนี่ยจะเป็นกลิ่นหอมคล้ายๆกับปลาร้าหมักน้ำหมักชีวภาพเนี่ยน้ำหมักที่ดีมีคุณภาพน้ำจะออกเป็นสีน้ำตาลแก่ๆครับถ้าเราใช้ฉีดพืชใช้แค่30ซีซีต่อน้ำ1ปี๊บถ้าเราใช้ราดเพื่อย่อยสลายฟางในนาข้าวใช้ไร่ละ6ลิตรเวลาใช้เราสามารถราดก็ได้หรือวักหรือปล่อยไปตามหางไถก็ได้หลังจากเรามาคิดผลิตปุ๋ยชีวภาพคือปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยชีวภาพปรับบำรุงดินเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีชีวิตดีขึ้นคือเราพึ่งพาตนเองเราไม่ต้องไปพึ่งพาวัตถุดิบจากนอกพื้นที่เราไม่ต้องเสียเงินซื้อเราได้ฟื้นฟูแม่พระธรณีให้ดีขึ้นสมัยบรรพบุรุษที่เราทำมาแล้วเราก็ได้สุขภาพแข็งแรงดินอุดมสมบูรณ์อันนี้เราก็พลิกฟื้นมาจากวิกฤตที่เราใช้สารเคมีเยอะๆแล้วตอนนี้เราไม่มาใช้เรามาใช้ชีวภาพข้าวเราก็งามเหมือนเดิมเราลดต้นทุนได้ทุกอย่างตั้งแต่ลดต้นทุนน้ำมันต้นทุนปุ๋ยแล้วก็ตัวห้ามตัวเบียนที่จะมากินแมลงก็มาเยอะขึ้นเพราะในนาเรามีจุลินทรีย์เยอะมีเพื่อนพ้องน้องพี่มีศัตรูธรรมชาติเยอะขึ้นที่จะกินศัตรูที่มาทำลายข้าวเราทำให้ชีวิตเรายังมีความสุขดีขึ้นแต่ปรัชญาของผมมีอยู่ว่าวันนี้ยังดีไม่พอวันหน้าผมจะทำให้ดียิ่งกว่านี้ครับ
0: คุณผู้ชมเชื่อหรือเปล่าครับว่าเรามีผักพื้นบ้านชนิดหนึ่งนะครับที่มีรสชาติคล้ายคลึงกับออริกาโน่นะครับนั่นก็คือใบหูเสือนั่นเองใบหูเสือนั้นถือว่าเป็นผักพื้นบ้านที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับพบเห็นกันได้ง่ายๆตามรั้วบ้านที่เรามักจะปลูกผักสมุนไพรไว้ใช้ไว้กินกันนะครับใบหูเสือนั้นมีสรรพคุณทางยามากมายสามารถบรรเทาอาการหวัดแล้วก็แก้อาการไอได้ด้วยนะครับแถมยังสามารถที่จะนำไปทำเป็นชานำมาเป็นเครื่องประกอบอาหารได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้วิทยากรของเราจะมาสาธิตวิธีการนะครับว่าสามารถนำใบหูเสือนั้นไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างตอนนี้วิทยากรของเราพร้อมแล้วนะครับไปติดตามชมได้เลยครับ
2: หรือที่หลายๆคนเนี่ยตั้งฉายาว่าคือออริกาโนเมืองไทยเพราะว่ามีกลิ่นคล้ายคลึงกับออริกาโนค่ะหูเสือเป็นผักสามัญประจำในบ้านของเรานะคะเพราะว่าสามารถที่จะใช้บรรเทาอาการป่วยในระยะเริ่มแรกนะคะตั้งแต่อาการไอหรืออาการเป็นหวัดชาวบ้านหลายๆครอบครัวนะคะก็จะนิยมนำใบหูเสือเนี่ยมาประกอบเป็นอาหารนะคะทำชาจากใบหูเสือสดนะคะโดยเราจะนำใบหูเสือค่ะที่เด็ดออกจากต้นนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดแบบนี้ค่ะใช้วิธีการสกัดด้วยน้ำร้อนนะคะเคล็ดลับของการทำชานะคะที่ทำให้รสชาติหอมแล้วก็ มีกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติกลมกล่อมเนี่ยอยู่ที่น้ำค่ะถ้าน้ำที่เราต้มเนี่ยให้มีความเดือดนะคะก็จะมีไอเกิดขึ้นค่ะแล้วตัวไอน้ำเนี่ยก็จะเป็นตัวสกัดเอาน้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในพืชออกมาทำให้กลิ่นหอมนะคะชวนให้ดื่มนะคะแล้วก็มีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะนำน้ำที่เดือดเนี่ยค่ะมาสกัดใบหูเสือค่ะด้วยวิธีการทำการทำชานะคะโดยที่เราก็จะตักน้ำค่ะนะคะใส่ลงไปในกานะคะสำหรับกาดึงเนี่ยนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีอาการเนี่ยก็สามารถที่จะชงดื่มนะคะได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะแทนน้ำดื่มปกติก็ได้นะคะโดยที่เราจะมีส่วนประกอบอีก2ตัวค่ะซึ่งสามารถปรับได้ตามอาการนะคะก็คือถ้าสมมุติว่ามีอาการไอนะคะร่วมด้วยนะคะก็แนะนำให้เติมเกลือลงไปหน่อยค่ะเพราะว่าเกลือเนี่ยช่วยในเรื่องของการลดอาการไอได้นะคะถ้ามีเสมหะค่ะก็แนะนำให้เติมพวกน้ำผึ้งลงไปนะคะแต่ถ้ามีทั้งมีอาการไอแล้วก็มีเสมหะร่วมกันก็เติมทั้งน้ำผึ้งแล้วก็เกลือได้นะคะเมื่อเราตักน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในถ้วยชาแล้วค่ะเราก็จะนำใบหูเสือที่สดเนี่ยค่ะอาจจะมีท่านผู้ชมสงสัยนะคะว่าเราสามารถใช้ใบแห้งได้หรือเปล่านะคะจริงๆใช้ใบแห้งก็ได้ค่ะแต่สรรพคุณในเรื่องของการเป็นยานะคะลดอาการไอขับเสมหะแล้วก็การบำรุงปอดก็จะลดลงค่ะใบหูเสือเนื่องจากมีน้ำมันหอมระเหยอยู่สูงนะคะเหมาะอย่างยิ่งค่ะที่จะใช้ทำยาด้วยวิธีการใช้ใบสดนะคะไม่เหมาะที่จะใช้ใบแห้งนะคะสำหรับปริมาณสัดส่วนนะคะของตัวใบหูเสือและน้ำเนี่ยนะคะไม่มีสัดส่วนที่แน่นอนนะคะขึ้นอยู่กับรสชาติที่เราจะสามารถทนได้นะคะถ้าสมมติว่าเรามีอาการมากหน่อยแล้วเราสามารถทนรสชาติซึ่งหรือว่ากลิ่นที่แรงหน่อยของใบหูเสือเราก็จะอาจจะเพิ่มปริมาณของใบให้มากขึ้นได้นะคะหรือว่าในกรณีของการใช้ในเด็กเนี่ยก็อาจจะเริ่มต้นจากนะคะน้ำ1แก้วนะคะประมาณ200ถึง250ซีซีกับใบหูเสือสัก3ถึง4ใบอันนี้ก็เพียงพอค่ะสำหรับที่จะบรรเทาอาการไอหรือว่าขับเสมหะในเด็กได้นะคะค่ะแล้วเราก็จะปิดฝาแบบนี้นะคะแล้วก็หย่อนลงไปค่ะในกานะคะแล้วก็ทิ้งไว้ค่ะประมาณ2ถึง3นาทีนะคะในระหว่างนี้ค่ะที่เราให้ตัวน้ำร้อนเนี่ยสกัดเอาน้ำมันหอมระเหยค่ะจากใบหูเสือออกมานะคะเราก็ใช้วิธีการปรุงรสแบบอื่นๆนะคะสมมุติท่านผู้ชมมีอาการมีเสมหะที่คอนะคะเราก็ใส่น้ำผึ้งลงไปนะคะประมาณ1ช้อนนะคะค่ะถ้ามีอาการไอนะคะก็ใส่เกลือลงไปหน่อยนึงนะคะเศษ1ส่วน4หรือ1ใน6ของช้อนชานะคะหรือปริมาณเพียงนิดหน่อยค่ะค่ะหลังจากที่เราเทน้ำเดือดนะคะลงไปในใบหูเสือสักครู่ค่ะประมาณ 2-3 นาทีนะคะเราก็จะเทน้ำร้อนค่ะซึ่งสกัดตัวยาออกจากใบหูเสือแล้วนะคะลงในแก้วที่มีน้ำผึ้งแล้วก็เกลือค่ะคนให้เข้ากันค่ะสามารถที่จะดื่มได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเรามีอาการหวัดนะคะมีน้ำมูกไอหรือว่าจามก็สามารถที่จะดื่มทั้งวันแทนน้ำเปล่าเลยก็ได้ค่ะแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยตัวใบหูเสือเนี่ยจัดเป็นสมุนไพรที่มีความปลอดภัยสูงค่ะสามารถที่จะรับประทานเพื่อใช้ในการบรรเทาอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความปลอดภัยค่ะ

0: ็จะมีส่วนประกอบง่ายๆนะคะอย่างแรกเลยก็คือใบหูเสือนะคะแล้วก็จะมีหมูสับค่ะคำว่าบะฉ่อเนี่ยเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วนะคะก็แปลว่าหมูสับกระเทียมนะคะแล้วก็พริกไทยแล้วก็น้ำปลานะคะเริ่มตั้งแต่เราใช้หมูสับนะคะซึ่งในระยะหลังๆเนี่ยนะคะมีการวิจัยว่าการที่เราเอาเนื้อสัตว์ย่อยขนาดให้เป็นชิ้นเล็กๆมาตุ๋นตัวนี้จะมีกรดอะมิโนกรดตัวเล็กๆออกมาค่ะซึ่งจะมีสรรพคุณช่วยในเรื่องของการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้เราก็ใส่กระเทียมลงไปนะคะเลือกเป็นกระเทียมไทยนะคะเพราะว่ากระเทียมไทยเองเนี่ยจะมีสรรพคุณในเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็มีสารสำคัญทางยาเนี่ยอยู่ในปริมาณที่สูงกว่ากระเทียมหัวใหญ่หรือที่เรามาจะเรียกกันว่ากระเทียมจีนแล้วก็ใส่พริกไทยนะคะซึ่งพริกไทยเองก็ช่วยในเรื่องของการแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะแล้วเราก็อาจจะใส่น้ำปลาลงไปหน่อยวิธีการทำบะฉ่อหมูสับเนี่ยมีหลายวิธีการนะคะจะสาธิตวิธีการที่เราไม่ได้ปั้นนะคะก็คือใช้หมูลงไปเลยนะคะให้มีการกระจายตัวดีเราต้มน้ำมาสักครู่แล้วนะคะน้ำก็เริ่มที่จะอุ่นแล้วนะคะเราก็จะใส่หมูลงไปนะคะทำให้เนื้อสัตว์สุกก่อนนะคะแล้วค่อยหรี่ไฟลงค่ะเมื่อต้มเดือดแล้วนะคะเราก็จะปรุงรสนะคะน้ำปลานะคะในการเป็นเครื่องปรุงรสนะคะเมื่อเราเติมน้ำปลาไปแล้วนะคะเราก็อุ่นเราก็ลดไฟลงแล้วก็จะใส่ใบหูเสือค่ะค่ะเราก็จะสังเกตง่ายๆค่ะสีของใบเนี่ยนะคะจะเข้มขึ้นอีกนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใบก็จะเริ่มอ่อนลงค่ะอาหารสำหรับนี้นะคะก็จะเหมาะสำหรับนอกจากในเรื่องของคนที่มีอาการไอนะคะมีอาการมีปัญหาเรื่องของปอดนะคะหรือว่าเป็นหวัดค่ะเพราะว่าความอบอุ่นจากการต้มเนี่ยนะคะก็จะทำให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นนะคะการทำงานของภูมิคุ้มกันต่างๆก็จะดีขึ้นถ้าเราหยิบยกภูมิปัญญามาใช้อ่ะค่ะก็จะไปเสริมประสิทธิภาพของการเป็นอาหารแล้วก็พัฒนาให้อาหารนั้นกลายเป็นยาได้แล้วก็ทำให้คนสามารถที่จะพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ค่ะ
1: ถ้าหากว่าให้คุณผู้ชมลองนึกชื่อของสมุนไพรขึ้นมาสักชื่อหนึ่งผมเชื่อว่าขมิ้นชันนั้นน่าจะเป็นสมุนไพรประเภทหนึ่งนะครับที่คุณผู้ชมจะต้องนึกถึงเป็นอันดับแรกๆเพราะว่าขมิ้นชันนั้นถือว่าเป็นสมุนไพรสารพัดประโยชน์จริงๆนะครับเป็นสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมของตัวยาหลากหลายชนิดด้วยกันนะครับเพราะว่าขมิ้นชันนั้นมีสรรพคุณมากมายครับทั้งในเรื่องของการดูแลสุขภาพภายในร่างกายของเราเองหรือไม่เช่นนั้นก็สามารถที่จะดูแลเรื่องผิวพรรณเป็นเรื่องของสุขภาพภายนอกด้วยนะครับเครื่องสำอางหลากหลายชนิดนั้นก็มีขมิ้นชันเป็นส่วนผสมอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กูรูผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับก็จะมาทำความเข้าใจหรือมาแนะนำวิธีการให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับว่าขมิ้นชันนั้นมีสรรพคุณอะไรบ้างสามารถที่จะนำไปแปรเปลี่ยนเป็นยารักษาโรคภายในร่างกายของเราหรือว่าสามารถที่จะนำมาทำเป็นเครื่องสำอางสำหรับการประทินโฉมได้อย่างไรบ้างนะครับถ้าหากใครอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับขมิ้นชันโดยละเอียดก็ไม่ควรพลาดชมในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวในสัปดาห์นี้นะครับ
2: เราก็มีการทำขมิ้นชันในหลายรูปแบบนะครับอย่างรูปแบบที่หนึ่งเราก็ทำในเรื่องของความสวยความงามครับเราก็ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านก็มีขมิ้นนะครับเป็นตัวนำส่วนผสมของผงขัดหน้านะครับก็จะประกอบไปด้วย1ผงขมิ้นครับแล้วก็ตัวที่2ก็คือผงข้าวกล้องตัวสุดท้ายก็คือผงตูมตังหรือผงพญายาแล้วก็จะเป็นการทําผงขัดหน้านะครับขมิ้นโดยปกติชาวบ้านก็จะใช้อย่างขมิ้นสดก็จะไปฝนทาเวลาเด็กเป็นปวดผื่นคันอย่างนี้ครับแพ้ผ้าอ้อมอะไรต่างๆหรือยุงกัดอะไรต่างๆพวกนี้ครับต่อมาก็คือข้าวกล้องครับคือโดยปกติเวลาทำผงขัดหน้าหรือเครื่องสำอางพวกนี้โดยส่วนมากเขาจะใช้ดินสอพองแต่ว่าในชุมชนเรามีข้าวกล้องมีโรงสีที่ทำข้าวกล้องก็เลยเอาข้าวกล้องมาแทนโดยปกติข้าวกล้องเราจะกินใช่ไหมครับก็จะมีสรรพคุณทางยามีคุณค่าทางอาหารแต่นี่เราก็มาทำเป็นยาในการรักษาผิวหน้าเพราะว่าโดยข้าวกล้องก็จะมีวิตามินช่วยบำรุงผิวอะไรต่างๆพวกนี้ เอาตัวสุดท้ายอีสานเขาเรียกว่าต้นตุมตังครับหรือภาษากลางเขาเรียกต้นพญายาครับเราก็จะใช้เปลือกของมันครับมาหั่นตากแดดจะช่วยรักษาสิวฝ้าแดดอะไรต่างๆพวกนี้ครับโดยมันจะมีสารช่วยยับยั้งสาร UV ครับคลุกเคล้าให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันครับก็จะเสร็จเรียบร้อยครับเนื้อแค่นี้ครับง่ายๆครับก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้ผงขัดหน้านี่เวลาเราปรุงเสร็จนี้ครับสามารถที่จะเก็บไว้ได้ประมาณสัก6เดือนหรือ1ปีครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการนำไปใช้คือถ้าง่ายๆประหยัดที่สุดก็คือใช้น้ำครับใช้น้ำหรืออาจจะใช้ขามเปียกก็ได้ครับหรืออาจจะใช้น้ำผึ้งก็ได้ก็ผสมให้มันเหลวๆครับผสมน้ำด้วยบางทีอาจจะใช้นมเปรี้ยวก็ได้ครับถ้าเป็นวัยรุ่นหน่อยก็จะนวดให้เข้ากับเนื้อมะขามนะครับการใช้ก็ใช้ช่วงก่อนนอนนะครับหรือตอนเช้าก็ได้ครับอาทิตย์นึงก็ใช้ประมาณ 1-2 ครั้งมันก็จะช่วยให้ผิวหน้าลบรอยด่างดำบนใบหน้าครับพวกฝ้าแดดฝ้าลมอะไรต่างๆพวกนี้ได้ครับทิ้งประมาณไว้ 5-10 นาทีครับถ้าหน้าแห้งแล้วก็ไปล้างออกครับก็จะมีส่วนผสมของผงขมิ้นแล้วก็น้ำผึ้งครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ก็คือรางทำลูกกลอนครับช่วงแรกก็จะเป็นการเช็ดรางทำลูกกลอนก่อนครับเครื่องมือนี้สามารถที่จะหาซื้อได้ที่ร้านขายยาแผนโบราณครับการทำยาเม็ดลูกกลอนผงขมิ้นนะครับ20ช้อนโต๊ะครับแล้วก็ผสมกับน้ำผึ้งอีก9ช้อนก็จะนวดให้ผงขมิ้นให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำผึ้งครับหลังจากที่แม่หมอนะครับผสมน้ำผึ้งกับผงขมิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรานวดให้เข้ากันนะครับคือช่วงที่เรานวดเกียรติเอ็นว่าถ้าน้ำผึ้งไม่มากมันก็จะยุ่ยๆครับพอมันนวดเป็นเนื้อเดียวกันมันก็จะปั้นแล้วก็มันก็จะแน่นครับพอทำเสร็จเราก็จะมาทำเป็นเส้นครับทำง่ายๆครับนี่พอทำเส้นเสร็จก็จะมาใส่รางครับแต่เราไม่ต้องไปยึดติดกับเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือครับเราสามารถที่จะทำอย่างง่ายๆได้ครับพอเราได้เนื้อทำเป็นเม็ดเลยใหญ่เล็กก็ตามใจชอบครับขนาดเท่าเม็ดพุทราครับนี่ก็ได้แล้วครับหลังจากที่เราทำเสร็จใช่ไหมครับเราก็ไปตากแดดประมาณ 3-5 แดดพอมันแห้งใช่ไหมครับก็นำมาบรรจุใส่กระปุกครับใส่กระปุกก็เก็บได้ประมาณ1ปีครับก็รับประทานครั้งละ 3-5 ลูกกลอนนะครับก่อนอาหารช่วยในเรื่องของโรคกระเพาะอาหารเกลือท้องอืดท้องเฟ้อผงขมิ้นนี่เราอาจจะชงกับน้ำร้อนได้ครับเหมือนกาแฟครับเวลาดื่มแล้วมันอาจจะติดคอติดอะไรได้ก็เลยทำเป็นแคปซูลครับเพื่อให้ง่ายในการพกพาแล้วก็สะดวกในการนำไปใช้สิ่งที่นำเสนอมานี่มันไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากแต่ว่าถ้าเรามีความรู้มีความเข้าใจถ้าเราลงมือปฏิบัติสิ่งพวกนี้มันก็จะตอบสนองกับเรามันก็ทำไม่ง่ายไม่ต้องมีขั้นตอนวิธีการอะไรจัดการที่ยุ่งยากครับ
1: คุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าเจ้าขมิ้นชันนั้นถือว่าเป็นสมุนไพรที่ให้ประโยชน์ต่างๆมากมายจริงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นลองไปสำรวจตู้ยาสามัญประจำบ้านของคุณผู้ชมดูนะครับว่ามีขมิ้นชันอยู่ติดตู้ยาสามัญประจำบ้านแล้วหรือยังนะครับเพราะว่าแก้ได้สารพัดโรคจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคภายในร่างกายของเราเองหรือสามารถที่จะนำมาเป็นตัวยาสมุนไพรเป็นเครื่องสำอางสำหรับการประทินโฉมแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับสรรพคุณของขมิ้นชันนั้นยังมีอีกมากมายทีเดียวนะครับเราจะทยอยนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบแล้วก็นำไปทดลองทำกันดูนะครับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ

0: วัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่อย่างลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะด้วยหลักกระบวนการจัดการเรียนรู้นะคะปัจจุบันที่เราทราบกันดีว่ามันมีความหลากหลายและในการเติมเต็มนะคะกระบวนการเรียนรู้ส่วนหนึ่งเราต้องการเติมเต็มให้นักเรียนในโรงเรียนนอกเหนือจากการเป็นคนเก่งแล้วเราอยากจะให้น้องๆได้เป็นคนดีค่ะแต่กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างให้น้องๆนักเรียนเยาวชนของเราที่อยู่ในสถานศึกษาได้เป็นคนดีก็จะต้องมีหลักการนะคะในการที่จะมาขับเคลื่อนส่วนหนึ่งของหลักการในพื้นที่ค่ะด้วยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้มีหลักการหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะนำหลักการนี้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้สร้างให้น้องๆได้เป็นคนดีเป็นคนที่เป็นมือบุญส่งต่อความดีให้กับคนอื่นๆมีจิตอาสาและสร้างคุณลักษณะที่ดีของคนดีที่จะเข้าไปพัฒนาพื้นที่และประเทศชาติต่อไปด้วยกระบวนการที่อยู่ในโรงเรียนค่ะวันนี้เรามีภาพบรรยากาศทั้งหมดมาฝากคุณผู้ชมค่ะซึ่งเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านบางูดุงค่ะอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสที่เขาสามารถขับเคลื่อนและสร้างนักเรียนที่เป็นคนดีเป็นแกนนำที่เป็นแบบอย่างกลายเป็นกรมน้อยขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราค่ะส่วนกมน้อยของเรานะคะจะขับเคลื่อนผ่านกระบวนการเรียนรู้อะไรส่งไม้ต่อให้กับน้องๆได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ

0: ังมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราเอง
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะกับกระบวนการเรียนรู้การนำหลักคุกรมประกาศค่ะธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะซึ่งทำให้น้องๆที่นี่นะคะเขาได้เป็นแกนนำและได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆในโรงเรียนของเขานอกเหนือจากนั้นเรียนแห่งนี้ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่นำหลักผู้กรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะและสามารถเติมเต็มความฝันของน้องๆค่ะที่ขาดหายไปผ่านกองทุนที่เขาสร้างขึ้นมาค่ะและจากกระบวนการต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะเขาทําให้กิจกรรมหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีได้สร้างกองทุนที่จะส่งต่อเป็นมือบนให้กับเพื่อนๆและสร้างเยาวชนที่ดีมีอนาคตต่อไปนั่นเองค่ะส่วนกิจกรรมทั้งหมดนะคะกระบวนการเรียนรู้ที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูและมาพูดคุยจะเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปติดตามภาพบรรยากาศกันเลยค่ะ
2: Play and learn.
1: คุณผู้ชมคะกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้นำแนวทางที่หน่วยงานร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนร่วมกันค่ะด้วยหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีคือการเป็นคนดีมีปัญญารายได้สมดุลสุขภาพแข็งแรงสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์สังคมอบอุ่นหลุดพ้นอาชญากรรมจัดตั้งกองทุนพึ่งตนกรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งการขับเคลื่อนหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะเป็นแนวทางการปฏิบัติที่อยู่ร่วมกันในชุมชนที่จะสร้างสังคมที่เอื้ออาทรสังคมที่มีการพึ่งพาเป็นคนมือบนในการให้นำไปสู่การดำรงชีวิตที่มั่นคงหลักการที่สำคัญในการปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้ตั้งแต่ตนเองครอบครัวหมู่บ้านชุมชนนำไปสู่การขับเคลื่อนต่อชุมชนภายนอกเหล่านี้เองค่ะที่ทางภาครัฐพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีซึ่งหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเป็นแนวทางในการรับรองจากสำนักจุฬาราชมนตรีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะและผู้นำศาสนาได้ร่วมการวิเคราะห์ได้ร่วมการรับรองว่าหลัก

0: ครูกรมประกัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีคือแนวทางที่ดีนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
1: กระทรวงสาธารณสุขเองมิได้นิ่งนอนใจครับเรานำเอาธรรมนูญหมู่บ้านทั้ง9ประการ9ดีนี้ครับลงถ่ายทอดสู่การเป็นธรรมนูญโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนหลักการ9ดีนี้ให้ลงสู่สถานศึกษาครับเพราะถ้าขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่บ้านอย่างเต็มที่ในชุมชนแล้วผู้เรียนหรือเยาวชนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาเป็นเด็กที่ต้องการการปลูกฝังในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมวัฒนธรรมหรือสังคมที่หลากหลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงนำหลักการ9ดีนี้ขับเคลื่อนในสถานศึกษาโดยใช้นักเรียนเยาวชนแกนนำครับของฮุกุมปากัดซึ่งตอนนี้เรามีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการของการเป็นสถานศึกษาแกนนำในหลักฮุกุมปากัดครอบคลุมทั้งพื้นที่3จังหวัดและ4อำเภอและตอนนี้มีหลายโรงเรียนที่มีทีมเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
0: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนงานการศึกษาที่ช่วยเติมเต็มในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตแก้ปัญหาโอกาสทางการศึกษาถือเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งค่ะแนวทางระยะแรกสร้างเยาวชนแกนนำในการขับเคลื่อนงานหลักฮุกกลมประกัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีจากโครงการโรงเรียนเข้มแข็งชุมชนร่วมมือเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนกลุ่มแรกที่เป็นตัวแทนแต่ละโรงเรียนมาร่วมรับฟังในแนวทางหลักประกัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีได้มาเปิดใจรับฟังและนำไปวางแผนในการทำงานผ่านชมรมผ่านกิจกรรมสภานักเรียนจะทำให้นักเรียนกลุ่มที่ให้ความสนใจนักเรียนแกนนำทั้งผู้ทำกิจกรรมและผู้ให้ความรู้กับผู้เรียนและชี้แนะถึงแนวทางหลักฮุกกลมประกัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีดีจริงหรือไม่มีผลต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มาสัมผัสและทดลองจริงสร้างคุณค่าให้กับตัวเองกับเพื่อนกับคนรอบข้างและทำกิจกรรมให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดจากผู้เรียนด้วยกันเกิดบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนที่เป็นสังคมเล็กๆของผู้เรียนและวันนี้เราได้เห็นกลุ่มนักเรียนแกนนำได้สะท้อนในหลายแง่มุมผ่านการทำคลิปสั้นๆหยิบคลิปชนะเลิศการนำเสนอหลักฮุกกลมประกัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีของโรงเรียนบ้านบางโอดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมาให้ชมกันค่ะ
2: ให้ดีขึ้น
3: ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้พวกเราได้จัดกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นในโรงเรียนของเราจากการดำเนินงานตลอดระยะเวลา20วันที่ผ่านมาพวกเรารู้สึกภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนเรารู้ดีว่าความฝันของทุกคนยิ่งใหญ่เพราะเราก็มีสิ่งนั้นเช่นกัน
0: กรรมการน้อยคือกรรมการเข้มแข็งคือดีที่9กรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งจากหลักฮุกกลมประกัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเนื่องจากโรงเรียนได้นำหลักการฮุกกลมประกัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีมาใช้ในโรงเรียนนักเรียนยังเป็นเด็กเยาวชนในการพัฒนาจิตอาสาการพัฒนาด้านอื่นๆของนักเรียนจึงได้ใช้คำว่ากม.น้อยหรือกรรมการน้อยนั่นเองค่ะมีบทบาทหน้าที่การทำงานร่วมกันคือการรับหลักการเข้าไปและปฏิบัติร่วมกันในการร่วมกันดูแลกองทุนแบ่งหน้าที่การรับบริจาคเงินเข้าสู่กองทุนสารฝันปันสุขให้กับน้องๆนักเรียนในโรงเรียนค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการประชาสัมพันธ์กองทุนสารฝันปันสุขการทำบัญชีรายรับรายจ่ายการขายสินค้าต่างๆและฝ่ายดูแลเพื่อนๆที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการปันสุขให้กับน้องๆนักเรียนในโรงเรียนเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
4: พวกเราเป็นตัวแทนจากกม.น้อยโรงเรียนบ้านบางงูดุดุงค่ะตอนแรกพวกเราก็ไม่รู้จักฮุกกลมประกัดเก้าดีเราไปปัตตานีไปเรียนรู้กับกิจกรรมหลายๆอย่างกลับมาที่โรงเรียนวางแผนประชุมกันเกี่ยวกับฮุกกลมประกัดเก้าดีเราจึงเลือกดีที่8จัดตั้งกองทุนเพื่อ

0: ตนเอง
1: กองทุนของพวกเราชื่อกองทุนสานฝันปันสุข
0: สานฝันให้พี่ๆและน้องๆค่ะ
1: เพราะว่าน้องๆใส่เสื้อเดิมๆมาโรงเรียน
0: ใส่เสื้อพละขาดด้วยค่ะพวกเราจึงทำสานฝันเพื่อให้น้องๆได้ของใหม่ๆค่ะ
2: แล้วเราสานฝันไปกี่คนแล้วคะ
1: หนึ่งคนครับ
0: หนึ่งคนเองค่ะ
2: ไหนเอ่ยไหนไงบ้างที่เราสานฝันน้องอยู่ชั้นป.ไหน
0: ป.3ค่ะ
2: ป.3แล้วในนั้นน้องเขียนว่าอะไร
0: อยากได้ชุดเนตรนารีค่ะ
2: อยากได้ชุดเนตรนารีแล้วพอเราให้น้องๆเป็นยังไง
0: ดีใจค่ะ
2: เราเองรู้สึกเป็นยังไง
0: รู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นเขาดีใจค่ะ
2: หนูได้ให้พี่ๆเขาได้สารฝันให้กับเราใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: อะไรเอ่ยสารฝันอะไร
3: ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะ
2: ค่ะทำไมหนูอยากได้ชุดลูกเสือเนตรนารีคะ
3: ไม่มีอีกค่ะ
2: ยังไม่มีเป็นยังไงบ้างรู้สึกเป็นยังไง
3: ตื่นเต้น
2: ตื่นเต้นแล้วอยากจะบอกอะไรกับพี่ๆที่ให้กับเรา
3: ขอบคุณค่ะที่ให้ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะขอบคุณค่ะ
4: ครับสำหรับการนำหลักก้าวดีของหุกกลมปากัดมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะครับก็คือเป็นการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและก็หลักสูตรแกนกลางซึ่งให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านและก็คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง8ข้อนะครับซึ่งจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่สำคัญที่จะต้องที่ผู้เรียนจะต้องให้ได้ตามหลักสูตรนะครับคุณลักษณะของนักเรียนที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกก็คือมีลักษณะการเป็นผู้นำแล้วก็มีลักษณะการเป็นเด็กดีแล้วก็มีการกล้าแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะประชาสัมพันธ์โรงเรียนหลักการนี้ก็คือได้ช่วยส่งเสริมการศึกษาก็คือด้านการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งที่ตรงกับความต้องการของหลักสูตรสถานศึกษาแล้วก็ตรงกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการด้านการคิดการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และก็การแก้ปัญหาซึ่งตรงนี้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาได้เยอะทีเดียวนะครับสำหรับการใช้หลักการหุกกลมปากัดครับผม
5: การขับเคลื่อนหลักหุกกลมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีของโรงเรียนบ้านบางโงดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมีการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการมีทักษะอาชีพในทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ค่ะได้รับการสนับสนุนทุนนะคะจากกองทุนสานฝันปันสุขเพื่อเป็นการต่อยอดทักษะอาชีพนำไปสู่การนำรายได้ทั้งหมดเข้าสู่กองทุนสานฝันปันสุขทำความฝันให้กับน้องๆที่สอดคล้องกับดีที่3คือรายได้สมดุล
2: น้องเขาสานนะคะซึ่งน้องเป็นนักเรียน
6: แกนนำ
2: ของอะไรเอ่ย
6: ของหุกกลมปากัด
2: หลักหุกกลมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9
6: ดี
2: 9ดีทั้ง9ดีชอบดีไหนมากที่สุด
6: ดีหนึ่ง
2: ดีหนึ่งคือ
6: เป็นคนดี
2: เป็นคนดีต้องทำอะไรเอ่ย
6: ต้องช่วยเหลือผู้อื่น
2: แล้วก
6: ็กวาด
2: ขยะทำความสะอาดใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับ
2: ยากไม่เป็นคนดียากไหมคะเวลา
6: ไม่ยาก
2: ง่ายๆเลยใช่ไหม
5: ทักษะอาชีพที่ว่าก็มีทักษะอาชีพมัดย้อม

0: นโลกที่แสน
1: และทักษะอาชีพช่างทำชิงช้านั่นเองค่ะ
0: มากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนจากทุกชาติรอให้เรา

0: เราก็เลยนำหลักการนำหลักการหุบกลมประกัด 9 ดีนะคะซึ่งเป็นธรรมนูญหมู่บ้านเข้ามาใช้ในโรงเรียนของเราขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆขึ้นมานะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเราได้ทำการเปิดรับบริจาคเป็นเงินนะคะเปิดรับบริจาคขยะซึ่งขับเคลื่อนโดยนักเรียนแกนนำของเรานะคะแล้วในโรงเรียนของเราเนี่ยโดยปกติแล้วจะมีทักษะอาชีพที่เราทำกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นั่นก็คือทุกวันศุกร์ของสัปดาห์นะคะเราขยายทักษะอาชีพนั้นโดยการนำเงินในกองทุนไปเป็นทุนในการสร้างทักษะอาชีพต่างๆนะคะซึ่งสอดคล้องกับดีของการทำให้มีรายได้สมดุลในกองทุนและก็ในโรงเรียนนั่นเองค่ะก็รายได้ที่ได้จากแต่ละทักษะอาชีพไม่ว่าจะเป็นการขายขนมการขายกำไรแบบนี้นะคะการขายชิงช้าที่ทำจากไม้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นผ้ามัดย้อมต่างๆรายได้ส่วนหนึ่ง 10% ก็เข้ามาสู่กองทุนเพื่อจะนำไปสานฝันให้กับเด็กๆนักเรียนต่อไปค่ะค่ะก็การนำหลักหุบกลมประกัด 9 ดีเข้ามานะคะหนึ่งเลยที่เห็นว่าพัฒนาตัวเด็กได้ก็คือทำให้เด็กเนี่ยมีความเป็นจิตอาสามากขึ้นค่ะเขาได้รู้สึกว่าการได้ให้คนอื่นมันมีความสุขแค่ไหนนอกจากการเป็นผู้รับเขายังได้เป็นผู้ให้นอกจากการเป็นมือล่างเขายังได้เป็นมือบนรู้จักจิตอาสามากขึ้นในส่วนของการพัฒนาด้านอื่นๆเราเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนโรงเรียนเราเลยนะคะก็คือทำให้นักเรียนเนี่ยมีความกล้ามากขึ้นนะคะเชื่อว่านักเรียนเนี่ยเหมือนเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักที่จะทำความดีได้เป็นคนดีนอกจากมีสติปัญญาได้เป็นคนดีด้วยในแวดล้อมอื่นที่ไม่ใช่ในโรงเรียนเชื่อว่าเขาคงจะได้บริจาคให้กับคนอื่นด้วยได้สร้างความดีในส่วนอื่นๆให้กับสังคมมากขึ้นค่ะ
1: คือที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ9คนที่เป็นแกนนำอันนั้นก็คือแบบเห็นได้ชัดในพฤติกรรมนะครับของเขาก็คือจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพราะจากการที่เขาได้ออกไปนอกสถานที่ได้ไปเรียนรู้นอกสถานที่นะครับเสร็จแล้วพอนั้นก็กลับมาที่โรงเรียนก็คุณครูที่เป็นที่ปรึกษาก็ชี้แนะแนวทางอีกทีนึงว่าเราเนี่ยได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนแล้วนะได้เป็นกม.น้อยของโรงเรียนแล้วนะต่อไปนี้เราจะทําตัวแบบเหมือนน้องๆหรือพี่ๆที่เขายังไม่ได้รู้เรื่องอะไรแบบเรานี่ไม่ได้แล้วเราต้องเป็นแบบอย่างให้ดีแล้วครับ
2: ครับหุบกลมประกัดเป็นส่วนหนึ่งที่คาดหวังนะครับถ้ามีโครงการนี้ขยายต่อให้กับโรงเรียนอื่นจะเป็นการดีมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะความต้องการของผู้ปกครองนะครับอ้าแขนรับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งสิ่งที่เป็นล่ออายุซึ่งที่เป็นอบายมุขนะครับเทคโนโลยีเข้ามาก็คือดาบสองคมดังนั้นถ้าโรงเรียนจัดการบริหารจัดการที่ดีโดยนำหลักธรรมะไม่ว่าจะเป็นศาสนาโดยเฉพาะที่นี่อิสลามนะครับก็จะสามารถหล่อหลอมให้เด็กของเราเป็นคนดีได้นะครับ

0: Musapachim nasi dage.
1: Musa bawa merasa nasi dagan.
0: วันหยุดหรรษาที่บ้านคุณย่า
1: Pada hari cuti di rumah nenek.
0: Musa กลับมา Ha, ย่าจ๋าหิวจัง
1: Musa tiba. Her, nenek lapar sangat.
0: Mani Musa.

0: Mahai riuri.
1: Kesini, Musa. Datang cepat-cepat.
0: Madunisi. Memkü arai.
1: Melihat ini. Apanya itu?
0: Geng kai geng pla. Sama makprau.
1: Gulai telur. Gulai ikan. Sambal kelapa.
0: Kluk kau somu. Kau jau kau niu.
1: Gau nasi berlatih tangan. Nasi putih. Nasi pulut.
0: King ka takrai. Semun prai nana.
1: Halia. Lengkuas. Serai. Pelbagai herba.
0: Ahanina. Nasi dage.
1: Makanan ini dipanggil nasi dagang.
0: Nasi dage. Make pagi.
1: Nasi dagang makan pagi.
0: Ya lan selfie. Chuan Ali makin.
1: Nenek cucu selfie. Mengajak Ali mari makan.
0: Musa dekdi. Nam jai lai rin.
1: Musa budak baik. Kebaikan laju mengalir.
0: Beng pan ahan tin. Kin fin sedak we.
1: Berkongsi makanan tempatan. Makan seronok. Sedap we.
2: คุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือน้องๆจากโรงเรียน
3: บ้านบางงูดุดุงอำเภอจ่อไอร้องจังหวัดนราธิวาสค
2: ่ะซึ่งน้องๆกลุ่มนี้นะคะมีทั้งน้องนักเรียนแกนนำนะคะที่มาจากการขับเคลื่อนของหลักฮุกุมประกาศแล้วก็นี่เลยน้องที่ส่งไม้ต่อที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนกันต่อไปเป็นนักเรียนที่เป็นมือบนส่งต่อให้กับคนในชุมชนและน้องๆในโรงเรียนการสร้างคนดีจะต้องเริ่มต้นที่โรงเรียนและโรงเรียนแห่งนี้ค่ะโรงเรียนบ้านบางงูดุดุงก็ทำให้เราได้เห็นว่าการขับเคลื่อนหลักฮุกุมประกาศธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีสร้างกมน้อยสร้างแกนนำสร้างคนดีจากโรงเรียนสู่ชุมชนนั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะกระบวนการเรียนรู้ของเราค่ะรายการตะวันยิ้มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวใดสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มรวมไปถึงน้องๆโรงเรียนบ้านบางงูดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: าห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นตะฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Terrestrial plants, TERRESTRIAL PLANT, terrestrial plants, แปลว่าพืชบก aquatic plants, AQUATIC, aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

การศึกษาในโลกยุคใหม่รูปแบบการเรียนการสอนเรียกได้ว่าเปิดกว้างมากขึ้นค่ะเด็กๆไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ผ่านตำราหรือเรียนในห้องเรียนเท่านั้นแต่สามารถเรียนรู้แบบบูรณาการได้หลากหลายรูปแบบเพื่อให้เด็กรู้สึกมีความสุขและสนุกไปกับการเรียน

ัจจุบันนะคะหนึ่งในแนวทางการศึกษาที่เป็นที่นิยมก็คือการให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริงหรือที่เรียกกันว่า learning by doing ก็คือแนวทางที่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ลงมือทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองผ่านการทำกิจกรรมการลงมือปฏิบัติจริงในสภาพแวดล้อมจริงได้ฝึกคิดฝึกปฏิบัติฝึกทักษะไปจนถึงค้นคว้าในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือถนัดด้วยตนเองซึ่งก็จะทำให้เด็กนะคะเกิดความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้นค่ะรวมถึงแนวทางที่เรียกกันว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ย่อมาจาก Professional Learning Community คือการที่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้รวมกันแบ่งปันแนวคิดเพื่อพัฒนาแนวทางการสอนและสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เหมาะสมที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนบรรลุศักยภาพสูงสุดของตัวเองได้โดยมีความเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนนะคะมีศักยภาพและสามารถพัฒนาได้เป็นการทำงานแบบทีมที่จะเติมเต็มพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพค่ะตลอดจนมีการสร้างเครือข่ายของสถานศึกษาเครือข่ายเพื่อนครูในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้นะคะจากรองศาสตราจารย์ดร.ประวิตรเอราวัณเลขาธิการสภาการศึกษาและดร.รัตนาแซ่เล้าผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549กันค่ะ

ค่ะตอนนี้นะคะความฝันอันสูงสุดสามัคคีคือพลังเพราะว่าดิฉันมั่นใจว่าความสามัคคีคือกุญแจสำคัญไปสู่ความสำเร็จของประเทศชาตินะคะกระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงที่ใหญ่มีบุคลากรมากกว่า 20,000 คนมีข้าราชการครูมากกว่า 800,000 คนมีโรงเรียนมากกว่า 36,000 โรงเรียนทั่วประเทศการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติเนี่ยมันมีเลเยอร์มีระยะต่างๆมากมายจากบนสู่ล่างหรือว่าเราจะเป็นแนวราบจากโนดต่างๆให้ไปสู่โนดต่างๆนะคะการที่เราจะพัฒนาการศึกษาให้ไปสู่จุดมุ่งหมายหรือจุดที่เราตั้งใจไว้เนี่ยเราต้องมีการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพนะคะมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมีการตั้งเป้าร่วมกันนะคะมีการขับเคลื่อนไปในทางทิศทางเดียวกันมีการทำงานเป็นทีมและที่สำคัญสุดคือมีการมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นความสามัคคีนี่แหละค่ะคือจุดสำคัญที่จะผลักดันให้เราไปถึงจุดที่เราตั้งเป้าไว้การทำงานเป็นทีมเนี่ยมีผลมากๆเลยค่ะสำหรับการพัฒนาประเทศเพราะว่าถ้าเราทำงานเป็นทีมเนี่ยเราก็สามารถผลักดันอย่างภาษาอังกฤษที่บอกว่าผลักดันภูเขาเคลื่อนภูเขาไปด้วยกันนะคะเราก็จะเห็นได้จากกิจกรรมที่เราลงพื้นที่กับรายการหนึ่งในพระราชดำริว่าไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนวัดห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์อำเภอลี้จังหวัดลำพูนโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์อำเภอบอระบือจังหวัดสมหาสารคามนะคะหรือว่าโรงเรียนต่างๆในจังหวัดระยองที่เราเรียกว่าระยองโมเดลเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าความสามัคคีเนี่ยคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนโรงเรียนระยองเนี่ยเราไป4โรงเรียนค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวัดถนนกระเพราโรงเรียนวิบูลวิทยาโรงเรียนวังจันทร์วิทยาและโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมจังหวัดระยองในระยองเนี่ยมีหลากหลายโรงเรียนค่ะแต่ว่าในโรงเรียนของระยองเนี่ยใช้ทรัพยากรร่วมกันและมีข้อพิเศษคือมีคุณธงชัยมั่นคงผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมอบจ.จังหวัดระยองเป็นคนขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัดระยองที่ระดมทุนระดมทรัพย์ระดมไอเดียระดมนโยบายดีๆให้สู่ระยองและคนของระยองเนี่ยเราเห็นได้เลยค่ะว่าช่วยเหลือกันและกันคือเป็นพี่เป็นน้องกันเพราะฉะนั้นความสำเร็จของระยองในการเป็นพื้นที่นวัตกรรมเนี่ยเลยเด่นชัดกว่าทุกจังหวัดที่เราไปลงพื้นที่มาระยองโมเดลเนี่ยค่ะเป็นแรงสะท้อนให้เราเห็นว่าสามัคคีคือพลังคืออะไรคือการที่เราทำงานร่วมกันจับมือกัน

เรื่องการทำงานเป็นทีมก็อย่างที่ทราบว่ามันเป็นเหมือนตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแต่ละองค์กรในการที่จะทำให้บรรลุภารกิจนะครับโรงเรียนเองจริงๆพูดถึงโรงเรียนก็เป็นองค์กรอย่างหนึ่งนะครับซึ่งโรงเรียนนี้ก็ประกอบไปด้วยผู้บริหารและก็คุณครูและก็บุคลากรที่มาทำงานร่วมกันเพื่อที่จะให้บริการก็คือการจัดการเรียนการสอนที่ดีที่สุดกับผู้ที่มารับบริการก็คือตัวนักเรียนนะครับแล้วก็ตัวผู้ปกครองที่สำคัญของการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนเนี่ยถ้าในส่วนตัวผมนะครับมันจะมีความสำคัญยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่ามันคือการระดมพลังในลักษณะการทำงานที่ไม่ใช่แค่การลงแรงธรรมดาแต่มันเป็นการผสานเอาองค์ความรู้และก็ความคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่ดีที่สุดให้กับเด็กนะครับเพราะนั้นถ้าธรรมชาติของการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนเนี่ยมันจึงสะท้อนมาในมุมของเขาบางถ้าศัพท์ในปัจจุบันเขาก็จะเรียกว่าเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือเป็น professional learning community คำว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือที่พูดกันได้ยินโดยทั่วไปที่เรียกว่า PLC เนี่ยมันคือตัวสะท้อนของการทำงานเป็นทีมของโรงเรียนถ้าโรงเรียนใดมีกระบวนการทำงานเป็นทีมที่โดดเด่นเนี่ยมันจะสะท้อนออกมาจากตัว PLC ตรงนี้นะครับคือครูก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนหาวิธีการที่จะแก้ปัญหาให้กับเด็กนะครับซึ่งตรงนี้คือหัวใจสำคัญของคำว่าการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนบริบทสังคมไทยเนี่ยมันยังมีความแตกต่างเหลื่อมล้ำกันอยู่นะครับโรงเรียนเองก็ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีความหลากหลายแตกต่างนะครับบางโรงเรียนอาจจะมีขนาดที่ต่างกันนะครับเช่นโรงเรียนขนาดใหญ่มีบุคลากรทำงานอยู่ค่อนข้างมากการที่จะร่วมมือกันทำงานหรือว่าการที่จะทำอะไรที่เป็นภารกิจสำคัญสำเร็จมันก็จะง่ายกว่าขณะเดียวกันบางโรงเรียนซึ่งเด็กไม่เยอะครูก็ไม่ได้มากนักนี่นะครับการเชื่อมประสานกับชุมชนอะไรก็ค่อนข้างที่จะมีเรียกว่ามีอุปสรรคอยู่ค่อนข้างมากเช่นไปอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากลำบากอะไรพวกนี้นะครับดังนั้นคำว่าการทำงานเป็นทีมในพื้นที่แต่ละพื้นที่มันจึงต่างกันเยอะยกตัวอย่างโรงเรียนในเมืองเนี่ยนอกเหนือจากการทำงานเป็นทีมในระหว่างครูในโรงเรียนแล้วเนี่ยก็ยังต้องมีการทำงานเป็นทีมกับกรรมการสถานศึกษาหรือตัวแทนผู้ปกครองด้วยใช่ไหมครับที่จะเข้ามาร่วมเรียกว่าระดมพลังกันในการทำงานแต่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนข้างนอกโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ลำบากทุรกันดารหนักไกลเนี่ยการที่จะทำให้ทุกคนเข้ามาระดมพลังการทำงานร่วมกันเนี่ยมันก็มีอุปสรรคที่ยากไปอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในถ้าถามผมว่าอะไรคือปัญหาสำคัญมากตอนนี้ก็คือเรื่องความเหลื่อมล้ำนะครับเรื่องความเหลื่อมล้ำระหว่างตั้งแต่เรื่องระบบเศรษฐกิจของผู้ปกครองของชุมชนที่เป็นที่ตั้งของเรียนนะครับการที่จะระดมทรัพยากรเข้ามาก็ค่อนข้างยากขณะเดียวกันการจัดสรรงบประมาณจากส่วนของภาครัฐลงไปเองก็ต้องยอมรับว่าเรามีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณและวิธีการจัดสรรที่มันไม่สามารถที่จะทำให้คุณภาพของเรียนเนี่ยมันเท่าเทียมกันได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือโจทย์สำคัญเลยซึ่งถามว่ามันจะไม่มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของทีมงานอะไรบ้างก็จะเป็นเรื่องของการที่ถ้าชุมชนใดนะครับหรือโรงเรียนใดเนี่ยมีศักยภาพการทำงานที่ดีนะครับเน้นการทำงานเป็นทีมแล้วก็ชุมชนเข้ามาช่วยมากขึ้นเนี่ยโอเคโอกาสมันก็จะดีขึ้นแล้วก็โรงเรียนก็จะรับการพัฒนามากขึ้นสำคัญมากเลยครับเพราะว่าโลกยุคปัจจุบันมันเป็นยุคแห่งเขาเรียกว่าโลกของการที่จัดการศึกษาให้เด็กมีสมรรถนะหรือมี competency คือโลกปัจจุบันไม่ได้แข่งที่ว่าเด็กรู้อะไรมากแต่มันแข่งกันที่ว่าเด็กทำอะไรเป็นคำว่าเด็กทำอะไรเป็นหมายคำว่าการเรียนหรือการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไปให้ความรู้เด็กเท่านั้นนะมันต้องให้เด็กฝึกปฏิบัติหรือลงสู่ประสบการณ์จริงที่จะทำให้เขามีความพร้อมหรือทำงานในสถานการณ์เผชิญสิ่งที่เป็นความท้าทายใหม่ๆได้นั่นก็คือต้องทำเป็นต้องคิดเป็นแล้วก็บริการเรื่องพวกนั้นเป็นเพราะนั้นการที่จะทำเป็นนี่แหละคือหัวใจสำคัญที่โรงเรียนสามารถที่จะไปเติมหรือไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะให้เด็กเกิดทักษะใหม่ๆขึ้นมาซึ่งโลกปัจจุบันมันแข่งกันตรงนี้จะเรียกว่าบางทีอย่างในต่างประเทศเขาก็บอกว่ามันคือ work related skill คือหมายว่าทักษะที่มันเชื่อมโยงกับการทำงาน
มันไม่ใช่แค่มีความรู้แต่เด็กต้องได้เอาความรู้นั้นไปส่งการปฏิบัติแล้วก็ลองทำให้เขามีทักษะใหม่ๆขึ้นมาครับอันนี้คือความสำคัญมากในยุคปัจจุบัน

การศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนจริงๆค่ะการศึกษาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของนโยบายอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของโอกาสเป็นเรื่องของทางเลือกเป็นเรื่องของชีวิตของนักเรียนผู้ปกครองมีส่วนร่วมกับการศึกษาเพราะว่าต้องเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับบุตรหลานนะคะนักเรียนมีส่วนร่วมกับการศึกษาเพราะเป็นผู้ที่อยู่ในโรงเรียน13ล้านชีวิตในโรงเรียนไทยนะคะเรายังมีบุคลากรทางการศึกษาหลากหลายแบบมากมายเพราะฉะนั้นทุกส่วนเนี่ยมันต้องคอนเนคกันหรือว่าติดเชื่อมโยงต่อกันในการพัฒนาให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดเซอร์ไมเคิลแซนเลอร์นักวิจัยการศึกษาในช่วงศตวรรษที่20ของประเทศอังกฤษกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนอกโรงเรียนมีความหมายและมีค่าพอๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าชุมชนไม่ช่วยกันที่จะผลักดันการศึกษาโรงเรียนก็เหมือนสุญญากาศนะคะไม่สามารถที่จะเป็นมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นได้แต่ท้องถิ่นไหนแข็งแรงเราพูดเรื่องท้องถิ่นเยอะมากในรายการหนึ่งในพระราชดำริเพราะเราอยากจะเน้นย้ำว่าท้องถิ่นคือหัวใจที่จะผลักดันให้ความสามัคคีนั่นแหละเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนระดมทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นการทำผ้าป่าเราเห็นตัวอย่างจากโรงเรียนสารคามพิทยาคมว่าจะจัดทำผ้าป่าโรงเรียนสามารถระดมทุนได้มากถึง7,500,000 บาทในเวลาอันสั้นโรงเรียนเล็กๆอย่างสากัมพีเหล่ากาเจริญศิลป์สามารถระดมทุนจากชุมชนได้ 450,000 บาทการระดมทุนแบบนี้ไม่ใช่แค่เป็นการเอาเงินจากผู้ปกครองมาสู่โรงเรียนแต่เป็นการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นเอกภาพด้วยตัวเองจากการที่ต้องยึดโยงความเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆนะคะการระดมทุนเนี่ยมันฟังแล้วชื่นใจอะค่ะว่าทุกคนช่วยกันการศึกษาเป็นของทุกคนทุกคนมีส่วนร่วมเพราะทุกคนก็ต้องช่วยกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้

โดยตัวของมันเองเนี่ยการศึกษาบ้านเราก็ผมว่ามันก็มีความก้าวหน้ามาพอสมควรนะครับทั้งในแง่ของโอกาสเข้าถึงการศึกษารวมทั้งกระบวนการจัดการที่จะดูแลเด็กที่เข้ามาสู่กระบวนการศึกษาแต่คำว่าปัญหานี่อาจจะอยู่ที่วิธีการจัดการเรียนการสอนหรือโดยกระบวนการที่จะทำให้เด็กเนี่ยมีความสามารถหรือมีศักยภาพเมื่อเราไปเทียบเคียงกับนานาชาติซึ่งผมเองก็ไม่อยากให้เทียบเคียงเท่าไหร่นะครับบางเรื่องอาจจะเทียบเคียงได้แต่ว่าบางเรื่องเนี่ยโดยบริบทที่ต่างกันผมคิดว่าเราควรจะออกแบบกระบวนการศึกษาที่ทำให้เด็กของเราเติบโตแล้วก็เกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคมหรือในบริบทแบบสังคมไทยนะครับแล้วก็สามารถที่จะอยู่กับสังคมโลกได้อย่างไม่มีความรู้สึกว่าเราอ่อนด้อยไปกับเขามากนักแต่ผมมองว่าเป้าหมายทางการศึกษาของเราที่ถูกต้องในอนาคตคือต้องสร้าง2เรื่องนะครับอย่างแรกคือเรื่องของการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้เด็กเขาสามารถที่จะเอาการศึกษาเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเขาขึ้นมาได้นะครับและอันที่2ก็คือการศึกษาเพื่อสัมมาชีพการศึกษาเพื่อสัมมาชีพก็คือว่าเมื่อเรียนแล้วก็ต้องมีศักยภาพในการทํางานนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปประกอบสัมมาชีพหารายได้หรือว่าสร้างงานหรือว่าทําอะไรก็ตามที่จะทําให้เขามีอาชีพที่สุจริตแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างไม่มีความรู้สึกว่าเขาถูกด้อยค่าหรือว่าเขามีความเป็นภาระของคนอื่น2 อย่างนี้คือหัวใจสำคัญแต่เรื่องที่จะไปสู่ศักยภาพการแข่งขันอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องเชื่อมโยงหลายเรื่องนะครับแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานจริงๆเนี่ยต้องเน้น2เรื่องนี้ครับคือโลกยุคใหม่ต้องเป็น unfinished คือมันมากไปกว่าคำว่า lifelong learningคือต้องไม่รู้สึกว่ามันพอแล้วจบสิ้นแล้วนะครับต้องเป็น unfinished human เป็นมนุษย์ที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็พัฒนาทำให้มันดีขึ้นนะครับมีจิตนวัตกรรมนะครับที่จะทำให้วันนี้ดีกว่าเมื่อวานวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ถ้าคิดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยแน่นอนมันก็จะเป็นวงจรการเรียนรู้ที่จะทำให้เราอยากรู้เรื่องนั้นพัฒนาเรื่องนี้นะครับ

0: การศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนนะครับและการศึกษาก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเกี่ยวข้องแล้วก็เข้ามาเรียกว่ามีส่วนร่วมไม่ว่าจุดใดจุดหนึ่งเหมือนที่เรียก education for all or for education นะครับเพราะนั้นการที่ทุกคนไม่ดูดายเรื่องการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ในสังคมไทยเนี่ยคำว่าไม่ดูดายมันมีหลายแบบนะครับถ้าระดับที่แบบพื้นฐานที่สุดก็คือวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์มากนะครับแต่ถ้าระดับที่สูงขึ้นมากว่านั้นอีกก็จะมีข้อเสนอแนะนะครับแต่ที่ระดับที่สูงสุดที่อยากเห็นเลยก็คือเข้ามาร่วมทำร่วมลงมือนะครับร่วมในกระบวนการที่หลายคนก็บอกอาจจะบอกว่าผมไปร่วมลงมือหรือเราไปร่วมลงมือได้ยังไงง่ายที่สุดก็ว่าการเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กหรือการที่หากระบวนการที่จะทำให้เด็กหรือว่าเยาวชนหรือว่าใครก็ตามเกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นหรือเราปฏิบัติอยู่นะครับแค่นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการศึกษาที่ดีและก็ที่ง่ายสุดกว่านั้นก็คือทำชีวิตที่ดีขึ้นตลอดเวลาทำชีวิตแล้วทำให้คนแวดล้อมเราเนี่ยนะครับจะเป็นลูกเราจะเป็นครอบครัวเราหรือจะเป็นใครก็สุดแท้แต่นะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เกิดการเรียนรู้มากขึ้นจัดกระบวนการให้เขาได้มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือการศึกษาที่มันอยู่ในชีวิตของคนทุกคนจริง
1: ๆปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในการศึกษาไทยคือความเหลื่อมล้ำระหว่างโรงเรียนเล็กและโรงเรียนใหญ่นะคะเราหลายตอนมาแล้วเราเห็นโรงเรียนดีๆที่เป็นตัวอย่างสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำสำหรับตอนนี้คือถ้าเราสามัคคีคือพลังโรงเรียนใหญ่คือโรงเรียนพี่โรงเรียนเล็กคือโรงเรียนน้องถ้าพี่ช่วยน้องแบ่งปันทรัพยากรสนับสนุนซึ่งกันและกันเราก็สามารถที่จะผลักดันการศึกษาให้ประสบความสำเร็จได้เราเห็นได้อย่างโรงเรียนวัดห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ที่อำเภอลีจังหวัดลำพูนแบ่งปันทรัพยากรครูไปช่วยเหลือ32โรงเรียนในอำเภอลีเป็นการผลักดันให้เห็นว่าปัญหาของสังคมสามารถแก้ปัญหาได้ระดับโลเคอลช่วยโลเคอลก็คือชุมชนช่วยชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่โรงเรียนสารคามพิทยาคมนำนักเรียนมากกว่า30ชีวิตไปช่วยโรงเรียนกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เพราะว่าเป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกันนะคะอย่างเหล่านี้เนี่ยเป็นจุดประกายค่ะจุดประกายความหวังจุดประกายความฝันให้กับโรงเรียนทั่วประเทศให้จับมือเข้าหากันเป็นโรงเรียนใกล้เคียงกันเป็นโรงเรียนอยู่ในชุมชนเดียวกันเราสามารถช่วยเหลือกันเพื่อให้เราเนี่ยทุกคนเนี่ยขึ้นเรือลำเดียวกันไปสู่จุดหมายธงชัยที่ประสบความสำเร็จนะคะการศึกษาเราก็เหมือนลงเรือค่ะเราต้องมีกัปตันเราก็แต่ว่ากัปตันเนี่ยไม่ใช่คนเดียวที่พายเรือทุกคนในเรือต้องช่วยกันพายก็คือภาวะผู้นำร่วมที่อาจารย์ประวิตรเอราวัณได้กล่าวไว
2: ้ปัญหาการศึกษาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องเฉพาะของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาและปรับเปลี่ยนการศึกษาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงเพราะการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนถึงแม้จะใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลแต่ก็ถือเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้อง

0: จับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

การเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น. และ

0: ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โห
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตังค์ซีซั่น3นะครับเนื่องจากว่าในภาวะที่โควิดในระลอก3กำลังระบาดอยู่ทั่วประเทศไทยสตังค์และทีมงานภัตตาคารบ้านทุ่งจึงไม่สามารถที่จะออกกองถ่ายไปถ่ายทอดเรื่องราวในต่างจังหวัดได้นะครับสตังก็เลยพาคุณผู้ชมมาเข้าครัวพี่สตังในซีซั่นนี้นะครับสตังตั้งชื่อตอนไว้ว่าชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งครับแน่นอนครับเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้นอกจากเรื่องราวของขนมหวานในแบบฉบับไทยๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรตอนแรกสตังจะนำเสนอขนมหวานประเภทเปียกวันนี้จะมีเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างไปลุยกันเลยครับ

0: มาเริ่มต้นเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์กำลังจะทำเมนูที่มีชื่อว่าสาคูเปียกกะทิสดครับ
1: จัดการตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำตามไปจึงนำถั่วแดงที่แช่น้ำไว้ข้ามคืนนำมาล้างอีกรอบก่อนส่งมอบลงไปต้มตัดเกลือลงใส่เล็กน้อยลงคมมีดลิดปอกมะพร้าวน้ำหอม

0: ระเทาะเปลือกกะลาเทน้ำแยกออกมาพักไว
1: ้วันนี้สตางค์เลือกใช้มะพร้าวน้ำหอมใน2ระยะนะครับก็คือระยะนี้เนี่ยก็คือเนื้อเนี่ยกำลังกินแต่ในส่วนระยะนี้เนี่ยเนื้อมันอาจจะแข็งไปหน่อยแต่น้ำมันจะหอมมากกว่านะครับเวลาที่เราเอามาใช้เป็นส่วนผสมในการทำสาคูเปียกเนี่ยรสชาติของเมนูนี้ก็จะหวานและก็หอมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับหอมมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวขออนุญาตลองชิมอันนี้อันนี้ก็หอมแล้วครับแต่เดี๋ยวอันนี้รสชาติมันจะหวานแล้วก็หอมมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเนื้อมันจะแข็งมากกว่านั่นเองครับเทผสมกันเลย
0: ใช้มือแมวขูดเส้นมะพร้าวอ่อนได้เวลานำผ่าข้าวโพดดิบมาปอกก่อนจะลงคมมีดฝานเตรียมไว้ถั่วแดงที่ต้มไว้ก็สุกแล้วล่ะครับจากนั้นจึงมาเตรียมผ่าเนื้อขนุนดึงเอาเมล็ดภายในออกแล้วฉีกชิ้นไว้เป็นเส้นๆแบบนี้
1: เมนูนี้นะครับในสมัยแบบโบราณดั้งเดิมแท้ๆเนี่ยเขาก็จะกวนสาคูโดยที่ใช้เฉพาะสาคูเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ผลไม้ต่างๆลงไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นขนุนหรือแม้กระทั่งข้าวโพดนะครับและที่สำคัญเดี๋ยวนี้หากินได้ยากมากเลยครับก็คือเม็ดขนุนต้มซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเอาเม็ดขนุนเนี่ยมาต้มกับเกลือคุณผู้ชมครับเป็นเมนูที่แบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารว่างให้กับเด็กๆในยุคสมัยก่อนอร่อยมากเลยและคนปากใต้นะครับก็มักจะเอาเม็ดขนุนเนี่ยมาแกงไตปลาอร่อยมากเลยล่ะครับและนี่แหละครับคือพระเอกของงานในวันนี้นั่นก็คือสาคูนะครับคุณผู้ชมครับเราจะรู้จักสาคูโดยทั่วไปเนี่ยมีอยู่2ชนิดที่เรารู้จักกันในท้องตลาดโดยทั่วๆไปเนี่ยเป็นสาคูที่ผลิตมาจากแป้งมันสำปะหลังนะครับแต่ที่อยู่ในมือของสตางค์เนี่ยเป็นสาคูที่ทำมาจากต้นสาคูหรือเขาเรียกว่าสาคูต้นนะครับเป็นพืชในตระกูลปาล์มชนิดหนึ่งสตางค์จำได้เลยครับตั้งแต่ที่สตางค์ไปถ่ายทอดเรื่องราวของภัตตาคารบ้านทุ่งตอนสาคูต้นยายฉุยนะครับตอนนั้นเนี่ยราคาของสาคูเนี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ60บาทหลังจากที่รายการออกอากาศไปจวบจนทุกวันนี้ราคาของสาคูต้นขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ250บาทเลยการปลูกสาคูยังเป็นพืชที่ช่วยรักษาระบบนิเวศในสิ่งแวดล้อมอีกด้วยประโยชน์ของสาคูต้นนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยครับเดี๋ยวเราจะทำการร่อนสาคู1รอบนะครับเพื่อให้แป้งที่มันละเอียดเนี่ยออกไปบางส่วนเวลาถ้าเกิดว่าเราไม่ร่อนเวลาที่เราเอาไปกวนนะครับมันจะติดกันเป็นก้อนนะครับและที่สำคัญห้ามล้างเด็ดขาดนะครับเพราะถ้าเกิดเราล้างนะครับมันจะทำให้สาคูเปียกเวลาที่เราใส่ลงไปในกวนเปียกสาคูเนี่ยมันจะเกาะแน่นกันก็จะทำให้ติดกันเป็นก้อนรับประทานจะไม่อร่อยนั่นเองครับ

นำกระทะทองเหลืองตั้งเตาเทเอาน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือน้ำมะพร้าวน้ำหอมพร้อมล้างใบเตยก่อนจะมัดนำลงไปต้มเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมปล่อยต้มไปให้เดือดก่อนที่เราจะใส่สาคูลงไปนะครับเราจะต้องปล่อยให้น้ำเดือดจัดแล้วก็ตักเอาใบเตยขึ้นมานะครับเพราะว่าใบเตยให้กลิ่นหอมในน้ำเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเคล็ดลับก็คือว่าเราจะต้องค่อยๆเทหย่อนลงใส่อย่าใส่ครั้งเดียวไปหมดเลยนะครับหลังจากนั้นค่อยๆกวนแบบนี้ครับ

0: เราจะสังเกตเห็นได้ว่าขนมไทยส่วนใหญ่นะครับมักจะใช้กระทะทองเหลืองเนื่องจากว่าคุณสมบัติของกระทะทองเหลืองนะครับจะเป็นตัวช่วยกระจายความร้อนให้ทั่วกระทะและจะมีคุณสมบัติดีๆอีกเพียบเลยครับใช้ไม้พายกวนคนเพื่อช่วยให้สาคูไม่ติดกันเราจะกวนจนกว่าเม็ดสาคูจะใสที่พี่ป้ายายจะเรียกว่าใสเป็นตากบนะครับก็คือข้างนอกใสแต่ว่าข้างในก็คงยังมีแป้งเราเห็นแป้งอยู่หน่อยๆนะครับก่อนที่เราจะเติมความหวานด้วยน้ำตาลทรายแดงลงไปเพราะถ้าเกิดว่าเราใส่น้ำตาลก่อนเนี่ยมันจะไปรัดทำให้เม็ดสาคูเนี่ยไม่สุกเราจะต้องเติมทีหลังนะครับ
1: เมื่อสาคูสุกเม็ดใสคล้ายตากบจึงนำลงไปพบคือน้ำตาลทรายแดงตัดเกลือเล็กน้อยตามต่อได้คือข้าวโพดกวนต่อไปให้เข้ากันต่อจากนั้นคือถั่วแดงได้เวลาเติมใส่คือเนื้อมะพร้าวอ่อนปิดท้ายคือขนุน

0: ตอนต่อไปจึงมาเตรียมคั้นหัวกะทิเพื่อใช้ราดหน้าขนม
1: และนี่แหละครับคือที่มาของชื่อเมนูนี้ก็คือสาคูเปียกกะทิสดนั่นเองเราจะใช้น้ำกะทิสดๆอย่างนี้แหละครับ
0: แล้วเทกลองรองคั้นบีบด้วยผ้าขาวบางนำพาไปตั้งไฟตัดเกลือลงใส่เล็กน้อยเพียงแค่นี้ก็พร้อมชิมแล้วล่ะครับ

0: คุณผู้ชมครับอยากจะบอกคุณผู้ชมจริงครับว่ามันอร่อยมากเลยครับเม็ดสาคูมีความนุ่มเด้งแล้วก็หอมกลิ่นขนุนนะครับเนื้อมะพร้าวอ่อนนี่กำลังกรึบกรึบกรึบแล้วก็หวานมันกะทิโดยเฉพาะกะทิที่เราราดหน้ามีความเค็มพอปลาแรมเนี่ยมันตัดกับรสชาติขนมอร่อยมากเลยคุณผู้ชมเมนูนี้ไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับ
1: ไม่ให้ฟินจนออกหน้าออกตาได้อย่างไรล่ะครับก็เพราะสาคูทั้งนุ่มทั้งเด้งสุดเจ๋งครบเครื่องเรื่องหวานมันใครได้กินรับประกันฟินอย่างนี้ล่ะครับ

คมมีดลิดปอกมะพร้าวน้ำหอมถ้าเกิดว่าแฟนรายการที่เป็นผู้หญิงนะครับและไม่ถนัดในการใช้มีดสตางค์แนะนำว่าให้เราซื้อน้ำมะพร้าวมาจากร้านสำเร็จรูปเลยก็ได้ครับแล้วให้เขาแยกน้ำแยกเนื้อมาจะได้ช่วยประหยัดเวลากว่าจะปอกหมดได้เงินเลยครับ

0: ก่อนจะลงคมหั่นไว้เป็นชิ้นลูกเต๋าแล้วนำเอาไปใส่หม้อนึ่ง
1: เมนูนี้นะครับเราจะทำการนึ่งเผือกให้สุกก่อนเพราะว่าเผือกเนี่ยจะสุกยากกว่าอย่างอื่นครับ
0: ขั้นตอนต่อไปจึงปอกลำไยใช้มีดปลายแหลมคว้านไปเอาเมล็ดภายในออกมา
1: เราจะนึ่งเผือกให้พอแค่สุกเล็กน้อยนะครับไม่ต้องให้สุกเละจนเกินไปถ้าเกิดว่าเอาส้อมจิ้มเข้าได้ก็ใช้ได้แล้วครับในบางสูตรของการทำข้าวเหนียวเปียกนะครับบางคนก็จะใช้แค่ข้าวเหนียวดำแต่บางสูตรก็จะผสมกับข้าวเหนียวขาวด้วยที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องแช่ข้าวเหนียวหรือว่าหมากข้าวเหนียวไว้เนี่ยข้ามคืนนะครับหรืออย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า 6-8 ชั่วโมงครับอันนี้สตังแช่ไว้ข้ามคืนใช้ได้แล้วครับและสาเหตุที่เราแช่ไว้ข้ามคืนก็เพราะว่าอยากให้ข้าวเหนียวเนี่ยดูดน้ำอิ่มตัวนั่น

ล่าลงกระทะได้วาระคือมะพร้าวน้ำหอมเตรียมละลายแป้งมันไว้รอสารต่อนำข้าวเหนียวลงใส่กวนคนไปจนกว่าจะสุก

และสาเหตุที่เมนูนี้มีชื่อว่าข้าวเหนียวดำเปียกนะครับเราจะรู้จักคำว่าเปียกอย่างเช่นเราไปโดนฝนตัวเราเปียกชุ่มเปียกปอนอันนั้นก็คืออาการของการเปียกก็คือชุ่มฉ่ำนั่นเองนะครับซึ่งคำว่าเปียกในอีกความหมายหนึ่งก็คือคำกริยานะครับแปลว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นคนโบราณโบราณจะเรียกอาการกิริยาของการกวนคนขนมแบบนี้ว่าเปียกเพราะฉะนั้นเมนูนี้จึงได้ชื่อว่าข้าวเหนียวดำเปียกนั่นเองครับเราจะเปียกไปจนกว่าข้าวเหนียวนะครับจะเริ่มสุกแล้วก็แตกเม็ดออกมานิดหน่อยนะครับน้ำสีดำสวยเลยฮะ

0: เมื่อเรากวนเปียกจนข้าวเหนียวเนี่ยเริ่มที่จะแตกเม็ดเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลเราจะใช้น้ำตาลอยู่2ชนิดนะครับเมนูนี้นั่นก็คือน้ำตาลทรายแดงซึ่งจะให้รสชาติเนี่ยออกหวานแหลมนะครับและอีกชนิดนึงนั่นก็คือน้ำตาลมะพร้าวนะครับเพราะว่าน้ำตาลมะพร้าวนอกจากจะให้รสชาติความหวานแล้วยังให้กลิ่นความหอมอีกด้วยครับแล้วก็ตัดเกลือพอเค็มปลาแล่มนะครับหลังจากนี้เราก็จะเติมแป้งมันลงไปนะครับเนื่องจากว่าข้าวเหนียวดำเนี่ยในตัวข้าวเหนียวเนี่ยไม่ค่อยมียางข้าวสักเท่าไหร่นะครับเราจึงให้ความเหนียวข้นเพิ่มเติมขึ้นไปด้วยแป้งมันนั่นเองครับส่วนความเหนียวเหนืดขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเลยนะครับถ้าอยากให้เหนียวมากก็ใส่เยอะแต่ถ้าไม่อยากให้เหนียวมากก็ไม่ต้องใส่เยอะครับ
1: ได้เวลานำชิ้นเผือกลงใส
0: ่ในระหว่างนี้เราไม่จำเป็นจะต้องเปิดไฟแรงแล้วนะครับใช้ไฟอ่อนแล้วก็ค่อยๆกวนหรือว่าเปียกไปเรื่อยๆนะครับ
1: จากนั้นจึงใส่ลำไยตามไปคือลูกชิดปิดท้ายด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนเพียงแค่นี้ก็น่ากินจังเลยครับจากนั้นจึงเตรียมคั้นน้ำกะทิไว้ราดหน้าข้าวเหนียวดำเปียกนะครับเทลงใส่กระทะตามไปคือใบเตยเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมตัดด้วยเกลือเล็กน้อยรอให้เดือดสักหน่อยความอร่อยก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติข้าวเหนียวดำเปียกเรียกความอร่อยได้ด้วยเผือกและลูกชิดหอมหวานไม่น้อยนิดคือลำไยกัดโดนเข้าไปมันช่างหวานชุ่มคอตัดรสเค็มพอปลาแล่มด้วยน้ำกะทิราดหน้าเข้าท่าคือข้าวเหนียวดำเปียกสุกเปื่อยพอแตกเม็ดเด็ดโดนใจด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนแต่ขอเตือนไว้ก่อนแนะนำว่าไม่ควรกินก่อนนอนเพราะจะอ้วนเอานะครับ

0: มาปิดท้ายกับเมนูที่3ในวันนี้นะครับเมนูนี้มีชื่อว่าเปียกลูกเดือยหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรมาลุยกันเลยครับ
1: เริ่มต้นจากการต้มเม็ดบัวให้สุกรุกต่อเตรียมปอกลูกตาลตะโนด
0: ในเปียกแต่ละชนิดคุณผู้ชมสามารถเลือกเอาผลไม้ตามฤดูกาลมาใส่แต่ช่วงนี้ลูกตาลออกเยอะสตางค์ก็เลยเอาลูกตาลมาใส่ด้วยครับ
1: ก่อนจะหั่นชิ้นเตรียมไว้เมื่อเม็ดบัวสุกได้ที่ตามต่อทันทีนำแปะกล้วยลงไปลวก
0: ในส่วนของแปะกล้วยนะครับไม่จำเป็นจะต้องต้มนานเพียงแค่ลวกให้มันอุ่นร้อนก็พอครับ

เตรียมล้างทำความสะอาดถั่วดำที่เราแช่น้ำไว้ข้ามคืนจากนั้นจึงนำลงไปต้มให้สุกสักพักถ่ายทักตามต่อนำลูกเดือยที่แช่น้ำไว้ข้ามคืนเช่นกันมาล้างทำความสะอาด

ตามไปคือมะพร้าวน้ำหอมเตรียมละลายแป้งมันไว้รอเมื่อน้ำเริ่มร้อนจึงนำลูกเดือยลงไปนอนในกระทะกวนเปียกไปจนกว่าลูกเดือยจะสุก

เมื่อลูกเดือยสุกรุกต่อเติมใส่คือแป้งมันต่อจากนั้นคือน้ำตาลทรายตามต่อได้ตัดเกลือเล็กน้อยสรรพคุณเด่นๆของลูกเดือยนะครับลูกเดือยเป็นธัญพืชที่มีฤทธิ์เย็นนะครับจะช่วยบำรุงม้ามบำรุงปอดบำรุงกระเพาะและที่สำคัญนะครับลูกเดือยเป็นธัญพืชที่มีไฟเบอร์สูงเมื่อเวลาที่เรารับประทานเข้าไปจะช่วยให้อยู่ท้องใครที่ต้องการในการลดน้ำหนักเนี่ยก็สามารถรับประทานลูกเดือยได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากจะมาทำเปียกลูกเดือยแบบนี้ก็สามารถนำไปใส่ในน้ำเต้าหู้ได้นะครับคล้ายๆกับเวลาที่เรารับประทานเม็ดแมงลักนะครับจะช่วยให้เราอิ่มท้องได้นานคนที่มองหาการลดความอ้วนลูกเดือยและเม็ดแมงลักก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเติมใส่ลงได้คือถั่วดำเม็ดแปะก๊วยเม็ดบัวต้มสุกลูกเกดและตาลตะโหนดกวนเปียกไปให้ทุกอย่างประสานเข้ากันเพียงแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะครับ

จากนั้นจึงเทน้ำกะทิลงกระทะเคี่ยวไปให้ร้อนตามลงใส่คือแป้งมันตัดรสเค็มด้วยเกลือพอประแล้มแค่นี้ก็สุดแจ่มพร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูเปียกลูกเดือยมีความหวานมันเค็มอร่อยเต็มๆด้วยธัญพืชที่ใส่ลงไปมีความเปื่อยนุ่มทั้งเม็ดบัวถั่วดำและแปะกล้วยอร่อยมากด้วยคือตาลตะโนดและลูกเกดสุดพิเศษคือลูกเดือยกัดเข้าไปพอกรึบๆเนื้อนุ่มชุ่มหวานยิ่งประสานน้ำกะทิราดหน้าบอกได้คำเดียวครับว่าสุดแจ่มไปเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและน่ารับประทานของเมนูขนมหวานที่เราปรุงกันในวันนี้สตางค์เชื่อนะครับว่าในภาวะโควิดระลอก3หลายท่านหลายคนอาจจะเจอปัญหาที่หนักหน่วงบางท่านอาจจะขมขื่นภัตตาคารบ้านทุ่งก็เลยอยากจะเป็นกำลังใจให้เสิร์ฟส่งเรื่องราวของชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งเพื่อเป็นแรงใจให้คุณผู้ชมเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของขนมหวานประเภทใดชนิดใดโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

วัฒนธรรมทวารวดีมีการแพร่กระจายลงไปถึงบริเวณคาบสมุทรภาคใต้ที่เมืองโบราณยะรังบริเวณหมู่3ตำบลยะรังอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมืองโบราณแห่งนี้มีลักษณะผังเมืองเป็นรูปรีซึ่งประกอบด้วยกลุ่มเมืองที่มีการซ้อนทับของอาณาบริเวณ3กลุ่มได้แก่กลุ่มเมืองโบราณบ้านวัดมีศูนย์กลางเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสล้อมรอบด้วยคูน้ำภายในมีเนินดินกระจายอยู่ถึง25แห่งกลุ่มเมืองโบราณบ้านจาเละมีศูนย์กลางอยู่ที่สระน้ำโอบล้อมด้วยคูน้ำรูปสี่เหลี่ยมห่างจากกลุ่มเมืองโบราณบ้านวัดไปทางทิศเหนือประมาณ1กิโลเมตรกลุ่มเมืองโบราณบ้านประแวเป็นเมืองรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบในการดำเนินงานขุดแต่งโบราณสถานที่เมืองยะรังได้พบหลักฐานที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อในพุทธศาสนาแบบทวารวดีพุทธศตวรรษที่13ถึง14อาทิสถูปจำลองดินดิบพระพิมพ์ดินดิบและพระพิมพ์ดินเผาพระพิมพ์ดังกล่าวบางองค์ยังปรากฏคาถาเยธรรมาจารึกด้วยภาษาสันสกฤตซึ่งต่างจากพระพิมพ์ในวัฒนธรรมทวารวดีที่พบในบริเวณส่วนอื่นๆของดินแดนประเทศไทยที่มีการจารึกคาถาเยธรรมาด้วยภาษาบาลี

0: ในแต่ละชาติก็มักจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองและสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของชาติไทยแสดงถึงศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมได้ดีที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นเครื่องแต่งกายไทยหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าชุดไทยเนี่ยล่ะค่ะแต่คุณผู้ชมเคยชะงนไหมคะว่าแล้วชุดไทยที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็มีหน้าตาแบบไหนบ้าง
1: รัชกาลที่4อะไรประมาณ
2: ใช่คือรู้ว่ารัชกาลที่5คือมีชุดไทยแล้ว
3: คิดว่าน่าจะสมัยพ่อขุนรามครับช่วงนั้นมันเป็นแบบตัวอักษรก็เพิ่งมีวัฒนธรรมก็เพิ่งเข้ามาอะไรประมาณนี้ครับ
4: สมัยสุโขทัยค่ะโบราณอะไรเงี้ยค่ะเก่าๆหน่อยแก่ๆค่ะ
5: ประมาณยุคกรุงศรีป่ะพี่ประมาณนั้นน่ะ
6: ร .1 มั้งก็คงเป็นคนในวังมั้งก็แบบพัฒนามาเรื่อยๆเปลี่ยนมาเรื่อยๆให้เข้ากับยุคสมัยนั้นๆน่ะ
7: น่าจะเป็นรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะชุดไทยแบบนี้เราก็เห็นกันในละครนะคะละครซึ่งมันแบบว่าสะท้อนยุคสมัยของรัตนโกสินทร์อยู่แล้วอะค่ะ
8: สมัยสุโขทัยอยุธยามั้งครับมันน่าจะมีการใส่กันเพื่อเข้าร่วมพิธีอะไรอย่างเงี้ยฮะ
9: คิดว่าน่าจะนานแล้วอะค่ะเป็นอะไรที่ต้องสืบทอดต่อ
10: ตั้งแต่สมัยอยุธยาสุโขทัยอะไรป่ะคะ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์นี้มิ้นท์กับรายการคลายฉงนนะคะพาคุณผู้ชมมาที่นี่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วนั่นเองแต่วัดพระแก้วเนี่ยมันจะมาช่วยคลายฉงนในเรื่องชุดไทยยังไงตามมิ้นท์มาเลยดีกว่าค่ะ

0: ตอนนี้เนี่ยมิ้นท์มาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแล้วซึ่งมีคนบอกมิ้นท์มาค่ะว่าที่นี่เนี่ยมีทั้งผ้าไทยเก่าๆแล้วก็มีฉลองพระองค์ที่ทรงใช้จริงด้วยแต่แค่คำบอกเล่าพูดเลยว่าไม่พอแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องเข้าไปดูให้ในค่ะว่าที่นี่จะสามารถช่วยมิ้นท์คลายฉงนในเรื่องชุดไทยได้หรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะบัตรเข้าชมไปหนึ่งค่ะ
1: ค่ะท่าละ150บาทนะค่ะแสดงบัตรสีน้ำเงินกับเจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นชมค
0: ่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งอยู่ในหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังหรือว่าวัดพระแก้วค่ะสงวนแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าทำไมพิพิธภัณฑ์ผ้าถึงได้มาอยู่ในวัดพระแก้วแน่นอนว่าวันนี้ถ้ามิ้นมาคลายสงวนคนเดียวเนี่ยรับรองไม่ได้อะไรกลับไปแน่นอนวันนี้มีพี่ราฟมาช่วยมิ้นคลายสงวนนะคะไปของพิพิธภัณฑ์ผ้าเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ทำไมถึงมาอยู่ในพระบรมมหาราชวังคะ
2: ค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะเกิดจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่พระองค์ท่านเนี่ยต้องการให้ประเทศไทยมีสถานที่เก็บรวบรวมผ้าหรือว่างานหัตถกรรมที่เป็นผ้าเนี่ยค่ะของประเทศไทยแล้วก็เพื่อให้จัดแสดงแล้วก็เอาไว้ให้ชาวไทยทุกคนรวมถึงชาวต่างชาติด้วยเนี่ยได้ชื่นชมในความงดงามของผ้าไทยค่ะพระองค์ท่านจึงมีพระราชดำริที่จะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นโดยตอนนั้นเนี่ยก็ตัวอาคารหอรัศดากรพิพัฒน์แห่งนี้เนี่ยยังมีการเว้นว่างการใช้งานอยู่พระองค์ท่านจึงทูลขอจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อใช้อาคารแห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าค่ะ
0: โอ้พูดมาสักขนาดนี้แล้วไม่ชมไม่ได้แล้วนะคะซื้อตั๋วแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้พี่รัฐพาขึ้นไปดูได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างไปค่ะคุณผู้ชมเป็นห้องอะไรคะพี่ลาฟ
2: ห้องราชภัสตราจากผ้าไทยค่ะก็คือห้องนี้จะจัดแสดงฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ตัดเย็บจากผ้าไทยทั้งหมด
0: เป็นแบบเก่าหรือว่าแบบดั้งเดิมหรือยังไง
2: ก็คือผ้าไทยทั้งหมดที่มาจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพค่ะจะมีปนๆกันไปค่ะเราจะเห็นจากขนาดของฉลองพระองค์
0: ขอแอบดูชุดแรกก่อนเลยอันนี้นี่เป็นฉลองพระองค
2: ์อันนี้เป็นฉลองพระองค์ผ้าไหมมัดหมี่ค่ะปักประดับด้วยปีกแมลงทับซึ่งพระองค์ท่านทรงเมื่อครั้งเสด็จแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปประเทศรัสเซียค่ะ
0: นี่คือตอนที่เสด็จพระราชดำเนินไปรัสเซียพี่รับคะแล้วอย่างชุดนี้เนี่ยท่านทรงออกแบบเองด้วยเลยไหมคะ
2: ท่านมีนักออกแบบค่ะที่พระองค์ท่านทรงเลือกใช้นะคะ
0: ส่วนฉลองพระองค์ชุดนั้นเป็น
2: องค์นั้นพระองค์ท่านทรงเมื่อครั้งเสด็จไปประเทศจีนค่ะเมื่อปี2000ก็คือ2543ค่ะ
0: แต่ว่าแอบเห็นชุดหรูมากอยู่ตรงนั้นไปดูกันค่ะคุณผู้ชมพี่รับพาไปดูหน่อยคุณผู้ชมคะชุดนี้นี่สวยอลังการเตะตามิ้นสุดๆเลยต้องถามพี่รับแล้วว่าฉลองพระองค์ชุดนี้นี่เป็นชุดที่ทรงเสด็จไปพระราชดำเนินที่ไหนคะ
2: อันนี้พระองค์ท่านทรงหลายครั้งนะคะคือครั้งหนึ่งก็คือไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่งก็คือไปประเทศญี่ปุ่นทรงเมื่อประมาณปี2524ค
0: ่ะอ๋อเห็นผ่านมา3ชุดแล้วเป็นผ้าไหมมัดหมี่หมดเลยทรงโปรดเป็นการส่วนตัวไหมคะ
2: จริงๆแล้วพระองค์ท่านใช้ผ้าไทยทุกประเภทค่ะ
0: แต่ว่าตอนนี้ที่เราเจอยังเป็นผ้าไหม
2: ยังเป็นผ้าไหมมัดหมี่อยู
0: ่อ๋อยังมีชุดด้านนู้นด้วยลารีประหยัดมากเลยพี่ลาไปดูกัน
2: ไปค่ะ
0: พาไปหน่อย

0: ชุดนี้นี่ต้องบอกว่าสวยมากๆมิ้นเห็นแล้วต้องรีบเดินมาดูเลยชุดนี้นี่ท่านทรงใส่ไปที่ไหนคะพี่ราฟ
1: พระองค์ท่านทรงเมื่อครั้งเสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาในปี2018ค่ะ
0: คุณผู้ชมมิ้นยังไม่เกิดเลย
1: แล้วก็จะมีฉลองพระบาทนะคะคู่กันด้วยซึ่งจริงๆแล้วฉลองพระองค์นี้เนี่ยจะมีผ้าคลุมพระอังสาหรือว่าผ้าคลุมไหล่เนี่ยค่ะ อยู่ในชุดเดียวกันด้วยแต่ว่าเรานำมาจัดแสดงแค่ตัวฉลองพระองค์และฉลองพระบาทค่ะ
0: คุณผู้ชมนี่คือเกือบ30ปีแล้วแต่ว่าดูแบบดิคะแบบนี่คือร่วมสมัยทันสมัยล้ำสมัยมากๆต้องบอกว่าคนออกแบบนี่เก่งนะคะเพราะว่าออกแบบได้มาสมัยนี้เลย
1: เดี๋ยวมีอีกฉลองพระองค์นึงค่ะที่มีความพิเศษเช่นเดียวกัน
0: จริงอะคะ
1: พาไปดูค่ะ
0: ไปดูค่ะคุณผู้ชมให้พี่รับนำเลยไปทางไหนคุณผู้ชมคะชุดของผู้ชายแน่นอนเลยว่าของใน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ค่ะคือเป็นฉลองพระองค์เดียวที่เรานำมาจัดแสดงนะคะที่ไม่ใช่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะ
0: คือถ้าใครมาที่นี่นี่ได้ชมนี่สุดยอดจริงๆนะคะเป็นเรียกว่ากลับบ้านไปดีใจแล้วว่านี่คือท่านทรงใส่
1: ใช่ค่ะพระองค์ท่านทรงเมื่อปี2528เช่นเดียวกับฉลองพระองค์เมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ว่าคนละเหตุการณ์กันแล้วก็สาเหตุที่เรานำฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาจัดแสดงด้วยเนี่ยเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วนอกจากที่พระองค์ท่านเนี่ยจะทรงผ้าไทยด้วยพระองค์เองแล้วเนี่ยพระองค์ท่านยังให้พระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่นๆเนี่ยได้ทรงผ้าไทยด้วยเช่นเดียวกันอาทิเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเองก็ยังทรงผ้าไทย
0: คุณผู้ชมคะห้องนี้เนี่ยนอกจากชุดที่มิ้นพาไปดูแล้วยังมีอีกหลายชุดเลยนะคะที่สวยๆแล้วก็ออกแบบมาร่วมสมัยมากๆเต็มไปหมดเลยแต่ทีนี้มิ้นอยากรู้ค่ะพี่รัฟนอกจากห้องนี้แล้วเนี่ยมียังมีห้องจัดแสดงอื่นที่มีฉลองพระองค์อีกไหมคะ
1: ห้องถัดไปค่ะจะเป็นห้องที่มีฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมค่ะ
0: ไทยพระราชนิยมมาแล้วค่ะชุดไทยของเราเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าไปกันเลยดีกว่าไปเลยค่ะพี่รัฟนำเลยไปเร็ว

0: ู้ชมคะเข้ามาห้องที่2แล้วห้องนี้ห้องอะไรคะพี่ราฟ
1: ห้องนี้ชื่อห้องไทยพระราชนิยมค่ะ
0: ห้องไทยพระราชนิยมได้เห็นชุดไทยพระราชนิยมแล้วแต่ก่อนอื่นค่ะเดินเข้าห้องนี้มาเจอพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนเลย
1: อันนี้
0: ชุดนี้เป็นยังไงคะ
1: เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านในฉลองพระองค์ชุดไทยจักรีนะคะ
0: นี่คือชุดไทยจักรีอันนี้ถือเป็นลำดับขั้นของชุดไทยหรือยังไงคะ
1: อ๋อไม่ค่ะเป็นหนึ่งในชุดไทยทั้ง8แบบค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อมี8แบบนะคะมีความเป็นมายังไงบ้างคะ
1: องค์นี้พระองค์ท่านฉายเมื่อปี2505ตอนที่ช่างภาพจากนิตยสารโวกเนี่ยค่ะเดินทางมาถ่ายภาพของพระองค์ท่าน
0: นิตยสารโวกค่ะคุณผู้ชมสวยมาก
1: ๆอันนี้ถ่ายที่บริเวณหน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ
0: แล้วมีฉลองพระองค์ชุดนี้ให้ดูด้วยป่ะคะ
1: อันนี้ตอนนี้เรายังไม่พบตัวฉลองพระองค์นี้นะคะแต่ว่าเราพบเพียงฉลองพระบาทค่ะ
0: อ๋อแต่ว่ามีฉลองพระบาทจัดแสดงอยู่ด้วยไหมคะ
1: ไม่มีค่ะแต่ว่าเรามีเก็บไว้ภายในคลังของพิพิธภัณฑ์ภาค
0: อันนี้นี่เป็นชุดที่ใส่ในพิธีไหนไหมคะหรือว่ายังไง
1: จะใส่ในงานกลางคืนที่ค่อนข้างเป็นทางการค่ะ
0: ในประเทศไทยหรือว่าได้
1: หมดค่ะ
0: ได้หมดเลยสวยมากค่ะคุณผู้ชมไปดูข้างในกันดีกว่าข้างในมีชุดไทยพระราชนิยม8แบบเลยไหมคะ
1: มีค่ะมีครบค่ะ
0: 8แบบเย้ไปดู

0: ู้ชมคะห้องนี้นี่มีฉลองพระองค์เยอะยิ่งกว่าห้องแรกที่เราเข้ามาอีกมีชุดอะไรบ้างคะในห้องนี
1: ้ทั้งหมดที่จะแสดงนี้จะเป็นฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่เป็นชุดไทยพระราชนิยมค่ะ
0: ชุดไทยพระราชนิยมคือ
1: ชุดไทยพระราชนิยมก็คือ เป็นชุดไทย8แบบหรือว่าที่เราเรียกกันว่าชุดประจำชาติค่ะ
0: มีแบบอะไรบ้างอะ
1: ก็คือ จะไล่มาเลยก็คือตั้งแต่ท้ายตู้ก็จะเป็นชุดไทยมารีนชุดไทยเรือนต้นชุดไทยบรมพิมาน ชุดไทยจักรพรรดินะคะแล้วก็ชุดไทยศิวาลัยชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีแล้วก็ชุดไทยจิรดาค่ะ
0: ชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรพรรดิช
1: ุ
0: ดไทยศิวาลัยชุดไทยดุสิต
1: แล้วก็ชุดไทยจักรีแล้วก
0: ็ชุดไทย
1: จิตรดาค่ะ
0: ชุดไทยจิตรดา8แบบชุดประจำชาติแต่ละแบบมีความแตกต่างแล้วมีความเป็นมาอะไรยังไงคะ
1: ถ้าเป็นความเป็นมาเนี่ยค่ะก็คือเริ่มต้นเมื่อปี2503ตอนที่พระองค์ท่านต้องโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศซึ่งตอนนั้นก็จะมีในทวีปยุโรปแล้วก็ในประเทศสหรัฐอเมริกา
0: ค่ะ
1: ซึ่งตอนนั้นเนี่ยพระองค์ท่านไม่ต้องการที่จะทรงฉลองพระองค์ที่เป็นชุดแบบสากลทั้งหมดก็คือชุดแบบฝรั่งพระองค์ท่านต้องการให้คนได้เห็นว่าจริงๆแล้วพระองค์ท่านเป็นสมเด็จพระราชินีจากประเทศไทยเพราะฉะนั้นต้องการฉลองพระองค์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้วยพระองค์ท่านก็เลยตั้งคณะทำงานขึ้นมา1ชุดเพื่อที่จะช่วยกันศึกษาค้นคว้าออกแบบฉลองพระองค์ในสำหรับการใช้ในครั้งนั้นสิ่งที่พระองค์ค้นคว้าก็คือจากรูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักในอดีตเราสังเกตได้ว่าฉลองพระองค์แต่ละแบบเนี่ยจะมีความเป็นไทยผสมผสานกันไปอาทิเช่นฉลองพระองค์ชุดไทยจักรีจะมีส่วนของสบายแล้วก็จีบหน้าซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็คือเป็นรูปแบบที่เราใช้กันในอดีตมาผสมผสานแล้วก็หลังจากที่ทีมออกแบบเนี่ยได้ออกแบบฉลองพระองค์ออกมาแล้วเนี่ยพระองค์ท่านเป็นผู้คัดเลือกว่าจะทรงแบบไหน
0: แล้วนอกจากห้องนี้แล้วเนี่ยยังมีห้องอื่นอีกไหมคะ
1: ห้องอื่นก็คือจะไปเป็นผ้าศิลปาชีพค่ะคือ
0: ผ้าไทยนี่คือสิ่งที่มิ้นอยากรู้เหมือนกันนะคะชะงนอยู่เหมือนกันว่าผ้าไทยเนี่ยเห็นว่ามีลายเยอะด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปดูกันดีกว่าคุณผู้ชมว่าผ้าไทยของเรามีลายเยอะขนาดไหนไปทางไหนคะไปไม่ถูก
1: ห้องนี้นะคะจะจัดแสดงชิ้นผ้าที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านศิลปาชีพแล้วก็โครงการต่างๆของพระองค์ท่านที่เนื่องด้วยศิลปาชีพค่ะแต่ว่าเราจะเน้นไปที่ตัวชิ้นผ้าเพราะว่าจริงๆแล้วพระองค์ท่านเนี่ยจะมีโครงการในพระองค์เนี่ยมากมายแต่ว่าณตรงนี้เนี่ยเนื่องจากเราเป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าเราจึงจัดแสดงวัตถุที่เกี่ยวข้องกับผ้า
0: ก็คือเท่ากับว่าห้องนี้นี่เป็นห้องวัตถุดิบเข้าใจถูกป่ะคะ
1: เหมือนเป็นเล่าเรื่องของที่มาของผ้าแต่ละชนิดในโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพค่ะ
0: ซึ่งนี่มีอายุเยอะไหมคะผ้านี่อายุยาวนาน
1: ก็ไล่มาตั้งแต่ปี2498
0: พี่รับพาไปดูหน่อยว่ามีผ้าแบบไหนบ้างผู้ชมดูผ้าผืนนี้สิคะนี่เลยอันนี้เป็นผ้าอะไรคะพี่รับดูเก่ามากเลยอ
1: ันนี้เป็นผ้าถูเรือนจำลองนะคะ
0: ผ้าถูบ้านใช่ไหมผ้าถูเรือนที่ว่า
1: ใช่ค่ะก็คือแต่ว่าอันนี้เราจำลองมาค่ะคือที่มาที่ไปของผ้าถูเรือนเนี่ยก็คือเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านส่งคณะทำงานของพระองค์ท่านเนี่ยออกไปเก็บตัวอย่างของผ้าโบราณจากชาวบ้านเนี่ยค่ะครั้งแรกที่ลงไปเนี่ยชาวบ้านเนี่ยยังไม่ให้ตัวผ้าที่เป็นผ้าเก่าของตัวเองมาคือแต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีผ้าซึ่งเขาเนี่ยจะคิดว่าเป็นของที่มีค่าของเข
0: า
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะลงไปแล้วเพื่อขอซื้อผ้าเก่าๆจากเขาเนี่ยค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นหลังจากที่กลับมาเนี่ยก็คือครั้งแรกเนี่ยจะได้เป็นผ้าใหม่มามากกว่าพระองค์ท่านก็เลยเราบอกว่าให้ลองกลับไปอีกครั้งนึง
0: ก็คือทำไมต้องเป็นผ้าเก่าด้วยอะคะที่พระองค์ท่านอยากได
1: ้เพราะว่าด้วยตัวลายของผ้าเนี่ยจะเป็นลายโบราณแล้วก็ด้วยตัวสีการใช้สีต่างๆเนี่ยจะคือจะเป็นลักษณะของดั้งเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ท่านก็เลยจะให้ลองไปดูที่ผ้าถูเรือนของชาวบ้าน
0: คุณผู้ชมเป็นชอบมากเลยเนี่ยเขาเขียนเอาไว้บอกว่าทรงกำชับแม้ผ้าถูเรือนก็อย่าละเลยคือสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าผ้าถูบ้านนี่แหละที่เป็นตัวดั้งเดิมเก็บสีเก็บลายได้ดีที่สุดแล้วมีแบบอื่นๆอีกไหมคะนอกจากผ้าถูบ้านผืนนี้แล้ว
1: มีค่ะ
0: อยู่ตรงไหนเอ่ย
1: ตรงด้านโน้นเฉย
0: ตรงโน้นไปดูกันคุณผู้ชมคะดูตรงนี้นี่ผ้าไหมเรียงรายเยอะมากนอกจากนั้นยังมีผ้าในห้องนี้เยอะมากเลยพี่รับแต่ละชิ้นแต่ละอันมีความเป็นมามีเรื่องราวยังไงบ้างคะ
1: คือโดยรวมแล้วก็คือเป็นเรื่องของศิลปาชีพแต่ว่าจริงๆแล้วการที่พระองค์ท่านสนใจงานด้านผ้าไหมต่างๆรวมถึงผ้าไทยพื้นบ้านด้วยเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ตอนที่พระองค์ท่านเยี่ยมราษฎรครั้งแรกที่อำเภอนาวาตอนนั้นเนี่ย
0: จังหวัดอะไรคะ
1: นครพนมค่ะ
0: นครพนม
1: ตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขามารอรับเสด็จพระองค์ท่านก็ชาวบ้านเนี่ยต่างนุ่งผ้าไหมวัดหมี่ นั่นเป็นครั้งแรกที่พระองค์ท่านได้เห็นความงดงามของผ้าไหมบัดหมี
0: ่
1: ซึ่งทำให้ต่อมาในพระองค์ท่านต้องการที่จะนำผ้าไหมหรือว่าผ้าไทยเหล่านี้เนี่ยค่ะ มาทำอะไรสักอย่างพระองค์ท่านก็เลยเลือกที่จะใช้ตัวผ้าไหมบัดหมี่เนี่ยค่ะในการช่วยเหลือชาวบ้านให้มีรายได้เสริมพระองค์ท่านก็เลยเลือกส่งเสริมการทอผ้าให้เขามีรายได้โดยที่พระองค์ท่านเนี่ยจะเป็นผู้รับซื้อรวมถึงเป็นผู้ที่นำผ้าเหล่านี้เนี่ยค่ะออกมาทรงเพื่อให้คนเนี่ยได้โดยเสด็จตามพระองค์ท่านด้วยอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันว่าจริงๆแล้วเราก็ใส่ผ้าไหมละคือพระองค์ท่านเนี่ยจะเป็นแบบอย่างในการที่ใส่มาก่อนทำให้เราเนี่ยใส่ตาม
0: คือเหมือนท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เหมือนกับว่าเป็นคือถืออย่างนี้ถือว่าเป็นตัวแทนเอามาช่วยหารายได้เลยปะคะ
1: ใช่ค่ะเหมือนพระองค์ท่านเป็นต้นแบบ
0: สมเด็จพระราชินีนี่ท่านก็เหมือนประชาสัมพันธ
1: ์ใช่ค่ะในการส่งผ้าไทยอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็สามารถใส่ผ้าไทยได
0: ้อ๋อแล้วคือก็เห็นว่ามีหลายลายเลยแต่ละลายนี่คือก็มาจากต่างที่เหรอคะหรือว่ายังไง
1: ใช่ค่ะคือจริงๆแล้วผ้าไทยเนี่ยบางลายเนี่ยในแต่ละพื้นที่เรียกไม่เหมือน

0: กันก็ได้เหมือนกัน
1: อ๋ออย่างเช่น
0: จะมีลายในห้องถัดไปค่ะจะเป็นลายของผ้าขีดก็คือชาวบ้านจะเรียกลายสมเด็จบ้างลายกับชบาบ้างลายดอกแก้วบ้างแต่คือก็คือทั้งหมดเนี่ยคือลายเดียวกัน
1: อ๋อห้องถัดไปมีลาย
0: ใช่
1: ไปดูลายกันค่ะคุณผู้ชมอยากดูมากเลยว่าลายผ้าแต่ละลายเนี่ยเขาสวยแล้วก็ต่างกันยังไงพี่รัฐพาไปเลย
0: เชิญ

0: ีลายผ้าเยอะมากแต่ลายเป็นยังไงบ้างคะพี่รัฟ
1: อย่างลายที่เมื่อกี้รัฟเกริ่นไว้ก็คือลายของภาคกิจลายสมเด็จที่บอกว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยอาจจะเรียกไม่เหมือนกัน
0: อ
1: ันนี้ก็คือจริงๆแล้วตัวลายของภาคกิจเนี่ยมีที่มาที่ไปก็คือครั้งแรกตอนที่พระองค์ท่านเสด็จที่จังหวัดอุดรชาวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะนำหมอนขิดมาถวาย
0: หมอนขิดคืออ
1: าจจะเป็นหมอนสามเหลี่ยมหรือหมอนสี่เหลี่ยมที่เราเห็นกัน
0: อ๋อหมอนที่เป็นลายเยอะๆ
1: ใช่ค่ะชาวบ้านเนี่ยจะพระองค์ท่านเนี่ยก็ได้ตัวหมอนขิดเนี่ยมาจากชาวบ้านค่อนข้างเยอะมากพระองค์ท่านก็เห็นว่าตรงกลางของหมอนเนี่ยมีตัวลายเล็กๆที่อยู่ตรงกลางเนี่ยค่ะอยู่ทรงให้เลาะลายตรงนั้นออกมาแล้วก็นำลายที่อยู่ตรงกลางตรงนั้นเนี่ยมาทอเป็นผืนใหญ่เราก็จะเห็นสำหรับพระองค์ท่านที่เป็นลายเนี่ยลายเนี่ยแล้วก็คือเวลาชาวบ้านเห็นพระองค์ท่านทรงสำหรับพระองค์ในลายนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็เลยเรียกลายนี้ว่าลายสมเด็จ
0: อ๋อคือที่มาที่ไปก็คือว่าท่านทรงฉลองพระองค์ก็เลยเรียกว่าอ๋อนี่ไงลายสมเด็จก็คือลายที่สมเด็จท่านใส
1: ่แต่จริงๆแล้วจะเรียกกับชบาหรือดอกแก้วก็ได้
0: เท่ากับว่าพระองค์นี่คือทรงนำใช้คำว่าแฟชั่นลายผ้าไทยตั้งแต่สมัยก่อนนี่สมัยไหนคะ
1: 40ปีที่แล้ว
0: 40ปีที่แล้วคือทรงนำเอากลับมาเหมือนกับว่าประยุกต์แล้วก็ออกแบบใหม
1: ่ใช่ให
0: ้เป็น
1: เพื่อให้ร่วมสมัยคนปัจจุบันสามารถใส่ได้ค่ะนอกจากตัวผ้าที่เราดูกันมาแล้วเนี่ยค่ะจะมีอีกสิ่งนึงที่มีความพิเศษก็คือบ้านรับเสด็จ
0: บ้านรับเสด็จ
1: จะพาไปดูว่ามีความพิเศษยังไงเพราะว่าบ้านหลังนี้มีความพิเศษมากจริง
0: ๆอ๋อไปดูกันค่ะบ้านรับเสด็จคือเป็นบ้านเลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะเป็นบ้านค่ะ
0: พี่รับบ้านรับเสด็จนี่บ้านใครอะคะ
1: จริงๆบ้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครเป็นบ้านของยายทุ้มยายไทนะคะ
0: ยายทุ้มกับยายไท
1: ใช่ค่ะคือมันเป็นเหตุการณ์ที่พระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะเสด็จไปเมื่อปี2521ตอนนั้นเนี่ยพระองค์ท่านก็เสด็จไปจังหวัดสกลนครเพื่อเยี่ยมราษฎรเป็นปกติแต่ว่าณเย็นวันนึงเนี่ยพระองค์ท่านก็ให้พลขับเนี่ยขับรถไปโดยที่ท่านไม่ได้บอกว่าจะไปไหนก็คือไปเรื่อย
0: ๆอ๋อคือขับดูตามทางไปเรื่อยๆ
1: ไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ได้มีหมายไม่ได้อยู่ในหมายกำหนดการของพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็มาหยุดอยู่ที่บ้านหลังนี้พระองค์ท่านก็ถามถึงชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ทราบว่าจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยก็คือมีการปลูกหมอนเลี้ยงไหมทอผ้าด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เป็นครั้งแรกก็คือมาแบบพระองค์ท่านไม่ได้ตั้งใจจะมา
0: บังเอิญมาแล้วก็เลยมารู้ว่าที่นี่เขามีการทอผ้า
1: ใช่ค่ะแล้วครั้งต่อมาก็คืออีก2ปีต่อมาก็คือพระองค์ท่านก็เสด็จกลับมาอีกแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเนี่ยพระองค์ท่านจะไปดูเรื่องงานที่เกี่ยวข้องกับการชลประทานก็คือไปดูงานน้ำต่างๆพระองค์ท่านเนี่ยก็แยกมาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการทอผ้าเราจะเห็นภาพบ่อยๆตอนที่พระองค์ท่านเนี่ยจับรังไหมอันนี้เป็นภาพที่เราเห็นชินตาอันนี้พระองค์ท่านก็เสด็จมาอีกครั้งนึงเพื่ มาดูความก้าวหน้าของงานทางด้านการทอผ้าปูหมอนเลี้ยงไหมของหมู่บ้านหลังนี
0: ้
1: แล้วครั้งสุดท้ายก็คือเมื่อปี2525พระองค์ท่านก็เสด็จมาอีกครั้งนึงแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยมีความพิเศษเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยได้พระราชทานฉลองพระองค์องหนึ่งไว้ให้กับแม่ไทซึ่งให้แม่ไทเนี่ยไว้เป็นต้นแบบหรือว่าตัวอย่างในการนำไปทอผ้าลายเดียวกันกับผ้าลายเดียวกับฉลองพระองค์ของพระองค์ท่าน
0: ก็คือ
1: ใช่ค่ะก็คือฉลองพระองค์ที่อยู่ทางด้านหลังของเรานะคะซึ่งพระองค์ท่านตั้งใจที่จะพระราชทานให้ไปเลยซึ่งจริงๆแล้วตัวแม่ไทเนี่ยก็ไม่คิดเหมือนกันว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะพระราชทานฉลองพระองค์ให้ไปเลยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยยายไทยได้เสียชีวิตไปแล้วพี่ดอนผ้าเนี่ยก็ยืมนะคะฉลองพระองค์นี้มาค่ะ
0: แล้วคือเดี๋ยวก็จะต้องนำ
1: หมวดในเทศกาลนี้เราก็จะคืนให้กับยายลูกหลานของยายไทยไปค่ะ
0: คุณผู้ชมคะวันนี้โอ้โหจากจุดเริ่มต้นเล็กๆแค่ว่าเอ๊ะชุดไทยที่เราใส่เนี่ยมันมีกี่แบบอะไรยังไงดูสิคะวันนี้มิ้นเป็นคนไทยมา26ปีเพิ่งจะรู้ว่าชุดไทยเนี่ยเขามีกัน8แบบวันนี้ต้องขอบคุณพี่ราฟมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหให้ความรู้เยอะมากแต่ว่าเรื่องของผ้าไทยลายพ่งลายผ้าเชื่อเลยว่ามันยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าตามมิ้นไปคลายฉงนต่อกับอาจารย์เผ่าทองเลยค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอที่มาของผ้าข่าวม้าผ้าข่าวม้าผ้าสารพัดประโยชน์ที่คนไทยเราใช้มาตั้งแต่อดีตจน

ถึงปัจจุบันนั้นแท้ที่จริงแล้วที่มาของผ้าขาวม้าไม่ใช่ผ้าที่กำเนิดในประเทศไทยแต่อย่างใดสันนิษฐานว่าผ้าขาวม้านั้นถูกนำเข้ามาโดยชาวเปอร์เซียที่เข้ามาค้าขายตั้งแต่ในสมัยอยุธยาโดยคำว่าผ้าขาวม้านั้นมาจากคำเต็มในภาษาเปอร์เซียว่ากามาบันที่แปลว่าผ้าคาดหรือรัดเอวท่อนล่างและผ้ากามาของชาวเปอร์เซียก็ถูกใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทยแล้วเรียกเพี้ยนมาเป็นผ้าขาวม้าจวบจนทุกวันนี้

0: สวัสดีค่ะจ้า
1: สวัสดีจ้าสวัสดีมา
0: วันนี้มาเต็มยศเลย
1: เต็มยศเลยสวยงามมากเลยนี่ลมอะไรหอบมาใส่ชุดสมหัสจรรย
0: ์เรื่องของเรื่องถ้าไม่ฉงนไม่ใส่เต็มขนาดนี้แน่นอนค่ะอาจารย
1: ์แสดงว่าฉงนจัดมาก
0: คือมีความฉงนว่าชุดไทยที่เราเห็นกันจริงๆก็เห็นกันตั้งแต่เด็กๆเด็กๆชอบโดนคุณแม่จับใส
1: ่
0: อยากรู้ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วเริ่มแรกเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะอาจารย
1: ์เอาชุดไทยประมาณที่หนูใส่นี่ใช่ไหม
0: เอาแบบนี้เลย
1: เอาแบบนี้เลยชุดไทยที่หนูใส่เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเป็นชุดไทยที่เกิดจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีในรัชกาลปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าท่านทรงพิจารณาแล้วก็มีพระราชดำริให้เกิดชุดไทยขึ้นนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้วแล้วก็ได้ทรงประกอบพิธีอภิเษกสมรสนะฮะกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมีเป็นเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์หรือผู้นำประเทศนะฮะว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่เนี่ยก็จะต้องเสด็จพระดำเนินไปเยือนประเทศต่างๆที่เป็นไมตรีมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศของเรา
0: ค
1: ล้ายๆกับเป็นการแนะนำตัวเป็นการไป
0: พบปะ
1: เพื่อที่จะสานความสัมพันธ์การเสด็จพระดำเนินเนี่ยจะมาเริ่มเอาหลังพ.ศ. 2500แล้วคือมีการเสด็จก่อนหน้านั้น2498 2499เนี่ยนะครับประมาณเกือบ60ปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็ได้เสด็จพระดำเนินไปยังประเทศใกล้เคียงไปเวียดนามไปพม่าไปอินโดไปอะไรอย่างนี้ก่อนหลังจากช่วงประมาณ2505เนี่ยก็มีพระราชดำริที่จะเสด็จยาวเลยคราวนี
0: ้
1: ก็คือไปเยือนประเทศต่างๆในทวีปยุโรปรวมกับสหรัฐอเมริกาการเสด็จพระดำเนินครั้งนั้นเนี่ยประมาณ9เดือนเศษถึง11เดือน
0: ย
1: าว
0: เ
1: กือบปีนึงเพราะฉะนั้นการพบกับภาวะอากาศตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิก่อนแล้วก็ฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวก
0: ็
1: เสด็จพระดำเนินครบทั้ง4ฤดูแน่นอนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเองในฐานะที่ทรงเป็นพระมเหสีทรงเป็นต้องบอกว่าเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศก็ต้องโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจริงไหมท่านก็จะแต่งกายยังไงให้ถูกต้องตามวาระต่างๆคือแต่ละประเทศเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีระเบียบแบบแผนที่แตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นการเสด็จพระราชดำเนินเองเนี่ยบางงานก็เสด็จตอนเช้าบางงานก็เสด็จสายบางงานเสด็จไปเสวยพระกยาหารเที่ยงบางงานเสด็จบ่ายบางงานเสด็จเย็นมีค็อกเทลบางงานเสด็จเป็นงานดินเนอร์เขาเชิญประมาณ 4-5 ทุ่มหลังดินเนอร์แล้วเป็นเต้นรำเป็นอะไรต่างๆช่วงเวลาที่ใส่ลักษณะของงานลักษณะเจ้าภาพลักษณะแขกที่มาร่วมงานเนี่ยเป็นปัจจัยที่จะต้องคิดเรื่องฉลองพระองค์ทั้งสิ้นเลยว่าจะฉลองพระองค์แบบวาระโอกาสไหนบางครั้งเป็นการถวายพระกยาหารโดยประธานาธิบดีหรือถวายเลี้ยงโดยพระประมุขของแต่ละรัฐเนี่ยสุภาพสตรีผู้นำหมายเลขหนึ่งทางสตรีก็จะใส่เทียร่าก็คือมงกุฎเขาก็ใส่มงกุฎก็จะต้องนัดกันว่าวันนี้จะงานใหญ่ขนาดนี้ต้องใส่มงกุฎนะฝ่ายเราก็ต้องใส่มงกุฎท่านก็ต้องคิดชุดเอ๊ะชุดอะไรที่จะเข้ามงกับมงกุฎได้ตรงนี้เนี่ยนะครับต้องเรียนว่าสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลก็บอกเอ๊จะเอายังไงดีจะไปจ้างดีไซเนอร์ฝรั่งจะอะไรต่างๆท่านก็บอกอย่าพึ่งเป็นจังหวะดีเลยนะฮะคือนายปีแอร์บาลแมงนะแห่งห้องเสื้อบาลแมงของประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขาเดินทางมาอยู่ละแวกนี้อยู่แล้วท่านก็เลยทรงเชิญเข้ามาแล้วก็มาปรึกษาหารือกันท่านก็ทรงค้นภาพถ่ายฉลองพระองค์ของเจ้านายต่างๆตั้งแต่มีการถ่ายภาพก็คือตั้งแต่ประมาณรัชกาลที่4เป็นต้นมาเนี่ยเจ้านายฉลองพระองค์นู่นนี่นี่นั่นนั่นมาพอพิจารณาดูแล้วเนี่ยบ้านเราเป็นเมืองร้อนเราก็ไม่ค่อยมีเสื้อผ้าอะไรที่มันจะใส่สำหรับฤดูหนาวมากและส่วนมากเราก็ใส่สมมติถ้าจะห่มสบายเราก็ห่มกันตลอดวันนะนุ่งโจงก็โจงไปตลอดวัน
0: ครึ่งเดียวด้วย
1: ครึ่งเดียวฮะก็เลยมีแนวพระราชดำริปรึกษากับพี่แอร์บาลแมงท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคนะฮะท่านผู้หญิงหม่อมหลวงมณีรัตน์

0: เป็น8ชุดที่หนูใส่มิ้นใส่เนี่ยก็จะเป็น1ใน8ชุดนั้นนะฮะก็จะมีตั้งแต่ชุดลำลองที่สุดก็คือชุดไทยเรือนต้นนะจะเป็นคอกลมธรรมดาผ่าอกแขน3ส่วนนะฮะคอองค์ผ่าอกแขน3ส่วนเอวประมาณระดับสะโพกนะฮะข้างล่างเนี่ยเป็นผ้าสิ้นไหมธรรมดาหรือเป็นผ้าสิ้นฝ้ายบางทีก็จะเป็นลายเป็นปล้องขวางตัวนะฮะอันนั้นเราจะเรียกชุดไทยเรือนต้น
1: ชุดไทยเรือนต
0: ้
1: นอ
0: ันนี้เป็นลำลองที่สุดทางการขึ้นมานิดนึงก็คือชุดไทยจิตรดา
1: ค่ะ
0: นะฮะชุดไทยจิตรดาอาจจะมีคอปกนิดนึงแขน3ส่วนก็ได้แขนยาวก็ได้นะฮะตัวผ้าสิ้นเนี่ยเป็นไหมอาจจะยกก็ได้หรือมีเชิงก็ได้นะฮะก็ว่ากันแล้วจากนั้นเนี่ยชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรดาแล้วก็ยังมีชุดไทยอื่นๆอีกอ้าวไล่มาคืออ
1: ย่างนะอย่างชุดนี้นี่เป็นชุดอะไรคะ
0: อันนี้คือชุดไทยอมริน
1: ทร์ไทยอมรินทร์
0: ชุดไทยอมรินทร์ก็จะมีชุดไทยเรือนต้นไทยจิตรดาแล้วก็จากนั้นไล่ไปเลยชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีนะฮะชุดไทยอมรินทร์นะฮะชุดไทยบรมพิ
1: มาน
0: ชุดไทยศิวาลัยการตั้งชื่อชุดเหล่านี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นำเอาชื่อพระที่นั่งต่าง
1: ๆอ
0: าคารต่างๆเนี่ยในพระตำหนักจิตรดาโรหฐานแล้วก็ในพระบรมมหาราชวังมาเป็นชื่อชุดแล้วก็ชุดไทยที่เต็มยศที่สุดตามแบบราชประเพณีคือชุดไทยจักรพรรดิตามรูปแบบฉลองพระองค์ตามแบบขัตติยราชนารี
1: ขัตติยราชนารี
0: ก็คือว่าห่มจีบห่มสบายจีบอัดกลีบนะฮะด้านในด้านแล้วจากนั้นทรงสะพักห่มสะพักทับอีกชั้นหนึ่ง
1: ที่เป็นใสๆมอง
0: คือสบายสองผืนนั่นแหละง่ายดีสบายเนี่ยนะที่ห่มติดตัวเราเรียกว่าสบาย
1: สบาย
0: สบายถ้าห่มทับลงไปบนเสื้อหรือห่มทับไปบนผ้าสบายอีกผืนหนึ่งไม่ติดตัวเราเราเรียกทรงสะพัก
1: ทรงสะพัก
0: ก็ห่มสบายเป็นผ้าพื้นไหมผืนหนึ่งข้างในจับจีบย่นนะฮะแล้วหนที่สองชั้นนอกเนี่ยเป็นผ้าปักละเอียดยิบยับหมดเลยหนักเป็นกิโลเรียกว่าทรงสะพักทับท่อนล่างเนี่ยนะครับก็ฉลองพระองค์ผ้ายกทองจีบหน้านางไว้พกจีบหน้านางเข้ามาแล้วก็มีพกออกมาข้างๆคาดเข็มขัดทรงมีคาดเข็มขัดก็คือพระปั้นเหน่งพระปั้นเหน่งคือหัวเข็มขัดแล้วก็ตัวเข็มขัดเราเรียกว่าสายรัดพระองค์ทรงคาดสายรัดพระองค์พร้อมพระปั้นเหน่งถ้าจะพูดให้ถูกต้องนะแล้วก็จะทรงพระสังวาลเฉียงพระองค์หรือจะทรงทับทรวงร่วมประกอบด้วยก็ได้อันนี้ถือเป็นฉลองพระองค์เต็มยศที่สุดเลยเวลาที่เสด็จต่างประเทศถ้าเผื่อจะไม่ทรงมงกุฎเนี่ยนะฮะถ้าไม่ทรงมงกุฎเนี่ยก็จะใส่ชุดไทยอย่างเดียวเลย
1: หนักมากเลยเหรอคะอาจารย
0: ์ก็เป็นกิโลเป็นกิโลฉลองพระองค์เหล่านี้เนี่ยนะถ้าเราดูภาพเก่าๆของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตอนเสด็จเยือนประเทศต่างๆในทวีปยุโรปเนี่ยมันสวยงามมากเหลือเกินนะคือท่านมีพระราชดำริว่าเราจะหาชุดอะไรที่ฝรั่งเห็นแล้วเข้าใจว่านี่คือคนไทย
1: อ
0: ย่างมิ้นใส่ไปตอนนี้นะเดินไปเมืองนอกทุกคนเข้าใจมิ้นเลยว่านี่มิ้นคือคนไท
1: ย
0: ก็มีรูปแบบฉลองพระองค์ทั้ง8แบบพระราชทานลงมา
1: อ๋อนี่คือขนาดปัจจุบันเนี่ยมี8แบบอยากรู้ว่าแล้วแรกสุดเลยค่ะอาจารย์ที่เป็นชุดไทยเนี่ยในสมัยก่อนนู้นเลยเนี่ยลักษณะเป็นแบบไหนแล้วมันเริ่ม
0: มิ้นจะเอาสมัยไหนดีทวารวดีศรีวิชัยลพบุรีเชียงแสนอู่ทองอยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร์
1: เอารัตนโกสินทร์ก็พอค่ะอาจารย
0: ์โอเค
1: เดี๋ยวถ้าทานจะ
0: อ
1: ๋
0: อเราศึกยืดเยื้อท่านว่าตั้งแต่ทวารวดีนี่เราจะถ่ายเทปนี้ประมาณ3วัน3คืน
1: โอเค
0: เขียนตำราเอาไว้เยอะมากโดยละเอียด
1: งั้นเราเริ่มที่รัตนโกสินทร์แล้วกันนะคะ
0: โอเคสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยนะเริ่มสถาปนาเมื่อ2305เราเนี่ยนะสุภาพสตรีเองสุภาพบุรุษเองก็ยังแต่งกายเรียนแบบสมัยอยุธยาถึงแม้เราจะมีกรุงธนบุรีมาขั้นระยะสั้นๆเพียง15ปีเนี่ยนะคนกรุงธนบุรีก็ยังแต่งแบบอยุธยาอยู่ดี อย่าลืมว่ารัชกาลที่1เองเนี่ยท่านไม่ใช่คนกรุงธนหรือคนกรุงเทพแต่ท่านคือคนอยุธยาท่านมีพระราชสมภพมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆก็เป็นอยุธยาหมดการแต่งกายของอยุธยาผู้ชายก็นุ่งโจงกระเบนส่วนผู้หญิงเนี่ยนุ่งโจงกระเบนถ้าอยู่บ้านก็คาดผ้าแถบ
1: อ๋อเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: เป็นผ้าคาดอกนะเหน็บชายด้านซ้ายแล้วก็ทิ้งชายลงถ้าเผื่อเวลาจะไปวัด จะปลดชายที่เหน็บตรงนี้ด้านซ้ายเนี่ย

0: แล้วก็เอาขึ้นตลบไหล่
1: อ๋อเป็นสบายแบบนั้น
0: คลุมไหล่หนึ่งข้างนี่แปลว่าสุภาพแล้ว
1: อ๋อสมัยนู้นเน
0: า
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นมาถึงในสมัยรัตนโกสินทร์เราก็ยังแต่งแบบนั้นส่วนสุภาพสตรีในราชสำนักเนี่ยนะฮะในราชสำนักเองประจำวันรัชกาลที่1 2 3 4 5เนี่ยเราดูภาพโบราณนุ่งโจงกระเบนคาดผ้าแถบเหมือนกันเจ้าจอมหม่อมห้าพระมเหสีเทวีคาดผ้าแถบทั้งนั้นถ้าเผื่อออกมาเต็มยศเมื่อไหร่เต็มยศเมื่อไหร่นะฮะก็จะใส่เป็นฉลองพระองค์คือใส่แขนเสื้อแขนยาวคอตั้งคอกลมและมีปกเล็กๆเตี้ยกว่าหนูอีกเตี้ยกว่าของมิ้นแล้วก็ผ่าอกยาวตลอดนะฮะแขนเนี่ยแขนยาวมากแขนเนี่ยมันจะฟิตอย่างนี้
1: เลยใช่ไหมคะ
0: ฟิตพอดีมากจนกระทั่งงอแขนไม่ได้เพราะฉะนั้นแขนฉลองพระองค์เนี่ยจะยาวออกมาถึงอย่างนี้เลยจะยาวอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อเวลาใส่เขาจะย่นเข้ามาอย่างนี้ย่นเข้ามาเพื่อเอาแขนทั้งหมดย่นเพื่อให้พ
1: ับ
0: แขนได้แล้วจากนั้นเนี่ยก็มีผ้าทรงสะพักสบายห่มทับเรียกว่าทรงสะพักอีก
1: อ
0: ันนั้นน่ะเป็นเต็มยศในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยนะฮะเราจะไม่เห็นอื่นใดมากมายนอกจากนุ่งโจงกระเบนห่มผ้าแถบหรือห่มสบายสำหรับผู้หญิงส่วนผู้ชายเนี่ยนะฮะถ้าออกนอกบ้านไปไหนมาไหนนุ่งโจงกระเบน
1: อย่างเดียวเหรอคะ
0: โจงกระเบนเสื้อไม่ใส่มีผ้าคาดนะฮะรัชกาลที่1 2เนี่ยไม่ใส่เสื้อเลย
1: แม้กระทั่งไปแบบ
0: ไปวัดก็ไม่ใส่เสื้อก็จะมีผ้าผืนหนึ่งพาดไหล
1: ่
0: ผ้าไหล่เนี่ยเอาขึ้นมาพาดไหล่เมื่อไหร่แปลว่าใส่สูทเมื่อนั้น
1: อ๋อพาดไหล่เท่ากับใส่สูท
0: เท่ากับใส่สูทเปิดนมเปิดต้มเห็นกรากเกลื่อนเต็มตัวไม่เป็นไรพาดไหล่เข้าไปปั๊บสุภาพทันทีนี
1: ่แต่นั่นคือสมัยก่อนนะคะ
0: สมัยก่อนใช่ถูกต้องต้องย้ำด้วยนะ
1: สมัยก่อนนะ
0: การผู้ชายที่จะมาเริ่มใส่เสื้อเนี่ยนะฮะมาใส่เสื้อเอาในสมัยรัชกาลที่4คือในสมัยรัชกาลที่1 2และ3เนี่ยนะผู้ชายนุ่งโจงกระเบนผืนเดียวทุกคนตั้งแต่เจ้าถึงไพร่ญาติดีมีจนหมดพระมหากษัตริย์เองนะเวลาจะเสด็จออกว่าราชการเสนาบดีนั่งเต็มหมดเนี่ยรัชกาลที่3ก็ไม่ใส่เสื้อไม
1: ่ใส่เสื้อก็ใส่แค่ท่อนล่าง
0: ทุกคนก็ใส่ท่อนล่างอย่างเดียวแต่พอถึงสมัยรัชกาลที่4เมื่อขึ้นครองราชท่านบอกโอ้โหเสนาบดีทั้งหลายที่มาเฝ้าเนี่ยนะไม่ใส่เสื้อเลยนี่หนึ่งก็ล้าสมัยฝรั่งมังค่าเขาจะดูถูกเอาได้ทูตขอนตรีเสียนฝรั่งมังค่ามาเฝ้าเนี่ยก็เห็นแต่การไม่ใส่เสื้อ
1: ค่ะ
0: อันที่สองเสนาบดีที่ไม่ใส่เสื้อเนี่ยนะก็เป็นกลากเป็นเกลื่
1: อ
0: นเป็นขี้เกลื่อนขึ้นเต็มหลังเต็มไหล่หน้าเกลียดเป็นดอกเป็นดวงหมดเลยสมัยนั้นรัชกาลที่สี่ก็เลยมีพระดำรัสให้เสนาบดีใส่เสื้อเข้าเฝ้าตั้งแต่นั้นมาเราก็ใส่เสื้อเข้าเฝ้าหมดส่วนเจ้านายฝ่ายหญิงเนี่ยนะฮะมาถึงในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยก็ยังนุ่งจีบเต็มยศก็ยังนุ่งจีบหน้านางแล้วก็ห่มสบายแล้วก็มีทรงสะพักทับมาถึงรัชกาลที่5นี่สิมีความหลากหลายของการแต่งกายเกิดขึ้นมากเลยอริยธรรมตะวันตกที่เริ่มหลั่งไหลมาตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่4เนี่ยนะมันมากมายในสมัยร.5โอ้โหคราวนี้สนุกสนานมากเลยเจ้านายฝ่ายนายผู้หญิงเนี่ยนะใส่เสื้อที่เราเรียกกันว่า militaryแจ็คเก็ต
1: ทหาร
0: ถูกต้องแจ็คเก็ตทหารนั่นก็คือเป็นเสื้อเข้ารูปนะเสื้อเข้ารูปมีคอมีแขนยาวนึกออกไหมเสื้อทหารมันจะขดไส้ไก่เป็นลวดลายหรือหน้าส่วนหน้าอกก็ขดไส้ไก่เป็นลวดลายหรือเนี่ยเจ้านายใส่อย่างนี้ทั้งนั้นเลยเจ้านายทั้งผู้หญิงผู้ชายนะฮะซึ่งมันก็เข้าสมัยกับของอังกฤษเสื้อของเจ้านายฝ่ายในถ้าเป็นเสื้อทางการนะฮะก็เริ่มพัฒนาเช่นเอาลูกไม้ยุโรปมา
1: อ๋อลูกไม้นี่เป็นของยุโรปเหรอคะ
0: ลูกไม้ของยุโรปอย่างเดียวเลยรัชกาลที่5ก็ซื้อมาแล้วก็มีคนนำเข้าเอามาผสมกับพวกผ้าไหมเป็นเสื้อแขนหมูแฮมเริ่มต้น
1: ใช่ๆหนูเคยเห็นที่เป็นแขนพองๆแล้วก็เป็นผ้าลูกไม
0: ้พองแล้วก็มีลูกไม้บางทีก็มาจีบรูดที่ข้อมือ
1: แล้วก็มาตรงนี้เป็นแคบ
0: นะครับแคบๆลงอ่ะแล้วก็แต่ท่อนล่างเนี่ยนะฮะท่อนล่างเนี่ยก็จะใส่ทั้งโจงกระเบนและใส่ทั้งจีบหน้านาง
1: อ๋อก็คือใส่ได้2แบบเลยอันนี้มีโอกาสแยกมั้ยคะ
0: แยกค่ะถ้าเผื่อเต็มยศใหญ่เจ้านายผู้หญิงใส่เต็มยศใหญ่รับราชทูตท่อนล่างจีบหน้านางถ้าเผื่อไม่ได้รับราชทูตเป็นออกงานพิธีทั่วไป เสื้อข้างบนเป็นฝรั่งแต่ข้างล่างเนี่ยนะฮะโจงกระเบน
1: โจงกระเบนได้โอ้แค่รัตนโกสินทร์ยังเยอะขนาดนี
0: ้โอ้ยังไม่จบมีอีกเยอะแยะมาก
1: คือเหมือนว่าช่วงสมัยก่อนแฟชั่นของบ้านเราในปัจจุบันตอนนี้เหมือนกันถูกไหมคะแต่ว่าเป็นชุดไทยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันแป๊บนึงค่ะแล้วช่วงหน้านะคะกลับมาแล้วก็ไปคลายฉงนเรื่องชุดไทยในแบบอื่นๆกันต่อค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าวันนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของโจงกระเบนไทยรับเอาวิธีการนุ่งผ้าเช่นนี้มาจากวัฒนธรรมของชาวอินเดียโดยผ่านทางเขมรเพราะคำว่าโจงกระเบนนั้นมีที่มาจากคำว่าโจงหรือจูงที่แปลว่าโยงและคำว่ากระเบนที่แปลว่าหางในภาษาเขมรอันมีที่มาจากวิธีการนุ่งที่จะต้องม้วนชายผ้าด้านหน้ารวมกันแล้วโยงลอดหว่างขาไปเหน็บไว้บริเวณก้นกบเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วในการทำงานและทำการรบในการศึกสงครามและยังมีการนำมาพัฒนาสวมใส่ในแต่ละยุคแต่ละสมัยจวบจนทุกวันนี้

0: กลับมาคลายฉงนกันต่อกับเรื่องชุดไทยแล้วก็ผ้าไทยนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมินได้มีโอกาสไปพิพิธภัณฑ์ผ้าค่ะอาจารย์แล้วก็เห็นว่าผ้าไทยเนี่ยโอ้โหมีลายสวยๆเยอะมากๆแล้วก็รู้มาว่าผ้าไทยแต่ละลายเนี่ยเขาก็บอกเรียกว่าตำแหน่งบอกฐานะสถานะด้วยว่าใครเป็นใครใส่แบบไหนทีนี้ลายแต่ละลายเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนอะคะแล้วมีความหมายอะไรยังไงบ้าง
1: ลายผ้าไทยนี่ต้องบอกว่ามีมากมหาศาลนะฮะลายผ้าไทยนี่มีมากมหาศาลเพียงแต่ว่าเราอาจจะจัดหมวดหมู่ได้ง่ายๆนะเช่นว่าลายรูปดอกไม้นะลายที่เรียนแบบธรรมชาตินะเช่นลายดอกไม้ลายทวันลายพันธุ์พฤกษานะฮะหรือว่าในหมวดลายที่เกี่ยวข้องกับลายรูปสัตว์ต่างๆนะสัตว์มงคลต่างๆซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ใน เทพนิยายหรือในวรรณคดีก็ได้นอกจากลายพันธุ์พฤกษาลายดอกไม้ลายรูปสัตว์แล้วเนี่ยก็จะเป็นพวกลายเรขาคณิตลายเรขาคณิตนี่ก็จะเป็นลายที่ค่อนข้างนิยมนะเพราะว่าในการทอผ้าเนี่ยนะทอให้เป็นเหลี่ยมแบบเรขาคณิตเนี่ยง่ายกว่าการทอให้ลวดลายเป็นลายวงกลม
0: อ๋อเลยค่ะคันนี้คือเป็นแบบสี่เหลี่ยม
1: สี่เหลี่ยมซ้ำเหลี่ยมอะไรต่างๆอย่างนั้น
0: แต่ไม่ใช่วงกลม
1: แต่ไม่ใช่วงกลมการทอผ้าให้เป็นลายวงกลมเนี่ยทอยากยากกว่าอย่างอื่นทั้งหมดนะอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยต้องบอกว่าลายผ้าเนี่ยเป็นลายที่กำหนดยศถาบรรดาศักดิ์ด้วยนะอย่างเช่นพระมหากษัตริย์เนี่ยนะก็จะทรงฉลองพระองค์ก็คือพระนุ่งจงกระเบนพระนุ่งจงกระเบนของพระมหากษัตริย์เนี่ยมักจะเป็นลายรูปสัตว์ป่าหิมพานต์
0: อ๋อคือเป็นนะช้าง
1: ลายช้างก็เป็นช้างเอราวัณนะลายช้างเอราวัณสามเศียรลายพญานาคนะหรือลายกินนอนกินนารีลายครุฑอย่างนี้เป็นต้นก็จะอยู่บนฉลองพระองค์ของพระมหากษัตริย์
0: เท่านั้นใช่ไหม
1: เท่านั้นเลยลายนี้เนี่ยนะเป็นลายที่สามัญชนคนธรรมดาใช้ไม่ได้ข้าราชการเสนาบดีก็ใช้ไม่ได้เพราะถือเป็นลายของสูงใครที่ใช้ก็จะมีคนที่จะพูดว่าทำเทียมเจ้าเทียมนายคนโบราณเขาจะกลัวคำนี้มากเลยการทำเทียมเจ้าเทียมนายทำแล้วไม่เป็นสวัสดิมงคลทำแล้วเป็นอัปมงคลกับตัวเอง
0: คือเหมือนยกตนเสมอท่าน
1: ใช่ยกตนเสมอท่านนะฮะเขาจะถือนะส่วนลวดลายอื่นๆเนี่ยนะฮะก็จะอยู่บนผ้านุ่งเช่นผ้านุ่งยศคือผ้านุ่งยศนี่ก็คือข้าราชการเนี่ยนะเสนาบดีรับราชการถ้าเป็นยศสมเด็จเจ้าพระยาก็จะมีตั้งแต่สูงมาหาต่ำยศสูงสุดก็คือสมเด็จเจ้าพระยารองลงมาก็เจ้าพระยารองลงมาก็เป็นพระยารองมาก็เป็นคุณพระรองลงมาก็เป็นหลวงเป็นขุนเป็นท่านหมื่นจะหมื่นแล้วก็มีพันเหมือนกับพันท้ายนรสิงห์นี่เป็นยศนะพันเนี่ยไม่ได้เป็นชื่อเขานะ
0: เรานึกว่าเขาเป็นแบบได้เพราะว่านักรบเป็นอะไร
1: ไม่ใช่เป็นตำแหน่งพันถือท้ายเรือพันท้ายนรสิงห์พันท้ายพันแล้วก็ต่ำสุดคือตำแหน่งทนาย
0: ทนายคือ
1: ไม่ใช่ทนายว่าความใช่ตำแหน่งยศต่ำสุดในสมัยโบราณเนี่ยนะฮะผ้านุ่งเนี่ยพระมหากษัตริย์จะพระราชทานให้กับเสนาบดีเหมือนกับเป็นเครื่องแบบน
0: ะ
1: เหมือนกับยูนิฟอร์มสมเด็จเจ้าพระยาเนี่ยนะก็จะใช้ผ้านุ่งที่เป็นลายนาคสองตัว
0: คล้องกันอย่างเงี้ยหรอ
1: สองตัวใช่คล้องกันเหมือนตั
0: วเอสซ้อนกัน
1: ใช่เป็นตัวเอซ้อนกัน
0: อีกนิดนึงจะเป็นแบรนด์ละ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรียกว่าลายหน้าเกี้ยวแล้วก็ตรงกลางก็อาจจะเป็นลายพุ่มข้าวบินนะฮะเป็นลายพุ่มข้าวบินเป็นลักษณะอย่าง
0: น
1: ี้ใช่อันเนี้ยถือว่าเป็นลายสูงสุดรองลงมานะฮะพญาพระอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นลายนาคเดียว
0: นาคขด
1: หน้าตัวเอสเดียวไม่ใช่เอสสองตัวนะฮะอาจจะเป็นเอสตัวเดียวลันลงไปอีกก็จะเป็นเหลือแก่เป็นลายตาตาราง
0: ตารางนี่เป็น
1: ตาตารางแบบเป็นลายเส้นเป็นตาตารางเป็นลายดอกเล็กๆเรียงต่อกันเป็นตาตารางเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นรูปแบบที่สำคัญนะลองลงไปก็จะลายหน้าก็หายไปเหลือแต่ลายตาตารางหรือลายพุ่มข้าวบินบางทีพุ่มข้าวบินก็จะหายไปนะครับเหลือเป็นลายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมั่งลายสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือลายดอกไม้สี่กลีบก็คือนี่คือรูปแบบของการลดหลั่นชั้นยศ
0: แล้วถ้าเป็นชาวบ้านในสมัยก่อนนะคะ
1: อย่างนี้ส่วนมากประชาชนธรรมดานุ่งผ้าไม่มีลายมากนะส่วนมากมุ่งประโยชน์ใช้สอยเพื่อที่จะปกคลุมร่างกายไม่ได้ว่าจะต้องมีพิเศษอะไรแต่ว่าในราชสำนักเนี่ยก็จะมีการแต่งกายชัดเจนลายบางลายลายผ้าบางลายเนี่ยนะฮะใส่ปั๊บเนี่ยจะทราบเลยว่าคนนี้เป็นราชินีกูลเป็น พระบรมวงศ์เป็นญาติกับพระราชินีก็จะต้องนุ่งผ้าเฉพาะลายนี้
0: อ๋อคือบอกชัดเลยว่าเป็นญาติพระราชิน
1: ี
0: เป็นลายนี้เท่านั้นเลย
1: เห็นปั๊บคนนี้นุ่งลายนี้คนนี้นุ่งลายนี้คนนี้นุ่งลายนี้นี่แหละญาติพระราชินีแล้วเดินมาเดินมาอาจจะได้แสดงความเคารพได้ถูกต้อง
0: หนูเคยคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะเขารู้ได้ยังไงว่าคนนี้คนไหนเป็นใครเพราะว่าแบบบางที
1: สมัยนั้นหนังสือพิมพ์ก็ไม่มีสื่ออะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นการที่จะทราบก็จะทราบได้จากการแต่งกาย
0: อ๋อคือนี่เป็นนัยยะหนึ่งด้วยไหมคะกับการที่เราออกแบบออกแบบแล้วก็ทำลายเสื้อผ้ามาเพื่อให้แบบเข้าใจ
1: อ๋อใช่สิคนโบราณเองเนี่ยเขาจะรู้จักว่าเขาจะแต่งแค่ไหนตามฐานะของตัวเองจะไม่มีใครแต่งตัวเกินฐานะมากเกินไปน้อยเกินไปอะไรเลยทุกคนจะอยู่ในขอบเขตของการแต่งกายของตัวเองที่มีลวดลายเป็นเครื่องกำกับเพราะว่าวิธีการนุ่งโจงกระเบนก็เหมือนกันหมดทั้งเจ้าทั้งไพร่การนุ่งจีบหน้านางก็เหมือนกันหมดทั้งเจ้าทั้งเสนาบดีข้าราชการขหบดีขหปัตตานีอะไรต่างๆแต่ความแตกต่างก็คือลวดลาย
0: อ๋อนี่คือสาเหตุที่ต้องมีการทำลวดลายถอลวดลายผ้าไทยจะได้รู้ว่าใครเป็นใคร
1: ใช
0: ่อ๋อแบบนี้นี่เองคือจริงๆนึกว่าเป็นแค่เหมือนเป็นแฟชั่นบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นความสวยงามใครอยากจะคิดออกแบบลายอะไรจริงๆ
1: เออไม่ได้สมัยโบราณนี่ไม่ได้เลยนะความมีเสรีภาพมาเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันท่านนั้นนะที่จะเอาลายนั้นมาผสมลายนี้เอาลายนี้ไปใส่ลายนั้น
0: อ๋อแต่ปัจจุบันนี้คือเปลี่ยนไปแล้วไหมคะอาจารย
1: ์ก็เปลี่ยนไปเยอะค่ะเดี๋ยวนี้เราก็ใส่ลายอุตลุดกันหมดเนี่ยผ้าพิมพ์ลายที่ผ้าพิมพ์ลายโจงกระเบนใหม่ๆเนี่ยนะก็เอาลายโบราณของพระมหากษัตริย์มั่งของเสนาบดีมั่งมาผสมผสานเราก็ใส่กันไปทั่ว
0: คือเหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้มีภูมิหลัง
1: มันไม่ทราบแล้วอาจจะไม่เคยทราบว่าลายเหล่านี้มันเคยถูกจำกัดใช้ปัจจุบันพอไม่ทราบความไม่ทราบนี่ก็จะเป็นเหตุให้ปนกันไปหมด
0: ลายสมัยก่อนนี่อย่างนี้มีมากขนาดไหนนะคะอาจารย์ถ้าแบ่งแบบว่าชั้นนอกชั้นใน
1: ผู้หญิงผู้ชายเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นนู่นลายนี่มันไม่ซ้ำกันเลยนะ
0: มันคิดได้แบบว่าไม่ซ้ำได้เยอะขนาดนั้นคือหลากหลายมาก
1: หลากหลายฮะเพราะว่าสมัยโบราณมันไม่มีตำราทอผ้าไม่มีตำราลายผ้าทุกคนที่ทอผ้าเป็นจะคิดลายของตัวเอง
0: มีซ้ำกันบ้างไหมอาจารย
1: ์ก็น้อยมากซ้ำกันเนี่ยอาจจะคล้ายคลึงใช้คำว่าคล้ายคลึงแต่บางทีก็ต่างที่สัดส่วนจริงไหมลายเนี้ยหนูทอลายเล็กแค่นี
0: ้
1: ผมทออาจจะลายโตกว่านี
0: ้
1: ถามว่าลายใกล้เคียงกันไหมใกล้มันก็ต้องมีอะไรบางส่วนก็ลายที่ใกล้เคียงกันอย่างเงี้ย
0: คุณผู้ชมคะวันนี้มีได้คลายฉงนในเรื่องของชุดไทยตั้งแต่ที่ได้ไปชมฉลองพระองค์นะคะที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบรมมหาราชวังก็เห็นถึงอู่ทั้งลวดลายผ้าแล้วก็ฉลองพระองค์ในรูปแบบต่างๆแล้วก็ได้มาคลายฉงนกับอาจารย์ที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าแต่ละแบบนั้นมันมีเยอะขนาดไหนอย่างของกรุงรัตนโกสินทร์หรือว่าอ๋อถ้าในยุคเราเนี่ยมีแค่มี8แบบ
1: ใช่แค่นั้นก็เยอะมากแล้วนะ8แบบเราในชีวิตเราบางคนยังไม่เคยใส่สักแบบนึง
0: แล้วไปกรุงรัตนโกสินทร์อีกเพียบแล้วย้อนกลับไปอู่ถึงทวารวดีนี่สุดยอดมากๆให
1: ้
0: ร
1: ู้ว่า
0: ใช่มีประวัติศาสตร์ยาวนานรวมถึงลายผ้าไทยตอนแรกไม่เคยรู้ว่ามีความหมายขนาดนี้ก็รู้ว่ามีการแบ่งแยกมีลวดลายต่างๆที่แปลกตาออกไปวันนี้ได้ความรู้เยอะมากต้องขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากๆจริงๆค่ะ
1: ยินดีครับผม
0: หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเออเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยแล้วก็เจอกันมาตั้งแต่เด็กๆจริงๆแล้วเขามีเรื่องราวเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากบอกเป็นเรื่องราวเหมือนกันคือรายการคลายสงวนมี Facebook อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปดูไปไลค์ไปแชร์ไปอะไรก็ได้เข้ามาเถอะก็เข้าไปดูจากในเสิร์ชนะคะเขียนว่ารายการคลายสงวนเป็นภาษาไทยก็จะสามารถเข้าไปกดไลค์เลย

0: รีบกดเลยรีบกดไลค์เยอะๆใช่ไหมคะอาจารย
1: ์กด
0: ส่วนสัปดาห์หน้านะคะมิ้นจะพาไปคลายสงบในเรื่องอะไรเนี่ยต้องติดตามค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมิ้นกับอาจารย์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ

0: อาณาจักรสุโขทัยเฉพาะในเขตจังหวัดสุโขทัยพบแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยทวารวดีดังนี้แหล่งโบราณคดีบ้านวังหาดตำบลตลิ่งชันอำเภอบ้านด่านลานหอยพบหลักฐานทั้งในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายถึงสมัยทวารวดีอายุราว 2,000 ปีถึง 1,200 ปีมาแล้วอาทิเครื่องมือหินเช่นขวานหินกระเทาะขวานหินขัดเครื่องประดับเช่นต่างหูทองกำไลสำริดแหวนสำริดลูกปัดแก้วลูกปัดหินอาเกตและคานิเลียนเครื่องมือเครื่องใช้เช่นใบมีดเหล็กใบหอกเหล็กตราสัญลักษณ์เช่นเหรียญเงินมีตราสีวัตสะเหรียญเงินมีตราพระอาทิตย์นอกจากนี้ในการสำรวจยังพบแหล่งเตาถลุงโลหะและหลุมลักลอบขุดพบโครงกระดูกฝังอยู่ลักษณะการฝังศพเป็นการฝังศพครั้งที่สองมีการฝังเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับแสดงให้เห็นว่าแหล่งโบราณคดีแห่งนี้นอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยแล้วยังเป็นที่ฝังศพด้วยโดยพบว่าที่ฝังศพส่วนใหญ่อยู่ชายเนินริมน้ำและเชิงเขาริมแม่น้ำลำพันธ์แหล่งโบราณในคดีวัดชมชื่นในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยในแหล่งโบราณในคดีแห่งนี้จากการขุดค้นพบหลักฐานทางโบราณในคดีเรียงต่อเนื่องตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายพบหลักฐานเป็นเศษภาชนะดินเผาเนื้อหยาบมีเม็ดทรายมากมีการตกแต่งผิวเป็นลายเชือกทาบกำหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษที่9สมัยทวารวดีพบหลักฐานสำคัญเป็นโครงกระดูกมีทั้งเพศหญิงและเพศชายเด็กและผู้ใหญ่นอกจากนี้ยังพบเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับฝังรวมกับศพกำหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษที่10ถึง16
1: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: วัดสะพานหินเป็นโบราณสถานในสมัยสุโขทัย ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงประมาณ200เมตรในเขตบริเวณอรัญยิกหรือพื้นที่วัดป่ามีอาคารสิ่งก่อสร้างของโบราณสถานเป็นฐานวิหาร5ห้องก่ออิฐเสาทำด้วยศิลาแรงหันหน้าไปทางทิศตะวันออกภายในวิหารมีพระพุทธรูปปูนปั้นยืนปางประธานอภัยยกพระหัตถ์ขวาเรียกว่าพระอัฏฐารถวัดสะพานหินปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงกล่าวไว้ว่าเบื้องตะวันตกเมืองสุโขทัยนี้มีอรัญยิกพ่อขุนรามคำแหงกระทำโอยทา

0: อันแก่มหาเถรสังฆราชปราดเรียนจบปิฎกตรัยหลวกว่าปู่ครูในเมืองนี้ทุกคนลุกแต่เมืองศรีธรรมราชมาในกลางอรัญยิกมีพิหารอันชื่นมนใหญ่สูงงามแก่กรมมีพระอัฏฐารถอันหนึ่งลุกยืนโดยที่ปรากฏในศิลาจารึกว่าพระอัฏฐารถเข้าใจว่าหมายถึงพระพุทธรูปยืนปางประทานไทยที่วัดสะพานหินนี้เองและวัดนี้คงจะมีความสำคัญและเป็นที่นับถือของชาวเมืองสุโขทัยในสมัยโบราณโดยทั่วไปและน่าจะเป็นวัดที่พ่อขุนรามคำแหงทรงช้างเผือกชื่อรูจาคีรีเพื่อไปนบพระในวัดนี้ทุกวันข้างขึ้นและแรม15ค่ำดังปรากฏข้อความในศิลาจารึกหลักเดียวกันนี้กล่าวว่าวันเดือนดับเดือนเต็มท่านแต่งช้างเผือกกระพัดระยางเทียนย่อมทองงาขวาชื่อรูจาคีรีพ่อขุนคำแหงขึ้นไปขี่นบพระถึงอรัญยิกแล้วเข้ามา
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: นักวิชาการอธิบายพัฒนาการในเรื่องยุคสมัยของมนุษยชาติได้อย่างง่ายๆว่าในขณะที่มนุษย์ยังไม่ได้ใช้อักษรเป็นเครื่องมือในการสื่อสารจะเรียกช่วงเวลานั้นว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์และเมื่อรู้จักใช้อักษรบันทึกเรื่องราวเริ่มมีความเจริญเป็นบ้านเป็นเมืองแล้วเรียกว่าสมัยประวัติศาสตร์ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันบางครั้งจึงทำให้เข้าใจว่าผู้คนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั้นเป็นคนบ้านป่าเมืองเถื่อนและล้าสมัยใหม่ซึ่งความเข้าใจเช่นนี้ไม่อาจใช้กับผู้คนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยผู้ที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมบ้านเชียงเมื่อ 5,600 ปีที่ผ่านมาได้เลยย้อนอดีตไปเมื่อราว40ปีที่ผ่านมาดินแดนประเทศไทยถูกนักประวัติศาสตร์ต่างชาติมองว่าเป็นดินแดนที่ล้าหลังกว่าจะเริ่มมีวัฒนธรรมก็เมื่อได้รับอิทธิพลจากเดียในราวพุทธศตวรรษที่8ถึง10กระทั่งเมื่อมีการสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีโดยกรมศิลปากรร่วมกับสถาบันโบราณคดีจากต่างประเทศในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อประมาณพุทธศักราช2510และการขุดค้นโดยกรมศิลปากรที่หมู่บ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเมื่อพุทธศักราช2515ซึ่งเริ่มพบหลักฐานที่เป็นโครงกระดูกมนุษย์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำโดยสำริดและเหล็กตลอดจนการทำเครื่องปั้นดินเผาทั้งที่ใช้ในชีวิตประจำวันและในประเพณีฝังศพบ่งบอกในเบื้องต้นว่าดินแดนประเทศไทยเมื่อกว่า 5,000 ปีมาแล้วมีมนุษย์ที่รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติและคิดค้นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพและทำเครื่องประดับได้งดงามจึงเชื่อได้ว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นแดนที่ล้าหลังอย่างที่คิดอีกต่อไปเมืองสุโขทัยตั้งริมเทือกเขาประทักซึ่งจัดว่าเป็นพื้นที่ลาดเชิงเขาทำให้เมืองสุโขทัยมีการจัดระบบชลประทานที่เหมาะสมโดยพบว่า มีการระบายน้ำส่งน้ำจากสริตพงหรืออ่างเก็บน้ำในสมัยโบราณมายังเมืองสุโขทัยทางด้านตะวันออกของตัวเมืองมีคลองแม่ลำพันไหลผ่านและไหลลงสู่แม่น้ำยมทางด้านทิศตะวันตกและทิศใต้มีลำน้ำที่เรียกคลองเสาหอไหลมาจากภูเขาทางด้านทิศตะวันตกเข้าสู่คูเมืองทางด้านทิศใต้จากนั้นไหลไปรวมกับคลองแม่ลำพันบริเวณด้านทิศตะวันออกของคูเมืองทางด้านทิศตะวันออกของเมืองสุโขทัยยังพบว่ามีบารายขนาดใหญ่หรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เป็นที่รองรับน้ำอีกด้วยเศรษฐกิจการปกครองในสมัยสุโขทัยนั้นสะท้อนออกมาจากศิลาจารึกหลักที่1ระบุถึงการค้าขายที่เป็นไปอย่างอิสระเสรีเช่นใครๆค้าช้างค้าใครๆค้าม้าค้าอีกทั้งยังมีตลาดที่เรียกว่าตลาดประสานเพื่อการแลกเปลี่ยนสินค้าอีกด้วยเรื่องการปกครองของเมืองสุโขทัยน่าจะเป็นการดังเช่นที่เรารับทราบเรื่องราวจากศิลาจารึกหลักที่1ศิลาจารึกหลักที่1ประดิษฐ์ขึ้นในรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชดังที่กล่าวไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ว่าเมื่อก่อนลายสือไทยนี้บ่มี1205ศกปีมะแมพ่อขุนรามคำแหงหาใครใจในใจใส่ลายสือไทยนี้ไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้

0: ตุภวังสัพพะสัตตูวินาสันติลูกได้มากราบขอบารมีองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
1: หลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2วีรกรรมการกอบกู้และสถาปนากรุงธนบุรีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทำให้พระองค์กลายเป็นฮีโร่วีรกษัตริย์ของคนไทยและก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับทุกวันนี้พระเจ้าตากกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้หลายคนศรัทธาบูชากราบไหว้และเป็นที่พึ่งทางใจให้กับกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าลูกหลานพระเจ้าตากซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนย่านฝั่งทนครับ
2: คนที่มาไหว้พระเจ้าตากเนี่ยก็มีตั้งแต่เป็นรุ่นมาเลยค่ะปู่ย่าตาลยายรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นลูกหนุ่มสาวค่ะถ้าในยุคนี้นะคะก็จะมาขอพรเรื่องโชคลาภเรื่องปลดหนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ็บไข้ได้ป่วยการสอบเข้าเรียนต่อการทำงานการเลื่อนตำแหน่ง

0: เขาอาจจะคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนที่โง่งมงายอะไรเงี้ยแต่เราไม่อ่ะค่ะเรานับถือในบุญญาธิการของพระองค์ท่าน
1: ลูกแก้วตาก็ธนบุรีไง
2: คือทุกคนก็คิดอย่างนี้นะ
1: ลูกพระเจ้าตากก็คือธนบุรี
2: เรียกพ่อตากส่วนใหญ่ว่ารับเป็นพ่อเราเป็นลูก
3: บารมีของท่านเนี่ยสูงส่งจริงๆทุกคนเนี่ยทุกบ้านมีรูปท่านมีรูปปั้นท่านไว้สักการะบูชานะครับอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องยึดเหนี่ยว
4: ถ้าเรามีการไปบูชาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งเลยของประเทศเลยซึ่งไม่ได้เกิดกับคนทุกคนนะไม่ได้เกิดกับพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นะแต่ต้องเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นราชาแห่งราชาเป็นราชามหากษัตริย
5: ์เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับที่ปัจจุบันพระเจ้าตากได้เดินออกมาจากพงศาวดารออกมาจากหนังสือเรียนเดินมาสู่ชีวิตของผู้คนมาอยู่ในศาลศักดิ์สิทธิ์มีอนุสาวรีย์มีเหรียญเช่าบูชามีแม้กระทั่งสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์วันนี้รายการจากร่างสู่เราจึงอยากจะพาทุกคนไปดูกันครับว่าพระเจ้าตากยังมีชีวิตมีตัวตนอยู่ในหัวใจของคนไทยได้อย่างไร
3: ที่รักพระเจ้าตากเพราะว่า 1. ท่านกู้ชาติกู้แผ่นดิน
6: เพราะว่าท่านกู้เอกราชนะคะแล้วก็ทำให้เราเป็นไทยอยู่ทุกวันนี้นะคะ
0: ถ้าไม่มีพระองค์ท่านในสมัยนั้นเราจะไม่มีบ้านอยู่สมัยนี
7: ้พระองค์ท่านพระคุณสูงสุดต่อแผ่นดินสยามของเราอะ
8: เมื่อเราพูดถึงคุณูปการของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเมื่อเทียบดูกับวีรกรรมของบุรพกษัตริย์พระองค์อื่นเนี่ยเรารู้ว่าเมืองราชธานีหรือกรุงศรีอยุธยาเนี่ยล่มสลายลงผลจากการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็ทำให้เกิดการแยกออกเป็นชุมนุมจริงๆแล้วเนี่ยมีมากกว่า5ชุมนุมนะแต่5ชุมนุมที่เรารู้เนี่ยอย่างเช่นชุมนุมพระเจ้ากรุงธนชุมนุมนครศรีธรรมราชพิมายอะไรต่างๆเป็นต้นคือในขณะที่ผู้นำชุมนุมอื่นๆเนี่ยพอใจอยู่ที่จะรักษาอำนาจแล้วก็ที่ตั้งของตัวเองข้อแตกต่างของสมเด็จเจ้ากรุงธนที่แตกต่างจากผู้นำคนอื่นคือพระองค์ทรงมีเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะสถาปนาศูนย์กลางอำนาจรัฐขึ้นมาแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปสิ่งที่เราต้องคิดเลยไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าไม่มีใครที่มีเจตนารมณ์อย่างนี้ถ้าไม่มีใครที่ประสบความสำเร็จในการสถาปนาศูนย์กลางอำนาจใหม่ขึ้นมาเนี่ยหน้าตาของประเทศไทยจะเป็นยังไงมันจินตนาการไม่ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องบอกว่าธนบุรีคือต้นรากที่สืบสานกรุงศรีอยุธยาและธนบุรีคือหน่อนะฮะของการที่เราจะพัฒนาเติบโตมาเป็นกรุงเทพและประเทศไทยในสมัยหลัง
5: ตอนนี้เราอยู่กันบริเวณถนนวังเดิมนะครับซึ่งข้างหน้าผมก็จะเป็นวัดอรุณราชวรารามแล้วทางขวามือเนี่ยก็จะเป็นพระราชวังเดิมซึ่งเป็นพระราชวังของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งปัจจุบันก็จะเป็นพื้นที่ของกองทัพเรือนะครับสำหรับเรื่องราวของกรุงธนบุรีเองนะครับข้อมูลส่วนใหญ่ที่เรารับรู้มาเนี่ยก็จะเป็นมาจากพงศาวดารบ้างจะเป็นหลักฐานเป็นข้อมูลพอสังเขปจากต่างประเทศบ้างนะครับแต่มีอีกข้อมูลชิ้นหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญมากนั่นก็คือแผนที่จราจรสงครามที่พม่าส่งเข้ามาในกรุงธนบุรีเพื่อที่จะสเก็ตภาพเมืองภาพกรุงธนบุรีแล้วก็ภาพปริมณฑลเอาไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการที่จะเปิดศึกกับธนบุรีและอาจจะเป็นรัตนโกสินทร์ด้วยในอนาคตนะครับว่ากันว่าแผนที่ชิ้นนี้ครับมีความละเอียดมากนะครับนั่นแสดงว่าจราจรสงครามเนี่ยจะต้องฝังตัวอยู่ในกรุงธนบุรีเนี่ยเป็นเวลานานไม่ใช่น้อยครับ
8: แผนที่เนี่ยมันเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพของเมืองธนบุรีเราเห็นเมืองธนบุรีเป็นเมืองอกแตกสองฝั่งน้ำตัวพระบรมมหาราชวังก็ดีตัววัดวาอารามสำคัญจะอยู่ทางฝั่งตะวันตกพวกที่ทำแผนที่เหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะระบุบอกตำแหน่งที่ตั้งของป้อมปืนอาวุธปืนค่ายทหาร
4: แผนที่ของกรุงธนบุรีนั้นค่อนข้างชัดเจนนะคะเพราะว่ามีกลุ่มบ้านอย่างไรมีทั้งกลุ่มคนไทยใหญ่มีทั้งกลุ่มคนมอญมันมีคนจีนเนี่ยนะคะมีบ้านขุนนางต่างๆนานา

0: และใช้เวลานานมากเลยนะ15ปีนั่นแหละแล้วก็ทำแผนที่นี้ขึ้นมาแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ส่งไปที่พม่าด้วยก็ทำให้เห็นว่าช่วงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ปลอดภัยก็เหมือนกับที่ท่านระมัดระวังอยู่ตลอดเวลา
1: ในสมัยกรุงธนบุรีนั้นนะครับนอกจากจะต้องกังวลกับการศึกที่อยู่รอบด้านแล้วผมอยากจะชวนให้จินตนาการดูว่าบ้านเมืองในสมัยนั้นยากลำบากขนาดไหนสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆในช่วง3ปีแรกของการสถาปนากรุงก็คือเรื่องที่บ้านเมืองมันบอบช้ำมากๆจากสงครามผู้คนอดอยากไม่ได้เพาะปลูกขาดเสบียงรุนแรงมากมายว่ากันว่าถึงขนาดที่พระไม่มีคนใส่บาตรเลยครับ
2: เพราะนั้นสมเด็จเจ้ากรุงธนเนี่ยจำเป็นต้องซื้อข้าวเลี้ยงประชาชนในระยะแรกพอให้ประชาชนมีเรี่ยวแรงมีกำลังที่จะหันกลับไปเพาะปลูกเลยทำนองนี้พันธกิจของเจ้ากรุงธนเนี่ยเป็นคล้ายๆกับว่าภาระที่มันประเดประดังเข้ามาพร้อมกันจึงมีทั้งการสะสมเสบียงเตรียมเสบียงเลี้ยงอาณาประชาราษฎร์เริ่มสงครามรวมชุมนุมเข้ามาแล้วก็มีการไปขับไล่พม่าที่เข้ามาอยากเชิญเรา
0: ท่านนี้ก็ต้องปรับตัวมากพอสมควรเพื่อที่จะทำการค้าและท่านก็สามารถทำได้ภายใน10กว่าปีนะคะเรื่องการค้ากับจีนเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญหลักเลยนะคะของการที่แบบท่านสามารถที่ทำให้บริหารบ้านเมืองในช่วงภาวะวิกฤตก็คือในช่วงหลังสงครามได้คนที่เป็นผู้นำนะมีความโดดเด่นในการเป็นผู้นำมาสามารถที่จะรวบรวมผู้คนกลับมาสร้างบ้านสร้างเมืองได้ในเวลารวดเร็วด้วยนะคะแล้วก็เข้าใจกันว่าผ่านความยากลำบากมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะกินใจมันเป็นประวัติศาสตร์ที่ตรึงใจผู้คนน่ะมากซะจนที่ว่าทำให้เรารับรู้ว่าพระเจ้าตากเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งเลยนะในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา
1: จากวีรกรรมที่เป็นที่จับใจผู้คนของพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับทุกวันนี้จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่เราจะเห็นศาลพระเจ้าตากเนี่ยอยู่ตามที่ต่างๆทั่วประเทศโดยเฉพาะที่ฝั่งธนนี้นะครับและที่วัดอรุณราชวรารามนี้ก็เช่นกันครับนอกจากจะเป็นวัดที่อยู่ในเขตพระราชฐานในสมัยธนบุรีแล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับผู้คนที่จะเข้ามาสักการะพระเจ้าตากครับภายในโบสถ์น้อยแห่งนี้เหล่าผู้ศรัทธาทุกเพศทุกวัยต่างพากันมาสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบางก็เชื่อว่าการลอดพระแท่นบรรทมจะช่วยล้างอาถรรพ์ช่วยให้รอดพ้นเคราะห์ภัยต่างๆได้ครับสำหรับวัดอินทารามวัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งที่ฝั่งธนก็เป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพระอัครมเหสีไว้ในเจดีย์คู่วันนี้ผมเองก็เป็นหนึ่งในผู้คนที่แวะเวียนมาไม่ขาดสายเพื่อเคารพพระบรมรูป
3: มือแต่พระบาทตั้งจิตให้มันตั้งใจดี
4: ขอบารมีพระองค
5: ์ได้เมตตา
4: โปรดได้เมตตาลูก
1: รวมถึงพระแท่นที่เคยประทับทรงศีลและเจริญพระกรรมฐานในสมัยนั้นครับ
3: พระแสงดาวขอให้ลูกมีชัยชนะขอให้ลูกมีชัยชนะตลอดชั่วกาลนานเถิด
0: นี่คือลักษณะของความเป็นความเชื่อของผู้คนในยุคนึงเนี่ยที่มองเห็นว่าบุคคลสำคัญคนนี้มีความดีความงามเนี่ยจะเป็นหลักให้ได้แล้วก็ศรัทธาเชื่อถือเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ปรากฏว่าคนไทยจำนวนมากเลยก็ปรากฏชื่นชอบในพระองค์เพราะทำให้ท่านเนี่ยกลายเป็นCulture Heroกลายเป็นผู้นำทางวัฒนธรรมก็กลายเป็นว่าสมเด็จพระเจ้าตากเนี่ยก็จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปละกลายเป็นเทพ
6: ท่านอยู่สวงสวรรค์ท่านเป็นเทวดาท่านก็ยังดูแลเราอยู่ยังจ้องมองเราอยู
7: ่คุ้มครองค่ะเวลาที่เรามีเรื่องทุกข์ใจร้อนใจแล้วก็จุดธูปบอกพระองค์ท่านไหว้พระองค์ท่านช่วยทุกอย่างก็สำเร็จ
8: มาไหว้แล้วบนอะไรก็ได้บนข้าวโรงเรียนบนทหารบนอะไรไม่เจ็บป่วยอะไรหาย
6: เวลาเราขับรถไปกลางค่ำกลางคืนอย่างเงี้ยเหมือนกับเราจะหลับในอะไรเงี้ยก็จะมีเสียงอาจจะเป็นความเชื่อก็ได้เสียงตะโกนก็ตื่นขึ้นมาก็ทันเวลาไม่เกิดอุบัติเหตุ
9: เจ็ดครับ
10: ครับ
9: แฟเย็นเก้านะครับ
10: ครับ
9: แล้ววันนี้

0: ทำไมมาถึงนี่อ่ะ
1: ฮะ
0: เดินเล่นมาเที่ยวมา
1: ไม่ก็นี่ก็ว่ามาวงเวียนใหญ่เนี่ยครับ
0: อ๋อแม่สาวรีใหญ่ว่าแม่พ่อตาก
1: ครับ
0: พ่อตากกับจิตเกิดที่เวียนใหญ่นี่แหละเมื่อสมัยก่อนเนี่ยตรงโค้งเวียนใหญ่ไอ้ตรงเนี้ยด้านข้ามถนนไปเนี่ยมันเป็นบ้านไม้หมด
2: ก็ตามพ่อขายน้ำเมื่อก่อนยังไม่มีหลักแหล่งหรอกก็อยู่วัดน้อยแล้วก็หับขึ้นไปวงเวียนใหญ่แล้วก็ไปขายอยู่ตรงนั้นก็อยู่ที่ปู่ตาก็นานนะนอนที่โน่นเลยนอนที่สนามหญ้าคนก็เยอะก็ขายน้ำบวยขายน้ำบวยเสร็จแต่งงานกับเขาน
0: ี
1: ่กี่ปีแล้วเนี่ย
0: เมื่อก่อนเขา19ผม21
1: โอ้วัยรุ่น
0: เลยปี14แต่งงานกัน
2: พอย้ายมานี่แล้วไม่ได้ใกล้ปู่ตามันไม่เคยไงที่บ้านก็ต้องไอ้ขนขวายเอาปู่ตามาตั้งเอามาใกล้ๆอีกเหมือนเดิมรู้สึกว่ามันอดใจไง
0: เขาสืบทอดกันมาเหมือนว่าพระเจ้าตากเนี่ยคือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวอยู่ในใจลูกผมอะไรนี่ทุกคนนับถือหมดเล็กๆโตแล้วก็ยังคง
2: ก็รถผ่านก็ต้องยกมือไหว้จะไปต่างจังหวัดฝากบ้านเวลากลับมาแล้วก็กลับมาแล้วนะก็ต้องบอก
3: เพราะนั้นท่านก็จะมีบทบาทในอีกรูปแบบหนึ่งในการเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้เกิดความดีความงามหรือว่าความปลอดภัยตามที่ผู้คนต่างๆนั้นจะร้องขอไปโดยการใช้เครื่องเส้นสังเวยอะไรต่างๆนะคะแล้วแต่ผู้คนจะคิดน่ะว่าจะเอาอะไรไปเป็นเครื่องบูชาท่าน
1: นำมาไหว้พระเจ้าตากอะครับผมไม่รู้ว่าต้องซื้ออะไรยังไงคร
4: ับ เดี๋ยวจัดชุดไหว้ให้นะคะ
1: ครับมียังไงบ้างคร
4: ับ ขอพรหรือแก้บนคะ
1: ขอพร
4: นะโอเคค
1: ่
4: ะ
1: ต้องใช้อะไรบ้าง
4: ก็จะมีหมากภูบุหรี่กล้วยอ้อยนะคะทำอะไรจะได้กล้วยนะคะก็จะมีใบสีเสริมบุญบารมีนะคะ
1: คร
4: ับค่ะ
1: แล้วเห็นมีดาบด้วย
4: ดาบนี่ก็คือแบบชัยชนะ
1: ชัยชนะ
4: หมายดาบชัยชนะ
1: ครับแล้วผมจัด
4: สักอะไร
1: ผมเอาด้วยได้ไหมครับจัดเต็ม
4: ได้ค่ะจัดเต็มเลยนะคะป้าเป็นคนฝังทนนะคะโดยกำเนิดเลยนะคะเป็นคนฝังทนขายมานานมากนะคะตั้งแต่รุ่นแม่ค่ะ50ปีได้อะค่ะก็ไหว้ทุกวันขอให้ค้าขายดีๆเพราะที่ร้านขายค้าขายนะคะของไหว้ปู่อย่างเงี้ยค่ะก็จะขอพรท่านนะคะ
1: มีขั้นตอนยังไงไหมครับ
4: มีถาดเอาถาดเลยค่ะ
1: หญ้านี่ก็มีไว้เพื่อให้กับม้าของพระเจ้าตากนะเพื่อจะได้มีแรงส่งคำอธิษฐาน
4: คำอธิษฐานจะได้มีแรงขับเคลื่อน
1: คำอธิษฐานจะได้มีแรงขับเคลื่อน
4: มีแรงส่งม้าจะได้วิ่งเร็วๆนะคะ
2: เท้าก็ไหว้กระแปน้ำถ้ามีผลไม้แล้วก็ถวายผลไม้สบายสบาย
0: ถ้าไหว้แล้วเป็นนิมิตหมายที่ดีก็คือส้ม
5: บางทีก็มีซาแซ่แปดไก่แล้วแต่เขาบางทีก็ผ้าสามสีมาผูกอะไรบนอะไรทุกอย่าง
6: บางคนก็ชอบถวายเบียร์เพราะว่าองค์ท่านชอบนะคะน้ำเมรัยนะนี้เราก็เลยกาแฟดำแก้เพื่อไม่ให้พระองค์ท่านเมา
5: ไก่กับพวงมาลัยความหมายคือท่านน่ะเป็นนักรบใช่ไหมนักรบสมัยก่อนการพักผ่อนก็จะเอาไก่มาชนกันเพราะท่านเลยทรงน่าจะเป็นชอบไก่ครั้งแรกอาจจะเป็นตัวไก่ตัวเล็กๆครั้งสองก็ใหญ่ขึ้นก็แสดงว่าเขาประสบความสำเร็จในการบนในการขออะไรนะครับ
7: เป็นเรื่องปกติธรรมดานะที่เราจะมีวีรัตแล้ววีรกษัตริย์ของเราเนี่ยกลายเป็นสถานะเหมือนกับกึ่งเทวดาวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทำนองนี้เนี่ยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นกับสมเด็จพระเรศวรสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นกับรัชกาลที่5ที่ดร.นิติเอวสิงห์พูดถึงเสด็จพ่อร.5เลยแล้วก็เกิดขึ้นกับสมเด็จเจ้ากรุงธนผมไม่ได้มองปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์แปลก
3: อีกส่วนหนึ่งที่ให้ดูต่อไปก็คือรัชกาลที่9อาจจะเป็นเช่นนั้นไปด้วยมันจะเกิดขึ้นเองนะโดยธรรมชาติของสังคมมนุษย์นะคะ
1: การเกิดขึ้นของวีรบุรุษทางวัฒนธรรมหรือที่เรียกว่า culture hero เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกันง่ายๆนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนก็น่าจะมีแค่พระราชวงศ์ชั้นสูงที่รับรู้และพูดคุยกันในเรื่องของพระเจ้าตากซึ่งก็น่าจะอยู่ในวงแคบๆนะครับถ้าอย่างนั้นแล้วพระเจ้าตากเริ่มมาเป็นที่นิยมของชาวบ้านคนทั่วไปอย่างเราๆเนี่ยได้อย่างไร
7: ผมคิดว่าลักษณะการตรงนี้เนี่ยมันเริ่มเห็นร่องรอยมาตั้งแต่ใน ช่วงรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระ

0: มงกุฎเกล้าเป็นอย่างน้อยนะฮะแล้วก็อาจจะเห็นโดดเด่นมากขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มันเป็นเรื่องที่เราเริ่มสร้างประวัติศาสตร์ชาติในการสร้างประวัติศาสตร์ชาติของเรานั้นเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ที่ว่าด้วยการปกป้องหรือชิงคืนเอกราชตรงนี้เนี่ยทำให้เราเริ่มกลับไปมองธนบุรีอีกครั้งหนึ่งเราเริ่มกลับไปมองบทบาทของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนและเริ่มเข้าไปให้ความหมายใหม่กับบทบาทของพระองค์แล้วมองว่าพระองค์นั้นเนี่ยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่กอบกู้เอกราชเช่นเดียวกับสมเด็จพระนเรศวร
1: หลังการเลือกตั้งครั้งแรกของประเทศในปี2476ทองอยู่พุทธพัฒน์อดีตครูสอนประวัติศาสตร์ผู้ศรัทธาในพระเจ้าตากสินได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดธนบุรีภารกิจแรกของท่านคือการผลักดันให้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ขึ้นที่วงเวียนใหญ่เมื่อรัฐบาลอนุมัติโครงการศาสตราจารย์ศิลป์พีรศรีจึงเข้ามาเป็นผู้ออกแบบก่อสร้างพระบรมรูปซึ่งกว่าจะสำเร็จก็ล่วงเข้าปี2497หรืออีก20ปีให้หลัง
2: เรื่องของประวัติศาสตร์ในยุคของสมเด็จเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยมันค่อยๆขยับไปพร้อมๆกับความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วขยับขยายออกไปรวมทั้งความรู้สึกในเรื่องของสมเด็จพระเจ้าตากเนี่ยก็ค่อยๆขยับไปสู่ชาวบ้านในท้องถิ่นของฝั่งธนบุรีมากขึ้นพอสมควร
3: บ้านเดิมก็อยู่ตรงใกล้ๆกับอนุสาวรีย์นี่แหละเกิดมาก็เห็นพระเจ้าตากเลยเรามีองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยเป็นที่พึ่งทางใจเป็นที่พึ่งหลายๆอย่าง
4: พี่เป็นคนเกิดอยู่ฝั่งพระนครแล้วเมื่อประมาณปี60พี่ก็เลยมาซื้อบ้านฝั่งธนบุรีพี่ก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะเราข้ามมาอยู่ในดินแดนของพระองค์ท่านพระเจ้าตากสินใช่ไหมฮะก็เลยก็เลยไปไหว้บอกกล่าวท่านว่าลูกมาเป็นคนฝั่งธนบุรีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็ขอพรท่านว่าขอประสบความสำเร็จมีความสุขมั่งมีสีสุขอะไรประมาณนี้ค่ะ
5: พี่เพชรบุญครับผมขอดูพระเจ้าตากที่อยู่หน้ารถได้ไหมครับ
6: อ๋อได้ครับได้ครับ
5: องค์นี้พี่ได้มาจากไหนนะครับ
7: ท่านแถวอยุธยาครับผมไปเจอก็เข้ามาเลยครับ
8: คือตอนแรกที่เข้ามากรุงเทพใหม่ๆก็คืออยู่แถววงเวียนใหญ่เลยเราก็เห็นท่านอยู่ที่วงเวียนใหญ่เนาะผ่านไปผ่านมาแล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็เข้าในใจโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่รู้ตัวก็จะมีรูปเล็กๆของพระเจ้าตากที่เอาไว้ในรถเพื่อจะเป็นยึดเหนี่ยวจิตใจ
5: นี่ครับสติ๊กเกอร์นี้พี่ได้จากไหนทำไมถึงมาปิดตรงนี้ว่า
8: องค์อยู่ด้านหน้าองค์อยู่ด้านหลังครับสติ๊กเกอร์อยู่ด้านหลังหมายความว่าคุ้มครองเรา
5: คุ้มครองทั้งหน้าและหลัง
8: ครับผมเป็นความเชื่อแบบนั้นครับผม
5: ดูหน้าด้วยดูข้างหลังให้เราด้วย
8: ใช่ครับใช่คร
5: ับขับรถจะได้ปลอดภัย
8: ใช่หลักๆคือจิตใจกล้าแกร่งก็เหมือนเป็นลูกศิษย์ท่านเราเคยเป็นทหารท่านมาก่อนอะไรประมาณนี้ที่เราได้มาอยู่ในอาณาจักรที่ท่านเคยอยู
5: ่ชื่อถนนบริเวณฝั่งธนเนี่ยก็มีความน่าสนใจนะครับเช่นตอนนี้เราอยู่บริเวณแยกโพ3ต้นซึ่งเป็นจุดตัดระหว่างถนนวังเดิมกับถนนอิสรภาพและถัดไปบริเวณข้างหน้านั้นก็จะเป็น4แยกพรานกจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยล้วนเกี่ยวข้องกับพระเจ้าตากและเหตุการณ์การทำศึกสงครามในประวัติศาสตร์เช่นกันครับ
2: ทีนี้พอสมัยการที่7เนี่ยราว2473อะไรเนี่ยเกิดการคิดกันขึ้นว่าควรจะตัดถนนมันก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาจากสะพานพระพุทธยอดฟ้าเริ่มให้ชื่อถนนโดยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะในชื่อถนน10สายเนี่ยท่านบอกว่าเป็นเรื่องของชัยภูมิหรือเหตุการณ์พื้นที่ที่รบกับพม่าแล้วเราได้รับชัยชนะอะไรต่างๆนะคะก็เอามาตั้งชื่อถนนต่าง
1: ๆชื่อถนนบางชื่อก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงในภายหลังครับซึ่งก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระเจ้าตากขยับเข้ามาเป็นเรื่องใกล้ตัวเรายิ่งขึ้นใกล้แค่ชื่อถนนหน้าบ้านนี้เองจากนั้นในปี2524คณะรัฐมนตรีมีมติให้ถวายพระราชสมัญญามหาราชพร้อมกับเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์มาเป็นภาพประธานด้านหลังธนบัตรที่คนทั้งประเทศใช้กันทั่วไปในชีวิตประจำวันนั่นเองครับจนถึงทุกวันนี้

0: ผู้คนก็ยังคงตีความและเติมแต่งความเชื่อหรือความหมายใหม่ๆทำให้ประวัติศาสตร์และเรื่องราวของพระเจ้าตากไม่เคยหยุดนิ่งอย่างเช่นที่วัดหงรัตนารามแห่งนี้ซึ่งมีตำนานเกี่ยวกับพระเจ้าตากผูกติดอยู่ก็กลายเป็นวัดที่ทหารตำรวจหรือผู้นำประเทศต่างให้ความเคารพศรัทธา
1: ในสมัยเดิมนั้นหลังจากพระเจ้าตากสินมหาราชสวรรคตได้นำพระศพผ่านวัดหงรัตนารามพระโลหิตของท่านไหลหยดตกบริเวณนี้จึงได้สร้างศาลพระเจ้าตากสินเอาไว้ซึ่งเป็นศาลเล็กๆในสมัยนั้นถือว่าเป็นศาลแห่งแรกในประเทศไทยคนใหญ่คนโตที่มาบวชที่วัดหงรัตนารามนี้มีความเชื่อว่าพระเจ้าตากสินนี้เป็นกษัตริย์นักรบดังนั้นผู้ที่จะรับราชการเป็นทหารตำรวจก็จะมาขอพรเพื่อประสบผลสำเร็จขออำนาจวาสนาบารมีและความสำเร็จแคล้วคลาดปลอดภัย
2: เราต้องคุยกันว่าความเชื่อต่างๆที่อยู่ในกรุงธนบุรีในยุคปัจจุบันเป็นความเชื่อของคนในยุคปัจจุบันที่มองอดีตเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่เขารู้สึกว่ามันเหลือมาจากสมัยนั้นนะคะแต่ที่จริงก็อาจจะเป็นยุคสมัยกรุงเทพก็ได้เนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวกับพระเจ้าตากไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะเป็นโบราณวัตถุโบราณสถานต่างๆหรือว่าเรื่องเล่าติดพื้นที่เนี่ยก็จะมุ่งไปที่พระเจ้าตาก
3: ศาลเจ้าพ่อฉางเกลือเนี่ยคือตามที่เราสืบค้นนะครับก็สันนิษฐานว่าตรงเนี้ยองค์ที่ตั้งองค์ศาลเนี่ยเป็นฉางเกลือเก่าสมัยกรุงธนบุรีครับชาวบ้านในละแวกเนี่ยก็เลยแบบทำเป็นตอนแรกเป็นศาลเป็นตาเล็กๆเป็นรูปหล่อเหมือนแบบคนจีนใส่ชุดราชบัตแตนก็คือสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคนที่คุมฉางเกลือสมัยกรุงธนแล้วหลังจากนั้นก็ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ขององค์เจ้าพ่อก็เป็นที่กล่าวขานของชาวบ้านในย่านนี้ว่าถ้าใครป่วยมารักษาศีลได้ก็จะมาบนเรื่องสุขภาพขอให้หายแล้วก็เอาเกลือมาแก้บนคุณพ่อผมเป็นคนนำในการที่จะมาปรับปรุงจากศาลเพียงตาเป็นศาลณปัจจุบันนี้ก็เลยเพิ่มเติมสร้อยไปว่าศาลเจ้าพ่อฉางเกลือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อระลึกถึงองค์พระเจ้าตากสินด้วยซึ่งท่านเป็นกษัตริย์กรุงธนบุรี
0: และถ้าลองสังเกตก็จะพบว่าหลังวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ความเชื่อเรื่องการขอพรเพื่อปลดหนี้สินเสริมการค้าและความร่ำรวยยิ่งเพิ่มขึ้นซึ่งก็เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์การนำกรุงธนบุรีผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจในสมัยนั้นได้สำเร็จ
2: มันจะเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่มีวันจบสิ้นมันจะเป็นประวัติศาสตร์ซึ่งจะมีการสนทนาโต้ตอบกันอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเป็นประวัติศาสตร์ที่ผูกเข้ากับความเชื่อด้วยแล้วก็ผูกเข้ากับความศรัทธาของผู้คน
0: ไม่แน่นะครับว่าอาจจะมีความเชื่อใหม่ๆเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าตากให้คนไทยได้ยึดเป็นที่พึ่งทางใจเกิดขึ้นอีกไม่รู้จบในอนาคต

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so อร่อยมากมากวิ่งนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่เลยชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: เหมือนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริชค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
7: right,
2: be
7: eating. Right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารเป็นวัดสำคัญที่มีความเกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างไรวันนี้เรามาทราบพร้อมๆกันครับเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลรัชกาลที่8เสด็จมาสักการะพระศรีศากยมุนีได้ทรงแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะมีพระราชดำรัสว่าจะเสด็จมาผนวดที่วัดนี้เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตจึงอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารมาประดิษฐานที่ฐานชุกกชีพระศรีศากยมุนีพระประธานในพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางพระนครด้วยเหตุนี้การออกแบบวัดจึงมีองค์ประกอบที่มีความหมายตามคติศูนย์กลางจักรวาลของคัมภีร์ไตรภูมิเริ่มจากพระอุโบสถเป็นชมพูทวีปมีระเบียงคดเป็นกำแพงจักรวาลพระวิหารเปรียบเสมือนศูนย์กลางจักรวาลภาพจิตรกรรมภายในพระวิหารล้วนบอกเล่าว่ากำลังนำเราเข้าสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีพระศรีศากยมุนีพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งอัญเชิญมาจากสุโขทัยประดิษฐานเป็นพระประธานภายในพระวิหารยังมีแผ่นศิลาจำหลักสมัยทวารวดีที่งดงามล้ำค่าเป็นภาพเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์และภาพขณะทรงแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาณสวรรค์ชั้นดาวดึงรวมทั้งองค์พระสุนทรีวาณีเทพธิดาตามคติในศาสนาพุทธทำหน้าที่คุ้มครองดูแลรักษาพระธรรมและพระไตรปิฎกการเข้ามาอยู่ในพระวิหารหลวงแห่งนี้ก็เปรียบได้กับการที่เราได้มาสักการะพระพุทธเจ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั่นเองครับ
2: ส่วนพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธตรีโลกเชษฐ์พระพุทธรูปปางมารวิชัยภายในองค์พระบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเบื้องหน้ามีพระอสีติมหาสาวกพระสาวกผู้ใหญ่80องค์ในสมัยพุทธกาลนั่งพนมมือจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรงดงามปรากฏเป็นงานเขียนพุทธประวัติและภาพประวัติของพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยนอกจากนี้ที่ศาลาการประเรียนยังมีพระพุทธเศรษฐมุนีที่หล่อจากกลักฟินจากการกวาดล้างในสมัยรัชกาลที่3เมื่อแรกจึงเรียกว่าพระกลักฟินเป็นกุศโลบายว่าผู้ติดสิ่งเสพติดทั้งหลายสามารถกลับใจเป็นคนดีได
1: ้ทั้งหมดนี้คือศิลปกรรมอันวิจิตรสอดแทรกคติธรรมจะลงจิตใจพุทธศาสนิกชนคนไทยของวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร

สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
1: ครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
0: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
1: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
0: อ้าวหิวแล้วเหรอ
1: ครับผม
0: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
1: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
2: สวัสดีครับ
3: เดลกแหมวันนี้พาตามมาทานอาหารชาววังเลยนะ
1: โอ้โหอาหารชาววัง
0: ใช่และอาหารชาววังที่จะลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
3: โอ้ยไม่ใช่
0: เอาไม่ใช่หรอ
3: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
1: เดี๋ยวนะครับข้าวแช
0: ่
1: ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
0: ได้เลยครับเชิญผมอยากฟัง
3: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งเมื่อหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดไชโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
1: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
0: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
3: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่จะเย็นลูก
0: จะรอครับ
3: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
1: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
3: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแม่วางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
0: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
3: อืม
1: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
3: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญนะพอทานแล้วมันสดชื
0: ่
3: นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
1: จริงครับ
0: และนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผม
1: เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
0: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นาเกลือปัตตานีผืนนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ําที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ําทะเลหรือน้ําเค็มเกลือน้ํากร่อยแล้วก็มีน้ําจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ําปัตตานีแล้วก็แม่น้ํายะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ําในอ่าวปัตตานีของเราในการทํานาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเราเดินน้ำฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ำเลยก็คือเกลือกับน้ำจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ำถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือ1ในวันไหนที่ชาวบ้านทําเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไหร่วันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักนึงคือปัญหาหลักๆคือน้ําภัยธรรมชาติก็คือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากสึนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2ปีหลัง2ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่3 40 40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทำกระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีนึงทำเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทำอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
0: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
3: แต่นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะเดี๋ยวนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมีให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นท์ค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ
0: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
4: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดํารงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวเนี้ยการให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทํายากนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทำค่อนข้างลำบากนะครับต้องมีความยากลำบากในการทำต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
0: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กันต่อไป

สี่แยกตะแลงแกงในพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ตั้งคุกในสมัยอยุธยาเรียกกันว่าคุกนครบาลบริเวณที่เป็นคุกนี้มีสภาพเป็นเกาะเล็กเกาะน้อยอยู่กลางบึงบนเกาะทางทิศใต้ของคุกเป็นที่ตั้งของวัดเกตอันเป็นศาสนสถานประจำคุกวัดเกตมีเจดีย์เป็นประธานของวัดมีวิหารทางด้านทิศตะวันออกทางด้านหลังเจดีย์ประธานมีบ่อน้ำรูปแปดเหลี่ยมกรุขอบบ่อด้วยอิฐตั้งอยู่ในราวพุทธศักราช2483ดร.ปรีดีพนมยงค์ได้ทำการย้ายจวนสมุหเทศาภิบาลมณฑลอยุธยาของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์ซึ่งสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2437จากวัดสะพานเกลือบริเวณเกาะลอยตรงข้ามที่ว่าการมณฑลมาสร้างขึ้นในบริเวณคุกนครบาลเดิมแห่งนี้และให้ชื่อว่าคุ้มขุนแผนซึ่งสาเหตุการตั้งชื่อที่พักแห่งนี้ว่าคุ้มขุนแผนนั้นเนื่องมาจากความประทับใจในเรื่องราววรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนซึ่งเป็นเรื่องราวที่เชื่อว่าเกิดขึ้นราวแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองเมื่อนำบ้านหลังนี้มาสร้างในบริเวณที่เป็นคุกนครบาลเดิมจึงตั้งชื่อให้สอดคล้องกับการที่ขุนแผนมาติดคุกนครบาลแห่งนี้ด้วย

0: ความแข็งแกร่งของราชธานีกรุงศรีอยุธยาจนสามารถดำรงความเป็นราชธานีได้ยาวนานถึง417ปีนั้นนอกจากจะมีปัจจัยพื้นฐานมาจากการมีปราการทางธรรมชาติอันแข็งแกร่งได้แก่แม่น้ำสามสายประกอบด้วยเจ้าพระยาป่าสักและลพบุรีล้อมรอบแล้วภายในตัวเมืองยังมีกำแพงเมืองและป้อมเป็นปราการป้องกันภัยจากศัตรูอีกชั้นหนึ่งด้วยจากหลักฐานในเอกสารประวัติศาสตร์ระบุว่าเมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช1893นั้นกำแพงเมืองกรุงศรีอยุธยาเป็นเพียงคันดินกำแพงเมืองมีความยาวประมาณ 12.5 กิโลเมตรหนา5เมตรสูง6เมตรมีประตูเมือง18ประตูประตูช่องกุดสำหรับประชาชนเข้าออก61ประตูประตูน้ำ20ประตูและป้อมปืนประจำอยู่โดยรอบ16ป้อมป้อมเพชรเป็นป้อมที่มีขนาดใหญ่และมีความสำคัญที่สุดในจำนวน16ป้อมที่อยู่รอบพระนครเนื่องจากทำหน้าที่ในการป้องกันข้าศึกที่มาทางน้ำตรงมุมพระนครด้านตะวันออกเฉียงใต้ในบริเวณที่แม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยาไหลมาบรรจบกันและไหลลงสู่อ่าวไทยซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมและจุดยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญสำหรับการติดต่อระหว่างกรุงศรีอยุธยากับโลกภายนอก
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัดเชิงท่าตั้งอยู่ริมแม่น้ำลพบุรีนอกเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศเหนือเดิมชาวบ้านเรียกกันว่าวัดคอยท่าเนื่องจากมีตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่าเศรษฐีซึ่งมีลูกสาวหนีไปกับชายหนุ่มเฝ้าคอยบุตรสาวและปลูกเรือนหอไว้คอยท่าหวังว่าหากทั้งคู่กลับมาขอขมาก็จะอภัยและยกเรือนหอให้แต่เฝ้าคอยอยู่หลายปีลูกสาวก็ไม่กลับมาเศรษฐีจึงได้สร้างวัดและถวายเรือนหอหลังนั้นให้แก่วัดและเรียกชื่อว่าวัดคอยท่าในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชวัดนี้เป็นสถานที่เล่าเรียนของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อครั้งทรงพระเยาว์วัดหันหน้าไปทางทิศใต้สู่แม่น้ำลพบุรีมีพระปรางเป็นประธานของวัดปรางประธานตั้งอยู่บนฐานสูงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มุมทั้งสี่ประดับด้วยปรางขนาดเล็กทำให้ดูเป็นปรางห้ายอดเรือนธาตุมีซุ้มทั้งสี่ทิศภายในซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางประธานอภัยด้านหน้าของปรางประธานเป็นวิหารส่วนอุโบสถตั้งอยู่ด้านข้างสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งของวัดคือศาลาการประเรียนเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นผนังอาคารเขียนจิตรกรรมอิทธิพลศิลปะจีนตอนบนเขียนเป็นภาพเทพชุมนุมตอนล่างเขียนเรื่องทศชาติชาดกและพุทธประวัติเสาและเพดานเขียนลายก้านแย้งมีภาพเทพนมดอกลอยอยู่ระหว่างลายนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างสำคัญอีกหลายอย่างอาทิเช่นหอระฆังวิหารรายและเจดีย์ราย

0: คุณผู้ชมครับบ้านโสมส่องแสงเรือนไม้ที่รายรอบครอบคลุมไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์ซึ่งรังสรรค์บันดาลขึ้นแถวย่านติวานนท์จังหวัดนนทบุรีนิวาสถานของบรมครูผู้ถูกยกย่องให้เป็นคีตกวี5แผ่นดินบุรุษผู้มีความสามารถปราดเปรื่องในเรื่องดนตรีไทยจนผู้คนทั่วบ้านย่านเมืองสยามต่างรู้จักกันในนามครูมนตรีตราโมทปรมาจารย์ทางด้านดนตรีที่ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติท่านแรกในสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยเมื่อปีพุทธศักราช2528ครูมนตรีตราโมทได้รับการครอบประสิทธิ์ประสาทให้เป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยจากครูผู้มีชื่อเสียงสองท่านคือพระยาประสานดุริยศัพท์เจ้ากรมพิณพาทย์หลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และหลวงประดิษฐ์ไพเราะเมื่อปีพุทธศักราช2484ทำให้ท่านได้รับการสืบทอดให้ทำหน้าที่เป็นครูผู้ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยอย่างครบถ้วนตามแบบแผนของราชสำนักและท่านยังฝากฝีไม้ลายมือผ่านผลงานด้วยการแต่งเพลงไว้อย่างมากมายอีกทั้งยังมีละครวิทยุกวีนิพนธ์จนเป็นที่เลื่องชื่อลือไกลในแผ่นดินสยาม
1: ชีวิตของคุณพ่อเนี่ยผูกพันกับดนตรีไทยก็เรื่อยมาทั้งชีวิตเลยด้วยความคิดที่ว่าตอนแรกเนี่ยอยากจะเป็นครูเรียนธรรมศาสตร์ได้ซ้ำนะครับแต่เสร็จแล้วก็ไม่สามารถที่จะเรียนต่อได้เนื่องจากสุข

ก็มีความคิดว่าคนเราเนี่ยถึงไม่ได้เป็นครูแต่ว่าทำอะไรให้มันได้ดีสักอย่างเดียวเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยมันพอแล้วขอให้มันดีจริงๆเถอะนะครับคุณพ่อก็เลยมุ่งมาทางดนตรีแต่ในที่สุดท้ายสุดเนี่ยชีวิตคุณพ่อก็กลายเป็นครูอยู่นะครับตามที่ต้องการอยู่ดีนะครับผลงานของคุณพ่อที่เป็นที่คุ้นหูเนี่ยนะครับก็น่าจะมีอย่างเช่นเพลงโสมส่องแสงเนี่ยครับชื่อซอยแล้วก็ชื่อบ้านหลังนี้นะครับพ่อแต่งจากเพลงราวดวงเดือนนะครับซึ่งเป็น2ชั้นของเดิมพ่อก็แต่ง3ชั้นกับ1ชั้นเข้ามาประกอบกันเล่นเป็นเพลงเถาติดต่อกันครับเรียกว่าเถานะครับ

0: ิ่งสำคัญของบ้านหลังนี้ก็คือวิถีชีวิตของคนคนหนึ่งนะครับซึ่งมีครอบครัวมีลูกมีหลานนะครับแล้วก็ทำงานให้กับแผ่นดินเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าดูก็จะเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมแล้วมีเก้าอี้เสียบเข้ามา4ตัวเนี่ยโต๊ะตัวนี้อายุแก่กับผมนะครับเป็นที่นั่งนั่งเล่นนั่งกินข้าวเป็นที่รับแขกเป็นโต๊ะทำงานแล้วก็เตียงนอนพลาดไม่ได้ครับที่จะต้องรีบมาดูครับครับนี่ก็เป็นเตียงนอนของคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณแม่จะนอนด้านซ้ายคุณพ่อนอนหมอนนี้ครับและเหนือศีรษะคุณพ่อก็จะเห็นรอยที่ปรากฏอยู่ที่หัวเตียงนะครับตอนนี้ก็เกิดจากการเคาะนะครับด้วยข้อนิ้วนะครับเพื่อให้เกิดเสียงเป็นจังหวะขึ้นแล้วก็แต่งเพลงคุณพ่อจะแต่งเพลงก่อนนอนก่อนจะหลับตื่นขึ้นมาแต่งต่อนะครับเพราะฉะนั้นเตียงของคุณพ่อนอกจากเป็นที่นอนแล้วยังเป็นที่ทำงานอีกด้วยนะครับบ้านโสมสองแสงเนี่ยครับนอกจากเป็นวิถีพันธ์แล้วเรียนรู้เรื่องชีวิตของคนวิถีชีวิตของคนแล้วเพื่อเป็นแบบอย่างแล้วเนี่ยยังมีหน้าที่หลักอีกอันหนึ่งก็คือทำตามอุดมการณ์ของคุณพ่อทางด้านเพลงไทยไว้นะครับก็คืออนุรักษ์และเผยแพร่นะครับงานศิลปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงไทยนะครับดนตรีไทยนะครับเพราะฉะนั้นงานที่เราจะจัดประจำเนี่ยนะครับแน่นอนก็คือพิธีไหว้ครูดนตรีไทยนะครับในแนวทางของคุณพ่อซึ่งได้รับประสิทธิศาสตร์มาจากครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นงานนี้ก็จะเป็นการรำลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์เป็นประเพณีอีกด้วยรักษาประเพณีรักษาธรรมเนียมแล้วก็เป็นการสืบทอดเพื่อให้เด็กนักเรียนเนี่ยสามารถจะมารับเจิมรับครอบเราก็จะทำทุกปีแน่นอนนะครับเพื่อเป็นการสืบต่อประเพณีอันนี
1: ้บ้านโสมส่องแสงคือหนึ่งในมรดกทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของปรมาจารย์ผู้มีชื่อเสียงทางด้านดนตรีที่ตกทอดมาสู่ประชาชนคนไทยอีกทั้งยังเป็นพิพิธภัณฑ์อันล้ำค่าเคียงคู่อยู่บนผืนแผ่นดินนนทบุรีมาช้านาน

นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่อู่บ้านฐานถิ่นแผ่นดินประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรไทยเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกเก่าการที่อยู่ในถิ่นฐานย่านนี้พระสุธาที่มากล้นไปด้วยมรดกทางศิลปะอารยวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่สถิตสถาพรอยู่คู่กับวิถีชีวิตของผู้คนจนท่วมท้นไปด้วยอัตลักษณ์ต่างๆซึ่งสร้างสรรค์บันดาลร่วมกันมาเป็นเวลาช้านานแผ่นดินโบราณที่ถูกเรียกขานกันในยุคปัจจุบันว่าจังหวัดนนทบุรี

0: ่าการที่มีประวัติศาสตร์พาดยาวนานนับร้อยปีปรากฏมีหลักฐานตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแผ่นดินโบราณที่ในอดีตการมีชื่อบ้านนามเมืองอันเรืองนามว่าบ้านตลาดขวัญชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอันมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านรองลงมาจากเมืองบางกอกมีภูมิสถานบ้านเมืองที่เหมาะแก่การเป็นเส้นทางสัญจรระหว่างปากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่ราชธานีกรุงศรีอยุธยาจวบการผ่านเข้าสู่รัชสมัยสมเด็จพระมหาทัตพระมหากษัตริย์องค์ที่15แห่งกรุงศรีอยุธยาเกิดศึกสงครามสู้รบกับกองทัพพม่าทำให้ต้องสูญเสียสมเด็จพระศรีสุริโยไทยบรรดาประชาราษฎรส่วนใหญ่จึงเกรงกลัวและหลบหนีจากกรุงศรีอยุธยาเข้ามาอาศัยอยู่ระแวกย่านบ้านตลาดขวัญเป็นจำนวนมากยากแก่การรวมไพร่พลกลับไปยังพระนครดังนั้นในปีพุทธศักราช2092สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงยกฐานะเมืองใหม่ขึ้นหลายเมืองดังหลักฐานที่จารึกบันทึกอยู่ในพงศาวดารกรุงสยามฉบับ British Museum ว่าฝ่ายสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าให้สถาปนาที่พระราชทานเพลิงศพนั้นเป็นพระเจดีย์วิหารสำเร็จแล้วให้นามชื่อวัดศพสวรรค์แล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่าใครบ้านเมืองตรีจัตวาปากใต้ฝ่ายเหนือเข้าพระนครครั้งนี้น้อยหนีออกอยู่ป่าดงห้วยเขาต้อนไม่ได้เป็นอันมากให้เอาบ้านท่าจีนตั้งเป็นเมืองสาครบุรีให้เอาบ้านตลาดขวัญตั้งเป็นเมืองนนทบุรีลุการเข้าสู่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในปีพุทธศักราช2208โปรดเกล้าให้ย้ายเมืองนนทบุรีจากบ้านตลาดขวัญไปตั้งที่บริเวณปากคลองแม่น้ำอ้อมเนื่องจากทรงตระหนักว่าแม่น้ำเจ้าพระยามีการเปลี่ยนทิศทางจะทำให้ข้าศึกรุกรานเข้าประชิดพระนครได้โดยง่ายและโปรดเกล้าให้สร้างป้อมปราการขึ้น2ป้อมอันได้แก่ป้อมทับทิมและป้อมแก้วพร้อมกับสร้างศาลหลักเมืองขึ้นดังหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุบาทหลวงเดอสัว4ความตอน1ซึ่งระบุเอาไว้ว่าเช้าวันนี้เราผ่านป้อมที่ทำด้วยไม้2ป้อมป้อม1ยิงปืนเป็นการคำนับ10นัดอีกป้อม1 8นัดที่นี่มีแต่ปืนครกเท่านั้นดินปืนดีมากทีเดียวป้อมขวาเรียกป้อมแก้วป้อมทางซ้ายเรียกป้อมทับทิมล่วงการผ่านสมัยเข้าสู่แผ่นดินในล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5โปรดเกล้าให้มีการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินเสียใหม่โดยจัดให้ใช้ระบบเทศาภิบาลแบ่งการปกครองของจังหวัดนนทบุรีออกเป็น4อำเภออันได้แก่อำเภอตลาดขวัญอำเภอบางใหญ่อำเภอบางบัวทองและอำเภอปากเกร็ดและโปรดเกล้าให้ย้ายที่ตั้งเมืองนนทบุรีจากปากแม่น้ำอ้อมฝั่งทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยามหานทีและมีการตั้งศาลากลางจังหวัดนนทบุรีขึ้นเป็นแห่งแรกอีกด้วย
1: คำว่าตลาดฝันในปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นตำบลไม่ใช่เมืองหรือไม่ใช่เมืองเดิมของนนทบุรีนะคะตำบลในอำเภอเมืองนี่มีหลายตำบลนะคะปัจจุบันตลาดฝันที่เดิมที่เป็นเมืองนนทบุรีกลายเป็นตำบลสวนใหญ่นะคะตำบลสวนใหญ่จะกินเขตตั้งแต่บริเวณตลาดฝันเดิมนะจนมาถึงตลาดแก้วนะคะเพราะนั้นก็ถือว่าชื่อเปลี่ยนไปแล้วแต่ฟาร์มเป็นตลาดฝันก็ยังเป็นที่รู้จักกันของคนนนทบุรี
2: ตรงนี้ก็คือบริเวณที่เป็นบ้านตลาดขวัญ นะคะที่เป็นบริเวณที่เป็นเมืองนนทบุรีครั้งที่1สถานที่ตรงนี้ก็เป็นศาลหลักเมืองเดิมเพราะมีระบุในหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ว่าศาลหลักเมืองเดิมเนี่ยอยู่ระหว่างวัดกลางบางซื่อและก็วัดหัวเมืองซึ่งปัจจุบันเนี่ยวัดหัวเมืองเนี่ยล้างไปแล้วนะคะกลายเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลพระนั่ง9แต่ก็ยังเหลือพระพุทธรูป3องค์นะคะที่ยังเหลืออยู่ในโรงพยาบาลพระนั่ง9นะคะพอครั้งที่2เราย้ายเมืองในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจากบ้านตลาดขวัญมาอยู่ที่ฝั่งปากคลองอ้อมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา

0: ั่งด้านนู้นที่มองเห็นนะคะเป็นศาลหลักเมืองตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะช่วงที่เราย้ายเมืองจากบ้านตลาดขวัญไปอยู่ที่ปากคลองอ้อมนนทบุรีนะคะลักษณะของศาลนะคะจะเป็นลักษณะแบบเรือนไทยนะคะปัจจุบันภายในศาลนะคะก็จะมีจเวตซึ่งเป็นสิ่งที่แทนเทพรักษ์ประจำเมืองนะคะก็จะมีเพียงพระเสื้อเมืองแล้วก็พระทรงเมืองแต่พระหลักเมืองไม่พบตัวการย้ายนะคะครั้งที่3นะคะจากบริเวณปากคลองอ้อมนะคะมาอยู่ที่บ้านตลาดขวัญดังเดิมอันนี้เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ในอดีตนี่นะคะตลาดขวัญเนี่ยน่าจะเป็นสถานที่พักเรือนะคะเพราะว่าเส้นทางตรงนี้เป็นเส้นทางการค้าเป็นเส้นทางการทูตเป็นเส้นทางการรบมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาชุมชนโบราณนะคะที่คู่กับชุมชนบ้านตลาดขวัญก็คือชุมชนบ้านตลาดแก้วนะคะชุมชนบ้านตลาดแก้วเนี่ยจะอยู่บริเวณที่ตั้งป้อมแก้วก็คือเป็นรอยต่อจากเมืองบางกอกทีนี้ตลาดแก้วเนี่ยเข้าใจว่าจะอยู่สองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
1: วิถีชีวิตของคนตลาดแก้วของเรานี่ส่วนใหญ่จะอยู่แพริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับดังนั้นวิถีชีวิตส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพในเรื่องของการประมงนะครับแล้วก็มีอุตสาหกรรมภายในครัวบ้างพอสมควรที่มีชื่อมากนะครับสำหรับที่ตลาดแก้วเนี่ยนะครับก็มีน้ำอบนะครับสีพึ่งสีป่าก็จะมีชื่อมากและก็เกิดขึ้นจากที่ตลาดแก้วนี้เป็นส่วนใหญ
2: ่ตลาดแก้วหนึ่งในถิ่นฐานซึ่งมีชื่อเสียงเคียงคู่กับสายธารแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยามหานาทีชุมชนโบราณที่มีอัตลักษณ์จากภูมิปัญญาของบรรพชนคนพื้นถิ่นที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมนั่นคือการทำน้ำอบไทยเครื่องหอมที่มีกลิ่นหอมเย็นเป็นธรรมชาติสดชื่นละมุนละไมด้วยเสน่ห์แบบไทยๆน้ำอบไทยคือน้ำที่อบด้วยควันกำยานและควันเทียนอบแล้วนำมาปรุงด้วยเครื่องหอมจากธรรมชาติมีลักษณะเป็นน้ำใสสีเหลืองอ่อนสูตรเด็ดเคล็ดลับสำคัญของการทำน้ำอบไทยนั้นอยู่ที่ขั้นตอนในการอบกำยานและควันเทียนอบยิ่งนานก็จะยิ่งมีกลิ่นหอมมากนิยมใช้กันในเทศกาลสำคัญเช่นส่งน้ำพระหรือรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ในเทศกาลสงกรานต์นอกจากน้ำอบไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนตลาดแก้วแล้วนั้นยังมีอีกหนึ่งมรดกทางภูมิปัญญาของคนโบราณที่ยังสร้างชื่อลือนามไว้ให้กับชุมชนแห่งนี้นั่นก็คือการทำสีผึ้งของเก่าโบราณที่นิยมชมชอบของบรรดารุ่นคุณตาคุณยายที่ยังคงหามาใช้ทาปากเวลากินหมากเพื่อป้องกันมิให้ปูนกัดปากหรือทากันปากแตกเป็นแผลในช่วงเวลาอากาศหนาวน้ำอบไทยและสีผึ้งได้สร้างความมั่งคั่งและชื่อเสียงให้กับชุมชนตลาดแก้วมาอย่างยาวนานแต่ในยุคปัจจุบันเหลือไม่กี่ครัวเรือนที่ยังคงดำรงอยู่กับการทำของโบราณจนกลายเป็นอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเป็นทรัพย์สมบัติแห่งภูมิปัญญาที่ยึดถือปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมแล้วส่งผ่านสืบทอดมาจนรุ่นลูกหลานที่ยังหลงคงเหลือให้เห็นได้อีกไม่นาน
0: น้ำอบที่ทำที่บ้านตลาดแก้วเนี่ยนะคะเราเข้าใจว่าเป็นตำรับชาววังนะคะโดยเฉพาะในสมัยช่วงรัชกาลที่2เนี่ยสตรีชาวนนทบุรีนะคะได้เป็นพระสนมเอกในรัชกาลที่2นั่นก็คือท่านเจ้าจอมบรรดาเหลี่ยมท่านมีเชื้อสายมุสลิมนะคะเมื่อท่านเข้าไปอยู่ในวังก็จะมีสตรีนะคะชาวมุสลิมเนี่ยเข้าไปอยู่ในตำหนักของท่านด้วยแล้วก็ไปเรียนรู้นะคะวิธีการทำเครื่องปรุงเครื่องน้ำอบเครื่องหอมอะไรออกมาแล้วก็ได้มาอยู่ที่นี่นะคะ
3: การทำน้ำอบก็เริ่มมาจากเผาตะคันให้แดงพอตะคันแดงเสร็จก็คีบเอาตะคันไปใส่ในหม้อน้ำใส่เครื่องปรุงมันก็มีน้ำตาลทรายแดงพิมเสนน้ำตาลทรายขาวผสมเพื่อเผาให้มีควันอยู่ในหม้อประมาณสัก20นาทีก็เปิดออกแล้วก็เอาตะคันอ่ะหวนมาเผาใหม่ให้แดงแล้วก็ใส่ไปใหม่ทำอย่างนี้7ครั้งถึงจะได้น้ำออกมาเหลืองสวยงาม หลังจากอบน้ำ7 ครั้งแล้วก็เอาน้ำที่อบแล้วมากองเอากากทิ้งไปกองเสร็จแล้วก็มาขยำแป้งในถังต่างหากแป้งที่เราผสมมันคือแป้งล่ำที่มาทำน้ำอบขยำต่างหากขยำให้เป็นแป้งละเอียดแล้วก็เทใส่ในหม้อแขกที่จะกรอกแล้วก็เริ่มวิธีกรอกวิธีการทำติดผึ้งติดไว้ฐานแดงแล้วก็เอาปี๊บมาวางเทขี้ผึ้งใส่ไปแล้วก็กวนใส่น้ำหอมเคี่ยวไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆนะแต่ไฟต้องอ่อนไปตลอด 3-4 วันน่ะถึงจะได้เป็นเนื้อติดผึ้งเป็นก้อนแข็งเย็นแล้วถึงจะมาทำมาม้วนเป็น2 วงใส่ลานแบบนี้ใส่ลานเสร็จม้วนก็มานั่งห่อแบบ
1: ถ้าน้ำอบกับสีพึ่งเนี่ยถ้าสูญหายไปจริงๆเนี่ยก็เท่ากับว่าเราทำลายนะครับทรัพยากรอันมีค่าของชุมชน
4: นี่คือหนึ่งในมรดกทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในชุมชนตลาดแก้วจังหวัดนนทบุรีชุมชนที่ในอดีตนั้นเคยคลาคล่ำไปด้วยผู้คนแต่ด้วยการเวลาก็ได้พาความเสื่อมสลายเข้ามาสู่ชุมชนให้ห่างหายคลายลงไปพร้อมกับการเวลาดังที่ท่านสุนทรภู่กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้พรรณนาเอาไว้อยู่ในนิราศภูเขาทองซึ่งแต่งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2371ความตอนหนึ่งซึ่งระบุว่าตลาดแก้วแล้วไม่เห็นตลาดตั้งสองฝากฝั่งก็แต่ล้วนสวนปรึกษาโอ้รินกลิ่นดอกไม้ใกล้คงคาเหมือนกลิ่นผ้าแพรดำร่ำมะเกลือเห็นโศกใหญ่ใกล้น้ำระกำแฝงทั้งลักแสงแซมสวาดประหลาดเหลือเหมือนโศกพี่ที่ระกำก็ซ้ำเจือเพราะรักเรื้อแรมสวาดมาคลาดคลายและนอกจากมรดกทางภูมิปัญญาของบรรดาบรรพชนคนตลาดแก้วบนแผ่นดินถิ่นฐานย่านนี้ยังมีศาสนสถานโบราณที่เป็นดั่งมรดกอันล้ำค่าตั้งอยู่เคียงข้างนคารามาเป็นเวลาช้านานวัดโบราณที่มีชื่อเรียกขานกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
2: วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารศาสนสถานสำคัญที่รังสรรค์บันดาลขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่รัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงโปรดเกล้าให้พระยาพระคลังดิษฐ์บุญนาคเป็นแม่กองสร้างวัดนี้ขึ้นในปีพุทธศักราช2390และพระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดเฉลิมพระเกียรติการสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารยังไม่แล้วเสร็จในรัชสมัยล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เนื่องจากพระองค์ทรงพระประชวรจึงมอบพระราชภารกิจในราชการแผ่นดินไว้กับพระศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคจางวางมหาดเล็กทรงกล่าวถึงวัดต่างๆที่ยังสร้างและบูรณะค้างไว้ว่าทุกวันนี้คิดสละห่วงใหญ่ให้หมดอะไรอยู่แต่วัดสร้างไว้ใหญ่โตหลายวัดที่ยังค้างอยู่ก็มีถ้าชำรุดทรุดโทรมไปจะไม่มีผู้ช่วยทนุบำรุงเงินในพระคลังที่เหลือจับจ่ายใช้ราชการแผ่นดินมีอยู่ 40,000 ช่างขอสักหมื่นช่างเถิดถ้าผู้ใดเป็นเจ้าแผ่นดินแล้วให้ช่วยบอกแก่เขาขอเงินรายนี้ให้ช่วยทนุบำรุงวัดที่ชำรุดและสร้างวัดที่ยังค้างอยู่นั้นเสียให้แล้วด้วยล่วงการผ่านเข้าสู่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เสด็จเถลิงถวันราชสมบัติแล้วพระองค์ทรงโปรดให้พระยาทิพากรวงศ์ขำบุญนาคเป็นแม่กองการบูรณะจนแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2401ศาสนสถานโบราณที่มีอายุยืนนานถึงการปัจจุบันเป็นเวลากว่า164ปีล่วงมาแล้วพุทธสถานที่อายุเก่าการแห่งนี้ยังคงมีความสำคัญและเป็นมรดกของบรรพชนคนเมืองนนทบุรีมาตราบจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
0: ท่านรัชกาลที่3ได้สถาปนาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์องค์

ที่3นะคะของราชวงศ์จักรีเนี่ยนะคะท่านก็ได้รำลึกถึงนะคะสถานที่นะคะที่เป็นบ้านเดิมของคุณตาคุณยายและสถานที่ประสูตินะคะของพระราชชนนีท่านก็เลยได้นะคะโปรดเกล้าให้สร้างวัดเฉลิมพระเกียรติตามหลักศาสนาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการที่เอาที่บ้านมาสร้างเป็นวัดเนี่ยถือว่าเป็นมหากุศลยิ่งนะคะเพราะปกติคนจะหวงทรัพย์สินของตัวเองแต่นี่เอาทรัพย์สินมาเป็นของสาธารณะวัดนี้มีความโดดเด่นมากนะคะ1ก็คือกำแพงวัดเนี่ยเป็นส่วนที่รื้อมาจากป้อมเก่าก็คือป้อมทับทิมลักษณะเป็นกำแพงที่คล้ายพระบรมมหาราชวังนะคะเป็นกำแพงหนาแล้วก็เหนือขึ้นไปเนี่ยจะเป็นใบเสมาอันนี้พอไปถึงบริเวณที่เป็นมุมนะคะก็จะเป็นป้อมนะคะเป็นป้อมปราการที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะได้สร้างขึ้นมาใหม่ในช่วงปี2535เนื่องจากว่ามันอยู่ใกล้กับแม่น้ำเนี่ยนะคะเรามีปัญหาเรื่องน้ำท่วมมันก็พังทลายไปนะคะแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่เดิมทีเดียวจะมีล้อมรอบวัดนะคะซึ่งนะคะตอนนี้ก็ทำอยู่เฉพาะด้านหน้าและด้านข้างเท่านั้นนะคะช่วงที่รัชกาลที่3โปรดเกล้าให้สร้างวัดแห่งนี้นะคะพระองค์ท่านได้สร้างพระพุทธรูปที่เรียกว่าพระพุทธปฏิมาชัยวัดหรือพระพุทธปฏิมาชัยหรือที่ชาวบ้านเรียกพระชัยหลังช้างในขณะที่กษัตริย์นำทัพเนี่ยพระองค์ก็จะได้อัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้เสด็จบนหลังช้างด้วยนะคะฉะนั้นจึงเป็นที่มาที่เรียกพระชัยหลังช้างในพระอุโบสถก็จะมีพระพุทธรูปพระประธานเป็นพระพุทธรูปหล่อจากโรงหล่อหลวงสิ่งที่สำคัญก็คือพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยรัชกาลที่3นะคะโปรดเกล้าให้ช่างหลวงนะคะหล่อขึ้นที่โรงหล่อหลวงในพระบรมมหาราชวังแล้วก็ทำขึ้นพร้อมกันเพียง2องค์เท่านั้นนะคะในประเทศไทยก็คือที่วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารกับวัดราชนัดดาที่กรุงเทพมหานครค่ะ

0: อีกหนึ่งในมรดกทางประวัติศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรมซึ่งงามล้ำอยู่บนพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรียังคงมีเรือนไม้โบราณตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณท่าน้ำพิบูลสงคราม3อาคารไม้สัก2ชั้นใหญ่โตโอ่าประดาประดับด้วยลวดลายเชิงชายไม้ฉลุผสานกลิ่นอายตะวันตกผสมไทยในรูปแบบที่เรียกว่าโคโรเนียลอาคารหลังนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2454ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โปรดเกล้าให้สร้างเป็นโรงเรียนราชวิทยาลัยล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2469ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้เกิดปัญหาสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจำต้องยุบกิจการโรงเรียนราชวิทยาลัยแห่งนี้ลงต่อมาพระองค์จึงทรงโปรดเกล้าให้ย้ายศาลากลางเมืองนนทบุรีจากบริเวณท่าเรือตลาดขวัญมายังที่ทำการแห่งใหม่ณโรงเรียนราชวิทยาลัยแห่งนี
1: ้การย้ายศาลากลางเมืองนะคะจากบ้านตลาดขวัญ นะคะมาอยู่ที่ท่าน้ำนะคะท่าน้ำนนตรงบริเวณนี้เขาเรียกว่าบ้านบางขวางเดิมทีเดียวเนี่ยนะคะรัชกาลที่5โปรดเกล้าให้กระทรวงยุติธรรมซื้อที่ดินสำหรับสร้างเรือนจำมหันตโทษแต่ว่าในสมัยรัชกาลที่5ยังไม่ได้สร้างพระองค์ท่านก็สิ้นรัชกาลไปซะก่อนนะคะครั้นมาถึงสมัยรัชกาลที่6นะคะพระองค์ท่านเนี่ยได้แบ่งที่ดิน1ใน3นะคะมาสร้างเป็นโรงเรียนราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนของกระทรวงยุติธรรมเน้นสอนภาษาอังกฤษเป็นโรงเรียนแบบประจำเป็นผู้ชายล้วนนะคะครูที่มาสอนมีทั้งครูไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นชาวอังกฤษในช่วงสมัยรัชกาลที่7เนี่ยนะคะมันเป็นช่วงภาวะหลังสงครามโลกครั้งที่1เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกจึงได้มีการรวมโรงเรียนแบบประเภทเดียวกันไปไว้ด้วยกันฉะนั้นอาคารโรงเรียนเนี่ยก็ว่างนะคะรัชกาลที่7ก็เลยโปรดเกล้าให้ย้ายนะคะที่ทำการเมืองจากบริเวณบ้านตลาดขวัญที่สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนี่ยค่ะมาไว้ที่อาคารโรงเรียนราชวิทยาลัย

0: ให้เป็นที่ทำการของศาลาว่าการนะคะจังหวัดนะคะ
1: ที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยก็อยากจะแนะนำนะครับว่าสถานที่ศาลาการเก่าหลังนี้นั้นอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาบรรยากาศสวยงามมากแล้วยังมีพิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เล่าประวัติของนนทบุรีตั้งแต่ก่อสร้างนะครับแล้วก็มีรูปที่อยู่ในสมัยต้นๆนะครับที่ได้รวบรวมโดยทางศาลาการเองก็ดีทางข้าราชการเก่าก็ดีหรือ

0: หมายเหตุก็ดีนั้นได้บันทึกไว้นะครับแล้วก็ได้นำมาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นภาพโบราณหรือว่าเครื่องปั้นดินเผาหรือศิลปะวัฒนธรรมที่เราได้มีต่อเนื่องกันมาอยู่ในที่นี่ทั้งหมดนะครับ
1: นี่คือมรดกที่ทรงคุณค่าจากบรรดาบรรพชนคนโบราณซึ่งเป็นดั่งประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมอยู่ทั่วเมืองนนทบุรีแผ่นดินที่มากล้นไปด้วยสรรพสิ่งอันยิ่งใหญ่ที่หวังให้ลูกหลานเหลหลนชาวไทยทุกคนร่วมกันอนุรักษ์สืบสารส่งต่อไปยังอนุชนคนรุ่นต่อไปได้รับรู้และเข้าใจในประวัติศาสตร์อันยาวนานที่สั่งสมอยู่ในอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนของตัวเองดินแดนที่ในยุคปัจจุบันมรดกอันยิ่งใหญ่กำลังจะขาดไร้ซึ่งคนสนใจไปเสียแล้ว

0: ภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ของเมืองนนท์นอกจากชุมชนโบราณที่อยู่ตรงบริเวณแผ่นพื้นผืนพระสุธาที่มีนามว่าตลาดแก้วตลาดขวัญแล้วนั้นยังมีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในเรื่องของสายธารที่ชาวบ้านย่านเมืองต่างเรียกขานกันว่าแม่น้ำอ้อมหรือคลองอ้อมนนท์คลองขุดซึ่งแต่เดิมเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าแต่เมื่อก้าวเข้าสู่รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองพระมหากษัตริย์รัชกาลที่24แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงสั่งให้ขุดคลองลัดเมืองนนท์จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของทางเดินน้ำจากลำน้ำเจ้าพระยาจึงผันเปลี่ยนมาเป็นลำคลองจากอดีตจนถึงปัจจุบันคลองแห่งนี้ยังปรากฏมีมรดกทางประวัติศาสตร์หลายสิ่งหลายอย่างที่ยังคงเก็บรักษาเอาไว้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจโดยเฉพาะมรดกซึ่งถูกรังสรรค์บันดาลผ่านงานศิลป์อัตลักษณ์แห่งแผ่นดินที่ถูกเรียกขานกันว่าศิลปะสกุลช่างนนทบุรี
1: การเรียกว่าสกุลช่างนนทบุรีเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นงานศิลปกรรมหรืองานจิตรกรรมที่ถูกสร้างขึ้นในพื้นที่ที่เป็นจังหวัดนนทบุรีในปัจจุบันทั้งนี้เองเนี่ยในสมัยอยุธยาทางเมืองนนทบุรีเนี่ยถือเป็นหัวเมืองหนึ่งที่สำคัญมีการติดต่อกันกับทางกรุงศรีอยุธยาแน่นอนว่าคงจะได้รับอิทธิพลทางด้านงานช่างนะแต่ปัจจุบันนี้นะครับกรุงศรีอยุธยาสิ้นสภาพความเป็นราชธานีไปแล้วนะงานศิลปกรรมต่างๆที่น่าจะเป็นงานช่างของศูนย์กลางหรืองานช่างในราชธานีเนี่ยได้สูญหายไปแล้วมีแต่งานช่างที่เหลือตกค้างอยู่ตามหัวเมืองต่างๆอย่างเช่นนนทบุรีเพชรบุรีนะฮะเราจึงเรียกกลุ่มงานช่างเหล่านี้ว่ากลุ่มงานช่างที่เป็นสกุลช่างตามหัวเมืองต่างๆและด้วยความที่กลุ่มช่างเหล่านี้สร้างงานขึ้นในหัวเมืองนะครับซึ่งห่างไกลจากราชธานีออกมามันมีส่วนผลักดันให้ช่างเนี่ยมีอิสระในการคิดในการสร้างงานที่แตกต่างออกไปจากงานในเมืองหลวงได้โดยไม่ยึดติดกับคำนับแบบแผนสำหรับแหล่งศิลปกรรม2แหล่งที่สำคัญที่เป็นสกุลช่างนนทบุรีก็คือวัดปราสาทและวัดชมพูเวกเนี่ยงานศิลปกรรมที่เป็นงานจิตรกรรมฝาผนังประดับภายในอาคารอุโบสถเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันในด้านของเนื้อหาของภาพที่เล่านะก็คือเป็นภาพทศชาติชาดกครับแต่ในความแตกต่างกันสำหรับที่วัดปราสาทตัวงานของวัดปราสาทเนี่ยยังคงเป็นงานรุ่นเก่าที่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมบริเวณนี้นะฮะก็คือบริเวณของอุโบสถของวัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งเป็นอุโบสถในศิลปะแบบอยุธยาตอนปลายการจัดองค์ประกอบของภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดปราสาทแห่งนี้ที่อาจจะบอกได้ว่าเป็นลักษณะเด่นของสกุลช่างนนทบุรีนะถ้าเกิดจะยกตัวอย่างของภาพนี้ซึ่งเป็นฉากตอนภาพมโหสถชาดกเนี่ยเราจะมองเห็นภาพหลักของเรื่องนี้คือพระมักที่ยืนห้ามทับนะกองทัพร้อยเอ็ดเมืองที่มาล้อมเมืองมิถิลานครองค์ประกอบตรงนั้นจะเป็นองค์ประกอบหลักซึ่งไม่ได้อยู่ตรงกึ่งกลางของภาพนะช่างมีอิสระในการจัดมุมมองแล้วก็วาดภาพความสับสนโอลหม่านตรงนี้ออกมานะจะเห็นได้ว่ามุมมองปกติของจิตรกรรมไทยเนี่ย

0: จะมองเป็นด้านตรงกับด้านข้างใช่ไหมครับแต่ภาพนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าช่างที่เขาวาดเขาเลือกใช้มุมมองการวาดภาพจากด้านหลังจะเห็นส่วนท้ายของช้างแล้วก็รูปบุคคลที่เกาะอยู่ด้านท้ายช้างอย่างชัดเจนซึ่งอาจจะนับได้ว่าเป็นลักษณะเด่นพิเศษของสกุลช่างนนทบุรีที่วัดปราสาทนี้ก็ได้สถานที่นี้ก็คือภายในพระอุโบสถของวัดชมพูเวศจังหวัดนนทบุรีนะก็จะมีหลักฐานของงานจิตรกรรมฝาผนังเหลืออยู่จำนวนมากประเด็นที่กล่าวกันว่าพระแม่ธรณีบีบมวยผมที่วัดชมพูเวศแห่งนี้มีความสวยงามที่สุดเนี่ยอันนี้เราต้องพิจารณาว่ามันเป็นการมองภาพจากสายตาของศิลปินหรือว่าการใช้สุนทรียศาสตร์ในทางตะวันตกเนี่ยมาจับใช่ไหมครับลองสังเกตเส้นนอกนะครับขององค์พระแม่ธรณีที่อ่อนโค้งสอดรับกับภาพที่เล่าเรื่องนะครับและที่สำคัญคือแขนนะครับหรือพระกรของพระแม่ธรณีที่อ่อนสอดรับกันในการเอ็นเอียงโน้มมาทางด้านซ้ายมือแสดงให้เห็นถึงความกลมกลึงและเส้นที่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์พระแม่ธรณี
1: นอกจากศิลปะสกุลช่างนนทบุรีแล้วนั้นยังมีมรดกทางหัตถศิลป์ที่ส่งคุณค่าเป็นดั่งภูมิปัญญาเฉพาะของชาวจังหวัดนนทบุรีนั่นคือการประดิษฐ์ตะลุ่มและผ่านแว่นฟ้าที่ได้รับการเล่าขานสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีศิลปะเชิงช่างที่จัดเป็นหนึ่งในช่างสิบหมู่อันได้แก่ตะลุ่มชิ้นงานที่เปี่ยมไปด้วยความวิริยะอุตสาหะผสมผสานความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกหวายน้ำเพื่อนำมาจักออกจากกันและเหลาหวายให้เรียบเนียนเพื่อเตรียมไว้สร้างแบบขึ้นรูปหุ่นตะลุ่มตะลุ่มจัดอยู่ในภาชนะประเภทเดียวกับพานมีปากที่งุ้มเข้านิยมทำหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กและขนาดใหญ่เรียงซ้อนกันเป็นเถาคล้ายกับเถาปิ่นโตเพียงแต่จะไม่ได้ยึดติดกันส่วนภาชนะที่เคียงคู่ก่อกำเนิดเกิดมาด้วยกันนั้นคือผ่านแว่นฟ้าภาชนะที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างวิจิตรศิลป์จากไม้ทองหลางออกมาในรูปแบบพานที่จัดซ้อนกันเป็น2ชั้นในอดีตตะลุ่มและผ่านแว่นฟ้าเป็นภาชนะที่ใช้ในพระราชสำนักใช้สำหรับรองรับสิ่งของที่มีศักดิ์สูงแต่ในปัจจุบันได้มีการนำมาประยุกต์ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาด้วยข้อจำกัดอันมากมายจึงส่งผลให้ศิลปะการประดิษฐ์ตะลุ่มและผ่านแว่นฟ้าในยุคปัจจุบันขาดไร้ซึ่งผู้สืบสานงานฝีมือชั้นครูการคงมีคงอยู่จึงค่อยๆเลือนลางจางหายไปตามความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยที่เกิดขึ้นในแผ่นดินถิ่นฐานบ้านเมืองนนทบุรี
2: ตระกูลของครูเองเนี่ยเป็นตระกูลที่สืบทอดมาเป็นตระกูลแรกและเป็นตระกูลเดียวในประเทศไทยนะครับอุปกรณ์ในการทำตะลุ่มเนี่ยก็เป็นพวกหวายซะส่วนใหญ่หวายที่ใช้จริงๆแล้วเนี่ยจะต้องเป็นหวายน้ำเป็นหวายที่นิ่มและเหนียวแล้วก็เหลาง่ายเอามาจากเอามาเหลานะครับการเหลาหวายเนี่ยก็ต้องเหลาให้เป็นเส้นเสมอกันนะครับมีความกว้างก็ตามแหละแต่ละท่านเราที่กำหนดไว้เสร็จแล้วเราก็ใช้หวายที่เราเหลาเป็นเส้นๆแล้วเอามาขดซ้อนกันขึ้นมาเรื่อยๆพอเสร็จแล้วเราก็กาวหยอดยึดให้แน่นเราก็มาแต่งให้เรียบพอเสร็จตกแต่งเสร็จแล้วอะไรแล้วเป็นหุ่นก่อนจากหุ่นเสร็จเราก็เอามาประดับมุกถ้างานนี้เป็นงานเขียนลายรดน้ำเราก็เอามาเขียนลายรดน้ำแต่ส่วนผ่านแว่นฟ้ารูปร่างเป็น2ชั้นมีตัวชั้นหนึ่งแล้วก็มียอดข้างบนชั้นหนึ่งคือยอดก็คือลักษณะของการที่จะเรียกเป็นตั้งชื่อก็คือเป็นแว่นฟ้าฟ้าก็คือส่วนสูงแล้วก็มีเหลี่ยมทั้งหมด8เหลี่ยมนะครับ8เหลี่ยมย่อมุมไม้12นะก็คือผ่านลักษณะของผ่านแว่นฟ้า

นอกเหนือจากมรดกทางหัตถศิลป์ท้องถิ่นดินแดนแห่งนี้ยังคงเป็นแหล่งรวมมรดกทางธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งซึ่งมีนามว่าทุเรียนราชาแห่งผลไม้

0: ซึ่งมีชื่อเรียกว่าทุเรียนนั้นเป็นผลไม้โบราณที่มีหลักฐานบันทึกอยู่ในจดหมายเหตุลาลูแบร์เมื่อกว่า300ปีล่วงมาแล้วในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพระมหากษัตริย์รัชกาลที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาดังมีใจความสำคัญตอนหนึ่งระบุว่าผลดูเรียนในภาษาสยามว่าทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีผู้ชอบบริโภคกันมากในชมพูทวีปแต่สำหรับข้าพเจ้ารู้สึกว่าทนไม่ไหวเพราะกลิ่นอันเลวร้ายของมันผลไม้ชนิดนี้มีขนาดเท่าๆกับแตงไทยหุ้มด้วยเปลือกมีหนาเหมือนผลเซนัทมีภูหลายภูเหมือนขนุนแต่ใหญ่เท่ากับไข่ไก่เป็นเนื้อผลไม้ที่เขาใช้บริโภคกันข้างในมีเมล็ดอีกเมล็ดหนึ่งในทุเรียนผลหนึ่งยิ่งมีภูน้อยลงเท่าใดก็จะยิ่งมีรสชาติดีมากขึ้นเท่านั้นนี่คือหลักฐานโบราณที่จารึกถึงพืชพันธุ์ผลไม้อันมีนามว่าทุเรียนพืชที่เป็นดั่งเอกลักษณ์แห่งเมืองนนทบุรีอันมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วทั้งประเทศในชื่อที่เรียกกันว่าทุเรียนนน
1: ทุเรียนผลไม้ที่มีแหล่งกำเนิดในเกาะสุมาตราของประเทศอินโดนีเซียเริ่มมีผู้นำเข้ามาปลูกในประเทศไทยเมื่อใดไม่มีหลักฐานปรากฏแต่มีหลักฐานอยู่ในหนังสือเมืองนนท์เมืองไม้ผลของนายธำรงธรรมนิตยกุลซึ่งได้รวบรวมข้อมูลจากคำบอกเล่าของคนเก่าคนแก่ระบุถึงที่มาของทุเรียนนนท์เอาไว้ว่าเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2330พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1พระองค์ได้ยกกองทัพไปตีเมืองตะนาวสีและเมืองมะริดขณะที่กองทัพเข้าล้อมเมืองทั้งสองไว้ได้เกิดขาดแคลนเสบียงอาหารนายทัพนายกองได้ให้ทหารออกตระเวนหาเสบียงอาหารจนไปเจอต้นไม้ชนิดหนึ่งขึ้นอยู่ในป่ามากมายต้นสูงใหญ่ชาวบ้านแถบนั้นเรียกกันว่าทุเรียนพวกทหารไปเก็บลูกทุเรียนที่หล่นมากินเป็นอาหารเมื่อกินเนื้อทุเรียนแล้วก็เก็บเมล็ดมันใส่ย่ามไว้โดยตั้งใจว่าจะเอามาปลูกในสวนที่บ้านเมื่อกองทัพยกกลับกรุงเทพและปล่อยทหารกลับบ้านมีทหารคนหนึ่งเอาเมล็ดทุเรียนที่เก็บมาแจกจ่ายให้เพื่อนฝูงอีกส่วนหนึ่งเก็บเอามาปลูกที่สวนใกล้วัดศักดิ์อำเภอบางกรวยต้นทุเรียนได้ดินดีมีปุ๋ยธรรมชาติก็เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วปลูกกี่ปีก็ผลิดอกออกผลชาวสวนเพื่อนบ้านใกล้เคียงได้ชิมรสชาติของทุเรียนเกิดความอร่อยติดอกติดใจจนเป็นที่โจทย์ขานและมาขอพันไปปลูกโด่งดังไปทั่วทั้งเมืองนนทบุรีและในหนังสือประวัติศาสตร์การปลูกพันธุ์ดั้งเดิมและการแพร่ขยายตัวของทุเรียนในประเทศไทยได้บันทึกถึงการนำพันธุ์ทุเรียนเข้ามาปลูกในจังหวัดนนทบุรีเอาไว้ว่าพระยาแพทย์พงษาวิสุทธาธิบดีสุนสุนทรเวชได้กล่าวถึงการแพร่กระจายของพันธุ์ทุเรียนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมายังกรุงเทพตั้งแต่ประมาณปีพุทธศักราช2318และมีการทำสวนทุเรียนในตำบลบางกลางในคลองบางกอกน้อยตอนในตั้งแต่ปีพุทธศักราช2397ในระยะต้นเป็นการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดและพัฒนามาเป็นการปลูกด้วยกิ่งตอนจากพันธุ์ดี3พันธุ์คืออีบาททองสุกและการะเกดนี่คือบันทึกเรื่องราวของทุเรียนนนผลไม้ที่มีถิ่นกำเนิดเกิดขึ้นมาจากภาคใต้ของไทยพืชพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรีที่ในอดีตการมีอยู่อย่างดาดดื่นทั่วทุกพื้นที่ของเมืองนนทบุรีแต่ในยุคปัจจุบันนี้สวนทุเรียนนนได้ลดน้อยถอยลงไปตามยุคสมัยที่ได้เปลี่ยนแปลง
2: คือดั้งเดิมเนี่ยนะครับพันธุ์ที่ปลูกกันในพระนครในนนท์ก็เริ่มจาก 3,000 นะครับ3,000แรกก็คือกาละเกดนะครับอีบาทหรือทองสุกนะครับในสมัยนั้นก็คือพวกนี้จะเป็นแม่ของทุเรียนในพันธุ์ปัจจุบันนี้นะครับในปัจจุบันนี้ทุเรียนเนี่ยเดิมเนี่ยเราพ.ศ. 2485ลงมาเนี่ยนะครับจะมีทุเรียนประมาณ 2-300 พันในนนทบุรีทุเรียนต้นนี้นะครับเป็นทุเรียนพันธุ์ที่ขึ้นชื่อมากสุดของนนทบุรีคือทุเรียนพันธุ์ก้านยาวนะครับในแต่ละปีนะทุเรียนพันธุ์ก้านยาวเป็นพันธุ์ทุเรียนที่อร่อยที่สุดของนนทบุรีนะครับมีลักษณะพิเศษ

0: จะเห็นนะครับการยาวของนนต้องยาวจริงๆหัวยาวทรงที่เห็นนี่เขาเรียกทรงหัวรสชาติจะหวานมันเนื้อจะละเอียดนะครับเป็นพิเศษนะครับซึ่งทำให้ทุเรียนนนนั้นมีคุณภาพและราคาแพงมากนะครับในปัจจุบันนี้ลูกหนึ่งตกประมาณ 4-5,000 บาททุเรียนนี้นะครับเป็นพันกบแม่เท่านะครับเป็นทุเรียนเก่าแก่มีรสชาติที่พิเศษที่สุดในบรรดากบทั้งหมดจะมีหวานมันพอดีนะครับแล้วมีกลิ่นที่หอมพิเศษลักษณะพิเศษของพันกบแม่เท่านะครับกบแม่เท่าจะเป็นทุเรียนที่มีหนามแหลมที่สุดในบรรดาทุเรียนทั้งหมดลักษณะทุเรียนเนี่ยนะครับเป็นพันกบเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายกบคือภูหนึ่งจะไม่ต้องไม่มีเนื้อนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะโก่งหลังเหมือนหลังกบนะครับนะฮะเห็นไหมฮะลักษณะถ้ามองอย่างนี้วางอย่างนี้จะเหมือนกบเลยครับ
1: การปลูกทุเรียนของจังหวัดนนท์นะคะจะต่างกว่าการปลูกทุเรียนตามที่เป็นไร่นะคะในจังหวัดต่างๆคือของเราเป็นสวนยกร่องการยกร่องสวนดีมากๆตรงที่ว่าทำให้รากทุเรียนไม่จมน้ำทุเรียนเป็นพืชที่ชอบน้ำแต่ไม่ชอบน้ำแฉะ
0: วันเราตัดทุเรียนเนี่ยเราไม่ได้ตัดโยนเหมือนที่อื่นนะครับเราจะตัดใส่ตะกร้าทีละลูกละลูกแล้วค่อยๆห้อยลงมานะครับทุเรียนเนี่ยแม้แต่ทุเรียนลงถึงพื้นแล้วเราก็ไม่วางทุเรียนกับพื้นพอไปวางกับพื้นปูนปุ๊บทำไมทุเรียนถึงไม่สุกทำไมทุเรียนถึงเนื้อสีเปลี่ยนเพราะว่าปูนเขาดูดไปหมดแล้วถ้าจะสังเกตทุเรียนนนท์ว่าแท้อย่างไรนะครับลักษณะของทุเรียนนนท์จะไม่เหมือนทุเรียนที่อื่นนะครับดูตั้งแต่ขั้วนะครับขั้วทุเรียนนนท์จะเป็นขั้วที่ทุเรียนที่ขั้วที่สวยงามเพราะทุเรียนนนท์มีการตัดอย่างทนุถนอมนะครับสองหนามนะครับหนามของทุเรียนนนท์เนี่ยถ้าท่านสังเกตดีๆนะครับปลายหนามของทุเรียนทุกลูกจะมีเกสรสีส้มๆแดงๆอยู่

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมอยู่ทั่วบ้านย่านเมืองนนทบุรีแห่งนี้กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นมีหลายสิ่งที่ปรากฏให้เห็นว่าแดนดินถิ่นฐานโบราณย่านนี้ที่เต็มไปด้วยมรดกทางประวัติศาสตร์ทั้งในรูปแบบของศิลปะสถาปัตย์ศาสนสถานเก่าการงานหัตถกรรมอันล้ำค่าที่ในนครปัจจุบันได้เลือนลางจางหายไปจากบ้านเมืองแห่งนี้เสียแล้วและอีกหลายหลากมากสิ่งที่กำลังจะถูกทิ้งเพราะความนำสมัยของผู้คนในยุคปัจจุบัน
1: ในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะลูกหลานของเราที่เรียนสูงก็มีแนววิถีชีวิตที่จะไปปฏิบัติงานอย่างอื่นซึ่งมันมีผลประโยชน์ตอบแทนได้มากกว่าแต่ว่าถ้าแต่ละครอบครัวเนี่ยได้เน้นและก็ได้ทราบความเป็นมาของอุตสาหกรรมเช่นนี้มันเป็นของที่มีมาแต่โบราณกาลต้องรักษาไว้นะครับ
2: ศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีครับผู้วางรากฐานให้แก่ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยท่านได้เคยกล่าวคำหนึ่งนะฮะเวลาที่ลูกศิษย์ท่านจะไม่ยอมทำงานว่าพรุ่งนี้ก็สายเสียแล้วนะครับเราอาจจะใช้คำนี้มาเพื่อจะบอกกับเราในทุกวันนี้ว่าถ้าเราไม่อนุรักษ์หลักฐานทางด้านวัฒนธรรมของไทยไว้ในวันนี้พรุ่งนี้ก็จะสายแล้ว
3: ถ้าวันหนึ่งของเหล่านี้หายไปนั่นคือประวัติศาสตร์ชาติหายไปเลยนะคะ
4: เรามีหน้าที่ต้องรักษาไว้ก็รักษาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และให้อยู่คงนานที่สุดเท่าที่เขาจะเป็น
0: บทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครในครั้งนี้หวังจะทำให้ประชาชนคนรุ่นใหม่ได้รู้สึกเห็นค่าหวงแหนและศรัทธาต่อเรื่องราวในคราวอดีตที่ในวันนี้ใครหลายคนอาจจะกำลังมองข้ามถึงความสำคัญหากแต่ความจริงสิ่งที่ปรากฏอยู่ภายในเมืองใหญ่ที่ใช้ชื่อว่าจังหวัดนนทบุรียังเต็มไปด้วยมรดกแห่งแผ่นดินมรดกที่สร้างโดยบรรพชนคนโบราณจนกลายเป็นประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ซึ่งถ้าหากเราไม่ใส่ใจไม่ภาคภูมิใจในมรดกเหล่านี้แล้วต่อไปจะมีอะไรหลงเหลือเอาไว้บนแผ่นดินไทยอีกบ้างฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

0: ุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนเมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
0: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
3: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
4: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับ
6: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พระราชพงศาวดารบันทึกไว้ว่าเมื่อพม่าเข้าล้อมกรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช2091สมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้เสด็จออกณบริเวณทุ่งลุมพลีโดยมีสมเด็จพระสุริโยไทยพระมเหสีแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จด้วยเมื่อกองทัพของพระองค์ปะทะกับกองทัพพม่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเข้าสับประยุทธ์กับพระเจ้าแปรแต่ช้างทรงของพระองค์เสียทีสมเด็จพระสุริโยไทยจึงใส่ช้างเข้าขวางและถูกพระเจ้าแปรฟันด้วยพระแสงของง้าวจนสิ้นพระชนพระองค์ทรงประกอบวีรกรรมกล้าหาญไม่แพ้ชายและมีความจงรักภักดีต่อพระราชสวามีเป็นอย่างยิ่งทำให้กลายเป็นวีรสตรีที่สำคัญผู้หนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์รัฐบาลจึงอนุมัติให้มีการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยณพื้นที่บริเวณทุ่งมะขามหย่องเมื่อปีพุทธศักราช2531มีคุณไข่มุกชูโตประติมากรประจำสำนักพระราชวังผู้ออกแบบและควบคุมการสร้างโดยได้ออกแบบให้พระบรมรูปสมเด็จพระสุริโยไทยอยู่ในท่าประทับนั่งบนคอช้างทรงเครื่องแต่งกายแบบนักรบและทรงถือพระแสงจำลองเหตุการณ์ชนช้างกับพระเจ้าแปรเดิมมีการปั้นช้างศึกของกองทัพพม่าสี่ช้างประจันหน้ากับพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยแต่ต่อมาได้เกิดอาถรรพ์บางอย่างจึงได้มีการย้ายช้างศึกของพม่าไปตั้งยังพระเนียดคลองช้างนอกจากการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์แล้วยังได้มีการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวพระนครศรีอยุธยาอีกด้วย
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพรเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่นภรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆกับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
4: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับ แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาเหลืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
1: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค
5: ่
1: ะ
5: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
1: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเพื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
5: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
5: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
4: ่พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
4: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6: อิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
7: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
5: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ อัจฉริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วรู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: นาเกลือปัตตานีพื้นนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ําที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ําทะเลหรือน้ําเค็มเกลือน้ํากร่อยแล้วก็มีน้ําจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ําปัตตานีแล้วก็แม่น้ํายะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ําในอ่าวปัตตานีของเราในการทํานาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคลุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเวลาโดนน้ำฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ำเลยก็คือเกลือกับน้ำจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ำถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งในวันไหนที่ชาวบ้านทำเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไรวันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักหนึ่งคือปัญหาหลักๆคือน้ำพายธรรมชาติเราคือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากเซนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2 ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่30-40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วในแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทำกระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีนึงทำเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทำอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
0: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
3: เดี๋ยวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะเดี๋ยวนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ
0: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
4: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดํารงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวเนี้ยการให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทํายากนะนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทําค่อนข้างลําบากนะครับต้องมีความยากลําบากในการทําต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
0: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กันต่อไป

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กรมศิลป์อยากเล่าปีที่3วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอีกหนึ่งโบราณสถานที่สำคัญค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้นอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังหลั่งไหลเข้ามาที่นี่เป็นจำนวนมากเลยสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรวันนี้เราจะมารับทราบข้อมูลความรู้กันนะคะจากท่านผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้อำนวยการสุกัญญาเบลเนิร์ดนะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ผอ.ได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของสถานที่จุดนี้ให้เราได้ฟังกันหน่อยค่ะ
1: ก็สำหรับวัดชัยวัฒนารามนะคะก็เป็นวัดสำคัญก็ถือว่าเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นวัดที่กษัตริย์สร้างอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นที่หนึ่งที่เดินทางมาประเทศไทยแล้วก็จะต้องมาชมโบราณสถานต่างๆที่อยู่ในบริเวณทั้งภายในเกาะเมืองและนอกเกาะเมืองโดยเฉพาะวัดชัยวัฒนาราม
0: พูดถึงนักท่องเที่ยวเราเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าชาวต่างชาติเข้ามาเยอะมากขึ้นค่ะถามพ่ออ้อหน่อยค่ะว่าหลายคนก็อยากรู้เข้ามาเนี่ยเขามาทำอะไรบ้างมาถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วกลับหรือเปล่าคะ
1: มันไม่ใช่แค่ชาวต่างชาตินะคะ
0: คนไทย
1: เราเนี่ยค่ะที่เข้ามาที่เนี่ยเยอะจะด้วยเนื่องด้วยกระแสละครอาจจะเนื่องด้วยแบบแต่งกายย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็คือเข้ามาถ่ายภาพทีนี้เราเองเนี่ยเป็นส่วนที่เราต้องเติมเต็มความรู้ตรงนี้ไปนะคะเราก็พยายามที่จะคิดหลายจุดด้วยกันในเรื่องของการจัดการว่าจะทำยังไงให้คนเข้ามาไม่มาถ่ายภาพชุดไทยเฉยๆค่ะได้รับความรู้กลับไปด้วยป้ายคำบรรยายต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านนักท่องเที่ยวก็เหมือนกับว่าไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่ได้รู้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการกำหนดทางเดินใหม่ให้มีนักท่องเที่ยวได้เดินผ่านณจุดนั้นนะคะแล้วก็เราก็มีอำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติด้วยในเรื่องของ QR code นะคะ10ภาษามีภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะภาษาจีนแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะคะที่นักท่องเที่ยวสามารถสแกนแล้วก็จะมีภาพเคลื่อนไหวแล้วก็จะมีการบรรยายมีเสียงบรรยายมีภาพให้ดูด้วย
0: ณปัจจุบันเรื่องของการดูแลบูรณะเองก็ตามเดี๋ยวนี้ทราบมาว่าไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานในบ้านเราแล้วเท่านั้นเรายังได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศด้วย
1: ก็จะทำการบูรณะโดยโครงการที่เราร่วมกับรัฐบาลอเมริกาค่ะภายใต้กองทุนโบราณสถานโลก WMF ค่ะอันนี้เป็นโครงการระยะที่2แล้วซึ่งระยะแรกเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วทางผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติเนี่ยก็ได้เข้ามาทำการฟื้นฟูบูรณะตัวโบราณสถานค่ะอันนี้ก็จะเป็นโครงการความร่วมมือกับนานาชาตินะคะที่ดำเนินการอยู
0: ่แล้วคือคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะที่เราต้องช่วยกันนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือทั้งหมดนะคะของเรื่องราววัดชัยวัฒนารามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านผอ.บอกไปนะคะเข้ามาแล้วมาเที่ยวแล้วช่วยกันอนุรักษ์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญปลูกจิตสำนึกที่ดีนะคะทั้งคนในบ้านเรารวมถึงต่างชาติด้วยวันนี้ขอบคุณผอ.มากๆนะคะขอบคุณค่ะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนติดตามได้ช่องทางนี้นะคะสวัสดีค่ะ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติ

0: class ready.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, students here, and good morning, teachers and students who are watching on the LTV5. Welcome back to our English class with me, Miss Kanok Wan Mi Si Phong. สวัสดีนะคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็ครูปลายทางทุกคนค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายวิชาภาษาอังกฤษนั่นเอง Are you ready? Are you ready?
1: Yes.
2: Okay, if you are ready, let's see our topic for today. Our topic for today is our class rules.
1: Our class rules.
2: Our class rules.
1: ใน3
2: คำนี้เด็กๆทราบความหมายคำไหนบ้างคะ Class, what is class? ห้องเรียนห้องเรียนของพวกเราแล้วอีกหนึ่งคำค่ะ rules คืออะไรเอ่ย I will give you examples like don't eat in class don't run in class pay attention ฉะนั้นคำว่า rules น่าจะหมายถึงอะไรเอ่ยกฎระเบียบที่อยู่ในห้องเรียนนั่นเองทีนี้ค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเล่นเกมกันก่อนดีไหมเพื่อทบทวนคำกริยานะคะที่เป็นคำที่ใช้เกี่ยวกับกฎที่อยู่ในห้องเรียนเกมนี้ชื่อว่า miming game คำว่า miming ดูจากภาพแล้วน่าจะต้องเล่นอย่างไรครูจะขอตัวแทนแต่ละกลุ่ม come in front of the class and act แสดงท่าทางค่ะแล้วถ้าเพื่อนกลุ่มไหนตอบได้ you will get one point โอเคอ่ะโดยแต่ละคำเนี่ยคุณนกกำหนดเวลาให้เด็กๆ10 seconds 10วินาทีฉะนั้นโอเค group 1 choose one person come in front of the class โอเคกลุ่มอื่นดูการใบ้ท่าทางของเพื่อนๆด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วถ้าสมมุติอยากจะตอบต้องทำอย่างไรRaise your hand before speaking, okay? ให้ดูภาพก่อนแต่อย่าเพิ่งทำจนกว่าที่ครูจะให้สัญญานะคะ Okay, ready? Let's go! คำกริยาอะไรเอ่ยคำนี้ใครได้หยิบไมโครโฟนได้เลยค่ะคำนี้คือคำว่าอะไรเอ่ยลองเตรียมคำตอบไว้ได้เลย
3: eat ครับ
2: eat มีความหมายว่าก
3: ินครับ
2: กินนั่นเองโอเคยังมาชนะคำนี้คือคำว่า eat say it together eat
1: eat
2: okay thank you very much okay number two I want one volunteer เช่นเดิมนะคะอย่าเพิ่งทำท่าจนกว่าจะให้เสียงสัญญานะOkay, ready? Let's go! ยิบไมโครโฟนได้เลย

0: วิ่งค
1: ่
0: ะ
1: วิ่งนั่นเอง good job 1 point ฉะนั้น say it together run okay group 3 one volunteer from group 3
2: อย่าเพิ่งทำนะอัดถือไว้เลยดูแล้วนะ ready let's go okay group 2คำนี้คือคำว่า
0: right
1: ถูกไหม
2: ถูกต้องไหม
1: right okay great say it together right มีความหมายว่าอะไรคะ right เขียนนั่นเอง good job thank you very much okay 1 point for group 2 next group 4 come here please group 4 okayReady? Okay. Ready? Let's go. Okay. Go. Five. One to answer. What's your answer?
0: Listen.
1: Listen to okay great คำนี้คือคำว่า listen to thank you very much say it together
3: listen to
1: นั่นคืออะไรนั่นเองฟังถ้าฟังเพลงคุณว่าอะไรคะ listen to music very good next group 5 come here please group 5น่าจะต้อง2 volunteers ขอ2คนค่ะภาพนี้โอเค come here please ให้ดูก่อนโอเคแสดงเหมือนภาพเลยนะ ready let's go คืออะไรโอเค group 5 again คำนี้คือคำว่า
0: Help,
1: very good. Help me, please. Okay, thank you very much. เมื่อสักครู่น้ำปั่นทำไมคะล้มลงไปแล้วเพื่อนก็ทำไมขึ้นมาช่วยฉะนั้นคำว่าช่วยคำนี้อ่านออกเสียงตามค่ะ
3: Help.
1: เวลาเด็กๆต้องการความช่วยเหลือจากใครเด็กๆสามารถพูดว่าอะไรได้ Help me, please. Okay, very good. วนกลับมาใหม่ค่ะ Group 1เปลี่ยนคนบ้างก็ได้นะคะมาเอิร์ธ come here please ready watch carefully okay ready let's go ใครได้ okay aim in first easy
0: read
1: ถูกต้องไหม read okay thank you very much คำนี้ read together
3: read
1: มีความหมายว่าอะไรคะ read นั่นเองโอเค good job come here please okay ready let's go ท่าอะไรเอ่ย okay ได้แล้ว good job นี่คือคำว่า
0: clean
1: ถูกต้องไหมโอเคถูกต้อง thank you very much คำนี้อ่านออกเสียงตามค่ะ
3: clean
1: โอเค and I think it's the last one group 3 come here please ขอ2คนค่ะ two volunteers come here please okay ready let's goอันนี้เรื่องจริงไหมคะเนี่ยไม่ใช่แสดงบทบาทสมมุติฉะนั้นคำนี้คือคำว่าอะไร begin with letter F
0: fight
1: ถูกไหม okay great good job fight okay say it together
3: fight
1: ฉะนั้น fight คือทำไม สู้ใช้นะว่าสู้กันก็ได้หรือว่าทำไมกันเมื่อสักครู่นี้ทะเลาะกันก็ได้ฉะนั้นควรทำไหมในห้องเรียน
3: ไม
1: ่ควรนะคะอันนี้คือคำกริยาที่เราจะได้เจอในวันนี้นั่นเองทีนี้เรามาช่วยกันคิดดีกว่า Let's see these two pictures Picture A and picture B What should our class be? A or B? ห้องเรียนของเราควรจะเป็นอย่างไรคะเด็กๆ A or B? Who choose ANo one chooses A. Who chooses B? ทำไมถึงเลือกข้อ B คะ Why do you choose B? Because they are cleaning their classroom, right? พวกเขากำลังช่วยกันทำความสะอาดห้องเป็นสิ่งที่ดีที่ทุกห้องเรียนควรทำแต่ภาพ A เกิดอะไรขึ้นคะ เราสามารถรับประทานอาหารมากมายขนาดนี้ในห้องเรียนเลยได้ไหมคะ ไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำไมคะไม่ควรทำทำไมไม่ควรทำเพราะจะทำให้ห้องเรียนสกปรกเมื่อห้องเรียนสกปรกแล้วสิ่งที่ตามมาคืออะไรแมลงสาบตัวอะไรอีกมดหนูใช่ไหมซึ่งเราสามารถอยู่รวมกับสัตว์พวกนี้ได้ไหม
3: ไม
1: ่ได้ไม่ควรอยู่ในห้องเรียนใช่ไหมคะทีนี้วันนี้ล่ะค่ะเด็กๆจะได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้นั่นเองสิ่งที่นักเรียนจะต้องอธิบายความหมายของวลีและประโยคที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบในห้องเรียนได้ค่ะอย่างที่สองที่นักเรียนจะต้องทำได้นั่นก็คือนักเรียนจะต้องสามารถสร้างประโยคขอร้องที่สุภาพที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบในห้องเรียนได้ค่ะ
2: ทีนี้เราลองมาดูค่ะ
1: วลีใหม่ของเราเมื่อสักครู่เราทบทวนคำกริยาไปแล้วลองดูวลีใหม่ค่ะภาพนี้ทำไมเลยเขาทำไมคะโยนขยะทิ้งใช่ไหมแต่ดูจากภาพแล้วลงถังขยะไหมคะ
3: ไม
1: ่
3: ลง
1: อ่ะฉะนั้นวลีนี้ค่ะอ่านออกเสียงตามนะ throw the rubbish okay great next เกิดอะไรขึ้น look at this picture วาดภาพแต่ไม่ได้วาดในกระดาษสิวาดในไหนคะ
3: กำแพง
1: หรือผนังนั่นเองฉะนั้นภาพนี้ write on the wall
3: write on the wall
1: คำนี้ตัว W เป็น silent letter ไม่ออกเสียงฉะนั้นออกเสียงตัว R เลยค่ะ write
3: on the wall
1: very good next ทำความสะอาดกระดานดำนั่นเองฉะนั้นคำนี้ค่ะ keep the board clean
3: keep the board clean
1: very good next สิ่งนี้ทำไมคะสามคนกำลังทำอะไรอยู่ยกมือฉะนั้นวลีนี้ค่ะ
3: raise your hand before speaking
1: เหมือนเมื่อสักครู่เลยที่เราได้เล่นเกมกันไปคุณนกได้บอกว่าอะไรคะถ้านักเรียนต้องการจะตอบนักเรียนต้องทำไมคะ raise your hand ซึ่งแต่ละกลุ่มทำได้ดีมากเลยไม่มีกลุ่มไหนที่อยู่ดีๆตอบขึ้นมาเลยเยี่ยมมากเลยฉะนั้นนี่คือกฎหนึ่งในห้องเรียนนะคะและภาพสุดท้ายค่ะภาพนี้ก็คือ
3: listen to the teacher carefully
1: แปลว่าอะไรคะเด็กๆ listen to the teacher ฟังคุณครูฟังอย่างไรคะ carefully ฟังอย่างตั้งใจถ้าฟังแล้วเฉยๆผ่านไปได้ไหมไม่ได้ต้องตั้งใจฟังนะคะทีนี้คุณนกมีอะไรอยากมาฝึกเด็กๆอีกแล้วเมื่อสักครู่วลีเหล่านี้เรียนไปแล้วนะคะลองดูค่ะคำกริยาที่คุณนกให้มาอ่านออกเสียงตามนะ
3: run
1: race
3: throw
1: keep
3: make
1: listen
3: Listen.
0: Fight.
3: Fight.
0: Fight.

0: Right.
1: Right.
0: Eat.
1: Eat.
0: ถ้าเด็กๆดูเนี่ยลองดูค่ะฝั่งแรกคือดูคือสิ่งที่ควรทำไหมควรทำฉะนั้น in this activity you have to listen to me carefully โดยที่คุณนกนะคะจะพูดเต็มประโยคให้นักเรียนเนี่ยนำ verb หรือคำกริยาด้านบนมาเติมให้สมบูรณ์ตามวลีที่คุณนกพูดนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางสามารถทำในกระดาษได้เลยนะคะ ready if you are ready listen carefully please เตรียมปากกาให้พร้อมนะคะโอเค number one throw the rubbish into the bin คำไหนเอ่ย throw the rubbish into the binเติมลงไปได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะ throw the rubbish into the bin คำไหนเอ่ยสังเกตเห็นว่าคำกริยาหายไปโอเค number two keep the board clean keep the board cleanลองดูสิคะคำกริยาคำไหนหายไป keep the board clean คำว่า keep คือคำไหนนะ keep the board clean โอเค number three raise your hand before speakingRaise your hand before speaking. คำไหนนะคำว่า raise. Okay, number four. Listen to the teacher carefully. Listen to the teacher carefully.ทีนี้คุณลูกจะทวนให้ตั้งแต่ข้อที่หนึ่งนะคะอีกหนึ่งครั้งค่ะ Number one throw the rubbish into the bin Number two keep the board clean Number three raise your hand before speaking And number four listen to the teacher carefully เรียบร้อยแล้วนี่คือสิ่งที่ทำไมคะเด็กควรทำทีนี้เราลองมาดูสิ่งที่เด็กๆไม่ควรทำบ้างสังเกตไหมคะทุกคำวลีเนี่ยหรือประโยคขึ้นต้นด้วยอะไรหมดเลย don't แสดงว่าควรหรือไม่ควรทำไม่ควรทำฉะนั้นลองดูนะคะฝั่ง don't ข้อที่หนึ่ง number one don't fight เติมได้เลยคำไหนคือคำว่า fight don't fightFinish. Number two, don't write on the wall. Finish. Number three, don't eat in class.Number four, don't make a loud noise. And number five, the last one, don't run in class.ทีนี้ครูจะทบทวนฟัง don't อีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อเป็นการตรวจสอบคำตอบนะข้อที่หนึ่งค่ะ don't fight number two don't write on the wall number three don't eat in class number four don't make a loud noise and number five don't

0: run in class. Okay. ถึงเวลาแล้ว check the answers together. Let's see. Number one. คำนี้เติมคำว่าอะไรคะเด็กๆอ่านออกเสียงเองคำนี้อ่านว่า throw ฉะนั้นอ่านเต็มประโยคค่ะ 1 2 3 throw the rubbish into the bin ให้คะแนนตัวเองได้เลยถ้าใครตอบถูกโอเค next number 2คำอะไรคะที่เติม keep the boatclean keep the board clean okay say it together 1 2 3 keep the board clean okay next ยกมือก่อนจะพูดใช้คำว่าอะไรคะคำนี้อ่านว่า raise your hand before speaking raise your hand before speaking next to number 4อะไรเอ่ยฟังคุณครู listen to the teacher carefully okay very good ทีนี้เรามาดูฝั่ง don't มั่งสิ่งที่ไม่ควรทำคำแรกคือ don't fight next don't ทำไมคะอย่าเขียนกำแพง don't write on the wallถัดไป number 3ห้ามรับประทานอาหารในห้องเรียน don't eat in class number 4อย่าทำเสียงดังอย่าส่งเสียงดัง don't make a loud noise and the last one ห้ามวิ่งเล่นในห้องเรียนนะDon't run in class. ไหนใครถูกหมดเลยเยี่ยมมากเพราะว่าวันนี้เราจะได้ฝึกพูดประโยคเหล่านี้ด้วยนะคะทีนี้เด็กๆมาดูค่ะคุณน้องมีประโยคเปรียบเทียบให้เด็กๆดู2ประโยคด้วยกันเด็กๆจ๋าอ่านพร้อมกันประโยคแรกก่อนค่ะ throw the rubbish into the bin
1: Throw the rubbish into the bin,
0: please. สังเกตนะว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาถัดไปค่ะ Keep the board clean.
1: Keep the board clean, please.
0: Next.Don't make a loud noise.
1: Don't make a loud noise, please.
0: สังเกตไหมคะว่ามีอะไรเพิ่มเข้ามาทางด้านสีเขียว
1: please.
0: มีคำว่า please ไหนใครทราบความหมายของคำว่า please บ้างคะ ตอบได้เลยค่ะเพื่อนๆคนอื่นเตรียมคำตอบไปด้วยนะคะเผื่อเพิ่มเติมจากเพื่อนคำว่า please มีความหมายว่าอะไรคะ
2: ได้โปรดครับ
0: ได้โปรดถ้าเราดูเนี่ยจากสองฝั่งของประโยคเนี่ยทางด้านสีฟ้าเขาเรียกว่า command sentences เป็นเหมือนประโยคคำสั่งนั่นเองทำอะไรที่คุณนกพูดว่า don't make a loud noise นั่นแสดงว่าคุณนกทำไมคะกำลังสั่งเด็กๆว่าอย่าส่งเสียงดังแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณนกพูดด้วยมีคำว่า pleaseนั่นคือประโยคขอร้องนั่นเองฉะนั้นต้องการให้คุณครูเป็นแบบไหนคำสั่งหรือขอร้องดีแบบที่หนึ่งหรือแบบที่สองดีแบบที่สองฉะนั้นครูก็จะพูดด้วยถ้อยคำที่ว่า don't make a loud noise please กรุณาได้โปรดอย่าส่งเสียงดังนั่นเองซึ่งเด็กๆค่ะคำว่า please ของเราจะวางไว้ตรงไหนของประโยคลองมาดูกันค่ะอย่างแรกthrow คือ verb ช่องที่1 please อยู่ด้านไหนของประโยคอยู่ด้านหลังสุดของประโยคทีนี้เราลองมาดูอีกหนึ่งแบบทีนี้คุณนกขยับเอา please มาตรงไหนแล้วอยู่ด้านหน้าของประโยคนั่นเองฉะนั้นเด็กๆอ่าน2ประโยคนี้เองค่ะ 1 2 3 throw the rubbish into the bin

0: อย่างค่ะ please throw the rubbish into the ฉะนั้นคำว่า please ของเราวางไว้ตรงไหนของประโยคได้บ้าง
1: หน
0: ้าประโยคก็ได้หรือด้านหลังประโยคก็ได้สังเกตค่ะถ้ามันอยู่ด้านหลังประโยคจะมีคอมม่าขั้นอยู่ใช่ไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ please อยู่ด้านหน้าประโยคตัว p จะต้องเป็นตัวพิมพ์ yeah. ใหญ่นั่นเองอ่ะทีนี้ลองดูอีกหนึ่งตัวอย่างอ่านตามก่อนนะคะ don't eat in class please
1: don't eat in class please
0: แสดงว่า don't บอกให้ทำหรือบอกไม่ให้ทำไม่ให้ทำฉะนั้น don't eat แล้วมีคำว่า please อยู่ท้ายประโยคคุณนกจะยังไม่ได้ขึ้นประโยคอีกหนึ่งประโยคถ้าคุณนกสลับ please มาไว้ข้างหน้าจะกลายเป็นยังไงไหนถ้าคุณนกสลับ please มาอยู่ข้างหน้าจะอ่านได้ว่ายังไงคะ please don't eat
1: class
0: แล้วยังต้อง please อีกไหม
1: ไม
0: ่แล้วฉะนั้นอ่านเองค่ะ please don't eat in class
1: please don't eat in class
0: ทีนี้เราสลับ please มาอยู่ข้างหน้าแล้วอ่ะนี่แหละคือสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำโอเค We will use worksheet 8, our class rules. In this activity, you have to write the correct sentences in front of the pictures. Start or end your sentences with please. เปิดได้เลยค่ะใบงานที่8นั่นเอง It's on page 70. หน้า70นั่นเองที่เด็กๆจะทำคุณลูกอยากให้เด็กๆเอานิ้วชี้ขึ้นมาแล้วชี้ไปที่คำค่ะเดี๋ยวเราจะมาอ่านคำพร้อมกันก่อนชี้ไปที่หนังสือของเด็กๆได้เลยฉะนั้นคำแรกค่ะอ่านตามก่อนนะ bully your friends
1: bully your friends
0: next put things at the right placeมีความหมายว่ายังไงคะนำของเก็บให้เป็นที่นั่นเองถ้าใครยังไม่ทราบความหมายสามารถจดคีย์เวิร์ดใจความสำคัญได้เลยเก็บของให้เข้าที่นั่นเองถัดไป next come to class on time คำว่า on time แปลว่าตรงเวลานั่นเองฉะนั้นมาเข้าเรียนตรงเวลานั่นเองถัดไป say bad words พูดจายังไงคะ bad ดีไหมพูดคำไม่ดีนะคะ say bad words next be nice to each other คือทำไมคะ be niceใจดีกับเพื่อนนั่นเองใจดีต่อกันและกันนั่นเองถัดไป sleep in classroom คืออะไรคะนอนในห้องเรียน next write on the wall มีความหมายว่ายังไงคะ write on the wall เขียนไปที่อะไรเขียนไปที่ผนังนะคะถัดไปค่ะ
1: be lazy
0: คืออะไรคะ be lazy ขี้เกียจถัดไป help your friend เมื่อสักครู่เลยที่เพื่อนทำใช่ไหมคะคือช่วยเหลือเพื่อนนั่นเองและคำสุดท้าย follow directions นักเรียนจะสังเกตว่าลีที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้มีทั้งสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ทำไมคะไม่ควรทำฉะนั้นเราลองมาดูภาพที่หนึ่งค่ะภาพที่หนึ่งเด็กๆคิดว่าตรงกับวลีอันไหนเอ่ยดูผู้ชายคนนี้เด็กผู้ชายคนนี้มองไปที่นาฬิกาฉะนั้นเขามาห้องเรียนตรงเวลาฉะนั้นเราสามารถบอกได้ว่าCome to class on time, please. หรือถ้าคุณนกไม่อยากนำ please ไว้ข้างหลังคุณนกเปลี่ยนประโยคนี้ได้เป็นว่าอะไรคะ please come to class on time อันนี้เด็กๆจดตามได้เลยเป็นตัวอย่างนะคะให้เวลาสักครู่หนึ่งค่ะถ้านักเรียนคนไหนไม่อยากใช้ please อยู่ด้านหลังประโยคสามารถเปลี่ยนไว้ด้านหน้าประโยคได้เลยนะคะแต่อย่าลืมนะคะต้องใส่คำว่า please เพื่อทำให้ประโยคคำสั่งกลายเป็นประโยคขอร้องและมีความสุภาพขึ้นนั่นเองนะคะถ้านักเรียนใช้คำไหนไปแล้วใช้วลีไหนไปแล้วสามารถทำเครื่องหมายขีดค่าได้เลยนะคะโอเค finish number 2สังเกตค่ะ look at the picture ผู้ชายคนนี้ทำไมคะเก็บของใช่ไหมเอ่ยเก็บของคือคำไหนคะวลีไหนเอ่ย put things at the right place ฉะนั้นคุณนกสลับ please มาไว้ข้างหน้าแล้ว please put things at the right place แต่ถ้าเด็กๆไม่อยากใช้ please อยู่ข้างหน้าสามารถพูดว่า put things at the right place please อันนี้แล้วแต่นักเรียนเลยนะคะอย่าลืมนะคะเมื่อจบประโยคแล้วต้องใส่จุด full stop ด้วยฉะนั้นข้อที่3 4และ5นักเรียนลงมือทำเองถัดไปเรามาดูฝั่งที่ทำไมคะ don't คือควรทำไหมเอ่ยไม่ควรทำดูภาพแรกค่ะดีไหมกำลังทำอะไรอยู่เด็กผู้ชายคนนี้ bully ใช่ไหมคะ bully your friends แต่เราจะบอกว่าไม่ควรทำเราเติมคำว่าอะไรเข้าไปก่อนDon't ฉะนั้นครกได้ประโยคนี้ค่ะเด็กๆ Don't bully your friends please Don't bully your friends please นักเรียนเขียนตามได้เลยนะคะไป number 7ภาพนี้ทำไมเอ่ยฝันดีเลยใช่ไหมคะกำลังหลับฝันดีเลยฉะนั้นผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรคะหลับในห้องเรียนนอนหลับในห้องเรียนแต่ควรทำไหมไม่ควรฉะนั้นประโยคนี้จะได้ว่า please don't sleep in classroom หรือ don't sleep in classroom pleaseฉะนั้นนะคะข้อที่8 9และ10ให้นักเรียนลองทำด้วยตัวเองค่ะขอสรุปกิจกรรมค่ะนักเรียนทำไปงานที่8เรื่อง Our Class Rules ให้นักเรียนเขียนจับคู่ประโยคนะคะรูปภาพให้ถูกต้องโดยใช้คำว่า please ขึ้นต้นหรือว่าลงท้ายประโยคก็ได้ค่ะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนประโยคของนักเรียนด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

ค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจคำตอบกันดีกว่าค่ะว่าเด็กๆได้คำตอบเหมือนคุณครูไหมนะคะข้อที่3ค่ะภาพนี้คืออะไรเอ่ยช่วยเหลือเพื่อน help your friend ฉะนั้นเด็กๆจะบอกว่า please help your friend หรือ help your friend please ก็ได้นะคะทำเครื่องหมายถูกได้เลยค่ะถ้าเด็กๆตอบถูก please help your friend or help your friend pleaseสำหรับข้อที่3ถัดไป number 4คำนี้น่าจะเป็นคำว่าอะไรเอ่ย follow directions นั่นคือปฏิบัติตามคำสั่งของคุณครูนั่นเองฉะนั้นเด็กๆสามารถเขียนว่า please follow directions หรือ follow directions please ก็ได้นะคะทำเครื่องหมายถูกให้ตัวเองได้เลยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยนะคะถัดไป number 5ภาพนี้คืออะไรคะเป็นมิตรกับเพื่อนใจดีกับเพื่อนนะคะนั่นคือคำว่า please be nice to each other หรือถ้าสมมติคุณนกจะเอา please ไปไว้ด้านหลังประโยคนี้จะเป็นอะไรคะ be nice to each other pleaseนะคะ be nice to each other please จบแล้วสำหรับสิ่งที่ทำไมคะเราต้องทำนะคะเป็นกฎในห้องเรียนทีนี้เราลองมาดูสิ่งที่ไม่ควรทำไปบ้างนะเราเฉลยไปแล้ว2ข้อค่ะภาพนี้คืออะไรเอ่ยวาดรูปในกำแพงบนผนังใช่ไหมควรทำไหมฉะนั้นเราต้องใส่คำว่าอะไรเข้าไปคะ don't ฉะนั้นประโยคนี้ don't write on the wall please

0: on the wall อย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยนะคะโอเค next number 9กำลังทำไมเลยกำลังขี้เกียจเลยแต่ขี้เกียจได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นประโยคนี้ค่ะ don't be lazy please หรืออีกหนึ่งประโยคพูดว่าอะไรคะ please don't be lazy please don't be lazy และภาพสุดท้ายผู้ชายคนนี้กำลังพูดจาที่สุภาพไหมดูจากภาพไม่สุภาพนะคะฉะนั้นประโยคนี้ don't say bad words please หรือ please don't say bad words ทีนี้เมื่อสักครู่นักเรียนก็ได้มีการทำแล้วก็ลองฝึกพูดกันแล้วทีนี้ค่ะ I will random your numbersI want three volunteers. ไหนขออาสาสมัครก่อนมีไหมมีใครอยากออกมาพูดอ้าวครบแล้วอ่ะเชิญเลยค่ะมาด้านหน้าได้เลยค่ะทั้ง3คนนำหนังสือมาด้วยนะคะไหนอ่ะโอเคเชิญเลยค่ะ
1: Come to class on time please.
0: อ่ะเพื่อนพูดว่าอะไรคะเมื่อสักครู่ Come to class on time please.แปลว่าได้โปรดกรุณามาห้องเรียนตรงเวลานั่นเองถัดไปค่ะคุณธรรมเลือกหนึ่งประโยคได้เลยค่ะ
2: Don't bully your friend please
0: Don't bully your friend please ทำไมคะเราไม่ควรรังแกเพื่อนนั่นเองถัดไปค่ะ
1: Please don't sleep in classroom
0: Please don't sleep in classroom เราทำไมคะกรุณาอย่านอนหลับในห้องเรียนและคนสุดท้ายค่ะ
3: Help your friend please
0: Help your friends please ได้โปรดกรุณาช่วยเหลือเพื่อนด้วยโอเค clap your hand for your friends ค่ะเยี่ยมมากเลยไม่ต้องสุ่มเลยวันนี้เรามีอาสาสมัครโอเคกลับที่ได้เลยค่ะทีนี้สำหรับเด็กๆปลายทางนะคะก็สามารถไปฝึกพูดกับคุณครูปลายทางได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับกิจกรรมถัดไปค่ะ Let's wrap up เราจะมาสรุปบทเรียนกันค่ะวันนี้คุณน้องมีประโยคให้เด็กๆค่ะ Reorder the words to make meaningful sentences สังเกตว่าคำเนี่ยมันมีการเรียงสลับกันอยู่ฉะนั้นไหนใครช่วยเรียงให้ถูกต้องหน่อยค่ะคุณต้นด้วยคำว่าอะไรคะนี้ Please อะไรต่อ Please don't eatClass. Okay, say this sentence together. 1, 2, 3.
4: Please don't eat in class.
0: Very good. Next. ให้ดูสักครู่หนึ่ง ควรจะเรียงอะไรมาก่อนเอ่ย สังเกตคำที่ขึ้นต้นประโยคมักจะเป็นตัว ฉะนั้นคำแรกคือคำว่าอะไรคะ
4: Keep
0: อะไรเอ่ย
4: Keep
0: the boardClean.
4: Please.
0: Okay, say it together one more time. 1, 2, 3.
4: Keep the board clean.
0: Clean, please. Okay, very good. And the last one. อะไรมาก่อนดี?
4: Don't.
0: อะไรต่อ? Bully. Your friends. Please. Okay, say it together. Don't bully your friends.
4: Don't bully your friends.
0: Please. สังเกตนะคะเราจะเติมคำว่า please เข้าไปเพื่อให้ประโยคมีความสุภาพขึ้นนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ค่ะบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องของ let's go camping เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะพาเด็กๆแคมป์กันไหนใครเคยไปแคมปิ้งบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าชั่วโมงหน้าเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรในเรื่องของการไปเข้าค่ายตั้งแคมป์นั่นเองสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมใบความรู้ที่6เรื่อง Let's Go Camping ใบงานที่9เรื่อง Camping Equipment ใบงานที่10เรื่อง What Are You Going To Do คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานให้นักเรียนได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะ สำหรับช่วงต่อไปค่ะพร้อมกับช่วงวันนี้ขอเสนอประโยคนี้ค่ะเด็กๆ please follow the rules ได้โปรดกรุณาทำตามกฎระเบียบนั่นเองทำไมเราถึงต้องมีกฎระเบียบด้วยคะไหนใครบอกคุณนกได้บ้างทำไมเราจะต้องมีกฎระเบียบด้วยเพราะอะไรคะก้อง
5: เพราะว่าจะทำให้ห้องเรียนของเราไม่วุ่นวายค่ะ
0: เรามีกฎระเบียบเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตามแล้วจะทำให้ห้องเรียนไม่วุ่นวายนั่นเองซึ่งกฎระเบียบของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่แต่ในห้องเรียนใช่ไหมคะเมื่อเราอายุถึงเนี่ยเราขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนเราก็มีกฎจราจรนั่นเองที่จะทำให้ทุกคนที่ขับขี่เนี่ยขับขี่ได้อย่างปลอดภัยนั่นเองหรือแม้กระทั่งวันนี้เราเรียนกฎในห้องเรียนนะคะฉะนั้นเมื่อนักเรียนเนี่ยเรียนรู้กฎในห้องเรียนไปแล้วก็ต้อง please follow the rules ปฏิบัติตามกฎในห้องเรียนด้วยนะคะโอเคค่ะ that's it for today
6: class ready
4: thank you teacher
0: see you again next time goodbye

0: มคะต้อนรับสู่กรมศิลป์อยากเล่าปีที่3นะคะวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศค่ะมาอยู่ในห้องสมุดกันบ้างนะคะเพื่อที่จะมาพูดคุยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของนี่เลยค่ะหนังสือที่สำคัญมากๆอีกหนึ่งเล่มของบ้านเรานะคะนั่นก็คือจินดามณีซึ่งบุคคลที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะต้องบอกว่าเป็นบุคคลสำคัญท่านยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ของกรมศิลปากรด้วยนะคะอาจารย์บุญเตือนศรีวรพจน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะเมื่อสักครู่ที่ดิฉันพูดไปนี่ถูกต้องใช่ไหมคะว่าหนังสือจินดามณีเนี่ยคือหนังสือแบบเรียนไทยเล่มแรกเลย
1: คือว่ากันไปแล้วหนังสือเล่มนี้ที่เราบอกว่าเป็นแบบเรียนไทยเล่มแรกเน
0: ี่
1: ยที่เรามารู้จักกันเนี่ยเรารู้จักกันเฉพาะจินดามณีฉบับของพระโหราธิบดีการเรียนการสอนในบ้านเราเน
0: ี่
1: ยนะฮะการเรียนการสอนด้านภาษาไทยเนี่ยเมื่อมีภาษามีตัวอักษรใช้มันก็ย่อมที่จะต้องมีแบบเรียนมาตั้งแต่เมื่อมีตัวอักษรมีภาษาแล้วไม่งั้นมันจะสืบทอดมาถึงปัจจุบันนี้ได้อย่างไร
0: ค่ะ
1: นะครับมีหนังสือเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติใน117เล่มสมุดไทยแต่มีข้อแตกต่างของหนังสือก็คือว่าทั้ง117เล่มสมุดไทยเนี่ยไม่มีเล่มสมุดไทยใดเลยที่มีเนื้อหาเหมือนกันทุกตัวอักษรแม้แต่เล่มเดียวที่มันมีความลักลั่นแตกต่างเพราะว่าหนังสือเนี่ยเป็นหนังสือแบบเรียนนะครับพอสำนักเรียนที่ครูบาอาจารย์เอาไปสอนลูกศิษย
0: ์
1: ก็เห็นว่าน่าจะเพิ่มส่วนนี้ขึ้น
0: ค่ะ
1: นะส่วนนี้น่าจะตัดออกหรือส่วนนี้ที่เคยอยู่ตอนต้นของหนังสือมันก็เกิดการลักลั่นของเนื้อหาขึ้นมาแม้ว่าเราจะบอกว่าเป็นแบบเรียนที่มีมาแล้วตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแต่เราไม่เคยเจอหนังสือเล่มไหนเลยที่มีตัวอักษรเก่าถึงสมัยอยุธยานะครับเล่มที่มีอายุมากที่สุดเนี่ยเขียนเมื่อพ.ศ. 2325เป
0: ็
1: นปีแรกในรัชกาลที่1
0: ค่ะ
1: นะครับที่เราสามารถที่จะหาตัวอักษรของจินดามณีได้นะคร
0: ับวันนี้เนี่ยนะคะคืออย่างเนี้ยที่อยู่ต่อหน้าเราตอนนี้เนี่ยนะคะมีหนังสือจินดามณีฉบับความแปลกนะคะแล้วก็มีหนังสือจินดามณีเล่มหนึ่งและจินดามณีฉบับใหญ่บริบูรณ์อาจารย์ขาถ้าหากว่าเราอ่านหนังสือทั้งสองเล่มนี้เราจะได้อะไรจากในสองเล่มนี้เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงให้อาจารย์อธิบายนิดนึงเพราะหลายคนอาจจะแบบอ้าวทำไมล่ะจินดามณีเหมือนกันเลยแต่ทำไมถึงชื่อไม่เหมือนกัน
1: คือชื่อหนังสือแบบเรียนเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: แต่เดิมที่ปรากฏในหน้าสมุดไทยเนี่ยทุกเล่มใช้ชื่อว่าจินดามณีหมด
0: เ
1: พราะว่ามันจะมีข้อความที่ปรากฏเป็นโครงบทหนึ่งมีเหมือนกันเกือบทุกเล่ม
0: ค
1: ือลิขิตวิจิตรด้วยสุภอัฐดังจินดามณีรัตน์เลิศแล้วอันมีสิริสวัสดิ์โสภาใครรู้คือได้แก้วข้าแท้ควรเมือง
0: ก็คืออ่านหนังสือเล่มนี้จินดามณีเหมือนกับจุดรวมความรู้หลากหลายเพราะฉะนั้นอ่านหนังสือจินดามณีแล้วคุณจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเหมือนที่อาจารย์บอกไปเมื่อสักครู่นะคะทั้งเรื่องของการเรียนภาษาไทยแล้วก็ยังได้เรื่องของประวัติศาสตร์ด้วยเพราะว่าเรายังได้รู้ว่าฉบับนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่พ.ศ.อะไรด้วยนะคะแต่ทีนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่เวลาที่เราได้เห็นแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างนึงว่าแล้วหนังสือจินดามณีแบบเรียนเล่มแรกของไทยเล่มนี้เนี่ยนะคะมันส่งผลมาถึงเรื่องของการศึกษาในปัจจุบันอย่างไรบ้างเท่าที่อาจารย์ได้ศึกษามาอาจารย์มองตรงนี้ยังไงบ้างคะ
1: คือมันเป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมของชนชาติไทยนะเช่นในหนังสือจินดามณีทุกฉบับมีกอไก่ถึงฮอนกฮูกวันนี้เราก็มีกอไก่ถึงฮอนกฮูกนะครับมีการแยกเป็นนะครับแม่กอกาวันนี้เราก็ยังมีแม่กอกาเราก็ยังเรียนเรื่องแม่กอกาคือคำที่ผสมสระแล้วไม่มีตัวสะกดเรื่องการใช้รูปสระต่างๆอย่างคำที่ใช้ไม้ม้วนเงี้ยนะครับมี20คำซึ่งปรากฏในจินดามณีฉบับพระโหราธิบดี
0: ค่ะก็คือเรียกว่าเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ยังคงสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้เพื่อเป็นต้นแบบของการศึกษาในบ้านเราต่อไปด้วยแค่ฟังแค่นี้ก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วล่ะค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆสำหรับความรู้ที่นำมาฝากเรานะคะรวมถึงกรมศิลป์อยากเล่าปี3ครั้งต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจติดตามได้ทางช่องทางนี้นะคะวันนี้ดิฉันขออนุญาตไปอ่านหนังสือแล้วเดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจจะได้ถามอาจารย์ต่อนะคะลากันไปตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ดกล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้และวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q UA T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกัน